ถึงคุกกี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแป้งสาลีที่มีโปรตีนชนิดปานกลางทีนี้คำว่าแป้งสาลีที่มีโปรตีนชนิดปานกลางเหมือนถ้าเราย้อนไปในเรื่องของบทของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ค่ะขนมอบก็จะมีแป้งสาลีอยู่3ชนิดเนาะมีแป้งสาลีที่เป็นแป้งสาลีที่มีโปรตีนต่ำปานกลางและก็สูงทีนี้ถ้าเราจะทำคุกกี้ค่ะเราต้องใช้แป้งโปรตีนในระดับปานกลางถ้าเป็นยี่ห้อทางการค้าเนี่ยก็คืออาจจะเป็นแป้งบูแดงหรือเป็นแป้งตาว่าวตัวต่อไปจะเป็นน้ำตาลเนาะน้ำตาลเนี่ยจะช่วยให้ความชุ่มชื้นเกี่ยวกับตัวของผลิตภัณฑ์ให้มีสีเหลืองไขมันไข่ค่ะและจะต้องมีลักษณะที่มีชิ้นเล็กๆลักษณะบางชนิดจะมีรูปร่างบางรูปร่างกรอบเนาะมีความหนานุ่มมีรสชาติหวานค่ะขึ้นรูปตามรูปแบบต่างๆนะคะทีนี้เหตุผลที่คุกกี้มันมีชิ้นเล็กก็เพราะว่าเราต้องการให้คุกกี้นั้นมีความกรอบถ้าเกิดคุกกี้มีชิ้นใหญ่มากหรือมีส่วนผสมที่เป็นของเหลวสูงมีความชื้นสูงตัวนี้ค่ะมันก็จะทำให้ลำบากในกระบวนการผลิตที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กรอบแล้วแข็งขึ้นมาได้นะคะเขาบอกว่าลักษณะทั่วไปเนี่ยในทางดัตช์อะค่ะเราเรียกตัวนี้ว่าคุกกี้แต่ถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยมันเรียกว่าบิสกิตถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่าแครกเกอร์นะทั้ง3ตัวนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกันก็เป็นลักษณะที่เป็นชิ้นเล็กๆหยิบจับสะดวกนะคะมีความนุ่มถ้าเป็นคุกกี้เดี๋ยวนี้ในยุคใหม่เนาะเป็นคุกกี้ชนิดนุ่มก็จะมีความหนานุ่มมากขึ้นมีรสชาติที่หวานค่ะมีความเค็มเล็กน้อยจากส่วนผสมมีส่วนประกอบหลักก็จะมีแป้งสาลีไขมันไข่น้ำตาลนะคะเหมือนที่กล่าวไปมีสารแต่งกลิ่นทีนี้สารแต่งกลิ่นเนี่ยในทั่วไปทำท้องตลาดก็ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสังเคราะห์ต่างๆค่ะช่วยให้ดับกลิ่นคาวของไข่ที่ใส่เข้าไปนะคะมีรสชาติที่หวานมันจากส่วนผสมแล้วก็มีส่วนผสมของผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาเนาะที่ช่วยทำให้ขนมมีเนื้อสัมผัสที่ร่วนฟูแล้วก็ไม่แข็งกระด้างนะคะเขาบอกว่าลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์คุกกี้เนี่ยมันจะต้องมีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆเปลี่ยนไปตามรูปทรงที่เรากดรูปกดแบบหรือว่าเรากดพิมพ์นะคะมีรูปทรงที่ดีค่ะมีขนาดใกล้เคียงกันมีสีตามวัตถุดิบที่ใช้นะคะไม่มีส่วนผสมที่ไหม้เนาะมีความกรอบทั่วกันทั้งชิ้นนะคะไม่มีสิ่งแปรปรอมเข้ามาปนไม่ว่าจะเป็นกรวดทรายหรือว่าเส้นผมทีนี้เวลาเราผลิตคุกกี้ค่ะเมืองที่กล่าวไปเมื่อสักข้างต้นว่าคุกกี้ที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะชิ้นเล็กเนาะพยายามย้ำหลายรอบเนาะลักษณะจะมีความกรอบร่วนหรือเราเรียกง่ายๆว่าตัวนี้ว่าเป็นบิสกิตถ้ามีแข็งแห้งเนาะเราก็จะเรียกว่าแครกเกอร์นะแห้งๆจืดๆคล้ายๆขนมปังกรอบนะคะทีนี้ในการทำในการผลิตคุกกี้อะค่ะเราจะแบ่งปรับออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนาะจะแบ่งกันตามประเภทของวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมหลักเนาะก็จะเป็นคุกกี้เนยสดนะคะตามสไลด์เนี่ยส่วนที่1จะเป็นคุกกี้เนยสดส่วนที่2จะเป็นคุกกี้ไข่ถ้าในกรณีที่เป็นคุกกี้เนยมันก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างอีกว่าเป็นคุกกี้เนยชนิดนุ่มชนิดแข็งชนิดกรอบถ้าเป็นไข่นะคะเราจะสังเกตทั่วไปว่าไข่ก็คือในเรื่องของเมอแรงมาการูนหรือว่าสปันทีนี้ทำไมมันถึงแยกถึงตามประเภทของวัตถุดิบถ้าเป็นคุกกี้เนยสดแสดงว่าเราใช้เนยสดในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หรือเป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์แต่ถ้าในกรณีที่เป็นคุกกี้ไข่เราใช้ไข่เป็นส่วนผสมหลักซึ่ง2กระบวนการนี้จะมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนกันนะคะนอกจากการแบ่งตามประเภทของวัตถุดิบแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะแบ่งได้อีกประเภทนึงก็คือแบ่งตามการขึ้นรูปนะคะถ้าแบ่งตามกิริยาในการทำนะคะถ้าเราเอาคุกกี้มาใส่ช้อนแล้วตักหยอดเราเรียกตัวนี้ว่าคุกกี้หยอดนะคะถ้าเราทำแป้งให้แข็งหน่อยแล้วเอามาโรทำเป็นรูปแบบต่างๆเราเรียกว่าคุกกี้โรเอามาคึงให้แบนค่ะใช้พิมพ์ต่างๆกดเราเรียกว่าคุกกี้กดเทใส่ถาดตัดให้เป็นแท่งเราเรียกว่าคุกกี้แท่งเอานำไปแช่เย็นค่ะในกลุ่มของซอฟต์คุกกี้นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของคุกกี้ปั้นเราเรียกตามกรรมวิธีการผลิตหรือการขึ้นรูปทรงตามการผลิตทีนี้บอกความรู้ทั่วไปของคุกกี้เนยชนิดนุ่มเนี่ยเราแบ่งตามลักษณะหรือประเภทหรือวัตถุดิบหรือวิธีการผลิตนะคะลักษณะที่ดีของคุกกี้ชนิดนุ่มเนี่ยมันจะต้องมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มฉ่ำไม่แห้งถ้าเวลาเราไปทานคุกกี้เดี๋ยวนี้เรานิยมมากเนาะในกลุ่มของซอฟต์คุกกี้นะคะจะสังเกตว่าซอฟต์คุกกี้ชิ้นจะไม่เล็กเพราะอะไรคุกกี้เนี่ยจะต้องไปผ่านกระบวนการอบนะคะถ้าเมื่อไรที่คุกกี้เนี่ยมีลักษณะที่มีชิ้นเล็กความร้อนจะเข้าสู่ตัวของชิ้นขนมได้ง่ายเข้า

สู่กระบวนการอบจะทำให้คุกกี้แข็งซอฟต์คุกกี้เลยมีชิ้นใหญ่ใช้เวลาอบสั้นเพื่อจะได้ให้เกิดความนุ่มในข้างในนะคะมีรสชาติหวานและหอมเนยมีรูปร่างกลม

แบ่งประเภทของวัตถุดิบเนี่ยในตอนที่2เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเป็นวัตถุดิบหลักกับวัตถุดิบรองนะคะวัตถุดิบรองตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตชิพลูกเกดหรือว่าอัลมอนด์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ตามลักษณะของคุกกี้ที่เราอยากจะทำหรือถ้าในบางชุมชนนะคะเราอยากจะนำคุกกี้ไปใช้กับส่วนผสมของวัตถุดิบท้องถิ่นก็เป็นใช้เม็ดกระบกใช้อัลมอนด์ใช้อะไรก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบท้องถิ่นตัวนั้นมีก็จะได้คุกกี้ชนิดนุ่มที่เป็นอีกหนึ่งสไตล์นะคะทีนี้ในการทำเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้คุกกี้ชนิดนุ่มตัวนี้หรือซอฟต์คุกกี้ตัวนี้ออกมาได้ดีเนี่ยเราควรจะต้องคำนึงถึง5ประเด็นหลักดังนี้นะคะประเด็นที่1เลยเราต้องใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพดีเนาะไขมันเนยต้องเป็นไขมันเนยที่ 80% ขึ้นไปถามว่าถ้าไม่ได้ 80% ทำได้ไหมทำได้ค่ะกลิ่นของคุกกี้จะลดลงเนาะคุณภาพความคงตัวอาจจะยังอยู่เพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นไขมันเทียมหรือเราเรียกพวกเหมือนไขมันเนยที่เป็นไขมันผสมที่ไม่ใช่ไขมันแท้เนี่ย อยู่ในกลุ่มนั้นมากขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้ไขมันไม่ดีเราจะได้คุกกี้ที่มีคุณภาพกลิ่นรสที่หอมลงและรสชาติก็จะไม่เข้มข้นเท่าที่ควรตัวที่2ค่ะลักษณะของไขมันตัวนี้ที่ใช้เนี่ยเราต้องใช้ไขมันและน้ำตาลที่สูงถ้าเราใช้ปริมาณไขมันน้อยและน้ำตาลน้อยการขยายตัวของคุกกี้ตัวนี้มันจะไม่แผ่ขยายตัวและจะไม่เกิดสีน้ำตาลบนผิวหน้าขนมขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นขั้นตอนของการผสมในการผสมซอฟต์คุกกี้ตัวนี้ค่ะเราจะใช้วิธีการผสมที่ไม่นานเพราะในกระบวนการผลิตคุกกี้ปัจจัยที่สำคัญต่อการขึ้นรูปร่างของคุกกี้ก็คือการตีส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลยิ่งตีเนยนานมากเท่าไหร่ค่ะส่วนผสมของตัวผลิตภัณฑ์ยิ่งกรอบร่วนได้มากเท่านั้นแต่ถ้าในกรณีที่เป็นซอฟต์คุกกี้ค่ะเราจะคนส่วนผสมระหว่างเนยกับน้ำตาลแค่ประมาณไม่เกิน5นาทีแค่ส่วนผสมละลายหลังจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแผ่ตัวของซอฟต์คุกกี้เนี่ยเราชิ้นจะเป็นลักษณะหนาๆเนาะข้างๆแผ่ขยายนิดๆแบะชิ้นมาหรือเปิดชิ้นมาเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่นุ่มนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะต้องนำไปแช่เย็นก่อนเพื่อจะนำมาอบเราจะตีส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็นำไปแช่เย็นเพื่อให้ส่วนผสมเซตตัวเนาะทำให้ส่วนผสมปั้นได้หลังจากนั้นนำกลับไปแช่เย็นอีกครั้งค่ะเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เขามีอุณหภูมิที่เย็นอยู่เมื่อนำไปเข้าเตาอบโดนอุณหภูมิที่ร้อนเกินกว่า140องศาเวลาอบคุกกี้ต้องอบเกิน140องศาเนาะเพราะว่าความร้อนที่140องศาเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับความร้อนเมื่อโดนส่วนผสมของน้ำตาลน้ำตาลจะเกิดเป็นคาราเมลไลเซชันหรือสีน้ำตาลทำให้สีขนมนั้นสวยค่ะทีนี้ระยะเวลาในการอบที่สั้นสุดท้ายนะมี5ปัจจัยระยะเวลาในการอบที่สั้นจะทำให้คุกกี้เราเรียกว่าเหมือนคุกกี้ไม่สุกอะประมาณอย่างนั้นการอบที่สั้นๆจะทำให้เกิดความนุ่มของชิ้นขนมข้างในนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ตามท้องตลาดทั่วไปประเภทของคุกกี้ชนิดนุ่มเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกจะเป็นนิวยอร์กคุกกี้นะคะลักษณะของตัวนิวยอร์กคุกกี้เนี่ยจะมีส่วนผสมชิ้นค่อนข้างจะใหญ่และแบนแต่ถ้าเป็นอเมริกันคุกกี้เนี่ยชิ้นจะหนาและข้างในจะนุ่มทีนี้2ตัวนี้มันต่างกันยังไงมันต่างกันที่วิธีการผลิตถ้าหลายๆท่านได้ดูรายการในวันนี้ไปแล้วท่านอาจจะไปดูสูตรใน YouTube ในหลายๆจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านที่มานำเสนอนะคะในบางตำรับจะผสมไข่กับน้ำตาลทรายให้ละลายก่อนนะคะถ้าเป็นกลุ่มนี้เราจะเรียกตัวนี้ว่านิวยอร์กซอฟต์คุกกี้เพราะเนื้อสัมผัสที่นุ่มและหนุบเนี่ยเกิดจากกระบวนการคนเนยกับน้ำตาลจะสังเกตได้ว่าถ้าส่วนผสมของนิวยอร์กคุกกี้ตัวนี้จะใช้เนยกับน้ำตาลเนยละลายกับน้ำตาลในการคนทีนี้พอใช้เนยละลายกับน้ำตาลในการคนส่วนผสมแล้วค่อยใส่ของแห้งเข้าไปเนี่ยการแผ่ของขยายตัวของคุกกี้เนี่ยจะเกิดการแบนเกิดขึ้นผิดกับตัวอเมริกันซอฟต์คุกกี้เราจะใช้เนยที่นิ่มเนยที่นิ่มหมายความว่าเนยที่เอามาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องแล้วอ่อนตัวและยังไม่ละลายผสมกับส่วนผสมที่เป็นของน้ำตาลนะคะพอลักษณะเนยที่ยังไม่นุ่มมากเนี่ยจะทำให้โครงสร้างของไอตัวซอฟต์คุกกี้ตัวนี้ไม่แผ่ขยายตัวมากเราจึงแบ่งไทป์ของตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์คุกกี้เนี่ยออกเป็น2ชนิดทีนี้ลักษณะที่เป็นในเรื่องของนิวยอร์กของซอฟต์คุกกี้ตัวนี้ค่ะก็จะมีจะเห็นได้วางขายอยู่ตามสตาร์บัคเนาะชิ้นใหญ่ๆที่อยู่ในตู้เย็นนะคะถ้าอย่างนั้นจะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มนี้ทีนี้มาดูค่ะว่า
หลังจากที่เรารู้ในเรื่องของลักษณะไปแล้วเนี่ยเราคงจะต้องมาดูในเรื่องของว่าในการทำผลิตภัณฑ์คุกกี้ชนิดนุ่มเนี่ยมันมีวัตถุดิบ

อยู่2ชนิดที่ให้ความสำคัญก็คือวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองนะคะในสไลด์นี้ค่ะจะพูดถึงวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการทำคุกกี้เนยชนิดนุ่มนะคะส่วนประกอบแรกก็คือแป้งสาลีค่ะใช้แป้งสาลีที่มีโปรตีนปานกลางยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะถ้าเราใช้แป้งสาลีที่มีโปรตีนต่ำเนี่ยจะได้คุกกี้ที่มีแผ่นที่บางนะคะเพราะเนื่องจากว่าตัวโปรตีนตัวนี้จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่ดีสั่นให้ความหวานค่ะคุณจะต้องใช้น้ำตาลทรายที่เป็นน้ำตาลทรายเบเกอรี่ไม่ใช้ไอซิ่งหรือน้ำตาลป่นเนาะเพราะว่าเราต้องการละลายที่เกิดความอ่อนนุ่นของผลิตภัณฑ์เกลือค่ะใส่เล็กน้อยใช้เป็นเกลือทะเลหรือเกลือไทยก็ได้ไม่ใช้เป็นเกลือทะเลหรือว่าเกลือของต่างชาติก็ได้ที่เป็นเกลือปรุงทิพย์แต่ทีนี้ถ้านิยมที่เราใช้ที่เป็นเกลือละเอียดเนี่ยเป็นเกลือปรุงทิพย์อะค่ะเราควรจะต้องระวังนิดนึงเพราะเนื่องจากว่ามันละเอียดมากพอใส่ไปเยอะเนี่ยมันจะเกิดส่วนผสมที่ค่อนข้างเค็มเราจะไม่รู้เลยว่าส่วนผสมอันนั้นเค็มจนกว่าขนมเราจะเสร็จออกมาแล้วจะทำให้เสียรสชาติไข่ไก่ค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งเนาะไข่ไก่เบอร์หนึ่งเนี่ยเราบอกเลยว่าน้ำหนักของไข่มีผลต่อรูปร่างของผลิตภัณฑ์เนยและน้ำมันในบางสูตรใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมในบางสูตรใช้ไขมันที่เป็นเนยเป็นส่วนผสมก็คือใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีผลต่อรูปร่างของผลิตภัณฑ์นะคะตัวต่อไปค่ะเป็นสารเป็นสิ่งช่วยฟูนะคะก็ใส่เพื่อให้เกิดความให้คุกกี้เกิดมีความร่วนค่ะไม่แข็งกระด้างแล้วคงตัวได้ดีทีนี้เหมือนที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ค่ะใช้เนาะเป็นรูปตัวนี้ก็ในสไลด์นี้ได้อธิบายว่าแป้งสาลีเนี่ยควรเป็นแป้งโปรตีนปานกลางไข่ไก่เนี่ยให้ใช้เบอร์1หรือว่าเบอร์2สารให้ความหวานเนี่ยจะมีผลต่อการแผ่ขยายตัวของเนื้อสัมผัสในเรื่องของนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของกลิ่นที่หอมและสวยงามนะคะแล้วมีรสชาติที่เป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นซอฟต์คุกกี้เนี่ยจะมีเสริมนิดนึงจะมีน้ำตาลทรายแดงเป็นส่วนผสมค่ะเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงจะให้สีและให้ในเรื่องของความอ่อนนุ่มไขมันก็จะมีเนยขาวทำได้ไหมเนยขาวไม่นิยมเอามาทำคุกกี้เพราะว่ามันจะทำให้ยิ่งเอามาทำซอฟต์คุกกี้อ่ะจะทำให้ตัวคุกกี้เนี่ยแผ่ขยายตัวลำบากยิ่งเนยแท้เท่าไหร่ค่ะสีขนมจะยิ่งสวยเท่านั้นกลิ่นจะยิ่งหอมเท่านั้นแต่คำว่าเนยแท้อย่างเช่นเนยถังทองเนี่ยประมาณ300กรัมก็400กว่าบาทก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำไปแล้วเรานำไปใช้ประโยชน์ทางด้านไหนนะคะเอาไปขายไหมกลุ่มลูกค้าเป็นใครอะไรอย่างนี้ค่ะเกลือแล้วก็สิ่งช่วยฟูทีนี้มาดูวัตถุดิบรองวัตถุดิบรองเนี่ยหมายถึงเครื่องเทศที่เราใช้ในการแต่งกลิ่นนะคะถ้าเป็นในกรณีของซอฟต์คุกกี้ตัวนี้ค่ะ เครื่องเทศที่เราใช้น่าอาจจะเป็นอบเชยที่ทำให้กลิ่นหอมหรืออาจจะเป็นชินนามอนที่ในบางชนิดที่เราใช้ในเรื่องของการแต่งสีไม่ได้ใช้เท่าไหร่ค่ะในกรณีที่มันต้องการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เกิดสีแดงหรือสีชมพูแล้วแปะด้วยไวช็อกโกแลตตัวนี้ใช้สีได้นะคะแต่สิ่งที่ต้องใช้แน่นอนก็คือในเรื่องของกลิ่นเพื่อดับความคาวของไข่ผลไม้ควรจะเป็นผลไม้อบแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเกดแคนเบอร์รี่ลัมหรือว่าธัญพืชต่างๆสามารถใช้ได้หมดทีนี้กรรมวิธีการผลิตคุกกี้ชนิดนุ่มเนี่ยเราต้องเริ่มจากการชั่งส่วนผสมให้เรียบร้อยก่อนนะคะการเตรียมถาดอบร่อนแป้งและสารช่วยฟูการเตรียมส่วนผสมทุกอย่างให้พร้อมเพียงกันเนี่ยจะสามารถทำให้เราไม่ลืมส่วนผสมในการใส่ไม่ใช่ว่าพอสังเกตว่าพอทำไปเรื่อยๆอ้าวลืมใส่เกลือลืมใส่ผงฟูอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอาจจะสูญเสียสภาพได้ในการผสมค่ะกระบวนการผสมคุกกี้ชนิดนุ่มเนี่ยเราอย่างที่ได้เรียนแจ้งท่านผู้ชมไปในครั้งแรกแล้วว่าเราใช้ไขมันเป็นส่วนผสมหลักเราจะใช้วิธีการตีแบบครีมมิ่งเมธอดก็คือตีส่วนผสมของเนยสดก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ของเกลือน้ำตาลแล้วคนให้ละลายประมาณ10นาทีไม่คนนานค่ะเพราะยิ่งคนนานลักษณะคุกกี้จะนิ่มซอฟต์คุกกี้ทำง่ายค่ะใช้ตะกร้อมือทำก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องตีหลังจากนั้นใส่ส่วนผสมของแห้งค่ะแล้วนำไปแช่เย็นเนาะนำไปปั้นนำไปขึ้นรูปร่างนำไปแช่เย็นหลังจากนั้นค่ะนำไปตกแต่งให้สวยงามตามที่เราต้องการนำไปอบด้วยอุณหภูมิสูงเนาะถ้าเป็นซอฟต์คุกกี้เนี่ยชิ้นละขนาด50กรัมขึ้นไปเนี่ยจะต้องอบด้วยลมร้อนถึงขนาด180ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นนำมาทำให้เย็นค่ะเทคนิคในการทำซอฟต์คุกกี้เนี่ยในกระบวนการที่ทำให้เย็นเนี่ยซอฟต์คุกกี้ออกมาจากเตาใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีลักษณะของชิ้นที่นุ่มนะคะพอลักษณะของชิ้นที่นุ่มมาแล้วเนี่ยการ

ที่จะแซะออกจากถาดเลยก็จะทำให้คุกกี้เนี่ยมีรูปร่างที่แตกหรือหักได้เพราะฉะนั้นควรจะทิ้งให้เย็นในถาดก่อนสัก10นาทีแล้วค่อยย้ายมาพักในตะแกรงที่เย็นค่ะหลังจากนั้นก็นำไปเก็บรักษาในภาชนะที่ปิดสนิทโดยส่วนใหญ่คุกกี้ก็จะซอฟคุกกี้เนี่ยจะขายเป็นชิ้นเดี่ยวเนาะราคาสูงตั้งแต่50บาทจนถึง200บาทขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่ท่านผู้ชมทุกท่านไปซื้อการเตรียมส่วนผสมในนี้ตามภาพที่1นะคะก็จะบอกว่าการเตรียมส่วนผสมเนี่ยจะช่วยให้เกิดความถูกต้องแม่นยำการเตรียมอุปกรณ์ผสมแป้งแล้วก็ เติมผงฟูลงไปโอเคค่ะทีนี้เหมือนที่ได้เรียนไปในข้างต้นว่าภาพนี้ค่ะจะเป็นภาพของการแสดงการผสมของการทำคุกกี้เนยชนิดนุ่มนะคะในภาพที่1เนี่ยเราจะเริ่มตีเนยกับไขมันก่อนนะสัก10นาทีนะคะเหมือนที่บอกไปเลยนะคะตั้งแต่ต้นพอภาพที่2ค่ะเราจะเริ่มใส่ไข่ไก่ทีละฟองถ้าในกรณีที่ทำมากๆเนื่องจากว่าไข่เนี่ยเป็นส่วนผสมที่เป็นของเหลวเนาะกับไขมันที่ตีฟูถ้าทำน้อยๆไม่มีปัญหาค่ะใส่ทีเดียวได้เลย1ฟองแต่ว่าถ้าทุกท่านทำทีแบบเยอะๆแล้วมีส่วนผสมไข่ที่เป็น6ฟองขึ้นไปเนี่ยถ้าเราตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วใส่ไปทีเดียว6ฟองเลยให้ส่วนผสมออกมาคือแยกชั้นเนื่องจากว่าไขมันกับตัวของน้ำเนี่ยในระหว่างการตีซอฟคุกกี้อะค่ะการแทรกอากาศระหว่างเนยกับน้ำและไขมันเนี่ยจะรวมตัวกันได้ช้าถ้าเทคนิคในการแก้ไขก็คือค่อยๆใส่เนาะให้ไอ้ส่วนผสมของไขมันเนี่ยเขาสามารถปรับตัวหรือปรับส่วนผสมให้เข้ากับตัวส่วนผสมของไข่ได้ดีนะคะเมื่อส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใส่ส่วนผสมของแป้งสลับกับของเหลวเทคนิคในขั้นตอนนี้มีความสำคัญอยู่ที่ว่าจะไม่คนส่วนผสมนานค่ะถ้าท่านผู้ชมคนส่วนผสมในขั้นตอนนี้นานเนี่ยการคนนานๆจะเกิดส่วนผสมของกลูเตนจากแป้งเกิดขึ้นนะคะและไม่ควรที่จะใส่ส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตธัญพืชทุกอย่างลงไปในขั้นตอนนี้เลยท่านจะต้องตักออกมาก่อนแล้วค่อยมาใส่ส่วนผสมเหล่านี้ทีหลังยิ่งในกรณีที่เป็นช็อกโกแลตการตีผสมมากๆจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยของช็อกโกแลตเนี่ยละลายไปในเนื้อของผลิตภัณฑ์แล้วเกิดสีน้ำตาลหรือการเกิดสีดำเกิดขึ้นเนาะถามว่ารับประทานได้ไหมรับประทานได้ค่ะแต่ว่าเมื่อท่านนำไปจำหน่ายเนี่ยผู้บริโภคบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าการที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตเปื้อนลงไปในนี้มันก็จะทำเหมือนดูแบบคล้ายๆขนมมันเสียขนมมันไม่ดีทำไมขนมมันสีไม่สวยไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการมันก็จะทำให้เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไม่ได้นะคะภาพที่6ค่ะก็จะเป็นภาพผลิตภัณฑ์ที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมาแต่งตามที่เราต้องการทีนี้ในการผลิตคุกกี้ชนิดนุ่มอะค่ะในสไลด์นี้เนี่ยเราได้สรุปถึงปัจจัยที่สำคัญมากในการทำคุกกี้ในการเลือกใช้เนยทีนี้ขอยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นแบบครีมเนยเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือวันนี้เราจะเตรียมทำขนมเนี่ยเราซื้อเนยมาไว้ที่บ้านใช่ไหมคะเราก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็ไม่ได้เอาเนยเก็บในตู้เย็นเนยก็จะเกิดการละลายทีนี้ถ้าท่านใช้เนยในปริมาณที่ละลายมากๆท่านก็จะได้คุกกี้ดังภาพที่1คุกกี้ของท่านก็จะแบนและการแผ่ขยายตัวเยอะนะคะสมมติยิ่งทิ้งให้ละลายนิ่มๆไว้อีก20ขอโทษทีค่ะถ้าทิ้งไว้ที่10นาทีเป็นเนยชนิดนุ่มดังภาพที่1ไอตัวคุกกี้ตัวนี้ก็จะมีการแผ่ขยายตัวที่พอดีแต่พอยิ่งทิ้งเนยนานๆเข้า20นาทีเริ่มละลายเยอะคุกกี้ก็จะแผ่ขยายตัวมากจนภาพสุดท้ายค่ะเราทิ้งจนมันเกิดการเมลหรือเกิดละลายจนคล้ายเนยละลายจนทิ้งไว้ข้างนอกมากๆหรือลืมอยู่ในรถอย่างเงี้ยแล้วหยิบเอามาใช้คุกกี้ของท่านเนี่ยก็จะเกิดการแผ่ขยายตัวทีนี้ในภาพทั้งหมดเนี่ยการทิ้งไว้ขั้นต่ำ10นาที20นาทีหรือ30นาทีเนี่ยมันส่งผลต่อรูปร่างของผลิตภัณฑ์แน่นอนแต่สิ่งที่ท่านจะต้องกังวลมากกว่านั้นถ้าเกิดท่านได้เนยมาแล้วแล้วท่านเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็เอามาใช้ในการผลิตส่วนผสมในการทำอันนี้เลยเนี่ยหนึ่งเลยก็คือการละลายจะละลายยากทำให้เราต้องคนส่วนผสมนาน2ค่ะเครื่องตีที่ท่านนำมาใช้หรือการใช้ตะกร้อมือเนี่ยมันจะคนไม่ได้เพราะอุณหภูมิของเนยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งเกินไปนะคะ
พอเราไปใส่ในโถตีมันก็จะดังแบบป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งแสดงว่าเนยมันแข็งแล้วจะทำให้เครื่องตีที่เราใช้เนี่ยมีอายุการสั้นและทำงานไม่ได้นานนะคะอ่ะโอเคพอหลังจากผสมเสร็จค่ะเราก็จะนำส่วนผสมนี้มาขึ้นรูปร่างเนาะก็คือลักษณะของแบตเตอร์ที่มีความเหนียวไปแช่เย็นก่อนนำมาปั้นกลมหลังจากนั้นมาแต่งให้สวยงามก็จะได้ลักษณะหน้าตาคุกกี้ที่เป็นแบบนี้อ่ะโอเคค่ะทีนี้หลังจากที่เราได้อบเรียบร้อยแล้วหรือทำทุกอย่างให้เรียบร้อยหลังจากเอาเตาออกจากเตาอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนที่บอกว่าเราจะต้องนำมาทำให้เย็นก่อนนะคะเราจะต้องทิ้งคุกกี้ตัวนี้ให้มีลักษณะจากที่ร้อนๆเนี่ยจนเย็นสนิทเลยนะคะแต่ว่าในการทำให้ผลิตภัณฑ์คุกกี้ตัวนี้เกิดความเย็นขึ้นมาค่ะไม่ควรจะนำพัดลมไปเป่าเพราะว่าการนำพัดลมไปเป่าจะสังเกตว่าลมเนี่ยจะโดนแค่ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์แต่ตัวข้างในของขนมลักษณะเนื้อสัมผัสข้างในของขนมเนี่ยยังร้อนอยู่ค่ะเมื่อนำมาใส่ถุงเนี่ยก็จะเกิดเป็นไอเกิดขึ้นพอเป็นไอเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นเพราะว่าความชื้นของไอในถุงขนมเนี่ยจะทำให้เกิดเชื้อรานะคะถ้าเป็นภาพทั้งสองภาพทางด้านล่างอะค่ะจะเห็นได้ว่าคุกกี้ที่เย็นแล้วเนี่ยจะนิยมนำมาใส่ในตัวบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเนาะภาพแรกเนี่ยจะใส่ในกล่องแล้วก็ปิดฝาอันนี้ในกรณีที่ขายหลายๆชิ้นทีนี้การเก็บในกล่องพลาสติกตัวนี้มันมีข้อดีก็คือมันสามารถใส่ได้หลายชิ้นต้นทุนของค่าบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะถูกกว่าการที่จะแพ็คชิ้นเดียวเพราะว่าการแพ็คชิ้นเดียวเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของราคาของค่าแรงแต่มันก็เหมาะใช้เป็นในช่วงเทศกาลของขวัญของฝากทีนี้ภาพทางขวามือค่ะในกรณีที่เป็นซอฟต์คุกกี้ที่แพ็คชิ้นเดียวเนี่ยข้อเสียของขั้นตอนนี้ก็คือ1เสียเวลาในการแพ็คนานเนาะเพราะว่าเราต้องใช้แรงงานแพ็คทีละชิ้นเวลาแพ็คเนี่ยเราจะต้องดูให้ลักษณะของถุงเนี่ยปราศจากรอยไขมันรอยที่เราจับช็อกโกแลตตัวนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีรอยไขมันมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่สะอาดสุดท้ายเราต้องซีนให้สนิทค่ะถ้าเราซีนไม่สนิทเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศนั้นแทรกเข้าไปได้นะคะพอแทรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้คุกกี้นิ่มแล้วก็อายุการเก็บรักษาที่ค่อนข้างจะสั้นพอสมควรทีนี้ลักษณะที่ดีของเนื้อสัมผัสของซอฟต์คุกกี้ค่ะจะต้องมีรสชาติที่เข้มข้นเนาะนิยมใช้ช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมที่มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงเพราะว่าช็อกโกแลตที่มีส่วนผสมที่มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงตัวนี้ค่ะมันจะทำให้เขาบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยยิ่งราคาแพงเท่าไหร่แสดงว่ามันยิ่งดีเพราะทำไมมันถึงยิ่งดีเพราะว่าช็อกโกแลตที่เรามีขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าคอมพาวคอมพาวคือของปลอมอะคูเวนเจอร์คือของแท้ของปลอมก็คือมีส่วนผสมของไขมันเข้าไปเยอะพอมีส่วนผสมของไขมันเข้าไปเยอะรสชาติความขมมันจะยิ่งน้อยลงความหอมจะยิ่งน้อยลงเหมือนเราไปทานโกโก้ถ้าเราทานโกโก้ในแบรนด์ดังๆอย่างเช่น Starbucks อย่างเงี้ยค่ะโกโก้ของเขาเนี่ยราคาจะสูงนะแก้วนึงเกือบ200บาทแต่ถ้าเราหันกลับไปดูวัตถุดิบของเขาจริงๆเนี่ยเขาใช้ผงโกโก้ที่มาจากโกโก้แท้ใช่ป่ะพอโกโก้แท้ปุ๊บเนี่ยไอตัวของปริมาณโกโก้แมสเนี่ยมันจะเยอะพอโกโก้แมสมันจะเยอะอ่ะไม่มีส่วนผสมของอย่างอื่นปนเลยมันจะทำให้เกิดความขมและความหอมหวานเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราใช้โกโก้ในที่มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เนี่ยก็จะทำให้กลิ่นรสสีดูเข้มขึ้นความเข้มข้นของรสชาติก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยในเรื่องของในกระแสตอนนี้นะคะเป็นกระแสที่นิยมการใช้ชาเขียวมาทำในมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชาเขียวก็เหมือนกันมีหลายเกรดเนาะตั้งแต่เกรดที่เป็นราคาถูกจนราคาสูงยิ่งราคาสูงเท่าไหร่ก็ทำมาจากชาเขียวที่มีคุณภาพดีเท่านั้นผ่านกระบวนการที่ดีสกัดกลิ่นรสมาดีก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสีลักษณะดีเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เขาบอกลักษณะที่ดีในอันที่สองเนี่ยมันจะต้องนุ่มหนึบชุ่มฉ่ำเนยแล้วก็ละลายในปากนะคะใช้ส่วนผสมในเรื่องของช็อกโกแลตชิพหรือถั่วต่างๆหรือผลไม้แห้งเนี่ยมาแต่งหรือทีนี้ในช็อกโกแลตที่แต่งเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับช็อกโกแลตที่ใส่ลงไปในเนื้อขนมจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมช็อกโกแลตที่แต่งหน้าขนมเนี่ยโดนความร้อนถึงไม่ละลายนะคะในช็อกโกแลตของทุกประเภทนะคะเมื่อโดนความร้อนไม่ละลายหมดเพราะเหมือนช็อกโกแลตจะไม่ชอบอากาศที่ร้อนสูง
เนาะเหมือนถ้าในหลักการทำช็อกโกแลตเนี่ยเขาบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันจะละลายได้ดีและใสเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่อุณหภูมิ

15-30 องศานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมเรามาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องอุ่นๆเนี่ยช็อกโกแลตมันถึงเริ่มจะเมลต์หรือเริ่มจะละลายแต่เมื่อใดที่มันไปโดนความร้อนที่สูงเกิน100องศาขึ้นไปค่ะมันจะเกิดการไหม้หรือเกิดการสต็อปการละลายเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้ความร้อนตัวนี้มันจะไปช่วยทำให้ส่วนผสมของโกโก้แมทในตัวช็อกโกแลตตัวนี้แข็งตัวเกิดขึ้นนะคะทีนี้มันก็มีทริคอีกว่าไอ้ช็อกโกแลตแท้เอามาแต่งหน้าได้ไหมเอามาแต่งได้ค่ะแต่พอมันเย็นแล้วมันจะเปื้อนถุงเพราะฉะนั้นเราจะไม่นิยมใช้ช็อกโกแลตแท้นำมาแต่งหน้าขนมนะคะเราจะนิยมใช้ช็อกโกแลตที่เป็นคอมเพลว์เพราะว่ามันจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยเมื่อเวลาเซตตัวไปแล้วจะไม่เลอะหรือเปื้อนบริเวณข้างถุงค่ะในสไลด์นี้นะคะเราก็จะกลับมาทวนให้ฟังอีกครั้งว่าในการทำคุกกี้เนยที่เป็นในส่วนของซอฟต์คุกกี้เนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบหลักเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแป้งสาลีสารช่วยฟูไข่เกลือสารให้ความหวานแล้วก็ไขมันและวัตถุดิบที่ใช้ในการตกแต่งในวันนี้นะคะมันคือการทำคลาสสิกซอฟต์คุกกี้นะคะก็จะมีธัญพืชชนิดต่างนะคะตัวนี้ก็จะมีอัลมอนด์มีวอลนัทมีอัลมอนด์สไลด์มีช็อกโกแลตแล้วก็มีถั่วนะคะเริ่มแรกค่ะสูตรที่เราใช้ในการทำผลิตซอฟต์คุกกี้ตัวนี้นะคะก็จะมีแป้งสาลีทั้งหมด350กรัมค่ะแป้งสาลีที่บอกไปก็คือใช้แป้งสาลีที่มีโปรตีนปานกลางมีสารช่วยฟู1ช้อนชานะคะส่วนผสมก็จะมีไขมันและน้ำมัน250กรัมมีสารให้ความหวาน220กรัมมีเกลือ1ช้อนชามีไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองค่ะแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นในส่วนของที่ตกแต่งก็จะมีในเรื่องของธัญพืชต่างๆผลไม้อบแห้งมัสเมลโล่หรือว่าช็อกโกแลตชิพนะคะถ้าเป็นในกลุ่มของตกแต่งเนี่ยเราสามารถบ่งบอกช่วงเวลาของอายุเนาะจากที่ประสบการณ์ในการสอนมาถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่หน่อยก็จะชอบในเรื่องของธัญพืชต่างๆลดความหวานลงน้อยๆค่ะแต่ถ้าเป็นในช่วงของวัยรุ่นกลางๆเป็นนักศึกษาเนี่ยก็จะชอบเป็นเรื่องของมัสเมลโล่ช็อกโกแลตอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็จะมองว่าไอ้ตัวมัสเมลโล่หรือช็อกโกแลตตัวนี้จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เนี่ยเกิดความหวานมันมากขึ้นอุปกรณ์ที่ใช้ตาช่างนะคะทีนี้การใช้ตาช่างอะค่ะในการชั่งส่วนผสมสามารถบวกลบได้5กรัมนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะตามส่วนผสมตันนั้นช้อนตวงใช้ตัวส่วนผสมที่เป็นของแห้งที่จะเป็นเกลือหรือว่าผงฟูเพราะว่าไม่นิยมนำไปชั่งเนื่องจากว่าส่วนผสมที่น้อยเนาะพอเวลานำไปชั่งในตาช่างอะค่ะส่วนผสมของเขาจะค่อนข้างที่จะได้ปริมาณที่น้อยอะและตาช่างก็จะไม่ทำงานนะคะอันที่3ค่ะคือถาดอบถาดอบที่ใช้เนี่ยเราจะต้องทาเนยขาวหรือแผ่นรองอบก่อนเพื่อให้ส่วนผสมไม่ติดพายางนะคะพายางใช้ได้หลายลักษณะค่ะเป็นพายางที่ทนความร้อนก็ได้หรือว่าเป็นพายางที่ใช้สำหรับคนก็ได้อ่างผสมค่ะควรจะใช้อ่างผสมที่เป็นอ่างผสมที่เป็นสเตเลสเพราะว่าในผู้ประกอบการบางเจ้าหรือนักศึกษาเนี่ยพอเรียนไปแล้วจากที่สอนในคลาสเรียนหรือไปอบรมตามหลักสูตรระยะสั้นต่างๆเนี่ยในกรณีที่ใช้อ่างผสมที่เป็นพลาสติกที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดนะคะพอเวลาทำไปนานๆค่ะในอ่างผสมที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันจะเกิดการลอกหรือเกิดลายที่มันหลุดขึ้นมาแล้วมันจะติดไปในส่วนผสมนะคะตัวนี้เป็นแผ่นรองอบที่เป็นซิลิโคนตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่100ถึง120บาทแต่ว่าซื้อมาแล้วเนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้ไม่ต้องทาไขมันทีนี้การไม่ทาไขมันเนี่ยดียังไงนะคะอย่างที่บอกว่าเนยขาวเนี่ยเป็นส่วนผสมตัวนึงที่เป็นไขมันทรานนะคะเมื่อทานไปมากๆเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ถ้าไม่มีแผ่นรองอบตัวเนี้ยก็สามารถใช้ถาดทาไขมันได้หรือท่านสามารถซื้อกระดาษที่เป็นกระดาษเบเกเวลมาใช้ได้นะคะคือกระดาษรองอบนะคะทีนี้จะต้องไปแจ้งทางร้านว่าใช้กระดาษรองอบที่ไม่ได้ใช้กระดาษไขนะคะถ้าเกิดใช้กระดาษไขเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษไขที่เขาเอาไปห่อผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนตัวนี้ไม่มีปริมาณไขมันหรือน้ำมันอยู่นะคะเมื่อที่ทุกท่านนำไปรองอบแล้วผลิตภัณฑ์ของขนมมันก็จะติดอยู่ที่ก้นถาดนะคะตัวต่อไปเป็นตะแกรงพักขนมค่ะตะแกรงพักขนมเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรูระบายอากาศข้างล่างเมื่อท่านอบคุกกี้มาแล้วเหมือนที่บอกค่ะเอาพักไว้ในอุณหภูมิห้องสักครู่แล้วตักขึ้นมาเนี่ย
พอเอามาวางไว้บนตะแกรงไอ้ตัวรูข้างล่างของตะแกรงที่เป็นรูๆตัวนี้ค่ะมันก็จะช่วยระบายความร้อนลงมาทำให้คุกกี้เนี่ยสามารถเย็นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ตะแกรงตัวนี้ในบางบ้านบางท่านไม่มีก็จะทิ้งคุกกี้อันนี้เอาไว้ในถาดโดยไม่แซะออกมาไว้บนตะแกรงที่พักขนมทีนี้พอไม่แซะขนมออกมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะไอ้ความชื้นพอมันแห้งแล้วใช่ไหมคะความชื้นที่อยู่ในตัวขนมเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นไอแล้วไม่สามารถระบายได้ไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ขนมตัวนี้ก้นมันก็จะแฉะตัวต่อไปค่ะเครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ตีผสมเราจะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่ตีผสมในปัจจุบันเนี้ยมีตั้งแต่ราคา 170,000 15,000 2,000 1,000 มีหลายแบบหลายชนิดเลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเอาไปทำอะไรเลือกที่จะใช้งานสั้นแค่ไหนต้องการความทนทานที่นานแค่ไหนทีนี้ขอยกตัวอย่างเครื่องตีเครื่องผสมตัวนี้ที่เป็นของเคนวูดเนาะก็ตัวนี้จะราคาค่อนข้างจะสูงค่ะแต่ว่าจะมีอายุการใช้งานนานเนื่องจากว่ามอเตอร์ของเขาเนี่ยจะทำงานจะค่อนข้างแข็งแรงและทำงานได้ดีแต่ถ้าสมมติว่าเราไปซื้อในเครื่องที่ราคาถูกกว่านี้นะคะก็ควรจะต้องเช็คว่ากำลังวัตต์ของการทำงานเนี่ยสามารถทำงานได้นานแค่ไหนแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยได้นานหรือเปล่านะคะเตาอบไฟฟ้าค่ะเตาอบไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มีหลายรูปแบบจะใช้เป็นแบบลมร้อนก็ได้เป็นแบบเตาอบที่มีทั้งไม่มีลมก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำนะคะแต่ว่าในการอบคุกกี้เนี่ยควรใช้เตาอบที่มันมีลมเพราะว่าลมเนี่ยจะช่วยไปทำให้ส่วนผสมที่เวลาเราอบอะค่ะเหมือนเวลาอบแล้วลมมันก็จะพัดนะเหมือนเราเป่าพัดลมไปโดนความร้อนอะลมมันก็จะพัดไปทั่วของชิ้นขนมสีของขนมก็จะเกิดความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ตัวเนยหรือของเหลวหรือไข่ที่เราใส่ไปในส่วนผสมมันก็จะเดือดพอเดือดแล้วมันก็จะดันให้ส่วนผสมของตัวคุกกี้ของเราเนี่ยเกิดการพองฟูขึ้นมามากขึ้นทีนี้ถามว่าไม่มีเตาลมใช้ได้ไหมเตาลมที่ถ้าในภาษาในทางอาหารเราเรียกตัวนี้ว่าระบบของคอนเวนชั่นนะคะก็ใช้ได้ค่ะถ้าเป็นในกรณีเตาอบที่เป็นแบบโบราณเนอะสมัยตัวส่วนตัวเองที่เกิดมาในสมัยเล็กๆที่เป็นเตาที่เป็นเม็ดข้าวโพดอ่ะเหมือนเป็นเตาสามหัวแล้วใช้ก้านของเหล็กจุดไฟเข้าไปตัวนั้นก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าก้นขนมมันจะดำเนื่องจากว่าการควบคุมคุณภาพของเตาเนี่ยความร้อนของเตาเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอก็มีผลของผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้ขั้นตอนคร่าวๆในการผลิตก็จะเริ่มจากการผสมแป้งและสารช่วยฟูร่อนแป้ง1ครั้งค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะร่อน1ครั้งเพื่อกองเอาเศษที่เป็นหนังยางหรือเศษของแมลงออกนะคะละลายส่วนผสมที่เป็นเนยสดน้ำตาลให้เข้ากันคนให้ละลายค่ะสังเกตว่าละลายยังไงถ้าส่วนผสมตัวนั้นมีน้ำตาลทรายเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยจะเราคนแรกเรามันจะมีเสียงแกะแกะแกะก็คือน้ำตาลไม่ละลายใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มคนไปสักคู่เนาะให้ส่วนผสมแบบคนจะไม่มีเสียงอะหลังจากนั้นค่อยๆใส่ไข่ไก่ทีละฟองค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาเนาะคนจนส่วนผสมเนียนดีนะคะใส่ส่วนผสมที่ร่อนเอาไว้ในข้อที่1ค่ะแล้วก็ใส่ส่วนผสมในข้อที่3ผสมจนเข้ากันดีนำไปแช่ตู้เย็นคำว่าตู้เย็นก็คือแช่ในช่องเย็นนะคะแช่ในอุณหภูมิที่เย็นปกติประมาณ 3-4 ชั่วโมงทำไมต้องแช่ 3-4 ชั่วโมงทีนี้อุณหภูมิในการแช่เนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่าเราจะสังเกตว่าตู้เย็นของเราตู้ในตู้นั้นน่ะบางที1ชั่วโมงเนี่ยมันก็อาจจะเซตตัวแล้วขึ้นอยู่กับปริมาณของตัวโดของคุกกี้ที่เรานำไปใส่ด้วยหรือถ้าตู้เย็นบ้านเราเป็นตู้เย็นอเนกประสงค์คือแช่ทุกอย่างในตู้เลยค่ะของในตู้เย็นมันเยอะความเย็นที่มันจะนำไปสู่เนื้อขนมหรือตัวโดตัวนี้มันก็อาจจะเย็นช้าก็อาจจะใช้ในเรื่องของ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรจะนำไปแช่รวมกับส่วนผสมที่เป็นผักเนื้อหมูหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างเพราะว่าไอ้กลิ่นของอาหารตัวนี้ค่ะมันจะติดลงมาในขนมเพราะว่าส่วนผสมของเนยหรือไขมันเนี่ยจะดูดซับกลิ่นตรงนี้ได้ง่ายนะคะหลังจากที่แช่เย็น 3-4 ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็นำมาปั้นในก้อนที่60กรัมจะปั้น60กรัมก็ได้100กรัมก็ได้150กรัมก็ได้ทีนี้ถ้าเป็น150กรัมชิ้นมันจะใหญ่มากมันก็จะต้องเพิ่มระยะเวลาเพิ่มขนาดของถาดปริมาณของชิ้นมันก็จะลดลงก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานำไปใช้งานในเรื่องไหนแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ย
น้ำหนักที่กำลังดีจากสูตรที่ตนเองสอนมาเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ60กรัมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนำไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานถึงเวลา10ถึง15นาทีมันก็จะไปสัมพันธ์กับในขั้นตอนที่5ค่ะว่าเรา

ปั้นขนาดเท่าไหร่ยิ่งปั้นขนาดใหญ่เท่าไหร่อุณหภูมิที่อบมันก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เวลาที่อบก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ขนมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาพักบนในแกงแล้วก็ตักใส่บรรจุภัณฑ์เนาะเขาบอกว่าลักษณะที่ดีของไอ้คุกกี้ตัวนี้หรือวิธีการขึ้นรูปเนี่ยมันจะต้องแบทเทอร์มันจะต้องมีความเหนียวนิดนึงเหนียวที่พอจะปั้นได้ถ้าเราไปแช่เย็นเท่าไหร่แล้วตัวส่วนผสมไม่สามารถปั้นได้เราคงจะต้องกลับไปเช็คที่ส่วนผสมค่ะว่าเราได้ใส่ส่วนผสมของที่เป็นของแห้งน้อยไปไหมเพราะการที่เราพักส่วนผสมระหว่างแป้งกับเนยเนี่ยตัวแป้งจะดูดซับไขมันที่อยู่ในเนยออกมาทำให้ส่วนผสมนั้นแห้งและสามารถปั้นได้นะคะเขาถึงบอกว่าเวลาตีคุกกี้เนี่ยอย่าทิ้งไว้นานนะบางผลิตภัณฑ์ต้องปั้นเลยไม่งั้นคุกกี้จะแห้งเรามักจะได้ยินศัพท์ตัวนี้ประจำจากการที่เราดูหรือเราอ่านในหนังสือหลายๆเทคนิคค่ะมันเกิดจากส่วนผสมของเหลวของเนยเนาะทำปฏิกิริยากับแป้งที่มีกลูเตนแล้วก็มีไกอะดีนนะคะรวมกันพอดูดซับไปแล้วเนี่ยส่วนผสมมันก็จะแห้งมากขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่าการสรุปผลแล้วการแก้ไขปัญหาเนี่ยปัญหาในการทำผลิตภัณฑ์คุกกี้ตัวนี้ค่ะเรามักจะ เกิดปัญหาคือหนึ่งหน้าคุกกี้มีเกล็ดน้ำตาลนะคะมีเกล็ดน้ำตาลที่ไม่ละลาย1เราใช้น้ำตาลที่เม็ดใหญ่เกินไปเวลาเราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราต้องไปซื้อน้ำตาลที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคะมันจะเกิดการละลายง่าย2คุกกี้แห้งไม่นุ่มหนึบแสดงว่าเราใช้ความร้อนในการอบตัวนี้มากเกินไปจนกลายเป็นคุกกี้ที่กรอบทรงของคุกกี้หลังจากอบเสร็จไม่สวยนะคะปัญหาอันนี้ก็เกิดจากการที่เราอาจจะหนึ่งต้องกลับไปเช็คก่อนเลยที่พูดมาทั้งหมดทุกปัญหาเนี่ยหนึ่งช่างส่วนผสมถูกต้องไหมใช้วัตถุดิบตามที่ตำรับแนะนำไหมแช่เย็นได้เวลาไหมนะคะหลังจากที่คุกกี้เนี่ยที่อบเสร็จแล้วเนี่ยทรงไม่สวยเนี่ยเกิดจากหนึ่งเราขึ้นรูปสวยไหมสองส่วนผสมมันเหลวไปไหมสามก็คือในขณะที่เราปั้นนะคะส่วนผสมที่เรากดแบนไปหรือเปล่าก็มีหลายๆปัจจัยนะคะทั้งหมดในการทำขนมเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ได้หมดค่ะถ้าเกิดส่วนผสมที่มันแห้งเกินไปเราก็อาจจะเติมส่วนผสมที่เป็นของเหลวที่เป็นนมหรือว่าไขมันลงไปนะคะแต่มันก็จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราทีนี้นอกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะสามารถนำมาผลิตเป็นคุกกี้เนยนะที่เป็นคุกกี้ในรูปแบบแท่งได้ก็จะเป็นในเรื่องของบราวนี่นะมันก็จะแบ่งเป็นชิววี่เป็นคุกกี้ฝากมีบราวนี่ชนิดฝากนะคะมีบราวนี่ชนิดแท่งที่เป็นแผ่นบางๆเนาะก็จะมีส่วนผสมที่ทำในลักษณะที่คล้ายกันนะคะใช้วัตถุดิบที่เหมือนกันในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ก็เหมือนกับที่แนะนำไปแล้วดังขั้นต้นนะคะทีนี้วิธีการทำบราวนี่จะเริ่มจากผสมแป้งและสารช่วยฟูเนาะละลายเนยกับผงโกโก้ตีไข่ในส่วนผสมของทีละฟองต่อด้วยวานิลาแล้วก็ใส่ในส่วนผสมของแป้งที่ลอดลงไปนะคะหลังจากนั้นเทใส่ถาดและนำไปเข้าอบที่150องศา10นาทีถึง15นาทีแล้วก็นำส่วนผสมออกมาพักให้เย็นแล้วแช่ตู้เย็นแล้วตัดเป็นแท่งทีนี้จะสังเกตได้ว่าในการผลิตบราวนี่เนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิต่ำนะคะ150แล้วก็อบนานนะคะแล้วจะนำไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วถึงจะมาตัดแล้วนำมาขึ้นรูปให้เป็นแท่งได้นะคะทีนี้ในการทำบราวนี่เนี่ยเทคนิคจะอยู่ที่ว่าเหมือนที่บอกไปในขั้นต้นว่าเราจะต้องใช้ช็อกโกแลตที่มีคุณภาพที่ดีนิดนึงเนาะมันจะทำให้คุณภาพของบราวนี่เนี่ยจะเกิดความแน่นและเกิดความหนึบและได้รสชาติที่ดีหรือลักษณะบราวนี่ที่ขายทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นบราวนี่ที่เป็นชาเขียวบ้างเป็นรสต่างๆได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการจะขายหรือต้องการที่จะนำเสนอทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ปัญหานะคะถ้าเราใช้ส่วนผสมของการทดแทนแป้งสาลีลงในตัวผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเราใช้แป้งสาลีที่ใช้แป้งสาลีน้อย 20% เนี่ยส่วนตัวผลิตภัณฑ์ก็จะแบนถ้าใช้ 40% ตัวผลิตภัณฑ์ก็จะหนาขึ้นมานิดนึงหรือว่าถ้าใช้ในช่วงของ 80% เนี่ยค่ะตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยก็จะทำให้เกิดการคงตัวและเกิดรูปร่างที่ดีมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยสีที่ได้เนี่ยค่ะมันก็จะเกิดจากเปอร์เซ็นต์ของโกโก้เนาะเหมือนที่กล่าวไปว่าก็มีผล
นะคะอันนี้ก็เป็นที่มาและเอกสารอ้างอิงนะคะก็ที่ใช้ในการนำเสนอในเรื่องนี้นะคะอันนี้ทุกท่านสามารถไปอ่านค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดหรือว่าได้บรรยายมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นในหนังสือที่เกี่ยวกับการทำคุกกี้ต่างๆสามารถอ่านเสริมได้ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ได้พูดถึงหรือได้บรรยายถึงในเรื่องของเทคนิคกระบวนการผลิตสูตรการในการผลิตในการทำคุกกี้ชนิดนุ่มหรือเราเรียกว่าซอฟต์คุกกี้หรืออีกตัวหนึ่งค่ะมีในการทำส่วนผสมที่คล้ายกันหรือการที่เรานำไปใช้ในการผลิตบราวนี่ชนิดคุกกี้ที่ขึ้นรูปที่เป็นแท่งนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในครั้งนี้เราและเราจะได้พบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะ และประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
3: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
4: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้

1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ไหลเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15.

ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู่เป็นทหารและทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
1: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
1: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้าม

0: ู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปัตตุลยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรเสียงดัง
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
4: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
4: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
4: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
4: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
4: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึก9ทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไปได้เพราะเกจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
5: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึก9ทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา
2: เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย

สวัสดีค่ะกลับมาพบครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่5นะคะ

ทั้งประเทศนะประชากรทั้งประเทศประชากรรายภาครายจังหวัดเป็นต้นนะคะเนื่องจากประชากรเหล่านี้นะคะมีอยู่จำนวนมากเพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อจำกัดทางด้านของเวลาและงบประมาณนะที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกคนนะคะทั้งจังหวัดแล้วก็ทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำการสุ่มตัวอย่างนะสุ่มตัวอย่างเพื่อนะที่จะให้เป็นตัวแทนนะสามารถครอบคลุมประชากรทั้งหมดได้อย่างเท่าเทียมกันนะเพราะฉะนั้นการสุ่มตัวอย่างมาในบางส่วนนะซึ่งมีจำนวนคนในที่เป็นตัวอย่างเนี่ยน้อยลงนะจึงทำให้ผู้วิจัยเนี่ยนะลดข้อจำกัดทั้งด้านเวลาและงบประมาณได้นะผลของการทดลองนะวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างนี้นะคะก็สามารถนะกลับไปอธิบายหรืออ้างอิงไปยังประชากรทั้งหมดทั้งจังหวัดและก็ทั้งประเทศได้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของความเชื่อมโยงกันระหว่างประชากรกับตัวอย่างทีนี้ถ้าเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพนะคะเราจะทำการเจาะจงกลุ่มตัวอย่างนะนะเพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มตัวอย่างทำการเจาะจงประชากรนะเพราะฉะนั้น อาจจะเป็นประชากรกลุ่มเล็กนะที่มีลักษณะเด่นนะตรงกับการศึกษาวิจัยของผู้วิจัยจำนวนประชากรนั้นจึงสามารถที่จะถูกทดสอบนะหรือทำการรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะจึงไม่จำเป็นต้องทำการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะผลการวิจัยก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงหรือตามวัตถุประสงค์นะของประชากรได้ทั้งหมดนะคะเพราะนั้นในเรื่องของประชากรและตัวอย่างเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะตามที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ซึ่งที่ผ่านมานะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างบ้างแล้วนะคะจากนั้นนะการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นนะสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็กลุ่มการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นนะซึ่งเป็นได้ทั้งในเชิงการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการวิจัยในเชิงคุณภาพมักจะไม่นิยมสุ่มตัวอย่างได้นะคะในทำไมถึง อาศัยความน่าจะเป็นและไม่อาศัยความน่าจะเป็นนะนักศึกษา อาจจะเคยเห็นนะการวิจัยในเรื่องของการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นต้นนะคะนะทีนี้ในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นเนี่ยนิยมมักจะใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถระบุได้ตายตัวนะไม่สามารถที่จะระบุจำนวนได้ตายตัวนะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะมีเราก็ไม่ได้ทราบจำนวนที่แน่นอนของประชากรเพราะฉะนั้นนะจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นที่มีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นเนี่ยนะก็ตรงกันข้ามกันใช่ไหมคะก็คือเราสามารถรู้จำนวนของประชากรที่แน่นอนได้นั่นเองนะจึงต้องใช้ความน่าจะเป็นนะคะทีนี้มาดูความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะในทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะก็จะพบอยู่เสมอว่าประชากรนั้นมีขนาดใหญ่มากนะคะเพราะว่าศึกษาพฤติกรรมของประชากรส่วนใหญ่นะการสุ่มตัวอย่างหรือว่า sampling เนี่ยจึงเป็นเทคนิคที่สำคัญนะที่นำมาใช้คัดเลือกตัวอย่างในการวิจัยนะเพราะฉะนั้นคำว่าตัวอย่างในที่นี้ก็คือตัวแทนของประชากรทั้งหมดนะที่มีความครอบคลุมและเสมอภาคนะหลักการสำคัญของการสุ่มตัวอย่างนะก็มีข้อแรกก็คื
เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร

ข้อที่สองนะก็คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติค่ะนะเพราะนั้นประชากรนะโดยธรรมชาติของประชากรก็มีความหลากหลายของกลุ่มของสมาชิกของแต่ละพื้นที่นะเช่นมีวัยที่ต่างกันนะมีอาชีพที่ต่างกันนะแล้วก็ระดับรายได้หรือสถานะทางสังคมที่ต่างกันตรงนี้นะคะเพราะนั้นในการสุ่มตัวอย่างเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงกลุ่มเฉพาะของแต่ละกลุ่มของประชากรนั่นเองก็นำมาซึ่งการได้มาขนาดของกลุ่มตัวอย่างก็คือตัวอย่างควรจะมีจำนวนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนะมันก็จะมีสูตรนะมีสูตรในการคำนวณขนาดหรือจำนวนของกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะหรือจะมีการใช้ตารางสำเร็จรูปนะเพื่อที่จะสามารถที่จะกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้เลยนะคะนะประชากรหรือ population ฮะก็หมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆที่สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยต้องการศึกษานะยกตัวอย่างนะเรื่องวิจัยเรื่องภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต3นะนะทำการดำเนินการวิจัยโดยระบุประชากรการวิจัยนะคือผู้อำนวยการและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3จำนวน215โรงเรียนนะอันนี้เป็นหน่วยใหญ่นะโรงเรียนจากนั้นก็จำแนกเป็นผู้อำนวยการ215คนเพราะว่าผู้อำนวยการ1ท่านประจำต่อ1โรงเรียนนะคะแล้วก็ประชากรครูผู้สอนทั้งหมดเลยนะคะ 2,259 คนรวมทั้งสิ้นนะประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 2,174 คนนะถ้าเราเก็บข้อมูลทั้งหมด 2,474 คนผู้วิจัยก็จะต้องเตรียมเวลาแล้วก็เตรียมงบประมาณนะเพื่อให้เก็บข้อมูลได้ครบนะซึ่งเป็นไปได้ยากนะคะดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการสุ่มตัวอย่างนะที่เป็นตัวแทนนะของทั้งผู้อำนวยการและครูผู้สอนนะที่ครอบคลุมนะพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต3นะครอบคลุมจำนวน215โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างนะคะหรือที่เรียกว่าแซมเปิลนะก็เป็นกลุ่มย่อยของประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษานะกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมดนะนะก็คือนะครอบคลุมกับประชากรทั้งหมดนั่นเองนะคะไม่ใช่มีการลำเอียงในการเลือกตัวอย่างเฉพาะประชากรในบางเขตในบางพื้นที่ก็ไม่ใช่นะคะอันนั้นถือว่าไม่ใช่ตัวแทนที่ดีเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ได้จะต้องถูกเลือกนะโดยกระจายไปทั่วของพื้นที่ของประชากรนั่นเองจึงต้องอาศัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างหรือว่า sampling technique เข้ามาช่วยคัดเลือกทำให้หน่วยนะทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสที่จะเป็นตัวแทนเท่าๆกันโดยต้องกำหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างหรือว่า sampling frame นะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพที่ฉายเห็นนะในเรื่องของการที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะโดยวงกลมซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกลุ่มของประชากรในพื้นที่ที่เราต้องการศึกษานะซึ่งมีความหลากหลายจะเห็นได้ว่าลักษณะของแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยนะแตกต่างกันนะอย่างเช่นวงกลมก็มีกลมใหญ่กลมเล็กกลมกลางอย่างนี้เป็นต้น
แล้วก็มีเป็นแฉกสี่ดาวนะเป็นดาวสี่แฉกแล้วก็หกแฉกนะจากนั้นนะก็ทำการคัดเลือกนะโดยถ้าเป็นถ้าประชากรมีจำนวนที่แน่นอนก็จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบความแบบใช้ความน่าจะเป็นนะแล้วก็ทำการเทียบบรรจัตยางค์หาสัดส่วนเพื่อที่จะได้มาซึ่งจำนวนของตัวอย่างทางด้านขวามือนะแต่ถ้าเราไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนนะเราก็จะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะโดยแบ่งประเภทของกลุ่มประชากรนะแล้วก็ทำการเลือกอาจจะเป็นการเจาะจงนะหรือบังเอิญพบมาโดยสะดวกนะหรือโดยสะดวกเป็นต้นนะคะเพื่อที่จะได้ให้ครบทั้งกลุ่มประชากรเพื่อเป็นความเสมอภาคนะคะไม่ใช่เราจะเก็บเฉพาะกลุ่มที่เป็นวงกลมแล้วไม่เก็บกลุ่มดาว4แฉก6แฉกอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ตัวแทนที่ดีนะคะทีนี้ผลของการวิจัยนะผลที่ได้จากการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างขวามือเนี่ยนะผลที่ได้ก็สามารถสรุปอ้างอิงหรือว่า inference นะไปทางซ้ายมือของประชากรได้เลยนะคะเพราะนั้นในการเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมนะตัวอย่างที่ได้สะท้อนถึงประชากรที่ครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยผลที่ได้จากการวิจัยจึงมีความน่าเชื่อถือนะคะนะกรอบการสุ่มตัวอย่างหรือว่า sampling frame นะคะนะก็เป็นการกำหนดขอบเขตของประชากรที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนอันนี้จะต้องระบุไว้ในบทที่3ในรายงานวิจัยนะคะการสุ่มตัวอย่างที่ดีนะก็ต้องเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสเท่ากันนะที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างนะเป็นกลุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างประเภทนี้นะเรียกว่าprobability sampling นะก็คือการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นนะคะนะเพราะนั้นกรอบการสุ่มตัวอย่างหรือว่า sampling frame เนี่ยนะหมายถึงบัญชีหน่วยตัวอย่างทั้งหมดนะของประชากรที่ศึกษานะใช้สำหรับเลือกตัวอย่างนะคะแล้วก็กรอบตัวอย่างที่มีบัญชีรายชื่อนะหรือทะเบียนเนี่ยนะที่มีรายชื่อหน่วยตัวอย่างทั้งหมดเรียกว่ากรอบบัญชีรายชื่อนะกรอบบัญชีรายชื่อ list frame นะที่ใช้ในการวิจัยเช่นกรอบบัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนนะกรอบตัวอย่างที่แสดงถึงแผนที่บริเวณของหน่วยตัวอย่างทั้งหมดเรียกว่ากรอบพื้นที่หรือกรอบแผนที่นะ area frame นะหรือว่าเรียกว่า map frame เช่นกรอบบัญชีอาคารสำนักงานนะเพราะนั้นในการดำเนินการวิจัยเพื่อเห็นภาพนะเราก็จะมีจำนวนประชากร อย่างเช่นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะหรือ เป็นผู้ที่ลงทะเบียนในหน่วยงานของเรานะคะหรือว่าจำนวนพนักงานทั้งหมดนะที่มีรายชื่อที่ปฏิบัติงานจริงในธุรกิจนะคะในหน่วยงานธุรกิจอันนั้นก็ถือว่าเป็นหน่วยบัญชีของประชากรนะคะที่จะถูกนะได้รับการถูกคัดเลือกนะจากนั้นเมื่อมีการคัดเลือกนะโดยใช้ความน่าจะเป็นนะโดยทุกคนนะทุกคนของประชากรเนี่ยมีโอกาสได้รับเลือกเท่าๆกันนะเมื่อทำการคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแล้วเนี่ยนะก็จะมีบัญชีรายชื่อของตัวอย่างนะที่จะอยู่ในงานวิจัยของเรานะเป็นอาสาสมัครที่นะยินดีที่จะให้ข้อมูลในการวิจัยนะแล้วก็ในกลุ่มเป้าหมายนะที่เป็นตัวอย่างของเราเนี่ยก็อยู่ในขอบเขต
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เราได้ทำการวางแผนเอาไว้ในงานวิจัยนะคะนะอย่างเช่นบริษัทแห่งหนึ่งนะผู้ประกอบการอยากจะทำงานวิจัยนะเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กรนะพฤติกรรมของบุคลากรในบริษัทนะก็เลยดูว่าขณะนี้มีพนักงานในบริษัทจำนวนเท่าไหร่ซึ่งเป็นจำนวนที่แน่นอนแล้วก็ทำการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นนะก็จะได้รายชื่อทั้งพนักงานทั้งหมดแล้วก็รายชื่อที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะบนขอบเขตของพื้นที่อาคารสำนักงานหรือพื้นที่ของบริษัทนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างโรงเรียนมัธยมนะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต2จำนวน51โรงเรียนนะมีนักเรียนทั้งสิ้น 85,359 คนนะซึ่งในที่นี้เนี่ยนะก็อาจจะระบุประชากรเป็นนักเรียนเป็นบุคลากรของโรงเรียนด้วยก็ได้นะคะนะทำการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยของประชากรนะอันนี้ใช้สัญลักษณ์ก็คือตัวมิวนะเป็นอักษรกรีกนะคะแสดงถึงค่าเฉลี่ยณระดับความเชื่อมั่น 95% นะซึ่งทำการสุ่มแบบชั้นภูมินะคะหรือว่า stratify random sampling ในขั้นที่1เนี่ยก็ทำการแบ่งชั้นภูมิออกเป็น3กลุ่มเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษนะสำรวจแล้วในเขตพื้นที่เขต2เนี่ยมีอยู่28โรงเรียนนะรองลงมาก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะมีจำนวนทั้งสิ้น19โรงเรียนแล้วก็ขนาดกลาง4โรงเรียนนะทีนี้เราก็ทำการเทียบบรรจัดตัวอย่างเพื่อที่จะหากลุ่มตัวอย่างนะของโรงเรียนก่อนนะคะเอาชั้นที่1ก็คือในแต่ละกลุ่มจะได้ตัวอย่างมากี่โรงเรียนนะอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจะได้ออกมาเป็น4โรงเรียนขนาดใหญ่ก็4โรงเรียนแล้วก็ขนาดกลาง1โรงเรียนนะรวมเป็น9โรงเรียนจากนั้นก็ทำการสุ่มแบ่งกลุ่มหรือคลัสเตอร์แซมปิ้งในขั้นที่2นะเนื่องจากว่าแต่ละโรงเรียนน่ะก็มีชั้นม1ม2ม3นะแต่ละชั้นเรียนเนี่ยก็มีเพศหญิงเพศชายมีอายุที่ต่างกันเป็นต้นนะเพราะนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหรือคลัสเตอร์นะเพราะนั้นเมื่อทำการสุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนทั้ง3กลุ่มนะแล้วก็โรงเรียนตัวอย่างนะ9กลุ่มเนี่ยนะก็จะได้นะคัดเลือกหรือสุ่มตัวอย่างนักเรียนนะนักเรียนในทั้ง3ระดับชั้นนะในแต่ละกลุ่มขนาดโรงเรียนนะรวมทั้งสิ้นจะได้กลุ่มตัวอย่าง 1,647 คนนะคะเพราะนั้นในการทราบกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำเครื่องมือในการรวบรวมวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะกลับไปถามยังนักเรียนในแต่ละระดับชั้นแล้วก็ในแต่ละโรงเรียนนะคะอันนี้ก็สามารถทำความเข้าใจนะกว่าจะได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่จะให้ข้อมูลกับเราเนี่ยมันต้องผ่านชั้นที่1ขั้นที่1ขั้นที่2นะจากระดับของโรงเรียนก่อนแล้วก็ย่อยมาเป็นระดับเรื่องของนักเรียนนะคะการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นเนี่ยนะก็มีอยู่5วิธีนะคะได้แก่วิธีที่1ก็คือSimple Random Sampling นะคะหรือที่เรียกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะคะ
สองก็คือ systematic random sampling นะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบสามนะก็คือ stratified random sampling นะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมินะเนื่องมาจากมีการแบ่งกลุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็4 cluster random sampling นะก็คือภายในกลุ่มชั้นภูมินั้นๆเนี่ยนะจะย่อยกลุ่มนะก็คือแบ่งนักเรียนออกเป็นม .1 ม .2 ม .3 ตามสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะนะเราก็ใช้วิธี cluster แล้วก็วิธีที่5 multi state sampling นะก็เป็นวิธีผสมผสานระหว่างวิธีที่1ถึง4เลยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยกว่าจะได้ตัวของนักเรียนนะที่จะมาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยเราอาจจะใช้วิธี simple random sampling นะก็คือจับฉลากนะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายกับจับฉลากนะก็เอารายชื่อนะของนักเรียนทั้งหมดนะรวมอยู่ในภาชนะนะแล้วก็หยิบขึ้นมานะเพราะนั้นโอกาสที่นักเรียนทุกคนจะถูกเลือกจึงมีโอกาสเท่ากันนะคะเราจะใช้ระบบแบบจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ systematic random sampling ก็คือเรียงหมายเลขของนักเรียนนะคะแล้วก็ทำการนับ อย่างเช่นนับคนที่ทุกหมายเลข5นะทุกเลขที่5นะเลขที่5ก็ถูกหยิบเลขที่10ก็ถูกหยิบ15ก็ถูกหยิบจนกว่าจะได้ครบจำนวนตัวอย่างนักเรียนที่ต้องการนะคะอันนี้ถือว่าเป็นแบบการสุ่มแบบมีระบบนะคะเห็นไหมเราก็จะได้หมายเลขของนักเรียนนะเพื่อที่จะให้นักเรียนหมายเลขนั้นเนี่ยมาให้ข้อมูลนะมาตอบแบบสอบถามให้เราเพราะนั้นในการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นเนี่ยนะซ้ายมือด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นประชากรนะทำการเลือกตัวอย่างนะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหรือ sample นะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายก็ได้นะคือจับฉลากหมายเลขของนักเรียนขึ้นมานะหมายเลขที่ถูกหยิบขึ้นมาก็จะเป็นตัวอย่างนะกลุ่มตัวอย่างนะดูภาพแล้วนึกออกเลยใช่ไหมคะซ้ายมือนะกลุ่มนักเรียนซ้ายมือนะเป็นประชากรทั้งหมดนะแล้วก็ถูกหยิบหมายเลขนะเลขที่ของนักเรียนแต่ละคนมา4คนนะคะหมายเลขที่ถูกหยิบนั้นนะก็คือตัวอย่างนะคะในด้านขวามือเนี่ยนะก็เป็นนะการเชื่อมโยงนะของ population นะ population นะที่มีเป็นจำนวนมากนะอยู่เป็นกลุ่มก้อนนะอยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะคะจากนั้นก็ทำการแบ่งชั้นภูมินะแบ่งชั้นภูมินะโดยการแบ่งเป็นในที่นี้แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะแล้วแต่ละชั้นภูมิเนี่ยชั้นภูมิเนี่ยก็มีการคัดเลือกตัวอย่างออกมานะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิหรือว่า stratified sampling นั่นเองนะอันนี้ก็เป็น simple random sampling นะคะคือการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายนะซึ่งอันนี้ก็นิยมใช้ที่หลากหลายนะคะโดยมีประชากรอยู่ทั้งหมดนะในวงกลมด้านซ้ายจากนั้นก็ถูกหยิบหมายเลขขึ้นมานะถูกหยิบหมายเลขขึ้นมาหมายเลขที่ถูกหยิบก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างนะที่อยู่ในวงกลมด้านขวาซึ่งมีจำนวนน้อยลงแล้วก็เป็นตัวแทนที่ดีเพราะว่าด้วยคุณลักษณะของการหยิบฉลากเนี่ยนะคะหมายเลขของประชากรนะได้มีโอกาสได้รับการหยิบเท่าๆกันนะคะ
การสุ่มอย่างเป็นระบบนะคะ Statistic Random Sampling นะอันนี้ก็เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ทำการเลือกหน่วยตัวอย่างแรกแบบสุ่มจากหน่วยที่1ถึงหน่วยที่ K นะและต่อจากนั้นก็จะเลือกหน่วยตัวอย่างต่อไปทุกๆ K หน่วยนะจนกระทั่งครบจำนวนตัวอย่างหน่วยที่ต้องการนะ N หน่วยอันนี้ก็ทุกๆครัวเรือนนะอันนี้ก็เป็นการสุ่มครัวเรือนนะทุกๆครัวเรือนที่3ใช่ไหมคะครัวเรือนที่1ถูกหยิบไปแล้วก็นับไปครัวเรือนที่3นะครัวเรือนที่6ครัวเรือนที่9ครัวเรือนที่12นะต่อไปก็เป็น stratify random sampling นะอันนี้ก็มองให้เห็นภาพนะว่าเรามีประชากรอยู่บนพื้นที่เป้าหมายของเราจำนวนหนึ่งนะแล้วก็ถูกแบ่งกลุ่มนะออกตามชั้นๆออกเป็นตามลักษณะของเพศอายุนะตามคุณลักษณะของประชากรนั่นเองแล้วก็ในแต่ละชั้นในแต่ละกลุ่มเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนกันนะกลุ่มของสามเหลี่ยมกลุ่มของวงกลมกลุ่มของสี่เหลี่ยมเนี่ยนะก็ถูกจัดเป็นกลุ่มๆหรือแบ่งชั้นภูมิเอาไว้นะแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ถูกสุ่มตัวอย่างออกมานะอาจจะในรูปแบบของ random sampling ก็ได้หรืออาจจะเป็นรูปแบบของsystematic random sampling ก็ได้นะพอเราได้ตัวอย่างนะที่เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเรานะอันนี้ก็เป็นกลุ่มตัวอย่างทางขวามือซึ่งรวมทุกกลุ่มเขาด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการศึกษาความคิดเห็นของนักกฎหมายต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะโดยระบุประชากรก่อนนะคะคือนักกฎหมายจำนวน 6,000 คนนะอันนี้ให้สัญลักษณ์เป็น N ใหญ่นะคะประกอบด้วยผู้พิพากษา 1,000 คนอัยการ 2,000 คนทนายความ 3,000 คนนะคิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 2 ต่อ 3 นะนี่คือเรารู้จำนวนของประชากรทั้งหมดและทุกกลุ่มนะจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นนะจากนั้นเราก็มาเลือกตัวอย่างนะเป็นนักกฎหมายนะเลือกมา 1,300 คนเป็น N เล็กนะเพราะใน 1,300 คนก็ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้พิพากษาอัยการทนายความนะคะอันนี้ก็ทำการใช้ตารางสำเร็จรูปในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะก็ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างมีถึง 1,300 คนนะคะเราก็ใช้นะค่าเฉลี่ยของประชากรใช้ความเชื่อมั่นในการสุ่มตัวอย่างครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดลองนะคะเรามีความเชื่อมั่นในการทดลองครั้งนี้ 95% ยอมให้คลาดเคลื่อนจากการทดลองนะบวกลบ 5% นะเพราะฉะนั้นในระดับนัยสำคัญอยู่ที่ 0.05 นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มนะคะผู้พิพากษานะเราผู้พิพากษา 1,000 คนจากทั้งหมดนักกฎหมาย 6,000 คนนะแล้วก็คูณด้วยจำนวนตัวอย่างที่ได้จากตารางสำเร็จรูปนะผลที่ได้จะได้ตัวอย่างของผู้พิพากษานะหรือกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มผู้พิพากษานะมาจำนวน 216.66 เพราะฉะนั้นจำนวนคนต้องเป็นตัวเต็มใช่ไหมคะเป็นจำนวนนับนะคะนะก็ปัดขึ้นเพราะว่าหลังทศนิยมนะเกิน 0.5 เกิน 0.5 เพราะฉะนั้นนะจึงคิดเป็น217คนนะถัดไปก็คืออัยการนะ
จำนวนตัวอย่างคำนวณได้จากมีอัยการ 2,000 คนจากจำนวนนักกฎหมายทั้งหมด 6,000 คนแล้วก็คูณด้วยขนาดตัวอย่างก็จะได้ตัวอย่างของอัยการมาเท่ากับ 433.33 นะหลังทศนิยมไม่ถึง5ใช่ไหมคะไม่ถึง0.5ก็ตัดทิ้งนะก็ประมาณการตัวอย่างในกลุ่มของอัยการ433คนแล้วก็ทนายความนะเช่นเดียวกันมี 3,000 จากทั้งหมดนักกฎหมาย 6,000 คนแล้วก็คูณด้วยขนาดตัวอย่าง 1,300 นะก็จะเท่ากับได้ตัวอย่างของกลุ่มทนายความ650คนนะเพราะนั้นในเมื่อมองในแต่ละกลุ่มก็จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสัดส่วนกันนะคะรวมจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,300 คนนะต่อไปเป็นวิธี Cluster Area Random Sampling นะคะอันนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามันจะคล้ายๆกับ Stratify ใช่ไหมคะก็คือกลุ่มก้อนของประชากรที่มีความหลากหลายนะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันนะที่เหมือนกันกับประชากรเลยนะคะมันไม่ได้แยกเด็ดขาดเหมือน Stratify นะเพราะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีลักษณะของตัวอย่างเหมือนกันนะถ้านึกถึงโรงเรียนใช่ไหมคะแบ่งโรงเรียนออกเป็นแต่ละขนาดนะแบ่งกลุ่มโรงเรียนแต่ละขนาดนะโรงเรียนขนาดใหญ่สุดมันก็ประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นม.1 ม.2 ม.3 มันก็เหมือนกันกับโรงเรียนขนาดใหญ่แล้วก็โรงเรียนนะในขนาดที่รองลงมานะคะนะในแต่ละกลุ่มของโรงเรียนก็มีนักเรียนม.1 ม.2 ม.3 เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการสุ่มตัวอย่างแบบคลัสเตอร์หรือว่า area random นะเป็นการสุ่มแบบพื้นที่นะคะสุ่มตามพื้นที่จากนั้นก็จะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างคือวิธีการคิดเหมือนกันกับ Stratify แต่เพียงลักษณะของสมาชิกของตัวอย่างนะมีความแตกต่างกันนะในตัวคลัสเตอร์ Random Sampling นะก็เป็นการสุ่มตัวอย่างเมื่อผู้วิจัยพบว่าประชากรมีลักษณะการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนนะกลุ่มก้อนเช่นการศึกษาผลของวิธีการสอนคณิตศาสตร์ต้องเป็นวิธีที่เหมาะสมกับนักเรียนทั้งห้องนะการสุ่มต้องสุ่มทีละห้องการศึกษารูปแบบพัฒนาชนบทจะต้องใช้ได้ผลกับคนทั้งหมู่บ้านนะการสุ่มจึงต้องสุ่มทีละหมู่บ้านนะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสุ่มในระดับโรงเรียนก็ได้หรือสุ่มในระดับท้องถิ่นชุมชนก็ได้นะแต่ละกลุ่มก็จะมีความหลากหลายที่เหมือนกันในทุกๆกลุ่มทีนี้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนนะคะหรือว่า multi stage random sampling นะก็เป็นการสุ่มหลายชั้นนะหลายขั้นโดยสุ่มหน่วยใหญ่ก่อนแล้วจึงสุ่มหน่วยย่อยนะในหน่วยใหญ่นั้นเรียกว่าเป็นการ sub sample ในทางปฏิบัติจะสุ่มอย่างมากเพียง3หรือ4ขั้นนะซึ่งจะมีความซับซ้อนมากกว่าของคลัสเตอร์แล้วก็ Stratify นะคะซึ่งวิธีของ Multi Stage เนี่ยก็เป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลายมากในการทำการสำรวจขนาดใหญ่ที่หน่วยของสังคมเนี่ยมีความซับซ้อนนะคะประชากรมีคุณลักษณะที่ซับซ้อนทำให้ต้องสุ่มตัวอย่างมากกว่า1ครั้งโดยจะใช้วิธีการสุ่มที่เหมือนกันหรือไม่ก็ได้เช่นการสุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่เริ่มจากสุ่มจากภาคนะเป็นระดับภาคทางการศึกษานะขนาดโรงเรียนการอยู่ในชุมชนชั้นเรียนห้องเรียนนะก็คือเป็น4-5ชั้นนะคะเริ่มตั้งแต่โรงเรียนระดับภาคนะย่อยลงมาเป็นขนาดโรงเรียนนะแล้วก็ชุมชนนั่นอีกนะในพื้นที่ท้องถิ่นนั่นอีกนะคะแล้วก็มาถึงชั้นเรียน
จากชั้นเรียนแล้วก็มาที่ห้องเรียนซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดแต่อย่างไรก็ตามในการสุ่มมาถึงห้องเรียนแล้วเรายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลเลยก็ต้องทำวิธีsimple random นะหรือsystematic random sampling นะคะนะอันนี้นะก็มองเป็นความเชื่อมโยงเลยนะอันแรกนะระดับกว้างก่อนนะคือระดับภาคแล้วก็ย่อยลงมาเป็นจังหวัดนะย่อยลงมาเป็นประเภทหรือขนาดโรงเรียนนะแล้วก็ช่วงชั้นนะแล้วก็ห้องเรียนนะคะประเภทของการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นนะในที่นี้ก็มีอยู่4วิธีนะโดยวิธีแรกนะคะก็คือ probability selection นะนะนี่ก็เป็นการคัดเลือกตัวอย่างนะนะโดยเจาะจงนะ purposeselection ก็หมายความว่าผู้วิจัยเนี่ยต้องการวิจัยกับประชากรที่อยู่ในพื้นที่นะตำแหน่งนี้เนื่องจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ลักษณะประชากรก็มีความสนใจที่จะศึกษานะหรืออาจจะมีความแตกต่างจากประชากรทั่วไปนะอันนี้ก็มักจะใช้กับการวิจัยในเชิงคุณภาพได้ด้วยเพราะว่าเป็นการเจาะจงกลุ่มประชากรนะที่อยู่ในความสนใจของผู้วิจัยนะซึ่งความแตกต่างระหว่างการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในกรณีใช้วิธี purposive selection เนี่ยการวิจัยเชิงคุณภาพจะเจาะจงกับประชากรกลุ่มเล็กที่มีจำนวนประชากรไม่มากนะทำการศึกษาในเชิงลึกนะเจาะจงเป็นรายคนเลยนะคะที่จะเอาข้อมูลจากบุคคลคนนี้เจาะจงเลยซึ่งประชากรในกลุ่มเล็กเนี่ยนะก็จะมีลักษณะเฉพาะที่ตรงตามความต้องการของผู้วิจัยอย่างเช่นเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่แห่งนี้นะฮะหรือเป็นผู้ที่มีโรคนะที่เป็นปัจจุบันนะที่เป็นโรคปัจจุบันนะคะเป็นต้นในส่วนของการวิจัยในเชิงปริมาณเราจะ purposive ยังไงนะก็คือเจาะจง area เลยค่ะว่าเราจะทำการวิจัยในพื้นที่นี้แต่ประชากรในพื้นที่นี้มีจำนวนมากนะอาจจะเป็นลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวนะคะหรือเป็นการดูชุมชนนะที่มีเอกลักษณ์พิเศษอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเราก็ใช้การวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อเก็บข้อมูลกับประชากรจำนวนมากแล้วก็ทำการสุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ได้กล่าวไปแล้วนะทีนี้ในลักษณะของการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวเราก็ได้บอกไปแล้วว่าเราไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะเพราะนั้นวิธีที่ใช้นิยมใช้อีกอันหนึ่งก็คือวิธีที่สองค่ะก็คือ accident นะ accidental selection นะคะก็เป็นการคัดเลือกแบบบังเอิญพบนะเพราะนั้นก็จะมีจุดที่จะสอบถามนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราอาจจะคัดเลือกโดยการเลือกจากเพศเลือกจากสัญชาตินะนะเพราะนั้นนะเมื่อนักท่องเที่ยวนะที่มาเจอเราถือว่าเป็นการบังเอิญพบนะแล้วก็มีการสอบถามเบื้องต้นว่าสัญชาติอะไรนะถ้าตรงกับเป้าหมายตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือความต้องการของนักวิจัยแล้วก็จะถูกคัดเลือกเข้ามานะคะส่วนถ้าเป็นสัญชาติอื่นที่ไม่ได้ตรงกับความต้องการของผู้วิจัยก็จะแคนเซิลปล่อยผ่านไป
จนกว่าจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวนะที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการนะครบจำนวนวิธีที่3ก็คือโควต้าซีเลคชันนะก็เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ากำหนดเจาะจงกี่คนนะคะอันนี้ก็เป็นการระบุที่แน่นอนนะและในการเจาะจงในการกำหนดโควต้าเนี่ยนะเราอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการกำหนดโควต้าเพียงอย่างเดียวนะในนั้นก็อาจจะเป็นนะวิธีเอ็กซิเดนต์ก็ได้นะนะเพื่อที่จะได้นะพบเพื่อที่จะได้ระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูลที่แน่นอนแล้วก็สโนว์บอลแซมปลิงนะคะอันนี้ก็ส่วนมากก็มักจะใช้กับการวิจัยเชิงคุณภาพนะก็คือเรามีการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนนะหรือหัวหน้าของพื้นที่นั้นนะหรือคนที่เป็นประธานของกลุ่มอาชีพในชุมชนนั้นก็ได้นะคะหรือผู้นำชุมชนพูดง่ายๆจากนั้นเราก็ประสานว่าเราต้องการที่จะขอข้อมูลจากสมาชิกในชุมชนนะที่มีลักษณะเฉพาะนะที่มีลักษณะดังกล่าวนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้นำชุมชนเขาก็รู้นะว่าสมาชิกคนไหนที่มีลักษณะตามที่ผู้วิจัยต้องการนะก็จูงมือนักวิจัยเดินทางไปพบด้วยตัวเองเลยนะคะนะว่านี่ไงเนี่ยสมาชิกบ้านนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการเลยนะเพราะนั้นก็เป็นเหมือนกับการประสานงานเป็นเครือข่ายบอกกันปากต่อปากนะนะเป็นการสโนว์บอลนะเหมือนกับการกลิ้งลูกบอลนะเพราะนั้นตัวผู้นำหรือว่าประธานเนี่ยเขาก็เป็นคนเชื้อเชิญนะเป็นคนให้เราไปรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็กลิ้งลูกบอลไปเรื่อยๆเจอคนไหนเจอสมาชิกคนไหนก็แนะนำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนสมาชิกที่ต้องการนะคะนะเพราะนั้นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นเนี่ยก็มีความสะดวกในการใช้นะในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีเวลาจำกัดในการศึกษานะต้องการศึกษาเป็นกรณีศึกษาก็ได้นะคะหรือเป็นเคสสตัดดี้เพราะว่าเราเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพียงจำนวนน้อยนะหรือเคสสตัดดี้แค่ชุมชนเดียวครัวเรือนเดียวก็ได้นะคะก็เป็นหน่วยย่อยลงไปการสรุปผลจะทำให้ได้เฉพาะกลุ่มที่ทำการศึกษาหรือสรุปในกลุ่มประชากรที่มีภายใต้สภาพการที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันเท่านั้นนะเพราะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็จุดประสงค์ของงานวิจัยว่าควรจะใช้แบบอาศัยความน่าจะเป็นหรือไม่อาศัยความน่าจะเป็นนะคะในคราวหน้านะคะเราจะมาพูดถึงการนำความรู้ทางสถิติมาใช้ควบคู่กับระเบียบวิธีวิจัยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการ

มพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้พบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่5แล้วนะคะเราจะเข้าสู่เรื่องการเรียนรู้เพื่อประเทืองปัญญาท่านผู้ฟังทุกท่านคะการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งเพียงให้รู้มากขึ้นแต่จะทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งและใช้ชีวิตเป็นขึ้นเป็นกระบวนการที่เราเก็บเกี่ยวความรู้จากประสบการณ์หนังสือหรือผู้คนมากมายและโลกรอบตัวเราและนำมาคิดไต่ตรองอย่างมีสติไม่ใช่แค่จำข้อมูลมาแต่ต้องถามว่าสิ่งเหล่านี้จะสอนอะไรเราเราจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไรการเรียนรู้ที่จะทำให้เรามองเห็นเหตุและผลแยกแยะถูกผิดและเหมาะหรือไม่เหมาะไม่ได้ใช้การตัดสินใจเพียงชั่ววูบเท่านั้นนะคะแต่เราใช้ปัญญานะคะที่จะรู้เท่าทันโลกรอบข้างมากยิ่งขึ้นแล้วลงมือรับปัญหาให้ได้นะคะแล้วก็การประเทืองปัญญาเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงกับคุณธรรมเพราะปัญญาที่แท้จริงนะคะก็เกิดจากการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบนะคะไม่ทำร้ายผู้อื่นหรือทำไปเพื่อประโยชน์ของตนเองนะคะเราก็ควรจะหมั่นฝึกนะคะในการทบทวนสิ่งที่เราจะต้องทำและย้อนผลดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเป็นอย่างไรและยอมรับการเรียนรู้จากความผิดพลาดเมื่อเรารู้ว่าเราผิดพลาดเราก็พร้อมที่จะแก้ไขนะคะแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ผิดลงไปค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของความรู้ความรู้ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า knowledge knowledge ก็คือสิ่งที่มนุษย์นะคะได้รับมาจากการรับรู้การเรียนรู้หรือรับมาจากประสบการณ์ไม่ว่าจะผ่านในเรื่องของการอ่านการฟังการสังเกตหรือการลงมือทำอาจจะอยู่ในรูปแบบข้อเท็จจริงกฎเกณฑ์ทฤษฎีหลักการต่างๆนะคะและวิธีการปฏิบัติที่เราสามารถตรวจสอบได้และถ่ายทอดต่อผู้อื่นได้ความรู้นะคะจะช่วยให้เราเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นยิ่งเราเกิดมาแล้วเรามีความรู้มากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งสามารถที่จะทำให้เรานั้นนะคะเป็นผู้มีเหตุและผลความรู้เนี่ยมาจากหลายแหล่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นหนังสือตำราห้องเรียนแล้วก็จากแหล่งที่เป็นทางการนะคะเช่นการพูดคุยหรือลองผิดลองถูกในชีวิตประจำวันในเชิงโครงสร้างนะคะความรู้อาจจะแบ่งเป็นข้อเท็จจริงเช่นวันเวลาสถานที่ตัวเลขและความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเช่นวิธีทำวิธีแกนการแก้ปัญหาเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความรู้เชิงแนวคิดซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เราเชื่อมโยงความสัมพันธ์หรือหลักการเบื้องหลังปรากฏการณ์ต่างๆความรู้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เราจำแต่เนื้อหาเท่านั้นแต่มันต้องเกิดจากความเข้าใจแล้วก็สามารถเชื่อมโยงแล้วก็สามารถอธิบายเหตุและผลได้และนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยค่ะเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะไปตัดสินใจนะคะแล้วก็สามารถประเมินผลลัพธ์ต่างๆได้ดีนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามนะคะความรู้ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปแต่ความรู้อาจจะถูกแทนที่ด้วยความรู้ใหม่ทำให้เราต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะที่จะไม่หยุดพัฒนาตนเองความรู้ที่ดีนะคะไม่ใช่สิ่งที่เราจำได้จำมานะคะหรือเขาบอกมานะคะแต่จะต้องเป็นสิ่งที่ทันสมัยแล้วก็ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทสังคมและเวลาความรู้ยังเป็นพื้นฐานนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพทำให้เรานำไปใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะในมุมมองส่วนบุคคลนะคะความรู้อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็ค้นหาความถนัดของตนเองได้นะคะทิศทางที่อยากจะเติบโตในอนาคตเพราะเรามีข้อมูลประกอบแล้วใช่ไหมคะเราก็นำมาพิจารณาจะทำให้เราทราบถึงความรู้ของตนเองนะคะความถนัดของตนเองเป็นต้นนะคะในระดับสังคมความรู้เนี่ยก็คือการพัฒนานะคะแล้วก็นำไปพัฒนาแล้วก็เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีวัฒนธรรมและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะแม้แต่ความรู้เนี่ยอาจจะมีคุณค่านะคะแต่หากผู้ใช้นะคะความรับผิดชอบก็จะนำไปใช้ในทางที่ผิดนะคะอาจจะก่อให้เกิดโทษได้เช่นกันนะคะ
เพราะฉะนั้นความรู้นะคะจึงต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาปัญญาแล้วก็การพัฒนาคุณธรรมเพื่อให้ความรู้ที่เรามีเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็สังคมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อไปเรามาดูคำว่าปัญญานะคะหลายๆท่านก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าปัญญาเราจะนำมาใช้อย่างไรปัญญาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า wisdom นะคะปัญญาก็คือความสามารถในการมองเห็นความเป็นจริงและเรื่องราวต่างๆได้อย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ข้อมูลความจำที่เราจำมานะคะหรือเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพียงเท่านั้นนะคะแต่ปัญญาทำให้เรารู้ว่าเราควรทำอะไรแล้วก็ไม่ควรทำอะไรด้วยนะคะเพราะว่าเราสามารถแยกแยะได้แล้วก็ไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดนะคะความรู้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความจำใช่ไหมคะแล้วก็เข้าใจเนื้อหาแต่ปัญญาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความรู้นั้นจะต้องถูกต้องนะคะและนำไปใช้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะมีคุณธรรมประกอบไปด้วยนะคะคนที่มีปัญญานะคะหลายๆท่านก็คงจะคิดว่าเป็นคนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ใช่เป็นคนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องเป็นคนที่คิดไตร่ตรองนะคะแล้วก็คิดถึงผลในระยะยาวด้วยนะคะมีความรับผิดชอบสามารถตัดสินใจรู้จุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็อารมณ์แรงจูงใจของตนเองนะคะเมื่อเรารู้ตนเองดีนะคะเราก็จะไม่หลงไปตามกระแสสังคมหรือทำตามคนอื่นโดยไม่คิดนะคะทำให้เราเนี่ยเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นจะมองเห็นมุมมองที่แตกต่างคนที่มีปัญญาจะฟังมากกว่าพูดแล้วก็พร้อมที่จะนำคำวิจารณ์แล้วก็ความผิดพลาดของตนเองเนี่ยนะคะนำมาปรับแล้วก็พัฒนาตนเองด้วยนะคะเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันหลายๆคนก็จะมีทั้งมีความสุขมีทุกข์มีสำเร็จมีล้มเหลวนะคะตามโลกธรรม8นะคะความจึงความล้มเหลวนะคะแล้วก็ความผิดพลาดเนี่ยจึงกลายเป็นครูที่สามารถที่จะช่วยขัดเกลาเรานะคะให้ลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะต้องนำคุณธรรมนะคะไปก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะเช่นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความกรุณาเพราะเรารู้ว่าอะไรถูกนะคะแล้วก็จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดใช่ไหมคะเมื่อเราเชื่อมโยงกับคุณธรรมแล้วเนี่ยการตัดสินใจของเราก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่แค่เราตัดสินคนเพียงภายนอกเพียงที่เห็นว่าเขาเก่งนะคะแต่ยังขาดความดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การวิเคราะห์นะคะหรืออาจจะฟังต่อๆจากสังคมเป็นคนบอกต่อๆกันมานะคะเรานำมาวิเคราะห์พิจารณาพินิจให้ดีนะคะและเราก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมองเห็นปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยคนที่มีปัญญาหลายๆครั้งเวลาแบบสภาพสังคมนะคะพิเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยคนที่มีปัญญานะคะก็จะไม่หนีปัญหาแต่ก็จะทำความเข้าใจกับปัญหานะคะแล้วก็สามารถที่จะนำประสบการณ์นะคะที่เรามานำความรู้นะคะมาประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ฝึกปัญญาเนี่ยเริ่มได้จากมีการตั้งคำถามถ้าเราจะต้องการฝึกนะคะแล้วก็คิดไตร่ตรองให้รอบคอบแล้วก็กล้ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยยังมีข้อที่เรายังไม่รู้แล้วเราก็แสวงหาความรู้ด้วยนะคะเมื่อเรายอมรับว่าเรายังไม่รู้เนี่ยเราต้องพร้อมเปิดใจเปิดโอกาสให้กับสิ่งใหม่ๆรอบตัวเราแล้วก็นำไปใช้นะคะเมื่อเราเปิดโอกาสแล้วเราต้องพิจารณาข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยปัญญาทำให้เราเลือกคบหาคนใช่ไหมคะเลือก

คมได้เลือกเส้นทางชีวิตได้เลือกอนาคตของเราได้แต่ปัญญาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ได้มาครั้งเดียวแล้วก็พอนะคะแต่จะต้องมาจากการปลูกนะคะการปลูกฝังการดูแลผ่านการเรียนรู้ทั้งชีวิตนะคะทั้งคนที่ตั้ง

ตอบเสียงแข็งว่าเงินด้วยเหตุผลว่าเงินซื้อทุกอย่างได้แม้แต่โอกาสในการเรียนรู้แม้แต่ปัญญาแต่บางคนกลับยิ้มแล้วบอกว่าปัญญาเพราะรู้ว่าถ้ามีปัญญาจริงเงินจะตามมาเองโอกาสจะเปิดเองแต่คนส่วนน้อยมากที่เข้าใจว่าปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ความฉลาดหรือความรู้ทางโลกมันคือความเข้าใจชีวิตจากภายในลึกๆเข้าใจโลกเข้าใจใจและเข้าใจว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่คิดว่าปัญญามาพร้อมอายุหรือการศึกษาสูงแต่ในสายตาของพระพุทธเจ้าปัญญาไม่เกี่ยวกับวัยไม่เกี่ยวกับวุฒิไม่เกี่ยวว่าคุณจบป.4หรือปริญญาเอกไม่เกี่ยวว่าคุณนั่งสมาธิวันละชั่วโมงหรือไม่เคยนั่งเลยเพราะปัญญาที่แท้เป็นเหมือนประตูลับที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่น้อยคนเหลือเกินจะสังเกตเห็นลองนึกภาพบ้านหลังหนึ่งที่มีห้องลับอยู่หลังชั้นหนังสือห้องนั้นเก็บของมีค่าที่สุดเอาไว้แต่ถ้าคุณมัวแต่หมุนหากุญแจที่ไม่ใช่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่มีทางเปิดได้คนส่วนมากใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่หน้าชั้นหนังสือเปิดเล่มนั้นวางเล่มนี้แต่ไม่เคยขยับชั้นหนังสือเพื่อเห็นว่ามีประตูอยู่ข้างหลังปัญญาในทางธรรมก็เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่การท่องจำธรรมะได้หลายบทไม่ใช่การพูดธรรมะได้คล่องไม่ใช่การสนทนาเรื่องชีวิตได้ดูดีแต่มันคือการที่ใจเรารู้เท่าทันทุกข์และค่อยๆ คลายความหลงในสิ่งที่เคยเชื่อเคยกลัวเคยยึดมันคือการตื่นจากความฝันโดยไม่ต้องให้ใครปลุกพระพุทธเจ้าเปรียบผู้ไม่มีปัญญาเหมือนคนที่เดินกลางแดดแต่หลับตาเห็นแสงแต่ไม่รู้ทิศรู้ว่าเจ็บร้อนแต่ไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนส่วนผู้มีปัญญาแม้จะอยู่กลางความมืดยังพอเดินได้เพราะเขารู้ว่าความมืดไม่ใช่ศัตรูมันแค่ความไม่มีแสงแต่ไม่ใช่ไม่มีทางคำว่าทางในทางธรรมจึงไม่ใช่เส้นทางเดินที่ปูด้วยหินอ่อนหรือร่มไม้แต่มันคือทางในใจที่เราเริ่มรู้ว่าอะไรควรเดินต่ออะไรควรหยุดอะไรควรวางซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีใครบอกเราได้นอกจากตัวเราเองเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้นำเราไปสวรรค์แต่เป็นผู้บอกว่าสวรรค์อยู่ตรงไหนและทางนั้นหน้าตาอย่างไรเราต่างหากที่ต้องเดินด้วยสองเท้าของเราเองเคล็ดลับของธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันคือสิ่งธรรมดาที่เราเคยมองข้ามเคยชินจนไม่ใส่ใจเคยเห็นบ่อยจนหลงลืมว่าแท้จริงแล้วมีค่ามาบางคนแสวงหาธรรมะจากวัดห่างไกลแต่ลืมดูว่าการตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วใจยังสงบยังยิ้มได้ยังมีเมตตาให้คนรอบข้างนั่นคือธรรมะที่แท้จริงซึ่งกำลังทำงานอยู่ทุกลมหายใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ลึกลับเกินเข้าใจแต่ต้องเปิดใจให้เห็นธรรมเหมือนดวงตาที่ถูกผ้าปิดอยู่มานานพอเปิดออกมาแสงธรรมก็สว่างอยู่รอบตัวไม่ได้หายไปไหนเลยในบทต่อไปเราจะไปเปิดปัญญาขั้นแรกที่เป็นเหมือนกุญแจบานแรกของประตูห้องลับไม่ใช่ด้วยการจำไม่ใช่ด้วยความรู้แต่ด้วยการมองชีวิตแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมอง 1. สุตมยปัญญาปัญญาจากการฟังทางเปิดแรกสู่ความเข้าใจที่แท้จริงเคยไหมได้ยินบางคำแล้วมันเหมือนมีอะไรบางอย่างสั่นอยู่ข้างในไม่ใช่แค่ฟังผ่านหูแต่เหมือนทั้งหัวใจมันเงียบลงไปชั่วครู่เหมือนมีแสงบางอย่างลอดเข้ามาในใจที่มืดทึบนั่นแหละคือปัญญาจากการฟังที่แท้จริงการฟังธรรมไม่ใช่เรื่องล้าสมัยและไม่ได้จำกัดอยู่แค่เวลานั่งพับเพียบอยู่หน้าพระหรือเปิดคลิปธรรมะแล้วนั่งฟังเงียบๆในโลกที่คนส่วนใหญ่แข่งกันจะพูดแข่งกันอธิบายแข่งกันให้ความเห็นใครที่ยังมีความกล้าพอจะเงียบลงเพื่อรับฟังอย่างลึกซึ้งคนนั้นกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ต่างออกไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าสุตมยปัญญาคือปัญญาจากการฟังซึ่งเป็นปัญญาขั้นแรกของผู้มีใจใฝ่ธรรมไม่ได้หมายความแค่ว่าฟังแล้วจำได้แต่หมายถึงฟังด้วยใจที่เปิดฟังด้วยความถ่อมตนฟังโดยไม่ด่วนตัดสินฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อโต้แย้งเหมือนการเดินเข้าไปในป่า

0: ถ้าหูไม่เงียบพอเราจะไม่ได้ยินเสียงใบไม้ร่วงถ้าใจไม่นิ่งพอเราจะมองไม่เห็นทางที่สัตว์ป่าเดินเสียงธรรมะก็เช่นกันมันไม่ดังกึกก้องแต่มันอยู่ในทุกจังหวะชีวิตอยู่ในคำพูดเล็กๆของแม่อยู่ในเสียงลมหายใจของคนรักอยู่ในประโยคเรียบง่ายของพระที่พูดเบาๆแต่แทงลึกถึงใจหลายคนเข้าใจผิดว่าปัญญาต้องมาจากการคิดการวิเคราะห์การถกเถียงแต่ก่อนคิดก่อนเถียงก่อนวิเคราะห์เราต้องกล้ารับฟังเพราะการฟังเป็นเหมือนการรดน้ำเมล็ดพันธุ์ในใจเมล็ดที่รอเวลาผลิใบและเติบโตเป็นต้นไม้แห่งปัญญาลองนึกภาพต้นไม้ที่งอกอยู่ในดินแห้งแล้งต่อให้เมล็ดพันธุ์ดีแค่ไหนถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่เติบโตการฟังอย่างลึกซึ้งก็คือน้ำหล่อเลี้ยงใจทำให้ความเข้าใจค่อยๆแตกหน่อออกมาโดยไม่ต้องเร่งมีคนมากมายที่เรียนธรรมะด้วยหัวแต่ไม่เคยเปิดใจจดทุกอย่างจำทุกคำแต่ไม่เคยเปลี่ยนวิธีมองโลกเพราะเขาฟังเพื่อเอาชนะฟังเพื่อเถียงฟังเพื่อแสดงตนไม่ใช่ฟังเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองการฟังที่แท้จริงคือการยอมให้เสียงธรรมะซึมผ่านเข้าไปในรากลึกของความคิดเหมือนน้ำที่ค่อยๆไหลซึมผ่านดินลึกลงไปในที่ที่แห้งแล้งที่สุดมันไม่เร่งไม่รีบแต่เปลี่ยนสภาพของทั้งผืนดินไปอย่างช้าๆและแนบเนียนหนึ่งในเรื่องเล่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงการฟังมีความงดงามอยู่มากมีบุรุษคนหนึ่งเป็นนักเลงโตดื่มเหล้าเที่ยวเล่นพูดจาหยาบคายไม่ศรัทธาอะไรทั้งสิ้นวันหนึ่งเดินผ่านใต้ถุนวัดแล้วได้ยินพระรูปหนึ่งกล่าวธรรมะเพียงประโยคเดียวสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเพียงประโยคนั้นเขารู้สึกเหมือนฟ้าผ่าไม่ใช่เพราะประโยคนั้นยิ่งใหญ่แต่เพราะเขาฟังด้วยหัวใจที่เริ่มสั่นคลอนใจที่เริ่มเหนื่อยกับชีวิตใจที่กำลังแตกร้าวเสียงธรรมะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ในวินาทีนั้นมันเป็นทางรอดเขากลับไปเงียบไม่พูดอะไรแต่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปสิ่งนี้จึงไม่เกี่ยวกับว่าเราเคยฟังธรรมะมากี่ครั้งแต่เกี่ยวกับว่าครั้งไหนที่เราฟังด้วยใจที่พร้อมจะเปลี่ยนสุตตมยปัญญาจึงไม่ใช่แค่การสะสมข้อมูลแต่มันคือการวางหัวใจลงในอ้อมแขนของความจริงแล้วยอมให้มันพาเราไปในที่ที่เราไม่คุ้นชินเหมือนการเดินเข้าไปในป่าใหญ่ไม่เอาแผนที่ไปไม่เอาความแน่ใจไปแต่ไปด้วยหัวใจที่อยากเรียนรู้ว่าโลกนี้กว้างแค่ไหนและยิ่งเราฟังด้วยใจมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้ว่าความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในเสียงที่ดังแต่มันอยู่ในช่วงที่เราหยุดพูดแล้วเงี่ยหูฟังชีวิตจริงๆเมื่อเราเริ่มฟังธรรมะฟังโลกฟังใจตัวเองนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการปลุกปัญญาให้ตื่นขึ้นและเมื่อปัญญาจากการฟังได้งอกเงยก้าวต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ 2. จินตามยปัญญาปัญญาจากการคิดเมื่อฟังแล้วใจไม่หยุดแค่เชื่อเคยรู้สึกไหมว่าบางอย่างเรารู้ว่ามันจริงแต่เรายังไม่แน่ใจว่ามันใช่สำหรับเราเราอาจเคยฟังธรรมะมามากแต่ทำไมยังไม่เปลี่ยนชีวิตเพราะฟังเฉยๆไม่พอมันต้องผ่านการคิดด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสเสมอว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินว่าใครๆก็เชื่ออย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นคำพูดของครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ของพระพุทธเจ้าเองแต่ให้สังเกตตรวจสอบใคร่ครวญดูให้เห็นด้วยใจจริงๆว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่สิ่งนั้นควรทำหรือไม่นี่แหละคือจินตามยปัญญาปัญญาจากการพิจารณาคิดไตร่ตรองให้ทะลุทะลวงเปรียบเหมือนการเดินในป่าฟังเสียงนกร้องเราอาจรู้ว่าแถวนั้นมีน้ำแต่ว่าแค่ฟังแล้วเชื่อว่าใกล้ๆนี้มีน้ำกับการที่เรากล้าคิดกล้าวิเคราะห์แล้วเดินหาสุดท้ายมันต่างกันมากเพราะคนที่ฟังอย่างเดียวจะรอให้ใครมาบอกทางแต่คนที่มีจินตามยปัญญาจะเริ่มเดินสำรวจจะเริ่มคิดจะเริ่มเข้าใจเส้นทางด้วยตนเองชีวิตก็เช่นกันธรรมะก็เช่นกันหลายคนฟังมามากจำได้เยอะแต่ไม่กล้าลองคิดไม่กล้าสงสัยไม่กล้าถามคำถามพื้นฐานที่สุดว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันมันพาไปทางไหนสิ่งที่ฉันกลัวมันจริงไหมความสุขที่ฉันไล่ตาม มันยั่งยืนจริงหรือเปล่าปัญญาที่แท้จะเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าถามสิ่งที่ไม่มีใครกล้าถามกล้าสงสัยแม้แต่ความเชื่อของตัวเองไม่ใช่เพราะเรากำลังหักล้างมันแต่เพราะเราอยากเข้าใจมันให้ลึกขึ้นเหมือนคนที่เคยกลัวเงาพอคิดดูดีๆว่าเงาเกิดจากอะไรมันไม่ได้ทำร้ายใครมันแค่เป็นผลของแสงกับตัวตนความกลัวในใจก็เริ่มคลายนี่คือจินตามยปัญญาแบบง่ายๆที่ทุกคนเคยสัมผัสแค่ยังไม่รู้ว่ามันคือธรรมะที่กำลังทำงานในใจอยู่แล้วจินตามยปัญญาจึงไม่ใช่ความคิดแบบวันไหวไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่านแต่มันคือความคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของความสงบความอยากรู้ที่จริงจังเหมือนการแกะปมเชือกที่พันกันเราจะค่อยๆคลำค่อยๆคลี่ไม่ดึงแรงไม่เร่งตัดแต่เพียรพยายามเข้าใจรูปแบบของปมแล้วแก้มันอย่างประณีตการใคร่ครวญในธรรมะจึงเป็นเหมือนการค่อยๆคลี่ชีวิตเปิดชั้นความคิดที่ซ้อนกันมานานทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราเคยทุกข์บางทีก็เพราะเรายึดไว้แน่นเกินสิ่งที่เราเคยกลัวบางทีก็เพราะเรายังไม่เข้าใจมันจริงๆสิ่งที่เราเคยต้องการบางทีก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเมื่อจินตามยปัญญาเริ่มทำงานเราจะเริ่มกล้าเงียบลงเพื่อฟังเสียงในใจเราจะเริ่มรู้ว่าบางคำตอบไม่ต้องถามใครเพราะมันอยู่ในใจเรามาตลอดเพียงแค่เราไม่กล้าหันมาฟังบางคนเปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่เพราะเจอครูดีไม่ใช่เพราะไปปฏิบัติทำหลายคอร์สแต่เพราะเขานั่งเงียบแล้วคิดกับตัวเองอย่างลึกซึ้งว่าทำไมฉันถึงยังไม่มีความสุขทั้งที่ฉันมีครบทุกอย่างและคำถามนี้เองที่พาเขาเดินออกจากวงล้อเดิมๆจินตามยปัญญาไม่ต้องใช้ตำราแต่ใช้ความจริงใจใช้เวลานั่งอยู่กับตัวเองแบบไม่ต้องแกล้งเก่งไม่ต้องแกล้งเข้าใจแค่เปิดใจให้ความจริงเดินเข้ามาแล้วยอมรับมันด้วยใจเปลือยเปล่าเมื่อเราฟังธรรมะด้วยความเปิดใจแล้วกล้าคิดกล้าถามตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่าความหลงที่เคยคิดว่าแน่นหนามันแค่หมอกบางๆที่พอมีแสงสว่างจากการพิจารณาก็จางลงทันทีและเมื่อปัญญาจากการคิดเริ่มผลิบานธรรมะจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหนังสือไม่ใช่สิ่งที่พระพูดแต่มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจของเรากลายเป็นสายตาที่มองโลกได้ละเอียดขึ้นกลายเป็นใจที่เห็นความจริงได้นิ่งขึ้นแต่แม้ปัญญาจากการคิดจะลึกขนาดไหนถ้ามันยังไม่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงๆมันก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะความเข้าใจที่ไม่กลายเป็นการลงมือทำเหมือนคนที่รู้ว่าต้องว่ายน้ำอย่างไรแต่ยังยืนอยู่ริมสระไม่มีวันเปียกไม่มีวันเข้าใจแรงต้านของน้ำไม่มีวันรู้เลยว่าว่ายน้ำจริงๆมันเป็นอย่างไรเราจะไปต่อกันที่ปัญญาขั้นสุดท้าย 3. ภาวนามยปัญญาปัญญาจากการปฏิบัติภาวนาเข้าใจจนทะลุไม่ใช่แค่รู้แต่เป็นเคยมีไหมช่วงเวลาที่เราไม่ต้องคิดไม่ต้องอธิบายไม่ต้องยืนยันอะไรกับใครแค่อยู่กับมันแล้วรู้สึกว่าเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นอย่างแปลกประหลาดนั่นแหละคือกลิ่นบางอย่างของภาวนามยปัญญาเพราะปัญญาที่แท้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การฟังหรือการคิดมันต้องซึมลงในพฤติกรรมซึมลงในวิธีหายใจมองคนพูดกับตัวเองมันต้องกลายเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตภาวนามยปัญญาคือความเข้าใจที่ผ่านการทดลองผ่านการใช้ชีวิตผ่านการลงมือจริงเหมือนนักดนตรีที่ฝึกมานานจนถึงวันหนึ่งเขาไม่ต้องมองโน้ตไม่ต้องนับจังหวะแค่หลับตาแล้วปล่อยมือเขาก็เป็นดนตรีได้ทั้งตัวธรรมะก็แบบนั้นการภาวนาไม่ได้หมายถึงแค่นั่งหลับตาแต่มันคือการฝึกฝนอย่างลึกซึ้งทั้งในเวลาเงียบสงบและในท่ามกลางชีวิตวุ่นวายภาวนาแปลตรงๆว่าการทำให้เกิดขึ้นคือการทำให้ธรรมะที่เราเคยฟังเคยคิดเคยรู้กลายเป็นความจริงในตัวตนของเราเองไม่ใช่แค่รู้ว่าโกรธแล้วทุกข์แต่เมื่อโกรธขึ้นมาจริงๆเราหยุดทันมองเห็นมันชัดไม่หลงไปกับมันไม่ปล่อยให้มันพาเราไหลไปไกลนี่แหละปัญญาที่เกิดจากการฝึก หลายคนเข้าใจว่ารู้ธรรมะคือพอแล้วแต่ลองถามใจตัวเองว่าในตอนที่โกรธจัดเรานึกถึงธรรมะได้จริงไหมในตอนที่เศร้าเหลือทนเรามีที่พึ่งในใจไหมในตอนที่โลภเราหยุดตัวเองได้หรือเปล่าคำตอบเหล่านี้จะไม่โกหกเราเลยเพราะภาวนาไม่ใช่เรื่องของความจำแต่เป็นเรื่องของการเป็นลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งหัดขี่จักรยานเขาเรียนรู้จากการฟังพ่อแม่สอนจากการดูพี่ชายปั่นจากนั้นก็คิดว่าต้องถีบอย่างไรแต่วันหนึ่งเขาต้องขึ้นไปนั่งบนเบาะเองล้มเองเจ็บเองลุกขึ้นใหม่จนถึงจุดที่เท้ากับมือเริ่มสอดคล้องความกลัวเริ่มหายไปสุดท้ายเขาก็เป็นคนที่ขี่จักรยานได้ไม่ต้องถามมันกลายเป็นทักษะของชีวิตไปแล้วการภาวนาก็เหมือนการฝึกชีวิตให้มีสมาธิในทุกช่วงเวลาให้ใจนิ่งแม้โลกจะสั่นให้สติอยู่ก่อนการกระทำไม่ใช่ตามหลังคำพูดที่หลุดออกไปแล้วในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระปิลินทวัชชะท่านเป็นพระอรหันต์แต่ยังพูดคำหยาบบ่อยๆคนเลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าท่านมีนิสัยติดมาจากอดีตหลายภพหลายชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านยังมีกิเลสเพราะในใจของท่านไม่มีความโกรธไม่มีความดูหมิ่นใครเหลืออยู่คำพูดที่ออกมาเป็นแค่นิสัยเก่านี่คือระดับของภาวนามยปัญญาที่ความเข้าใจถึงขั้นกลืนไปกับเนื้อใจไม่มีอะไรหลอกได้อีกแล้วไม่มีความหลงซ่อนอยู่หลังหน้ากากความดีคนที่ภาวนาจึงไม่ใช่คนที่พยายามทำดีแบบฝืนแต่เป็นคนที่ทำดีอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนลมหายใจไม่ต้องฝึกก็หายใจได้ธรรมะกลายเป็นสภาวะไม่ใช่แค่ความรู้ภาวนาไม่ใช่แค่การหลับตาแล้วสงบแต่คือการลืมตาแล้วไม่หลงคือการใช้ชีวิตที่วุ่นวายแล้วยังมีใจนิ่งอยู่ข้างในคือการทำสิ่งเดิมๆในโลกเดิมๆแต่ไม่เป็นคนเดิมบางคนฟังธรรมะแล้วคิดว่าเข้าใจแต่พอลองภาวนาเพียงไม่กี่วันก็เริ่มเห็นว่าตัวเราเองนี่แหละคือต้นเหตุของทุกความยุ่งยากการฝึกไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนโลกแต่เพื่อเปลี่ยนมุมมองของเราเองเหมือนมองทะเลจากหน้าผาสูงกับมองทะเลตอนเรากำลังตกน้ำทั้งที่ทะเลเดียวกันแต่ความรู้สึกต่างกันลิบภาวนาคือการยืนอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วมองเห็นธรรมชาติของมันไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่หลงกลคลื่นและเมื่อเราเดินมาถึงตรงนี้ผ่านการฟังด้วยใจคิดด้วยปัญญาและฝึกด้วยชีวิตปัญญาทั้งสามนี้จะรวมตัวกันกลายเป็นความเข้าใจที่เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่การเข้าใจชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีอยู่เปลี่ยนวิธีมองเปลี่ยนความหมายของคำว่าสุขและทุกไปตลอดกาลสามปัญญานี้คือเคล็ดลับธรรมะที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เพราะมันไม่ใช่แค่ความรู้แต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีธรรมะในทุกลมหายใจและที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของนักบวชแต่มันคือเส้นทางของคนธรรมดาที่อยากเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งคนที่ไม่อยากวนอยู่ในความเหนื่อยล้าเดิมๆคนที่อยากหยุดแล้วหันมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายปัญญาไม่ได้หมายถึงการรู้มากแต่หมายถึงการเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นและยอมอยู่กับมันอย่างสงบโดยไม่ต้องหนีอีกต่อไปอยากให้ลองเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้จะฟังจะคิดจะฝึกแต่จงเริ่มเพราะเมื่อปัญญาเริ่มตื่นโลกทั้งใบก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยอยากให้ลองเริ่มวันนี้เลยตอนนี้เลยเพราะมันอาจเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้สาธุ
1: ต่อไปมาดูรูปแบบการเรียนรู้แบบเดิมๆเมื่อก่อนถ้าเราเป็นแบบเหมือนเป็นคุณครูใช่ไหมคะเราก็จะเน้นในการเรียนรู้จากรับสารจากครูครูก็จะเป็นคนพูดนักเรียนจะเป็นคนฟังสอนแบบใช้วิธีแบบบรรยายต่างๆใช่ไหมคะโดยอาจจะนำตำราแล้วก็บรรยายเป็นศูนย์กลางของห้องเรียนแต่ถ้าผู้เรียนนะคะก็จะเป็นมีบทบาทนะคะในเรื่องของเป็นผู้รับอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายใช่ไหมคะ บทบาทของครูก็เปลี่ยนเป็นโค้ชนะรับดูแลนะคะสำหรับให้คอยให้คำแนะนำนะคะ

0: สำหรับจัดบรรยากาศในชั้นเรียนนะคะได้อย่างที่ความสุขนะคะแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็มีข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนนะคะได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งถึงนักเรียนโดยตรงนะคะบรรยากาศการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้แบบ active learning ด้วยนะคะค่ะสมัยก่อนนะคะก็เป็นการไปเรียนเพื่อไปทำการสอบใช่ไหมคะนักเรียนก็จะมุ่งหาอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวแล้วก็ทำแบบทดสอบนะคะถ้าได้คะแนนดีก็คือผ่านเกณฑ์ใช่ไหมคะผู้เรียนก็จะมักจำแต่พวกเนื้อหาเทคนิคทำข้อสอบมากกว่าการเชื่อมโยงความรู้ที่นำทักษะชีวิตไปใช้จริงนะคะการเรียนรู้แบบสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้แบบใกล้สอบก็จะเร่งในเรื่องของการอ่านหนังสือทำให้มีความเครียดนะคะแล้วก็ทบทวนหนังสืออย่างหนักนะคะเมื่อช่วงใกล้สอบนะคะและถ้าเกิดเราสอบผ่านแล้วก็อิงผลคะแนนของนักเรียนแต่ปัจจุบันนะคะเราก็จะอิงในเรื่องของประสบการณ์นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เรียนรู้อย่าง active learning เนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะแล้วก็สามารถเป็นทักษะชีวิตให้กับนักเรียนส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนได้อีกด้วยใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าสมัยก่อนก็จะมีการเรียนเพื่อสร้างเกรดขึ้นมานะคะทำเกรดขึ้นมาให้ได้เกรดที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้คะแนนที่ดีแล้วก็จะเน้นในเรื่องของหลักสูตรเน้นในเรื่องของความจำมากกว่าแต่ปัจจุบันไม่ใช่ค่ะถ้าเรานำความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดไปพัฒนาไปเพิ่มพูนนะคะก็จะทำให้นักเรียนนะคะมีศักยภาพผู้เรียนก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพด้วยนำไปใช้ในชีวิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปวิเคราะห์นะคะประเมินตัวเองได้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้องปรับตรงไหนต้องเพิ่มตรงไหนที่เรายังไม่รู้เราก็สามารถหาข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะก็สมัยก่อนนะคะเราก็จะเรียนรู้เพื่อรับใบปริญญาใช่ไหมคะมองว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะในชีวิตต้องผ่านตามระบบผู้เรียนต้องมีมุ่งเป้าไปนะคะมีการสอบให้ผ่านมีการสะสมหน่วยกิตจบตามกำหนดนะคะผลลัพธ์ก็จะเป็นพวกใบเกรดใบประกาศนียบัตรนะคะมากกว่าใช่ไหมคะผู้เรียนก็จะเลือกวิชาที่สามารถที่จะสอบติดแล้วก็เข้าเรียนได้แล้วก็จบไวมากกว่าความสนใจจริงๆนะคะอาจจะเน้นไปตามกระแสนิยมมากกว่าที่ตนเองจะชอบนะคะเพราะเขายังไม่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์ว่าเขาชอบอะไรนะคะแต่เขาคิดว่าเกรดวิชานี้เขาได้เยอะเขาก็จะไปเรียนตามสายวิชานั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกระแสมากกว่านะคะปัญหานะคะถ้าเรียนแค่นั้นก็คือจบแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปนะคะก็ไม่รู้ว่าก้าวต่อไปเราต้องทำอย่างไรทำงานอะไรเลือกเรียนต่ออะไรก็มีความกดดันมากใช่ไหมคะก็จะส่งผลถึงสภาพครอบครัวใช่ไหมคะเพราะเราใช้วิชาความรู้ผ่านในเรื่องของตามกระแสต่างๆนะคะก็จะมีในเรื่องของปัญหาตามเข้ามามากมายบางคนก็เรียนไม่จบใช่ไหมคะอาจจะมีเปลี่ยนงานเปลี่ยนโลกไม่รู้ว่าจะเรียนต่ออะไรนะคะกระแสสังคมต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็สะท้อนถึงการเรียนรู้นะคะไม่แน่ใจว่าเราจะไปทำอะไรดีหน้าอันนี้ก็จะเป็นคำถามนะคะของเด็กนะคะหรือว่าทำไปแล้วเราก็เกิดไม่ชอบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนานะคะทักษะของตนเองนะคะแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการเรียนรู้เพื่อประเทืองปัญญาคืออะไรนะคะตรงหัวข้อนี้ชัดเจนมากเลยนะคะการเรียนรู้เพื่อประเทืองปัญญาก็คือการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งนะคะไม่หยุดแค่ความรู้มากขึ้นแต่จะทำให้เราคิดเป็นใช้เป็นนะคะแล้วก็สามารถคัดกรองข้อมูลได้ด้วยนะคะมันก็คือการนำข้อมูลต่างๆนะคะมาไตร่ตรองแยกแยะถูกผิดนะคะการเรียนรู้แบบนี้นะคะจะช่วยให้เราเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจโลกนะคะมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเรียนรู้เพื่อประเทืองปัญญาทุกประสบการณ์ในชีวิตทั้งสิ่งที่สำเร็จแล้วก็ผิดพลาดจะกลายเป็นครูที่สอนเราเสมอนะคะสุดท้ายการเรียนรู้เพื่อประเทืองปัญญาก็จะทำให้เราค่อยๆเติบโตเป็นคนที่รอบคอบมีเมตตาแล้วก็ใช้ความรู้ไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมการเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเองไม่ใช่จำแต่เนื้อหาแต่เป็นการเรียนรู้ ที่จะใช้ประสบการณ์ส่องย้อนดูหัวใจแล้วก็ความคิดของเราด้วยการเรียนรู้แบบนี้นะคะจะทำให้เรารู้ทันอารมณ์และนิสัยของตนเองนะคะทั้งเห็นจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนแล้วก็สิ่งที่จะต้องปรับปรุงท้ายที่สุดแล้วนะคะการเรียนรู้ก็คือการเข้าใจพื้นฐานของการใช้ชีวิตนะคะอย่างมีความหมายแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณธรรมเพิ่มเข้าไปอีกด้วยค่ะค่ะการเรียนรู้เพื่อเข้าใจคนอื่นแล้วก็สังคมนะคะตรงนี้นะคะแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกับมนุษย์ในสังคมนะคะแล้วเราก็ต้องอยู่กับสังคมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ทำให้เราเห็นมุมมองความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นนะคะไม่ใช่มุมมองของตนเองเพียงอย่างเดียวแต่ทำให้เราเข้าใจผู้อื่นยอมรับฟังปัญหาของผู้อื่นนะคะแล้วก็ฝึกสังเกตแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการพูดคุยนะคะไม่ด่วนตัดสินคนอื่นนะคะแล้วก็ลดการทะเลาะวิวาทนะคะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างดีนะคะเน้นการรับฟังมากกว่าคำพูดนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เรามองเห็นปัญหาด้วยแล้วก็ตระหนักว่าส่วนหนึ่งนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะสุดท้ายนะคะการเรียนรู้เพื่อเข้าใจสังคมจะทำให้เรานะคะเติบโตเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็มีความคิดนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยค่ะการเรียนรู้นะคะเพื่อตัดสินใจได้ดีนะคะขึ้นในระยะยาวก็คือการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ที่เราร่ำเรียนมานั่นแหละค่ะให้เราสามารถที่จะคิดอย่างรอบคอบแล้วสามารถที่จะเลือกเดินทางเราไม่ทราบใช่ไหมคะว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราอยากเรียนอะไรแต่เมื่อเรามีความรู้ไปเพิ่มพูนความรู้ตรงนั้นเราสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเราเลือกที่จะเรียนอะไรเลือกที่จะทำอะไรนะคะแล้วก็เลือกที่จะแก้ปัญหาได้อย่างไรเมื่อเรามีข้อมูลมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราคิดเป็นมากขึ้นเราก็จะไม่รีบร้อนนะคะในเรื่องของการตัดสินใจนะคะก็สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างดีแล้วก็รอบคอบนะคะเป็นตัวเองมากที่สุดนะคะและอีกเรื่องนึงนะคะเราไม่ควรตัดสินใจอย่างวู่วามเพราะคำว่าอนาคตนะคะเราก็จะต้องมองว่ามันมีส่งผลต่อตนเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยการเรียนรู้นะคะยังจะช่วยทำให้เราเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยสุดท้ายนะคะการเรียนรู้เราจะต้องหล่อหลอมให้เราตัดสินใจอย่างมีสตินะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นด้วยนะคะการเรียนรู้เติบโตทั้งสมองแล้วก็หัวใจการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งแค่จำเนื้อหาจำข้อมูลมาแต่ทำให้เราคิดเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้เหตุผลมาประกอบได้อย่างดีด้วยนะคะการเรียนรู้แบบนี้ทำให้เราไม่ใช่แค่คนเก่งแต่เราต้องเป็นคนที่คิดเป็นแล้วก็รู้จักคนอื่นนะคะไปพร้อมกันสุดท้ายเมื่อความรู้การเรียนรู้ของเราเนี่ยเติบโตทั้งสมองแล้วก็หัวใจนะพาเราไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมีคุณค่าและไม่ทอดทิ้งความเป็นตัวตนของตัวเราเองด้วยค่ะ
1: ทุกคนเป็นเหมือนผมไหมครับคือตอนที่เราเรียนมันมักจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับที่ไม่ว่าเนื้อหาจะยากซับซ้อนหรือเยอะขนาดไหนนะครับเขาก็สามารถฟังแค่รอบเดียวแล้วก็จำทุกอย่างได้เลยคือผมเนี่ยเคยคิดว่าคนเหล่านี้เขาทำแบบนี้ได้เพราะเขามีพรสวรรค์นะครับหรือว่าเกิดมาแล้วโชคดีความจำดีครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขารู้ในสิ่งที่พวกเราไม่รู้ครับเขารู้ในสิ่งที่เรียกว่าความลับเกี่ยวกับความจำครับและในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ทุกสิ่งที่เขารู้ที่ทำให้ความจำของเขาเนี่ยดีกว่าพวกเราทุกคนฟังกันครับและวิธีที่เราสามารถนำความลับเหล่านั้นเนี่ยไปใช้เพื่อพัฒนาความจำเราให้ดีกว่าคน 99.9% ครับและความลับแรกที่ทำให้เขาความจำดีกว่าพวกเราเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเทคนิคการจำที่มีประสิทธิภาพครับเพราะไม่เพียงแต่เทคนิคเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นมันจะช่วยให้เราสามารถย่อยข้อมูลและทำความเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นด้วยครับและมันก็มีเทคนิคอยู่ 2-3 อย่างที่เราสามารถใช้ได้ที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังในวันนี้ครับเทคนิคแรกผมมีชื่อว่า Mnemonics ครับผมซึ่ง Mnemonics เนี่ยมันเป็นคำรวมหลายเทคนิคเข้าด้วยกันมันเป็นการที่เราใช้รูปภาพหรืออวัยวะของเรานะครับผมอาจจะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงหรือว่าตัวย่ออะไรก็ได้นะครับผมที่ช่วยให้เราสามารถย่อยข้อมูลไปอยู่ในเฟรมที่เราสามารถเข้าใจได้ถ้าเป็นเรื่องของอวัยวะในการทดแทนตัวข้อมูลที่เราพยายามจะจำอยู่นะครับอาจจะเป็นการให้เราใช้มือครับผมของเราในการดูการเรียงตัวของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะก็ได้ครับผมอย่างที่เห็นบนรูปหรืออาจจะเป็นตอนให้เราเรียนตรีโกณอาจารย์นะครับและอาจารย์ให้ใช้ตัวย่อโซคาโทอาครับผมในการจำสูตรไซน์คอสแทนแบบนี้ก็ได้ผมตามที่ขึ้นรูปอยู่เลยซึ่งเทคนิคเหล่านี้ครับผมสามารถใช้ได้ดีครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากอัพไปอีกหนึ่งเลเวลนะครับผมก็จะมีอีกเทคนิคนึงที่มีชื่อว่า the low side method ครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้วครับผมและท่านเพื่อน คนไหนสนใจเนี่ยก็กดดูที่มุมขวาของหน้าจอได้เลยครับแต่เทคนิคนี้ครับผมก็คือพูดง่ายๆคือจะเป็นการที่เราเอาเมมโมนิกส์ครับผมหรือว่าการที่เราย่อยข้อมูลหลายๆอย่างครับผมไปเชื่อมกับรูปภาพหรือว่าอะไรก็ตามเราเคยเห็นในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวครับซึ่งตัวอย่างที่ผมชอบใช้นะครับผมก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการที่รถไฟคันนึงเนี่ยแล่นไปสถานีต่างๆตามรางของมัน

เปรียบเสมือนกับการที่เลือดครับผมไหลผ่านเส้นเลือดครับผมไปแต่ละอวัยวะร่างกายเราครับผมแล้วมันก็จะมีระบบของมันซึ่งเพื่อนทุกคนเนี่ยผมสามารถดูรายละเอียดได้ในคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับดูโลไซเมทอดนะครับแต่ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยไม่ชอบเทคนิคแบบเมมโมนิกหรือว่าเดอะโลไซเมทอดนะครับอาจจะลองเทคนิคที่3ดูก็ได้ครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมใช้เองบ่อยที่สุดครับเทคนิคนี้ครับผมมีชื่อว่าแอคทีฟรีคอร์ดซึ่งหลักการของมันเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่เราพยายามจะดึงข้อมูลจากหัวเราเพื่อมาตอบคำถามต่างๆนะครับมันจะช่วยให้เราสามารถจดจำข้อมูลนั้นๆได้ดีขึ้นครับและวิธีที่ผมชอบทำก็คือการเขียนคำถามขึ้นมาเพื่อตอบเองผมคล้ายๆกับการฝึกทำโจทย์อะไรพวกนี้ในการตอบคำถามที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆที่พยายามจะติวอยู่ครับและวิธีที่ผมชอบใช้เนี่ยก็คือจะเป็นการเข้าไปที่ AI อะไรสักตัวนะครับอาจจะเป็น UPDFM นี้ก็ได้ Perplexity ChatGPT 4o หรืออะไรที่เราชอบเลยครับผมแต่ขอเป็นอันที่เราสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF ของเราเข้าไปได้ครับมันจะได้รู้ว่าแหล่งข้อมูลครับเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ใส่พรอมต์ให้มันเจเนเรตคำถามขึ้นมาเลยครับซึ่งพรอมต์นี้ก็สามารถปรับแต่งกันเองได้เลยครับผมแต่พรอมต์ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ฮะที่เห็นตรงหน้าจอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเป็นคำถามออกมาให้ครับผมรอโหลดแป๊บนึงนะครับแต่มันจะเป็นคำถามออกมาให้และในคำถามเหล่านั้นเนี่ยครับผมเราก็สามารถฝึกตอบคำถามไปเรื่อยๆครับผมจนเราสามารถจดจำเนื้อหาทุกอย่างได้ครับแบบตรงนี้นะฮะก็สามารถฝึกตอบคำถามได้ครับผมเพราะว่าคำถามแต่ละคำถามเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถจดจำเนื้อหาและเข้าใจมันได้มากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นหลักการเทคนิค Active Recall ที่ช่วยให้เราสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีมากขึ้นครับและพอเราใช้3เทคนิคนั้นในการติวนะครับคำถามนึงที่ผมชอบเจอหลายๆคนถามเข้ามาก็คือเราต้องติวบ่อยแค่ไหนส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบติวหนังสือครับผมเลยมักจะชอบหาวิธีการติวหนังสือที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุดแต่จำเนื้อหาได้มากที่สุดครับแล้วก็เลยไปเจอเทคนิคนึงที่มีชื่อว่า Space Repetition ครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยผมเป็นการที่เราเว้นระยะห่างวันติวยังไงให้เราต้องติวน้อยที่สุดแต่สามารถจดจำเนื้อหาได้มากที่สุดครับและหลักการของมันเนี่ยก็คือจะเป็นการที่เราติว2วันแรกติดกันก่อนครับและใน2วันนั้นเนี่ยถ้าเราจดจำเนื้อหาทุกอย่างได้ดีที่สุดและจำทุกอย่างได้แม่นเลยนะครับรอบถัดมาให้เราติวนะครับผมจะไม่ใช่ติววันต่อจากนั้นเลยนะครับอาจจะเว้นระยะห่างอีก 1-2 วันแล้วค่อยติวครับผมและถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเรายังจำได้ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเลยครับก็เว้นระยะห่างไปเรื่อยๆครับผมเว้นระยะห่างไปมากขึ้นเลยครับจนบางทีเนี่ยถ้าผมสามารถติว7หรือ8ครั้งนะครับผมและผมจำเนื้อหาได้ทุกอย่างเนี่ยผมอาจจะเว้นระยะห่างในการติวเนื้อหานั้นเป็น 1-2 เดือนครับผมทำให้ทุกๆครั้งเนี่ยที่ผมกลับมาติวเนื้อหานี้เนี่ยผมไม่ต้องมานั่งติวทุกวันเหมือนคนปกติแต่สามารถติวครั้งเดียวเดือนนึงแล้วก็จำได้เพียง 2-3 เดือนแบบนี้เลยครับแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่เราจำไม่ได้นะครับเราก็จะต้องกลับไปติวเหมือนเดิมครับผมก็คือกลับไปเริ่มนับ1ใหม่ติว2วันแรกติดใหม่แล้วค่อยเริ่มเว้นระยะห่างเหมือนเดิมครับถ้าฟังแบบนี้แล้วเพื่อนๆหลายคนงงครับผมก็อาจจะลองไปใช้พวกแอปพลิเคชันที่เป็นพวกแฟลชการ์ดแบบอังกฤษอะไรแบบนี้ที่มีหลักการ Space Repetition ถูกบิวอินเข้าไปอยู่แล้วครับผมและฟังก์ชันของมันก็คือจะเป็นการที่เรากดปุ่มว่าจำได้หรือจำไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็จะวิเคราะห์แล้วก็จัดระยะการเว้นระยะห่างการติวให้เหมาะสมกับความจำได้ของพวกเราครับผมและความลับที่2ที่คนที่ความจำดีๆใช้นะครับผมก็คือการที่เขาใช้สิ่งนึงที่เรียกว่า meaningful learning ครับหรือเรียนยังไงนะครับให้มันมีความหมายครับและเทคนิคนี้ครับผมเป็นเทคนิคที่อาจารย์แพทย์ที่คณะผมเนี่ยสอนนิสิตแพทย์เองนะครับผมว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นและก็มีงานวิจัยรองรับอยู่พอสมควรเลยครับซึ่งหลักการของมันเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับผมเพียงแค่เราต้องหาความหมายในชุดข้อมูลที่เราพยายามจะจำก่อนครับผมเราจะสามารถจำมันได้ดีขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยครับก็คือสมมติผมเปิดรูปนี้ขึ้นมาให้เพื่อนทุกคนดูครับผมและผมบอกให้ตอนนี้ผมดีดนิ้วเริ่มจำเลยครับผมและจับเวลาประมาณ10นาทีให้จำทุกอย่างให้ได้ถ้ามองแค่นี้ครับผมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ผมที่เราจำทุกอย่างได้ภายใน10นาทีเพราะเนื้อหามันเยอะมากๆแค่ชื่อตัวนี้อะไรก็ปวดหัวครับผมแถมคำบางคำเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตแต่ถ้าผมบอกว่ามันมีนัยยะหลายๆอย่างครับผมในนี้ให้เราสามารถจับได้แล้วเราสามารถใช้มันช่วยในการติวได้ครับผมยกตัวอย่างก็คือสมมติเนี่ยครับผมเป็นชื่อเอนไซม์ใช่ไหมเราสามารถสังเกตได้ว่าชื่อเอนไซม์ที่มันจะส่งผลต่อตัวแต่ละสารเนี่ยมันจะเป็นชื่อขึ้นต้นเดียวกันครับผม isocitrate ก็จะขึ้นต้นด้วย isocitrate alpha ketoglutarate ก็ขึ้นต้นด้วย alpha ketoglutarate อะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยครับ succinylcoenzyme A ก็จะขึ้นต้นด้วย succinylcoenzyme A อะไรแบบนี้นะฮะคือมันมีนัยยะอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับที่เราสามารถหาได้ในชุดข้อมูลหลายชุดข้อมูลซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นครับดังนั้นเนี่ยหลักการ meaningful learning จึงเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่ความจำดีมากๆเนี่ยเขาใช้กันและผมเองก็ลองใช้ดูแล้วครับแล้วก็เวิร์กจริงๆครับถ้าท่านเพื่อนคนไหนอยากได้ตัวอย่างอีกตัวอย่างเกี่ยวกับ meaningful learning นะครับลองนึกดูครับผมว่าเวลาให้เราเรียนรู้ภาษาใหม่นะครับการที่เราจะจำคำศัพท์ใดคำศัพท์หนึ่งได้นะครับเราต้องรู้ทั้งความหมายมันแล้วก็วิธีการใช้คำนั้นครับผมนั่นครับผมก็เป็นคล้ายๆแก่นของหลักการ meaningful learning ครับพอเราเข้าใจว่าคำศัพท์นั้นเนี่ยเอาไปใช้งานยังไงฟังก์ชันของมันคือยังไงและ meaning หรือว่าความหมายของมันเนี่ยคือยังไงครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะจำเนื้อหาเยอะๆหรือว่าต้องจำเนื้อหาหลายๆอย่างไปสอบนะครับลองมองหาความหมายในชุดข้อมูลหลายๆอย่างดูนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่านัยยะเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นครับและความลับที่3ผม
ก็คือการจดทุกอย่างครับเพราะว่าสมองของเราครับผมเป็นอวัยวะหนึ่งที่ทำงานเก่งมากๆเลยครับผมมันเก่งเรื่องการคิดแล้วก็รังสรรค์ไอเดียใหม่ๆมากเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เก่งนะครับก็คือการจดจำเนื้อหาต่างๆครับผมดังนั้นเนี่ยพอเราได้ไอเดียอะไรใหม่ๆหรือว่ารู้ว่าต้องทำอะไรนะครับผมแนะนำให้เรารีบเขียนมันลงไปเลยครับซึ่งผมเรียกหลักการนี้ว่า quick capture ครับผมหรือการที่เวลาเรามีไอเดียอะไรมาปุ๊บเนี่ยครับผมก็เขียนมันลงไปเลยครับ

และวิธีที่ผมชอบใช้ก็คือใช้แอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า Draft ครับผม DRAFT ครับผมก็เป็นแอปพลิเคชันที่หน้าตาเหมือนตรงมุมซ้ายหน้าจอครับผมเป็นสีฟ้าๆคือเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับเราสามารถพิมพ์ได้เลยครับผมโดยที่มันไม่มีฟังก์ชันไม่มีฟีเจอร์อะไรนอกนั้นเลยครับอาจจะมีแจ้งเตือนแบบนี้นิดหน่อยครับแต่ว่าเราสามารถพิมพ์ได้เลยครับผมแบบ I haveAn idea for อะไรแบบนี้ก็ได้ครับผมมันเป็นคล้ายๆกับจุดที่เราสามารถรวบรวมไอเดียและทุกอย่างให้เรามีเข้าไปในนี้ได้เลยครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรหรือว่ามีเป้าหมายว่าวันนี้เนี่ยอยากทำอันนี้ให้เสร็จก็ควรจะเขียนมันลงไปครับผมไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชัน Draft แบบนี้หรือว่าทำเป็น To-do list ของตัวเองเลยก็ได้ครับเพราะมี research นึงที่ออกมาในปี2007ของดร. Gil Matthews ครับผมแล้วเขาออกมาว่าคนที่เขียนว่าอยากจะทำอะไรให้เสร็จครับผมลงไปใน To-do list หรือว่าในหนังสือหรืออะไรก็ตามนะครับเขามีแนวโน้มจะทำมันเสร็จมากกว่าคนปกติถึง 42% เลยครับดังนั้นเนี่ยท่านเพื่อนทุกคนรู้ว่าตัวเองเนี่ยจำไม่เก่งนะครับเวลามีไอเดียอะไรใหม่ๆหรือรู้ว่าต้องทำอะไรนะครับลองจดมันลงไปดูครับผมคิดว่ามันช่วยได้มากเลยครับเพราะผมเองเนี่ยก็ทำแบบนี้อยู่ทุกวันเหมือนกันครับและความลับที่4ที่คนที่ความจำดีมากๆเขาทำกันนะครับก็คือเขานอนพอครับผมเขานอน 7-9 ชั่วโมงต่อวันครับเพราะเขารู้ดีว่าตอนที่เขาอ่านหนังสือเสร็จในแต่ละวันนะครับเนื้อหาทุกอย่างถูกจับเก็บในส่วนของสมองที่ว่าฮิปโปแคมปัสครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยผมเป็นส่วนที่เราใช้เก็บข้อมูลแต่ว่าส่วนเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นส่วนเก็บข้อมูลชั่วคราวและมันมีที่จำกัดครับผมดังนั้นแปลว่าเราอ่านหนังสือไปเยอะแค่ไหนเนี่ยมันก็มีลิมิตว่าเราจำได้มากสุดแค่ไหนครับแต่เวลานอนเนี่ยผมเราจะมีระยะการนอนอยู่3 stage ด้วยกันครับผมก็คือ deep sleep light sleep แล้วก็ REM sleep ครับDeep Sleep เนี่ยผมหน้าที่ของมันคือการที่เราเอาข้อมูลย้ายจากฮิปโปแคมปัสเนี่ยครับผมไปเก็บในส่วนอื่นของสมองที่เป็นหน้าที่ของความจำระยะยาวครับผมพูดง่ายๆคือเราจำเนื้อหาไว้ตรงนี้ก่อนในฮิปโปแคมปัสตอนกลางวันแล้วพอเราหลับไปถึง Deep Sleep นะครับเนื้อหาทุกอย่างจะถูก transfer หรือถูกขนส่งไปส่วนที่จดจำเป็นความจำระยะยาวครับในส่วนต่อมาครับผมก็คือจะเป็น Light Sleep ครับนอกจากที่สมองเราจะเคลียร์ฮิปโปแคมปัสด้วยการนำความจำไปเก็บเป็นความจำระยะยาวนะครับตัว Light Sleep เนี่ยผมจะเป็นช่วงที่สมองของเราจัดการลบคล้ายๆลบไฟล์ขยะในฮิปโปแคมปัสเนี่ยแหละครับเนื้อหาไหนที่มันไร้สาระไม่ได้สำคัญหรือว่าไม่ได้จำเป็นต้องรู้ขนาดนั้นเนี่ยครับเราก็จะเคลียร์ฮิปโปแคมปัสทำให้วันถัดมาครับผม Deep Sleep กับ Light Sleep ทำให้ฮิปโปแคมปัสของเรามันมีพื้นที่ว่างสำหรับการจำเนื้อหาได้เยอะขึ้นแถมการที่ฮิปโปแคมปัสเนี่ยถูกเคลียร์ออกไปใน Light Sleep นะครับมันช่วยให้เราตื่นมาแล้วสมองไม่เบลอด้วยครับและนอกจากนั้นครับผมใน REM Sleep นะครับซึ่งเป็นระยะที่3ในการนอนเวลาให้เรานอนตอน REM Sleep นะครับสมองของเราจะมีหน้าที่ทำสิ่งที่เรียกว่า bidirectional linking จะเป็นการที่เรานำเนื้อหาและข้อมูลทุกอย่างเราจำในวันนั้นนะครับลองพยายามมาเชื่อมโยงกันแล้วก็ทำความเข้าใจครับดังนั้นเนี่ยคนไหนที่สามารถนอนได้ครบแล้วก็ผ่านทั้ง3 stage ในการนอนนี้นะครับเขาจะสามารถจำเนื้อหาได้มากขึ้นตื่นมาสมองไม่เบลอและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นด้วยครับผมสิ่งที่เขาอ่านไปในวันนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมถ้าเรานอนผิดปกติยกตัวอย่างก็คือถ้าเรานอนดึกมากๆนะครับDeep Sleep เนี่ยจะน้อยลงแปลว่าเนื้อหาข้อมูลที่เราจำอยู่ในฮิปโปแคมปัสเนี่ยจะถูกจัดเก็บเป็นความจำระยะยาวน้อยลงเราเลยจะสามารถจดจำเนื้อหาได้น้อยลงครับผมแต่ถ้าสมมติเรานอนเวลาปกตินะครับแต่เราตื่นเร็วกว่าปกติก็คือนอนน้อยนั่นแหละครับปัญหาที่จะตามมาก็คือเราตื่นมาแล้วปวดหัวสมองเบลอครับผมเพราะว่าตัว Light Sleep เนี่ยมันจะมาช่วงท้ายๆการนอนครับผมแล้วเราจะไม่สามารถลบแล้วก็เคลียร์คล้ายๆไฟขยะในฮิปโปแคมปัสได้ตื่นมาเราจะสมองเบลอครับผมเพราะว่าในฮิปโปแคมปัสเราเนี่ยมันมีแต่ไฟขยะเหลืออยู่ครับประมาณนั้นเนี่ยครับผมหลักการง่ายๆแต่ถ้าสมมติเราทั้งนอนน้อยแล้วก็นอนไม่พอนะครับ REM sleep เนี่ยก็จะน้อยลงตามไปด้วยครับแปลว่าต่อให้เราอ่านหนังสือให้ตายแค่ไหนนะครับเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจมันขนาดนั้นครับผมเพราะเราไม่ได้ให้โอกาสสมองเราเนี่ยในการประมวลผลระหว่างการนอนครับและความลับที่5ที่ทำให้คนที่ความจำดีมากๆความจำดีมากขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปอีกนะครับก็คือเขาออกกำลังกายกันครับผมเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นพระลองนึกดูสิครับไม่ว่าจะเล่นเวทเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่สมองเรากำลังทำอยู่ก็คือการฝึกการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆครับอย่างถ้าเตะบอลเนี่ยก็คือสติมูลัสหรือว่าสิ่งเร้าก็คือการที่ลูกบอลมาชนเท้าเราแล้วก็ลองคิดดูก่อนว่าเราจะเลี้ยงบอลไปทางซ้ายทางขวาจะส่งให้เพื่อนจะเตะเปิดข้ามไปหรือว่าจะยิงประตูครับผมมันมีหลายอย่างให้สมองเราประมวลผลมากเลยครับดังนั้นเนี่ยการเล่นกีฬาก็เปรียบเสมือนกับว่าเราคล้ายๆฝึกสมองของเราในการประมวลผลอยู่ครับและการที่สมองเราทำงานเยอะๆนะครับเลือดก็ไปเลี้ยงเยอะครับแล้วเขาก็มีงานวิจัยออกมาครับผมแล้วเขาก็บอกได้ว่าคนที่เล่นกีฬาครับผมสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งที่ผมบอกเป็นหน้าที่ในการจดจำเนื้อหานะครับโตขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับนอกจากนี้ครับผมคือการเล่นกีฬาเนี่ยก็ช่วยให้เราอารมณ์ดีขึ้นด้วยเพราะว่าหลังจากเล่นกีฬาเสร็จก็จะมีฮอร์โมนโดปามีนถูกปล่อยออกมาครับและนอกจากนั้นอีกอย่างนึงนะครับก็คือจะมีสารนึงที่ชื่อว่า BDNF ครับผมหรือว่า Brain Derived Neurotrophic Factor ซึ่งเป็นโปรตีนตัวนึงนะครับที่มีความสำคัญต่อการช่วยให้สมองของเราเนี่ยจดจำเนื้อหามากขึ้นนะครับก็ถูกหลั่งออกมาหลังจากการเล่นกีฬาหรือว่าการทำ HIIT Training อะไรพวกนี้ด้วยครับดังนั้นเพื่อคนไหนที่อยากความจำดีก็อย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับแต่ถ้าเพื่อคนไหนนะครับผมไม่รู้ว่าจะเริ่มออกกำลังกายยังไงดีหรือว่าออกกำลังกายเยอะแค่ไหนนะครับอาจจะเริ่มจากการทำ Mid Training หรือว่า HIIT Training ก็ได้ครับผมถ้าเพื่อคนไหนเนี่ยอยากออกกำลังกายเบาหน่อยครับก็อาจจะทำเป็น Moderate Intensity Training แบบที่ผมบอกเมื่อกี้แต่ทำอย่างน้อยครับผม150นาทีต่อสัปดาห์ครับแต่ถ้าเพื่อคนไหนเนี่ยชอบการที่ออกกำลังกายหนั

0: รือโหดๆนะครับอาจจะทำเป็นฮิตเทรนนิ่งเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ได้ครับแต่ครั้งนี้นะผมขั้นต่ำอยู่ที่75นาทีต่อสัปดาห์ครับเพราะว่าอินเทนซิตี้เนี่ยหรือความหนักของการออกกำลังกายเนี่ยมันหนักกว่ามอดเรทอยู่พอสมควรเลยครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยผมอันนั้นเป็นส่วนของคาร์ดิโอครับท่านไหนเนี่ยอยากจะเพิ่ม strength training เข้าไปด้วยหรือว่าทำยังก็ได้ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นนะครับอาจจะเพิ่มการเล่นเวทไป 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ครับแต่พยายามได้ให้โดนกล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายของเรานะครับมันจะได้ค่อยๆเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปทุกส่วนครับสุดท้ายนี้นะผมท่านเพื่อนคนไหนเนี่ยถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like subscribe channel Nerdy Nut ด้วยนะครับผมรับรองได้เลยครับผมว่า5เทคนิคนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนเอาไปใช้นะครับความจำจะดีขึ้นแน่นอนครับเพราะผมเองเนี่ยก็เคยใช้มาแล้วแล้วก็ช่วยให้ผมเนี่ยจากคนนึงที่ความจำไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะครับความจำดีขึ้นมาพอสมควรเลยครับแล้วก็สามารถเรียนตามทันเพื่อนที่ความจำดีมากๆได้เลยครับและถ้าเพื่อนคนไหนนะครับผมถูกใจคลิปนี้ผมแนะนำให้ไปดูคลิปทางซ้ายและขวามือนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการจัดตารางติวเผื่อเพื่อนคนไหนเนี่ยไม่ชอบเทคนิค space repetition ก็อาจจะลองดูคลิปนี้ก็ได้ครับหรือว่าคลิปนี้ผมอย่างที่ผมบอกก็เป็นเทคนิค the low side method ครับผมจะเป็นการให้เราลองเอาเนื้อหาข้อมูลทุกอย่างครับผมไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยเจอชีวิตประจำวันแล้วก็ลองช่วยให้มันสามารถทำให้เราจำได้ดีขึ้นครับลองดูทั้งสองคลิปนี้เลยก็ได้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะช่วยเพื่อนทุกคนจริงครับและสำหรับวันนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอคลิปใหม่อาทิตย
1: ์ต่อไปเรามาดูเสาหลัก4นะคะเสาหลัก4ข้อของการเรียนรู้เพื่อประเทืองปัญญาค่ะเสาหลักที่1นะคะก็คือการตั้งคำถามทักษะในการไม่ยอมรับทุกอย่างแบบเชื่อทันทีแต่เราจะต้องกล้าถามว่าทำไมและอย่างไรเพื่อให้เข้าใจเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งการตั้งคำถามนะคะไม่เพียงแต่ให้ผู้รับนะคะได้รับข้อมูลแต่กลายเป็นผู้คิดเนี่ยรู้จักคิดวิเคราะห์นะคะเลือกใช้แล้วก็กลั่นกรองสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของเราคำถามที่ดีไม่ควรมีแค่คำว่าอะไรหรือ what นะคะแต่รวมถึงต้องมีคำว่าทำไมแล้วอย่างไรต่อไปและถ้าเป็นเราเราจะทำหรือไม่เมื่อเราตั้งคำถามสิ่งที่เราเรียนแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นและก็สิ่งที่สังคมบอกแล้วนะคะก็คือเป็นเห็นแล้วก็สังคมบอกเราจะค่อยๆมีมองที่กว้างขวางขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ถูกไปตามกระแสหรือเชื่อแบบผิดๆได้การตั้งคำถามนะคะจะทำให้เราค้นพบตัวเองเช่นถามว่าฉันเรียนสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรฉันทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรกันแล้วสิ่งนี้สอดคล้องกับคุณค่าของชีวิตของฉันไหมคนที่มีนิสัยตั้งคำถามนะคะอย่างสุภาพและจริงใจมักจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะเขามองว่าเขายอมรับว่าเขายังไม่มีความเข้าใจนะคะและอยากที่จะเข้าใจมากขึ้นนะคะเหมือนน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วดังนั้นการตั้งคำถามนะคะจึงไม่ใช่การเถียงหรือการขวางแต่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่จำได้และก็เข้าใจแต่ยังไปใช้ได้อย่างมีความหมายด้วยต่อไปเรามาดูเสาหลักที่2การไต่ตรองสะท้อนคิดก่อนที่เราจะทำอะไรนะคะก่อนที่เราจะคิดอะไรเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยไม่ปล่อยให้เรื่องนั้นผ่านไปแต่เราต้องไตร่ตรองถามว่าวันนี้ฉันเรียนรู้อะไรบ้างทำอะไรได้ดีบ้างแล้วก็ปรับปรุงอย่างไรสะท้อนคิดช่วยในประสบการณ์เดิมๆไม่ใช่แค่เรื่องราวที่ผ่านไปแต่กลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นมันเป็นกระบวนการใช้ทั้งเหตุผลและความรู้สึกมาทบทวนนะคะหากเราฝึกไตร่ตรองสะท้อนคิดเป็นนิสัยเช่นก่อนนอนเวลาไม่กี่นาทีปัญญาของเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากทุกเหตุการณ์ที่เราเจอในชีวิตประจำวันเสาหลักที่3การลงมือทำและการทดลองการไม่หยุดอยู่แค่การฟังหรือการอ่านแต่กล้าลุกขึ้นมาทดลองความจริงนะคะเมื่อให้ความรู้ที่มีอยู่นะคะค่อยๆกลายเป็นทักษะในการใช้ชีวิตจริงการทดลองนะคะก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำผิดพลาดได้แต่เราใช้ความผิดพลาดของเรานะคะมาเป็นครูคอยสอนเรานะคะนะแล้วก็ทำให้เรารอบคอบแล้วก็มีความเก่งมากยิ่งขึ้นเพราะเราลงมือทำซ้ำๆแล้วเราแก้ไขจากข้อผิดพลาดของเรานะคะทำให้เราเนี่ยลึกขึ้นนะคะเหมือนเรานำประสบการณ์ที่เราได้มานะคะเราเรียนรู้ประสบการณ์ที่เราได้มาผลลัพธ์ของเรานะคะก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เรานะคะเข้าใจนะคะที่จะนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูเสาหลักที่4การเรียนรู้จากคนอื่นนะคะเรามองว่าผู้คนรอบตัวเราเป็นครูของเราสามารถสอนเราได้นะคะแล้วก็เรียนรู้ได้ไม่นะคะไม่ใช่เรียนรู้ในตำราเพียงอย่างเดียวเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ข้อผิดพลาดความสำเร็จมุมมองของผู้อื่น เพื่อที่จะไม่ทำให้เรานั้นผิดพลาดนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งคำถามเมื่อเราเคารพแล้วก็ให้คุณค่าจากประสบการณ์ของผู้อื่นเราก็จะให้ทั้งความรู้ข้อคิดปัญญาที่ลึกซึ้งได้ด้วยเรามาดูสรุปชั่วโมงที่5นะคะการเรียนรู้เพื่อประเทืองปัญญานะคะการเรียนรู้เพื่อประเทืองปัญญาก็คือการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งนะคะในเรื่องของนำความรู้ที่ได้มาท่องจำเท่านั้นแต่เราจะเรียนรู้เพื่อให้เราคิดเป็นสามารถนำไปใช้มองเหตุผลออกแยกสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะให้เราไต่ตรงนะคะแล้วก็ถ้าเราผิดพลาดนะคะให้นำข้อผิดพลาดตรงนั้นมาเป็นครูของเรานะคะที่จะทำให้เราขัดเกลาความคิดนะคะแล้วก็มีสติมากยิ่งขึ้นเนาะเสาหลักของการเรียนรู้เพื่อประเทืองปัญญาก็คือการตั้งคำถามนะคะการไตร่ตรองการสะท้อนคิดการลงมือทำแล้วก็การทดลองนะคะการเรียนรู้จากผู้อื่นจะช่วยให้เรานะคะได้นำความรู้เนี่ยนำปัญญานะคะไปใช้ได้จริงเพราะว่าปัญญาเนี่ยควรที่จะเติบโตควบคู่กับคุณธรรมเราจะไม่ใช้ความรู้ไปทำร้ายผู้อื่นแต่เราจะนำความรู้มาพัฒนาตนเองมาพัฒนาสังคมเพื่อสร้างประโยชน์และลดทุกข์ให้กับคนรอบข้างท้ายที่สุดแล้วนะคะการเรียนรู้เพื่อประเทืองปัญญาก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ค่อยๆหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่มีความรอบคอบอ่อนโยนมีเมตตาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นทุกวันและทำให้ชีวิตของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสัปดาห์หน้ามาพบกับชั่วโมงที่6นะคะการแก้ปัญหาในชีวิตด้วยหลักธรรมแล้วก็อย่าลืมนะคะนำปัญญามาพัฒนาตนเองนะคะในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างให้แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

สวัสดีท่านผู้ชมรายการประดิษฐ์ผ่านการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะสัปดาห์การศึกษาที่2ปีการศึกษา2568ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนผู้นิ่มแดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอเรื่องการทำประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคือสัปดาห์เรื่องของของสดเป็นสัปดาห์ท้ายสุดของสัปดาห์นะคะเป็นของสดทั้งนั้นนะคะที่ทำมาตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของของดอกไม้ประดิษฐ์กับลูกปัดอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้ก็เรามีดอกไม้อยู่นะคะจะใช้ดอกรักนะคะพุ่มดอกรักจากผ่านที่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นพุ่มกลีบดอกรักนะคะโดยใช้กลีบนะคะใช้กลีบดอกรักเนี่ยนะคะตรงส่วนนี้นะคะนะคะทำพันธุ์พุ่มแต่นี่บานไปนิดนึงเราไม่ใช้เราต้องปลิดกลีบให้มันเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะหุ้มกับตัวพานนะคะเราไม่ใช้กลีบที่บานนะคะเนี่ยนะที่ผ่านมาเราใช้ส่วนนี้ทำตอนนี้เราใช้เรื่องของดอกนะคะดอกที่เราปลิดกลีบเนี่ยนะคะมีส่วนที่นะคะจากนั้นเราก็มาใส่เข็มหมุดนะคะสอดเข็มหมุดลงไปบนดอกตัวดอกรักนะคะแล้วก็ลงมาส่วนล่างของโคนดอกนะคะเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนนะคะเด็ดดอกรักนะคะดอกรักก็หาง่ายนะคะตามที่ต่างๆนะคะตามพื้นบ้านที่เราทำมีดอกรักจะมีขึ้นตะขึ้นง่ายนะคะการปลูกดอกรักนี่เราถ้าเกิดเราปลูกนี่เราจะใช้ก้านนะคะก้านดอกรักก้านที่มันมีส่วนที่ไม่แก่คือแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปมาปักแนวเฉลียงนะคะมันก็จะขึ้นเป็นต้นดอกรักแต่บางทีเขาก็เห็นโบราณบอกว่าจะดอกปลูกดอกรักนี่เขาจะเอาใส่เหน็บที่เอวแล้วเขาก็ให้มันร่วงมามันก็จะเป็นขึ้นเป็นต้นเขาบอกเขาไม่ปลูกนะคะแต่เขาใช้เหน็บที่เอวนะคะตอนนี้ราคาแต่ก่อนสมัยก่อนนั้นนะสมัยก่อนเป็นเด็กๆยังที่บ้านก็ปลูกนะคะกิโลละ2บาทแต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงมากราคาเป็นราคาแพงขึ้นนะคะราคาค่อนข้างสูงนะคะ เวลาทำพันธุ์พุ่มนั้นจะต้องหาพุ่มที่เราใช้โดยที่นะคะดูลักษณะพุ่มนะคะทรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ดอกรักเนี่ยเสียบลงไปก่อนนะคะดอกแรกนะคะดอกที่สองก็สับหว่างไปอย่างนี้นะคะตามแนวนี้นะคะหันแรกนะคะแล้วก็เรากลีบเนี่ยมันก็จะอยู่นะคะมีส่วนที่แยกเนี่ยมาอยู่ตรงส่วนนี้นะคะเนี่ยนะคะนี่ของพุ่มยอดพุ่มนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะตอบที่ทำไว้นี่ให้ดูตัวอย่างว่าเป็นลักษณะนี้นะคะเตะไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยต่อท่านต่อไปแล้วก็เตะนี้นะคะอะเติมให้เต็มนะคะไม่จะไม่เห็นช่องว่างนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมจับนะคะนิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะนิ้วกลางใช้ด้วยนะคะวางไปเลยนะคะ

ราก็ค่อยเตรียมนะคะจากนั้นนะคะพักไว้ก่อนนะคะมีดอกที่ยังไม่ได้เสียบก้านก็มีนะคะเราก็นำมาเสียบให้หมดนะคะโดยใช้เข็มหมุดที่ก้านยาวหน่อยนึงนะคะเสียบตรงส่วนกลางของขั้วสอดลงมาส่วนล่างนะคะใช้เข็มหมุดตัวเดียวนะคะเตรียมทีละอันก็ได้นะคะนี่นะคะเราจะมีช่วงจังหวะที่มันเราจะไม่เห็นตัวของโฟมนะคะ

เสียบตรงส่วนช่องว่างนะคะวางลงไปนะคะตับวาง

ดอกดอกรักนี่นะคะเราสามารถทำตรงส่วนนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนึกว่าจะทำส่วนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมชมนะคะว่าเราใช้ส่วนของปลายดอกรักนะคะก้นของดอกรัก

ค่อยๆเสียบไปนะคะดูช่องช่วงว่างช่องว่างนะคะช่องว่างตรงไหนแล้วก็ปักเข็มลงไปเลยนะคะ

ต้องดูอย่าให้ปลายเข็มนะคะหัวเข็มหมุดเนี่ยลอยนะคะเราต้องกดลงไป

แล้วค่อยๆกดปลายเข็มนะคะใช้มือดีที่สุดสัมผัสนะคะแต่มันจะเจ็บนิดนึงนะคะเนี่ยถ้าเปิดปากไว้ดีมันก็จะลอยขึ้นมา

จับมือด้วยนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางนี่เป็นตัวที่นั้นนะคะวางปักเข็มลงไปแล้วก็ต้องใช้ดอกกุหลาบที่สดด้วยนะคะอันนี้เรื่องของดอกรักสดนะคะ

ต้องใส่จับวางกันไปตลอดนะคะไม่เห็นตัวโฟมนะคะเพราะว่าดอกรักมันจะมีส่วนของกลีบที่มันบางส่วนที่มันจะประสานกับตัวที่มันวางอยู่แล้วก็วางต่อลงไปนะคะ

บางทีมันแน่นเกินไปนะคะเราก็จะใช้ตัวของอะไรปลายกรรไกรหรือไม้แหลมนะคะถ้าผมมีไม้แหลมก็จะใช้ไม้แหลมนะคะ

เข็มนะคะกดปลายเข็มลงไปเข็มหมุดปักจับวาง

ช้มือกดนะคะนิ้วโป้งกดส่วนที่ของเข็มหมุดที่มันสูงขึ้นมานะคะ

การทำงานประดิษฐ์ผ่านพุ่มเนี่ยนะคะใช้ดอกรักทำนะคะก็เป็นงานที่ใช้สมาธิเหมือนกันนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะทำเป็นรายได้ได้อีกนะคะเป็นการเพิ่มรายได้ที่จากการจำหน่ายนะคะแล้วก็หรือทำเป็น อยากมีเพื่อนเยอะแล้วก็ทำแจกบ้างอะไรบ้างนะคะให้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะได้มีความอิ่มเอิบใจว่าเขาได้เอาไปนำไปทำบุญนะคะ

เราไม่ให้ใครแล้วก็ทำใช้เองทำบูชาพระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะก็จะทำให้จิตใจสงบขึ้นนะคะการทำงานประดิษฐ์เนี่ยนะคะจะใช้ความละเอียดอ่อนในการทำงานนะคะมีขั้นตอนในการทำนะคะการเลือกหาซื้อของก็เช่นกันก็ต้องเลือกของที่มีคุณภาพอย่างดอกรักนี่บางทีไม่ต้องซื้อแล้วก็ต้องหาดอกรักที่มีตามพื้นบ้านตามชนบทนะคะเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็อาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะจากการได้สั่งซื้อสั่งทำนะคะตามรูปแบบของงานที่ทำนะคะที่สัปดาห์ที่ผ่านๆมาภาคการศึกษาที่2นี้เราก็ได้มีผู้สาธิตก็ได้ทำการสอนเรื่องของการประดิษฐ์พานพุ่มนะคะจากแบบต่างๆก็ท่านผู้ชมก็ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้นะคะหรือเป็นการสร้างเสริมรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะ

ค่อยๆสอดเข็มจากส่วนบนลงล่างนะคะลงปลายของขั้วดอกรักนะคะ

ปักเข็มลงไปนะคะจากยอดของดอกรักนะคะแล้วก็สอดไปถึงส่วนปลายของดอกรักนะคะ

นะคะค่อยๆทำไปนะคะธรรมดานี่จะต้องลองด้วยผ้านะคะไม่เป็นไรนะคะ

อดแล้วค่อยเข็มจอดลงไปนะคะลวดนะคะจากนั้นใส่ดอกรักลงไปนะคะประมาณ5ดอกนะคะ5ถึง7นะคะ5รวมที่ทำแล้วเป็น7นะคะ3 4 5นะคะใส่ดอกพุทธเทียมลงไปนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะจากนั้นเราก็วัดนิดนึงให้มันยอดอยู่ต้องตัดนะคะใช้กรรไกรตัด

นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะทีนี้จะทำสาธิตให้ท่านผู้ชมเรื่องการทำของการใช้ส่วนของปลายขั้วของปลายของดอกรักนะคะปลายดอกของดอกรักนะคะเราสามารถที่จะทำได้โดยนะคะเนี่ยนะคะใช้เข็มสอดลงไป

านสามารถใช้คั่วตรงส่วนปลายของดอกนะคะตรงคั่วแล้วส่วนดอกเรียกว่าก้นของดอกรักเนี่ยนะคะเราสามารถทำได้โดยเนี่ยนะคะเช่นเดียวกันกับเนี่ยนะคะเราก็สอดเข็มเข้าไปนะคะจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเนี่ยนะคะเสียบไปอย่างนี้นะคะโดยรอบนะคะเสียบไปแบบนี้โดยรอบนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ทำรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเนี่ยนะคะเสียบลงไปโดยรอบเช่นเดียวกับดอกนี้นะคะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่แตกต่างกับที่ทำนะคะจะใช้ส่วนของนี้ก็เหมือนดอกเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะต้องดึงให้สุดนะคะดึงให้สุดแล้วเสียบลงไปนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเสียบลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มนะคะทีนี้เรื่องของพานพุ่มนะคะวันนี้ก็ได้สำเร็จลงแล้วนะคะจากการทำพานพุ่มลักษณะที่คั่วดอกรักใส่ตุ่มเข็มหมุดลงไปนะคะถ้าเผื่อท่านไม่ใส่เข็มหมุดลงไปท่านจะหาที่มันเป็นมุกหรืออะไรก็ได้เช่นกันนะคะที่เป็นแวบๆเป็นเครื่องไอ้นั่นนะคะเป็นนั่นมันก็จะแบบดีอีกแบบหนึ่งนะคะและนี่เรื่องของคั่วนั่นนี่คั่วนี่ยอดคั่วนะคะตรงนี้ส่วนก้นของดอกรักนะคะปลายตุดของดอกรักเนี่ยเราก็จะทำสามารถทำได้นะคะเนี่ยนะคะรูปแบบก็ปักไปเรื่อยๆจนจบนะคะวันนี้เรื่องของพานพุ่มนะคะการประดิษฐ์พานพุ่มแบบต่างๆนะคะของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็ได้เรียนรู้ตามไปด้วยแล้วก็ได้อาจจะได้ไปฝึกทำเองได้อีกด้วยนะคะสามารถหาของวัสดุที่มีอยู่ตามพื้นบ้านมาทำได้สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของพานพุ่มของสดนะคะดอกไม้สดแต่สัปดาห์ต่อไปจะเป็นของพานเรื่องของพานประดิษฐ์พานพุ่มจะเป็นของงานประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็ดอกไม้เป็นวัสดุจากเงินกับทองนะคะเผื่อท่านได้ทำแล้วนะคะได้ทำแล้วไปกราบไหว้บูชาพระเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะวันนี้รายการพานพุ่มการประดิษฐ์พานพุ่มดอกรักนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังสุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งอยู่

0: โกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่ากกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทะรามาธิบดีศรีสินทะมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมตามศีลออกอากาศช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคุยธรรมตามศีลรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมเดินทางค้นหาความสงบสุขทางจิตใจพร้อมทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ทว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจให้มั่นคงรายการคุยธรรมตามศีลนี้จึงตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสั่งสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในการดำเนินชีวิตและในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุยธรรมตามศีลธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่เพียงในตำราเท่านั้นหากแต่คือแนวทางปฏิบัติที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนต่อไปณโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปริยธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในตอนที่5ชื่อว่าพลังนิ่งเปลี่ยนโลกและในตอนที่5นี้สมาธิไม่ใช่แค่เป็นพลังนิ่งอย่างเดียวแต่คือการฝึกการใช้สมาธิจิตในการโฟกัสชีวิตและการทำงานทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำยังไงครับที่จะฝึกให้สมาธินี้เกิดขึ้นได้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับ
0: ครับ
1: เรามาลองดูปัญหาก่อน
0: ครับ
1: เคยยินคำว่าสมาธิสั้นไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ใช่เราต้องฝึกให้สมาธิมันยาวขึ้น
0: ครับ
1: พอสมาธิมันยาวจะได้แก้ปัญหาได้เรามาหาปัญหาก่อนวัยรุ่นสมัยนี้เป็นยุคดิจิตอล
0: ครับ
1: นะครับจะทำให้สมาธิสั้นจากการที่เราแบบชอบไถฟีดโซเชียลมากอะไรมากต่างๆทำให้เราแบบจดจ่ออะไรไม่ได้นานอย่างเช่นเรียนหนังสือเรียนไม่ได้นานละเพราะห่วงอยู่กับเฮ้ยเดี๋ยวต้องเล่นโทรศัพท์ตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมเรียกเป็นเหมือนกันสมาธิสั้นซึ่งตรงนี้มีผลกระทบต่อชาติเราเพราะว่าผู้พลเมืองเราจดจำไม่ได้การสร้างสรรค์วัฒนกรรมต่างๆมันก็สร้างได้ยากอีก
0: ครับ
1: เมื่อเราเรียนแล้วไม่สำเร็จเนี่ยประเทศชาติเราก็เจริญยาก
0: ครับ
1: ทีนี้เรามาลองดูว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับก็คือการฝึกสมาธิก็คือการฝึกดึงพลังงานหยุดโฟกัสถ้าเรียนก็อยู่กับการเรียนทำงานก็อยู่กับการทำงานอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามามองว่าฝึกสมาธิแล้วจะได้อะไรบ้างฝึกสมาธิให้เรามองว่าคือการฝึกให้เรามีพลังเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสที่พาวเวอร์มือกับการเราเข้ายิมออกกำลังกายร่างร่างกายเราเตรียมตัวเราให้พร้อมครับแล้วก็ประโยชน์ก็คือเมื่อเราฝึกสมาธิแล้วเรียนหนังสือเราจะจำได้แม่นขึ้น
0: ครับ
1: ถูกไหมคุณมีสมาธิก็มีปัญญาม
0: ัน
1: จะจอดอยู่กับสิ่งนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าคุณเล่นกีฬาก็จะเล่นได้ดีขึ้น
0: ครับ
1: ถูกครับเล่นดนตรีก็มีความพิ้วไหวขึ้น
0: ครับ
1: มีแต่ผลดีครับส่วนพวกเราเนี่ยก็เหมือนกับแบบ ซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: ถูกไหมครับความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่างๆก็ขึ้นกับพวกเราเหมือนกันถ้าการเรียนดีสมรรถดีประเทศชาติเราก็เจริญรุ่งเรืองที่เรามามองสถานการณ์ปัจจุบันบ้างช่วงนี้ให้ทุกคนมองว่ากระแสพลังงานของโลกเรากำลังเปลี่ยนทุกคนลองดูทุกคนรู้สึกไหมมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอะไรก็ไม่รู้ให้เรามองดูนิ่งสงบเรามองดูครับมีหลายคนที่มาทางสายจิตวิญญาณเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างลึกเข้าไปทางจิตใจของเรา
0: ครับ
1: ครับชีวิตเหมือนมันหยุดนิ่งเหมือนบางอย่างมันทีมันก็เฉยช้าลงทั้งที่เราก็พยายามต่อสู้อยู่ตลอดเวลาแต่พลังมันเหมือนแบบไม่เหมือนเคยความรู้สึกตรงนี้ไม่ชื่อเรื่องบังเอิญแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเปรียบเหมือนโลกเราก็ถูกการรีเซ็ตใหม
0: ่ครับ
1: ถ้าเรามองดูเห็นไหมทุกอย่างวิถีของโลกเรารู้สึกเหมือนแบบมันมีอะไรแปลกๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับให้เราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าอะไรสนามแม่เหล็กโลกกำลังเปลี่ยน ความเคลื่อนไหวของพลังงานระดับจักรวาลกำลังจะกระทบเข้ามาที่ดาวโลกของเรา ครับแล้วเราในฐานะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้มันก็มีผลรับรู้ได้ทางอะไรทางกายจิตใจและจิตวิญญาณโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเรานิ่งสงบปุ๊บเราจะเริ่มสัมผัสกับมันได
0: ้ครับ
1: เหมือนพลังงานสะท้อนกันไปมา
0: คร
1: ับช่วงนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันสับสนมันเฉื่อยมันง่วงมันเหนื่อยหน่ายหรือแม้กระทั่งตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันเศร้าๆเงาๆยังไงก็ไม่รู
0: ้
1: ทั้งที่ไม่มีเหตุผลอะไรชัดเจนใช่ไหมครับเหมือนมันก็ว่าอะไรมันขาดหายไปสิ่งที่เราเคยทำได้ดีบางครั้งมันก็ทำเริ่มทำไม่ได้ดี
0: ครับ
1: ครับเหมือนโลกมันจะพาเราไปอีกจุดหนึ่งที่ว่ามีพลังกว่าเดิมและใหม่กว่าเดิมเพราะวิธีเดิมมันใช้ไม่ได้แล้ว
0: เรา
1: ต้องลองมาดูมุมมองแล้วก็ลองเปลี่ยนแปลงดู
0: คร
1: ับเพราะว่าอะไรเพราะเรากำลังถูกชวนให้หยุดเพื่อตั้งเข็มทิศใหม
0: ่
1: ถูกไหมครับถ้าเราเจอการให้เราหยุดแป๊บนึงทำสมาธิแล้วก็ตั้งต้นใหม่ให้มองว่าวันนี้เราจะทำอะไรยังไงโฟกัสมันให้ถูกทางครับเปรียบเหมือนพลังงานของโลกเราตอนนี้กำลังขยับและเรากำลังถูกเรียกให้จัดระเบียบภายในร่างกายตัวเองใหม
0: ่ครับ
1: บางคนอาจต้องเคลียร์ห้องเคลียร์ของต่างๆเพื่อรองรับพลังงานถ้าของบางอย่างมันแน่นไปปุ๊บพลังงานได้เข้าปุ๊บมันรับไม่ได
0: ้ครับ
1: ให้ต้องเคลียร์ทำใจให้ว่างยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: ยอมรับกับอะไรใหม่ๆครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเรามีพลังงานเดิมอยู่ถ่ายพลังงานเก่าออกไปเพื่อรองรับพลังงานใหม
0: ่ครับ
1: เพื่อให้พื้นที่รองรับพลังงานใหม่ๆเข้ามาการเตรียมความพร้อมไม่ได้ว่าไม่ได้แปลว่าเราต้องทำอะไรให้ใหญ่โต
0: ครับ
1: เพียงแค่เรากลับมาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นดูแลร่างกายตัวเองให้ดีกินอาหารที่ดีทำใจให้สบายชะลอจังหวะชีวิตไปเรื่อยๆรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับและให้เวลากับความสงบคือการฝึกสมาธิไม่ต้องเร่งรีบตัวเองปากเกินไปไม่ต้องไปเทียบกับใครๆขอแค่รู้ไว้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี
0: ้ครับ
1: คนอื่นก็รู้สึกเหมือนกันครับนี่ไม่ใช่ความผิดปกติแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่ถูกตีค่าแบบมนุษย์อาจจะมองว่าดีหรือแย่มันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคล
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้ปุ๊บอะไรจะเข้ามา
0: ครับ
1: เราสามารถรับได้ทุกสถานการณ
0: ์ครับ
1: เปรียบเหมือนเรากำลังถูกอัปเกรดตัวเองในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปและขอให้ทุกคนต้องเตรียมตัวอย่างมีสติ
0: ครับ
1: โดยไม่ต้องกลัวแค่ทำอย่างที่เราทำกันมาประจำอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับหากเราสามารถเตรียมตัวพื้นที่ในบ้านของเราเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้มีการสำรองอาหารบ้างน้ำบ้างเอาที่พอจำเป็นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสบายใจแต่เกิดไอ้นุ่งกระขานี่ก็ขาดปุ๊บเหมือนกับว่าเราจิตใจมันจะหดหู
0: ่
1: มันไม่พร้อมทุกอย่างคือเพื่อให้เตรียมตัวให้พร
0: ้
1: อมไม่ว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร บ้านของเราให้เรามองว่าก็ยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียกเซฟโซนสำหรับตัวเราเสมอ
0: ใช่ครับ
1: เพราะคุณไปไหนแล้วแต่คุณกลับมาบ้านคุณก็มีความสุขครับเหมือนกับมาเริ่มมาตั้งต้น
0: ครับ
1: และที่ไหนก็ตามที่ทำให้ตัวพร้อมที่ตรงนั้นก็คือจะเป็นที่ที่มีพลัง ริ่มจากบ้านเรานี่แหละสำคัญที่สุดครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เรามาลองดูนิทานกันบ้าง

0: ไปยืนยิงธนูที่ริมหน้าผาที่มีลมพัดแรงๆครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าหากเจ้ายังเห็นลมเห็นหน้าผาเห็นตัวเองเจ้าจะไม่หวั่นยิงถูกเป้าหมายแน่ๆใช้หนุ่มจึงหลับตาทำสมาธิแล้วดึงสติมาจดจ่อที่ลมหายใจให้นิ่งสงบเปรียบเหมือนตัวเองกับเป้าหมายให้อยู่กับที
1: ่ครับ
0: และตอนนั้นก็รู้สึกว่าโลกท้องใบหายไปเหลือเพียงแค่เขากับเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้นเมื่อลืมตาขึ้นเขาก็ปล่อยธนูออกไปเข้าเป้าอย่างแม่นยำท่ามกลางพายุที่พัดมา
1: คร
0: ับสอนให้เรารู้ว่าสมาธิทำให้เราก้าวข้ามอุปสรร
1: ค
0: และเสียงรบกวนรอบข้างได้ครับเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จเพื่อตนเองและเพื่อครอบครัวสังคมของเรา
1: ครับ
0: ทีนี้เรามองดูการปฏิบัติดูมั่งเราจะสร้างชาติด้วยคุณภาพของตัวเองถูกไหมครับเทคนิคก็คือ one minute focus สอนการนิ่งก่อนเริ่มเรียนหรือเริ่มทำงานเพื่อดึงศักยภาพสุดๆออกมาหมายความว่าอะไรก่อนจะเรียนควรจะนั่งนิ่งทำสมาธิสักหนึ่งนาทีก็พอเพื่อลืมสิ่งต่างๆเพื่อรับของใหม
1: ่
0: ไอ้เขาลืมสิ่งต่างแล้วไม่ทิ้งเพียงแค่เราเก็บจะระเบียบสมองให้ดี
1: คร
0: ับนี่เขาเรียกทำสมาธิก่อนจะเรียน
1: คร
0: ับพูดง่ายๆก็คือว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยเป็นสมบัติของชาติไม่ต้องการแค่คนรักชาติด้วยปากแต่ต้องการคนรักชาติที่มีความสามารถและความสามารถนั้นให้เกิดจากสมาธิให้เกิดจากปัญญาเพื่อพัฒนาชาติไทยของเรา
1: ครับ
0: ในโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นที่ผู้คนต่างโต้เถียงอธิบายอ้างเหตุผลและยืนยันว่าตัวเองถูกเสมอมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยยืนยันหรือโต้เถียงอะไรเลยรู้ไหมคืออะไรก็คือความจริง
1: ครับ
0: ความจริงไม่เคยหวั่นไหว
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: มันไม่ต้องการการอนุมัติจากใครครับไม่ต้องการเสียงข้างมากไม่รอให้ใครยกมือขึ้นเห็นด้วย
1: ครับ
0: และมันจะเป็นต้องให้ใครเข้าใจมันไม่ได้เป็นความจริงเพราะมีคนเชื่อและไม่หยุดเป็นความจริงเพราะทุกคนปฏิเสธครับเปรียบเหมือนไฟไม่ต้องการอนุมัติเพื่อที่ทำให้มันร้อน
1: ครับ
0: แรงโน้มถ่วงไม่ต้องการให้มนุษย์เข้าใจฟิสิกส์เพื่อที่มันจะทำงานความจริงไม่ต้องการอะไร
1: ครับ
0: เพื่อที่จะมันเป็นความจริง
1: ครับ
0: ครับความไร้ประโยชน์ของความเห็นทุกครั้งที่เรานำเสนอความเห็นส่วนตัวเรากำลังวางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ไว้ต่อหน้าความจริง
1: ครับ
0: ครับเราต้องการที่จะนำเสนอสิ่งต่างๆที่มันส่วนกับความจริง
1: ครับใช่ครับ
0: ความเห็นนั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ประสบการณ์ความชอบและความไม่ชอบแต่ความจริงเหล่านั้นไม่ขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นเลยความจริงยังไงก็เป็นความจริงมันไม่ต้องการให้เราเห็นด้วยและไม่รอคอยการยืนยันความจริงไม่ต้องการอะไรจากเราเลยความเห็นก็เหมือนเศษฝุ่นที่ปีไปตามลมของความรู้สึกแต่ความจริงก็คือพื้นแผ่นดินที่ไม่เคยขยับแม้ลมพายุจะรุนแรงเพียงไร
1: ครับ
0: การต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะ
1: ครับ
0: มนุษย์มักต่อสู้กับความจริงด้วยการปฏิเสธโต้แย้งหรือแสวงหาข้อมูลที่สนับสนุนสิ่งที่ตนอยากจะเชื่ออยากจะสร้างขึ้นมาแต่นั่นคือการต่อสู้ที่พ่ายแพ้ตั้งแต่ต้นเหมือนยืนริมทะเลแล้วสั่งคลื่นลมให้หยุดซัด หรือสั่งแสงแดดให้หยุดส่องไม่ว่าท่านจะพยายามแค่ไหนความจริงก็ยังเป็นเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: ครับนี่ไม่ใช่คำขู่เป็นข้อที่จริงเหมือนที่ดวงอาทิตย์ยังคงขึ้นทางทิศตะวันออกโดยไม่ต้องถามแล้วว่าเห็นด้วยหรือไม่ความจริงไม่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของใคร
1: ครับ
0: ความทุกข์จากการต่อต้านลองนึกถึงคนที่ยืนกลางสายลมสายฝนและกดฝนกดลมคนที่เกียจคืนเพราะมันไม่ยอมหยุดคนที่ร้องไห้เพราะดวงอาทิตย์ไม่ยอมรับขอบฟ้าช้าหรือเร็วกว่านี้ความทุกข์ของเราเป็นแบบนั้นถูกไหมครับเราไม่ได้ทุกข์เพราะฝนตกแต่เพราะเราทุกข์เพราะอยากให้แดดมันออกเราไม่ได้ทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นแต่เพราะมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นเราเจ็บเพราะเราดึงภาพในหัวมาซ้อนทับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

0: ครับ
1: และเมื่อสิ่งสองสิ่งนี้ไม่ตรงกันเราจึงทุกข์ครับคำเชื้อเชิญสู่การยอมรับจึงเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริง
0: ครับ
1: ไม่ใช่ในแบบหดหู่ท้อแท้
0: ครับ
1: แต่ด้วยใจที่เปิดกว้าง
0: ครับ
1: เบิกบานการยอมรับคือการหยุดต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปแก้ไขไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพื่อจะได้มีพลังเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนได้คือการที่สิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้มันเป็นนี่คือผลของการทำสมาธิเราจะได้มองเห็นสิ่งต่างเพราะโลกเรามันเปลี่ยนแปลงตามสภาพอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งถ้าเราไม่ทำตัวเองรีเซ็ตตัวเองให้ว่างไม่ได้รู้สิ่งต่างๆปุ๊บเราก็จะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่คือการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่อยากเดือดร้อนเราควรจะยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและปรับสมดุลให้ได้โดยใช้ตัวสมาธิหรือสติปัญญา
0: ก็พูดง่ายๆว่าพลังสมาธิเนี่ยสามารถตรงกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที
1: ่
0: ท่านตรัสไว้ว่าความจริงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คืออะไรครับสัพพปาปัสสะอกัลลนังใช่ไหมครับการไม่ทำบาปทั้งปวงครับการทำความดีให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใสพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่เราทำดีเราจะได้รับผลดี
1: ถูกต้องครับ
0: ทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่ว
1: นี่แหละความจริง
0: ครับแล้วทีนี้เราก็ต้องเนี่ยแหละครับคือพลังสมาธิก็คือทำจิตให้ผ่องใสเมื่อทำจิตผ่องใสเนี่ยตัวปัญญามันจะเห็นสภาพตามความเป็นจริง
1: ใช่ไหมครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมครับเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ดับไปเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นทางที่ตะวันออก
1: ครับ
0: ตกแล้วก็ตั้งอยู่สักพักหนึ่งใช่มั้ยครับแล้วก็ตกทางที่ตะวันตกไม่มีเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องเป็นจริงปฏิบัติตามต้องได้ผลจริงใช่มั้ยครับ
1: ครับก็เหมือนคนอยู่กลางแดดกลางฝน
0: ครับ
1: ก็ไปโกรธฝนโกรธแดด
0: ใช
1: ่ที่จริงมันคือธรรมชาติที่ฝนตกเราเพียงแค่ยอมรับกับมัน
0: ครับ
1: หาวิธีป้องกันแดดร้อนคุณก็หาร่มป
0: ้
1: องกันอยู่ที่ร่มฝนตกคุณก็เข้าร่มซะก่อนก็ทํากิจอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้าเราไม่ฝืนกับธรรมชาติเราก็สามารถที่จะมีความสุขแต่ถ้าเราจะฝืนปุ๊บเราต้องดูหาวิธีป้องกันทำไงก็ได้ที่เราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนและทำกับสิ่งนั้นได้
0: ก็คือต้องหาวิธีอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้มีความสุ
1: ข
0: คือธรรมชาติเขาจัดสรรมาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยู่ที่เรานี่แหละจะปรับตัวยังไงแต่เขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐสามารถปรับสภาพอยู่ได้ในทุกสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับหนาวสุดก็อยู่ได้ร้อนสุดก็อยู่ได้ใช่ไหมครับ ทีนี้เราจะทำยังไงว่าความนิ่งจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
1: ครับ
0: ทุกครั้ง
1: เราต้องมองมีสมาธิก่อน
0: ครับ
1: มองให้เห็นหลักตามความเป็นจริง
0: ครับ
1: หาเหตุที่เจอเพ
0: รา
1: ะหลักพูดเราคือหลักเหตุและผลเมื่อเราไม่ต่อสู้กับความจริงแล้วความจริงก็ไม่ทำให้เราทุกข์ถูกไหมครับมันเป็นเพียงสิ่งที่เป็นและเราก็เป็นเพียงผู้ที่ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างสงบ
0: ครับ
1: เปลี่ยนไม่ได้แต่เรากลมกลืนกับมันได
0: ้
1: ถูกไหมคร
0: ับ
1: เราเปลี่ยนความจริงไม่ได้แต่เราเปลี่ยนสองพันของเรากับความจริงได
0: ้
1: จากผู้ต่อต้านเป็นผู้เข้าใจ
0: จ
1: ากผู้ไหว้ส่วนกระแสเป็นผู้ไหว้เป็นธรรมชาติของสายน้ำเปรียบเหมือนอะไรเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วเมื่อเกิดมาปุ๊บเราก็ต้องตั้งอยู่ในการตั้งอยู่ปุ๊บต้องไปคิดเป็นวัย
0: ครับใช่ใช
1: ่วัยเรียนรู
0: ้
1: ใช่ไหมเรียนที่สุดวัยทำงาน
0: ครับ
1: วัยมีครอบครัว
0: ครับ
1: ถึงเวลาเราก็ไป
0: ครับ
1: เมื่อเรามองได้ปุ๊บทุกคนจะมองว่าเฮ้ยเมื่อเรามาปุ๊บทำไงจะสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองสังคมของเราและโลกนี
0: ้ครับ
1: ถูกไหมครับถ้าเราคิดได้คิดเราเป็นความสุข
0: ครับ
1: ต่อให้เราควนขวายมากน้อยเพียงใดทุกอย่างมันก็หนีพ้นความจริงไปไม่พ้นนี่คือหลักธรรมะที่เข้ามาให้ทุกคนมองถึงหลักการอยู่ด้วยกันโดยความสันติสุขแต่คุณจะมองได้คุณต้องคิดตัวเองให้ว่างถูกไหมครับถ้าเราไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี
0: ้
1: โลกหน้าคุณก็ไม่มีประโยชน
0: ์
1: ถูกไหมครับคุณต้องเห็นประโยชน์3อย่างประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในโลกหน้าปรมัตถ์และอีกอันประโยชน์สูงสุดก
0: ็
1: คือพระนิพ
0: พาน
1: ถูกไหมครับถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีปัญญายังไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายเราคืออะไรจิตเราก็เหมือนพายเรืออยู่ในอ่างวนเวียนอยู่ในวัฏฏะจิตเราก็ไม่มีความสุขเพราะความจริงเนี่ยใครเห็นพระเจ้าเราเห็นมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: เราต้องเขาเรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง
1: ครับ
0: ท่านจะกว่าจะตรัสรู้ได
1: ้
0: ต้องเจอกับความทุกข
1: ์
0: โดยการบำเพ็ญเพียรทางกายก็ดีกั้นลมหายใจก็ดีแล้วก็อดพระกายอาหารก็ดีท่านทำมาจนที่สุดแล้ว แต่ว่าก็ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง

0: เราก็เช่นเดียวกันการทำงานหนักก็จริงการอดทนสุดๆก็จริงมันไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์ที่แท้จริง
1: ถูกต้องครับ
0: ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ใจของเราครับใจของเราให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็นพลังบวกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมครับ ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
1: ถูกต้องครับ
0: วางใจให้เป็นกลางครับอย่าทุ่มเทจนเกินกำลังชีวิตของเรามีปลายทางเหมือนกันหมดทุกคนก็คือความตายไม่มีใครหนีความตายไปได้
1: ให้เรามองหยุดเดินทางสายกลาง
0: ครับ
1: เหมือนพินสามสาย
0: ครับ
1: ตึงเกินไปดีดมันก็ขาด
0: ดีดใช่ครับขาด
1: ย้อนเกินไปดีดก็มีเสียง
0: ไม่ดังใช่ครับ
1: ดูไปกลาง
0: ๆครับ
1: ดูหน้าที่ของเราว่าเราอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: ยังไงถูกไหมครับ และชีวิตเรามีความสุขเหมือนท่านบอกว่าความสงบที่ไม่ต้องควบคุมเราพบความสงบไม่ใช่จากการได้ทุกอย่างตามที่ต้องการจริงไหมครับ แต่การที่เราไม่ต้องควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ความสงบจากโลกภายนอกแต่จากภายในที่ยอมให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็น
0: ใช่ครับ
1: ครับเราต้องควบคุมสิ่งที่มันเป็นไปได้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือเรื่องจริงเลยการได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาครอบครองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นความสุขเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: คือมันต้องรักษา
1: ครับ
0: เมื่อรักษาเราก็ห่วงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ห่วงแหนว่าเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ต้องเก็บมันไว
1: ้ครับ
0: พอเก็บไว้มากๆเข้าทีนี้ถึงวันหนึ่งครับเราไม่สามารถที่จะดูแลได้ไม่สามารถที่จะรักษาได้เราก็รู้สึกเสียดาย
1: ใช่ครับ
0: จะปล่อยไปก็เป็นทุกข์เนี่ยครับทุกข์เกิดจากการมีเนี่ยครับพอมีมากก็เป็นทุกข์ทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้มีแบบพอดีครับ
1: ครับ
0: ครับบ้านหลังใหญ่แค่ไหนแต่ว่านอนก็นอนแค่เตียงนิดเดียว
1: ใช่
0: ใช่ครับถึงจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวที่มีความสุขดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าทางสายกลาง
1: ก็เข้าหลักการของในหลวงของเรา
0: ครับ
1: คำว่า
0: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ครับ
1: พอเพียงพอดีทุกอย่างมีความสุข
0: ใช่
1: ถึงแม้เราจะมีบ้านหลังแคบ
0: ๆครับ
1: แต่เราสร้างบ้านให้มีความสุขได
0: ้ใช่ครับ
1: หลังใหญ่ก็ทำให้ความสุขได้เนี่ยคือความพอเพียงและความพอดีครับเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที
0: ่เป็นสิ่งสำคัญเน
1: า
0: ะ
1: ที่ดีมากเลยครับ
0: ให้รู้จักทางสายกลาง
1: ครับ
0: ครับถ้ามนุษย์เราทุกคนเขาบอกว่ารู้จักพอ
1: ครับ
0: รู้จักพอเพียงรู้จักประหยัดรู้จักอดออม
1: ครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะคำว่ารู้จักพอแค่นั้นเอง
1: การจะรู้นั้นได้เราต้องเริ่มจากวัยเด็กเราต้องเรียนรู้ก่อน
0: ครับ
1: เรียนรู้มองว่าสิ่งที่เรียนรู้อะเรียนรู้ไปเพื่ออะไร
0: ครับ
1: ครับทำประโยชน์อะไรบางครั้งเนี่ยคนถามเรียนไปทำไม
0: ครับ
1: ที่จริงแล้วอยากจะบอกว่าการเรียนเพื่อให้เราได้รู
0: ้ครับ
1: เมื่อรู้แล้วปุ๊บเราจะได้เกิดปัญญา
0: ครับ
1: เมื่อเกิดปัญญาปุ๊บจะได้ทำตัวเองให้รอด
0: ใช่
1: ครับเมื่อตัวเองรอดปุ๊บคนข้างๆเราก็รอดสังคมประเทศเราก็รอด
0: ใช่ครับ
1: ให้เรามองว่าเราเกิดมาณวันนี
0: ้ครับ
1: เราเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้าง
0: ครับ
1: ครับไม่ใช่เป็นผู้รับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผู้รับปุ๊บเท่าไหร่ก็ไม่พอ
0: ครับ
1: ถ้าทุกคนอยากจะรับจะรับปุ๊บมันจะไม่ได้
0: ครับ
1: แต่เป็นผู้สร้างผู้ให้ปุ๊บโลกมีแต่ความสุข
0: ใช
1: ่และสามารถรักษาให้ลูกหลาน
0: ครับ
1: อนาคตเราอีกได้ตลอด
0: ใช่ใช่
1: ถูกไหมครับถ้าเรามองนี้ทุกคนก็จะมีความสุขช่วยกันเกื้อกูลเพราะอะไรรู้ไหมอายุคนเราเกิดมาแล้วมันสั้นนะถ้าเรามัวแต่แสวงหาอย่างเดียวเมื่อไหร่จะเจอความสุขจริงไหมครับ ถ้าวัยเด็กเราจะแสวงหาเรื่องการเรียนไปก่อนพอวัยทำงานปุ๊บแล้วก็ทำงานสร้างครอบครัวพอถึงวัยปัจฉิมให้เราเริ่มมองดูว่าสิ่งที่ผ่านมามันมีอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ถูกครับถ้าเราอายุเยอะปุ๊บเราจะมีแรงอยู่เราเอาความรู้เนี้ยมาสร้างประโยชน
0: ์ครับ
1: ให้กับสังคมเราดีกว่า
0: ครับ
1: เนี่ยคือมุมมองถูกไหมคร
0: ับ
1: ต่อให้มีทรัพย์สินล้นฟ้าท้ายสุดแล้วเราก็เอาไปไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคิดแค่นี้ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เหมือนอาจารย์ท่านบอกว่าโอ้ยกูยังไม่ตายกูยังใช้ทรัพย์อยู
0: ่
1: ถูกมันจริงเมื่อมันจริงปุ๊บแต่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ถูกไหมครับถ้าใช้ไม่เกิดประโยชน์ปุ๊บของที่ได้มามันก็หมดไปนี่จะเกิดกิเลสอยากจะได้มาเยอะๆขึ้นถูกไหมครับ
0: ใช
1: ้เกิดประโยชน์ท่านถึงบอกว่าการกลับบ้านความเห็นก็คือเงาความจริงคือแสงแสงไม่เปลี่ยนแต่เงาเปลี่ยนไปตามสิ่งที่บดบังแสงจงปล่อยให้แสงของความจริงส่องผ่านโดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้น
0: เรา
1: ไม่ใช่ผู้สร้างความจริงไม่ใช่เจ้าของความจริงเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมันเราไม่ต้องควบคุมทุกอย่างเราแค่หยุดต่อต้านความจริงและในการหยุดนั้นเปรียบเหมือนเราได้กลับบ้าน
0: ใช่ครับ
1: จริงไหมครับจริงๆครับเราจะเดินด้านต้นไปเรื่อยปุ๊บมันเหนื่อยเมื่อเราเหนื่อยปุ๊บให้ลองหยุดดูพอเราหยุดได้เมื่อเรากลับบ้านเพราะบ้านเราคือจุดเริ่มต้น
0: ครับ
1: ทำให้เรามีความสุข
0: ใช่ครับ
1: ครับ

0: นี้ก็คือเป็นผลของการหยุดนิ่งก็คือหยุดทำสมาธ
1: ินี่แหละสมาธินี่แหละ
0: ทำสมาธิให้กับตัวเองเนี่ยเคยสังเกตครับบางครั้งบางทีเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยมันทำให้เราได้รับความสำเร็จมาได้โดยง่ายทั้งที่ว่าเราไม่ต้องออกแรงมาก
1: ใช่ครับ
0: แต่ความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: เขาบอกว่าสมาธิเนี่ยมันทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมครับแต่อิทธิฤทธิ์ในทางโลกเราบอกว่าทางโลกก็คือความสำเร็จ
1: ถูกต้องครับ
0: เวลาเราตั้งใจเรียนหรือว่าตั้งใจศึกษาตั้งใจสอบใช่ไหมครับเรามีสมาธิถ้ามีสมาธิเนี่ยจิตจะจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียว
1: ถูกต้องครับเรื่องจริง
0: แม้กระทั่งเราถึงเวลาเราจะทำกิจกรรมอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าจิตที่เป็นสมาธิมันจะดึงเรากลับมาเข้าสู่บทเรียนได้รวดเร็ว
1: จริง
0: ครับแล้วก็เวลาเรียนเราก็จะเรียนน้อยกว่าเพื่อนเขา
1: ครับ
0: คือความเข้าใจมันจะมีมากกว่าเพื่อนครับทีนี้แหละครับจะทำให้ตัวเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่าย
1: ครับคือเปรียบเหมือนง่ายๆเวลาเราอยู่ห้องเรียนหรือที่มาแต่ถ้าเราเกิดความทุกข์ความเครียดมาแล้วมากคุณลองหยุดหลับตาดู
0: ครับ
1: อาจิตเราจะจอดที่บ้านเอ้ยพ่อแม่เรายังรออยู่ไว้อะไรไว้ต่างๆจิตเรามีความสุขเพราะบ้านเราคือที่ที่มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยสร้างบ้าน
0: ครับ
1: อภักคือพ่อแม่ไว้ในบ้าน
0: ใช่ครับ
1: เวลาออกนอกบ้านปุ๊บทำจิตให้สงบเฮ้ยทำหน้าที่เสร็จเรากลับบ้านเราบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ออกรบน่ากลัวมาก
0: ครับ
1: รู้ไหมนึกถึงใครนึกถึงพ่อถึงแม
0: ่ครับ
1: เหมือนเราได้กลับบ้านมีความสุขอธิษฐานดีเราก็ช่วยเหลือกันมันช่วยเราได้จริงนะ
0: มันทำให้ปลอดภัย
1: ใช่
0: ครับมีสิ่งยึดเหนี่ยวไงมีสิ่งยึดเหนี่ยว
1: น้องๆอยากจะไปเที่ยวอยากเล่นเกมอยากอะไรแต่ถ้าเราทำไม่ดีคิดโอ้ถ้าพ่อแม่รู้พ่อแม่ต้องเสียใจแย่เลยให้เราคิดอย่างนี
0: ้
1: หน้าที่เราเรียนเรียนให้สำเร็จเพื่อให้เกิดความรู้มาช่วยเราได้หลายอย่างนี่คือว่าพลังสมาธิเมื่อเราทำสอนเนี้ยปุ๊บต้องรู้จักสมาธิสมาธิคือการนิ่งแต่นิ่งเหมือนเช่นนิ่งแล้วหลับ เอาสติจับ รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: ดึงจิตตัวเองกลับมาที่สมาธิเสร็จแล้วปุ๊บลงมือทำเมื่อเราทำปุ๊บเราจะเกิดสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนะครับทำแล้วก็จากการของอิทธิบาท4มีฉันทะความพอใจ
0: ใ
1: วิริยะความเพียรทำด้วยจิตด้วยใจแล้วก็ใช้วิมังสาคือใช้ปัญญาของเราเนี่ยงานก็จะสำเร็จทุกเรื่องครับใช้ได้หมดเลยให้เราคิดอย่างนี
0: ้
1: ถ้าเราเกิดความทุกข์ความเครียดหยุดนิดนึงลองหลับตาดูก็ได้สักนาทีนึกถึงสิ่งต่างๆเดี๋ยวปัญหาก็ผ่านไปมันก็แก้ได้ทุกอย่างเหมือนการรีเซ็ตตัวเองเพราะโลกตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงถ้าทุกคนไม่หยุดนิ่งอยากให้เป็นนั่นเป็นนี่ลูกเรามีแต่ความทุกข์ถูกไหม
0: ใช่ครับใช่
1: เพราะโลกเรามันเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องหยุดเพื่อมองดูสิ่งเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: เราก็ต้องพยายามเรียนรู้ของมันว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน
0: ์ครับ
1: ถ้ามันเสียประโยชน์ปุ๊บเราก็ต้องหาวิธีป้องกัน
0: ครับ
1: ถ้าได้ประโยชน์ปุ๊บเราก็รับรู้ไป
0: ครับ
1: ถูกไหมครับนี่คือสำคัญคือการสมาธิมันช่วยเราที่สุดถ้าทุกคนต่างที่จะขวนขวายอยากได้นู่นได้นี่ทำร้ายกันแล้วกันโลกเราก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นโลกเรามีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดถูกไหมครับทีเรามาดูสมาธิให้เรามองว่าสมาธิคือพลังแห่งความสำเร็จดีกว่า
0: ครับ
1: ทุกเรื่องทุกอย่างคนเราทำแล้วเกิดความท้อมันเหนื่อยให้เราหยุดนิดนึงเพื่อทำสมาธิเพื่อก้าวหน้าไปต่อ
0: ครับ
1: คนที่มีสมาธิจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าถูกไหมครับนี่คือสำคัญเลยข้อต่อไปคือให้มองว่าตัวเราคือทรัพยากรของชาติ
0: ครับ
1: การพัฒนาตัวเองให้เก่งด้วยสมาธิคือการเพิ่มมูลค่าให้ประเทศชาติของเราถูกไหมครับม
0: ัน
1: เกิดความภูมิใจถูกไหมครับข้อต่อไปนิ่งเพื่อไปให้ไกลถามว่าคืออะไรยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่คนที่นิ่งได้มากกว่าคือคนที่จะเป็นผู้นำและพาชาติสังคมรอดจากวิกฤตการณ
0: ์
1: ครับคนไทยเราดีอย่างหนึ่งคือพุทธศาสนาที่มีสมาธิ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าทุกคนฝึกสมาธิคือคนที่กุญแจสำคัญในการเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปอย่างข้างหน้าด้วยความมั่นคง
0: ครับ
1: เป็นบรรดุแกนลูกหลานของเราครับน
0: ี่
1: ครับ
0: คือเราสังเกต
1: สมาธิเป็นโลกครับ
0: คนสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: บางครั้งบางทีเนี่ยเวลาเพื่อนบ้านเกิดมีปัญหากันหรือว่าทะเลาะกันเราให้มองดูว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่นิ่งนะครับเขาไม่ได้แบบกระตือรือร้นแต่ว่าตั้งรับตั้งรับที่จะคิดหาวิธีที่จะตอบโต้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอันนี้แหละครับคือพลังของสมาธิบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ใช้สมาธินี่แหละครับในการดูจิตเราในการดูใจเราว่าเราปฏิบัติได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรบางครั้งบางทีท่านทักมาแค่คำเดียวเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงรู้ใจเราได้นี่แหละครับพลังของความนิ่
1: ง
0: พลังของสมาธิสามารถอ่านใจคนได้

0: ครับอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เรื่องอัศจรรย
1: ์
0: แต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับ
1: ก็สถานการณ์ปัจจุบันนี้เราสามารถเข้าถึงยุคดิจิทัลเข้าถึงอย่างทั่วมือถือของเราเมื่อรับรู้เหตุปุ๊บให้ลองหยุดหยุดดูสักแวบหนึ่งคิดวิเคราะห์ก่อนเฮ้ยข่าวนี้จริงหรือไม่จริงหรือว่ายังไง
0: ใช่ครับ
1: เกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ให้เรามองดูยิ่งโลกเรารับรู้เยอะเปลี่ยนแปลงเยอะถ้าเรารู้ปัญหามาปุ๊บเรายิ่งม
0: ีความทุก
1: ข์ให้เราหยุดมองแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: ถ้ามัวแต่ไปแบบกลัวนู่นกลัวนี่อะไรนู่นจิตเราจะไม่เกิดประโยชน์เลยจะเป็นคนที่ซึมเศร้าเงาหงอยไม่อยากทำอะไ
0: ร
1: ไม่แต่แรงลุกขึ้นเดินยังไม่มีเลยถูกไหมครับ
0: บางครั้งบางทีถ้าเราหยุดที่จะเขาเรียกว่าไปตามกระแสโลกเขาเรียกว่ามาอยู่กับตัวเองในปัจจุบันมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยก้าวหน้าในทุกวันนะครับ
1: ค
0: ือมันเจริญขึ้นตลอดแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไปเกาะอยู่กับกระแสโซเชียลกระแสโลกกระแสที่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์เขาเรียกว่าตายตามข่าวทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่เราไปติดตามเขามันเสียชีวิตเรามากเสียเวลามาก
1: ท่านลองคิดไหมบางทีเราอยู่ตรงเนี้ยแต่เราชอบมองคนอื่น
0: ใช
1: ่ไม่เขาดียังไงประเทศนั้นดีงั้นงี้ไม่มองว่าเราเองทำไมเราไม่พัฒนาตัวเองขึ้นมาให้มันดี
0: ถูกต้อง
1: เริ่มทุกคนจะมีความสุขไม่ใช่ไปมองเทียบคนอื่นให้มองที่ตัวเองวันนี้เราอยู่ตรงนี้รัฐหน้าที่พลเมืองดีนอกก็น้อยแค่ไหนแล้ว
0: ใช่
1: ถูกไหมครับมันจะมีความสุขดีกว่ามองคนอื่นโอ้ทำไมเขาเป็นอย่างงั้นทำไมเป็นงี
0: ้
1: มันจะความทุกข์ถูกไหมครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะว่าคือบริบทของแต่ละคนเนี่ยเราอยู่ในที่ที่มันไม่เหมือนกันเราจะทำให้ตัวเราเนี่ยดีเหมือนเขาเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได
1: ้
0: จะทำให้เขามาทำแบบเราเขาก็ทำแบบเราไม่ได
1: ้
0: อันนี้แหละครับคือเราต้องพัฒนาที่ตัวเรา
1: ตัวเราเองนี่แหละคร
0: ับ เริ่มที่ตัวเราเนาะเริ่มที่ตัวเราเขาเรียกว่าให้หยุดดูหยุดดูตัวเราเนี่ยดีที่สุดเมื่อไรที่เราทำตัวเองดีขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับความดีจากจุดเล็กๆนี่แหละมันจะเปลี่ยนได
1: ้
0: เปลี่ยนสังคมได
1: ้ก็ท่านบอกมาว่าการสมาธิก็ต้องทำพวกสมถะกรรมฐานด้วย
0: สมถะ
1: ท่านบอกมาว่ากรรมฐานที่เกิดประโยชน์ทุกประการมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือความเมตตา
0: ครับ
1: ให้เรามองดูนิ่งดูตัวเราเองเสร็จแล้วปุ๊บส่งความบังดีเมตตาให้คนในครอบครัวเราร ักครอบครัวเราให้มากเมื่อเรารักครอบครัวปุ๊บขยายออกไปในหมู่สัตว์สังคมไม่ได้แค่เราเมื่อคนต่างคนมีความรักกันและกันปุ๊บความสุขมันจะเกิดถูกไหมครับ แต่ถ้าคนต้องการที่จะกอบโกยต้องการจะเอาเดียวมันมีแต่ความทุกข
0: ์
1: ถือว่าคนที่ทำสมาธิกรรมฐานเนี่ยจิตใจเขาจะสงบ
0: ร
1: ่มเย็นไม่ยินดีไม่ร้ายแต่รับรู้นะไม่ใช่ปล่อยวางทุกอย่างรับรู้ก่อนครับแล้วก็ดูว่ามันเกิดประโยชน์หรือไม่ประโยชน์แล้วค่อยทำซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะการปฏิบัติเรียนก่อนปฏิบัติดูแล้วจะได้ปฏิเวทเองทำแล้วต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทุกวันเพราะ24ชั่วโมงเนี่ยเวลามันเท่ากัน
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่เริ่มแต่วันนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: นะครับเพราะว่าวันเวลาไม่เคยคอยใคร
0: ใช่อ
1: ายุเราก็น้อยลงไปทุกทีถูกไหมให้เราเริ่มมองดูตั้งแต่ตอนเด็กนี่แหละมองดูไปเรื่อยๆจนถึงวัยทำงานวัยแก่ชราแล้วพระเจ้าท่านสอนว่าคนเกิดมาแล้วไม่พ้น4อย่าง
0: ใช่คร
1: ับ คนมีบุญเกิดแล้วก็ต้องแก
0: ่
1: ถูกไหมคนแก่คนมีบุญเมื่อแก่แล้วอะไรตามมาความเจ็บ
0: ครับ
1: เพราะการไม่ใช่ของเราควบคุมไม่ได
0: ้
1: เสร็จแล้วก็คือการละสังขารไปเมื่อรู้ว่าเราจะละปุ๊บก็คือเจริญมนัสสติเมื่อเราเจริญแล้วปุ๊บคิดเราจะได้ไม่ประมาท
0: ใช่คร
1: ับ และทำความดีให้เขาลึกถึงดีกว่า
0: ครับ
1: ดีกว่าทำช่วยให้เขาด่าเรา
0: ใช่
1: ไหมครับถ้าเรามองนี้คิดเรามีความสุขเรียกว่าเปลี่ยนทิฏฐิให้เป็นสมาธิ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เรียกว่าการทำสมาธิ
1: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆแบบที่เราเห็นภาพก็คือการทำสมาธิเนี่ยเราต้องมีวินัยครับว
1: ิน
0: ัยเป็นตัวสำคัญครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าเราดีวันนี้พรุ่งนี้ไม่ดีไม่ใช่ครับวินัยเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นเกราะป้องกันหรือที่เราจะพูดถึงก็บ่อยๆก็คือเรื่องของศีล
1: ถูกต้องครับ
0: วินัยนี่ก็คือศีลนี่แหละครับที่เป็นกลัวควบคุมเราถ้าทางโลกก็เป็นอะไรครับกฎหมายเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับที่จะคอยบังคับเราให้อยู่ในกรอ
1: บ
0: แต่ทางพระทางธรรมก็คือศีลที่เราจะต้องปฏิบัติตามหรืองดเว้นอันนี้แหละครับที่จะทำให้เราเนี่ยบรรลุผลของสมาธิได้เมื่อไหร่ที่เราไม่มีศีลเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ที่ชาวคมโลกหรือมนุษย์ชาวโลกเราไม่มีวินัยต่างคนก็ต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันครับทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายเช่นเดียวกันครับถ้าพระภิกษุไม่มีศีลในการอยู่เป็นพระ227ข้อจะรักษาต้องรักษาตามพระวินัย
1: คร
0: ับถ้าไม่มีวินัยแล้วมันก็จะไปไม่เป็นกรอบผ้าเหลืองเราก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับ ทีนี้ก็คือเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเนาะ
1: ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังว่าในธรรมบท
0: ครับ
1: หรือในบาลีเนี่ยไม่แน่ใจเล่มไหนนะพระเจ้าบอกว่าเกิดมามนุษย์แล้วจะเป็นพระเป็นเนรเป็นใครแล้วแต่ทำไมไม่ทำให้บุคคลเรียกเราว่าปุถุชนคือคนทั่วไปปุถุไปบ้าน
0: ครับ
1: คนล้นทั้งว่าปุถุชนหมด
0: ใช่
1: จะปุถุชนทำตัวเองขึ้นมาให้เป็นแกนยานมิต
0: ร
1: แกนยานชน
0: ครับ
1: ก้าวขึ้นมาเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นมนุษย์ที่รู้หลักทุกอย่าง
0: ใช่
1: ถึงขั้นเป็นชั้นโสดาบัน
0: ใช่ครับ
1: ชั้นสตากาคามี
0: ใช
1: ่ชั้นอนาคามี
0: ครับ
1: หรือว่าชั้นอรหันต
0: ์ครับ
1: ทำไมให้เขาเรียกเรา
0: ใช่ใช่
1: มันทำได้ทุกอย่างพระเจ้าวางแนวทางหมดแล้ว
0: ครับ
1: อยู่เพียงแค่เราทำหรือไม่ทำเท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่
1: เราต้องเรียนรู้แล้วลองทำดูมันไม่ยากมันคือจากการตัดกิเลส
0: ครับ
1: ไม่ทำชั่วทำความดีตัดความโลภความโก
0: ร
1: ธหลงจิตของใจเราค่อยๆทำเลยเราสามารถตัดได้วันนี้แต่เราสะสมได
0: ้
1: ชาตินี้ชาติหน้าได้หมดเริ่มแต่วันนี้ครับ
0: เขาเรียกว่าเริ่มตั้งแต่ที่เราได้รู
1: ้
0: ตัวเอง
1: ใช่เริ่มคิดได้เริ่มมีสมาธิเริ่มทำให้เราจะคิดได
0: ้ครับเมื่อเราคิดได้แล้วทีนี้เราก็ต้องต่อยอดไปต
1: ่
0: อยอดไปค่อยๆรัดกุมไปเรื่อยๆทำไมพระถึงต้องมีเข้าพรรษา3เดือนเพราะอะไรเนี่ยแหละครับเพราะว่าอยากให้ภิกษุเนี่ยได้อยู่จำพรรษาที่วัดเพื่ออะไรครับเพื่อได้ทบทวนวินัยเพื่อทบทวนบทสวดมนต์ก็ดีเพื่อทบทวนข้อวัดก็ดีจะอยู่โคนไม้ก็ได้จะอยู่นุ่งผ้าบางสกุลก็ได้จะอยู่ฉันยาดองด้วยน้ำมุดหน้าก็ได้ก็คือวัดปฏิบัติเนี่ยมันมีมากเช่นเดียวกันครับเราเป็นโยมเนี่ยเราอยากจะประสบความสำเร็จต้องมีวินัยให้มากกว่าเพื่อนเขาถึงจะมีความสำเร็จมากกว่าเพื่อนตื่นเช้ามาเราก็วางกฎเกณฑ์วางระเบียบของเราไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เดินไปตามเป้าหมายที่เราได้วางไว
1: ้
0: อันนี้แหละครับจะทำให้เราเนี่ยเกิดความสำเร็จได้แต่ว่าไม่ใช่เราตื่นเช้ามาเราก็ไปตามกระแสโซเชียลติดตามข่าวอย่างนี้มันก็ไหลไปเรื่อยใช่ไหมครับตามสังคมโลก
1: จิตเราจะปล่อยออกนอกแค่รับรู้ปล่อยวางดึงจิตกับให้ตื่นรู้ว่าเดี๋ยววิธีของผมทำเนี่ยผมมีปฏิทินอยู่อันนึงผมจะมองดูว่าวันนี้ทำอะไร
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ทำอะไร
0: ครับ
1: ให้ดูไปข้างหน้า
0: ครับ
1: กลับไปตัวเองดูย้อนหลังสิ่งที่ทำแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: เนี่ยคือเลือกแผนชีวิตของตัวเอง
0: ครับ
1: เพราะผ้าเราจะทำอะไรเดิมๆประจำทุกๆวัน
0: ถูกต้อง
1: บิณฑบาตเช้า
0: ครับ
1: ฉันเพลกิจนิมนต์บ้างอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ทำทุกวัน
0: ครับ
1: ท่องสวดบนไหว้พระทำทุกวัน
0: ครับ
1: ทำจนมันคุ้นเคยจนมันแคล่วคล่อง
0: ครับ
1: ครับจะสิ่งที่ยากมันก็กลายเป็นสิ่งที่ง่าย
0: ถูกต้องครับ
1: ญาติโยมก็เหมือนกันลองทำดูให้เรามองดูว่าวันนี้วันอะไร
0: ครับ
1: เราต้องทำงานหรืออยู่บ้าน
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นไรให้ลองคิดวิเคราะห์ดูนักเรียนก็เหมือนกันจันทร์ถึงศุกร์ควรจะมีแผนไว้แล้วทำอะไรบ้าง
0: ใช่
1: เสาร์อาทิตย์จะช่วยพ่อแม่หรือจะทำอะไรแล้วแต่
0: ครับ
1: ทุกคนลองคิดนี้ได้คิดเรามีความสุขให้เรามองทำหยุด
0: ครับ
1: ตั้งเก็บชีวิตตัวเอง
0: ครับ
1: ว่าจะเป็นอะไรยังไงให้เรามองดูตัวอย่างเห็นอยู
0: ่
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นพระเนี่ยเขาเรียกว่าระเบียบข้อวัดมันมีชัดเจนต้องสวดมนต์ทำวัดบิณฑบาตโปรดญาติโยมฟังแสดงธรรมมันมีระเบียบไว้ชัดเจนกฎชัดเจนว่าเป็นพระภิกษุต้องทำหน้าที่นี
1: ้
0: แต่เราพอเป็นญาติโยมเนี่ยเมื่อถึงวัยที่เราพ้นจากสถานศึกษาใช่ไหมครับมันก็ต้องเขาเรียกว่าประคองตัวเอง
1: ใช้
0: ชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยกำหนดชีวิตตัวเองถ้าเรามีระเบียบมีวินัยมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายเช่นเดียวกันครับถ้าภิกษุเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติภิกษุมันก็ทำให้ภิกษุเนี่ยเขาเรียกว่าหลงทางได
1: ้
0: ก็คืออยู่ได้ไม่นานเหมือนกันว่าพระใหม่เนี่ยอยากเห็นพระภิกษุอยากจะบวชพอบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทำให้อยู่ได้ไม่นานก็ต้องสึกไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราบวชมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องศึกษาทำข้อวัดให้มันเป็นข้อปฏิบัติประจำทุกวัน
1: ทำจนมันแบบให้มันเข้าไปในกระแสเลือด
0: ครับ
1: ทุกวันทุกวัน
0: ทุกวัน
1: เปรียบเหมือนข้าราชการก็เหมือนกันทำงานผู้ประเทศชาติ
0: ใช่
1: ต้องทำทุกวันอยู่แล้ว
0: ทำทุกวัน
1: ทำให้เกิดประโยชน์ให้มันดีที่สุดประโยชน์แก่อะไรแก่ตนสังคมประเทศชาติ
0: ใช่ครับ
1: แล้วประเทศชาติเราก็จะเจริญรุ่งเรืองพูดง่ายๆก็คือใช้สมาธินิ่งให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนำตัวเองประเทศชาติเราให้รอดพักก็เหมือนกันทุกวันนี้กระแสโซเชียลพักก็โดนโจมตีเยอะ
0: ใช่ครับ
1: พักก็ต้องนิ่งสงบ
0: ครับ
1: เพราะว่าข้อวัดปฏิบัติมีอยู่แล้วและอย่างเรื่องต่างๆมันมีมาแต่อดีตอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แค่ทุกคนเข้าใจรับรู
0: ้
1: ปล่อยวางค่อยๆแก้ทีละอย่างทุกอย่างก็ดีหมดจริงไหมครับ
0: ครับ
1: มันแก้ไขได้
0: ก็คือมองง่ายๆคือสมัยพุทธกาล
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องที่ว่าพระภิกษุจะทำผิดเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าจะไม่มี
1: ครับ
0: ก็มีมาหลายแม้กระทั่งพระเทวทัต ปลุกปั่นให้ภิกษุแตกกันก็ยังมีใช่ไหมครับแต่ว่ากรรมในสมัยนั้นมันเห็นผลเร็วก็คือพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ

0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เรามามองในปัจจุบันก็ยังมีภิกษุที่ออกนอกลู่นอกทางเช่นเดียวกันครับเราเป็นนักศึกษาเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิด
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเมื่อเราทำผิดแล้วเราต้องรู้จักกลับเนื้อกลับตัวให้เร็ว
1: ให้กำลังใจตัวเองด้วย
0: ครับแล้วกลับตัวให้ไว
1: ครับ
0: เพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ว่าคนข้างหลังเราเนี่ยเขายังดูอยู
1: ่
0: เขายังเฝ้ามองอยู
1: ่
0: พ่อแม่เราญาติพี่น้องเรามันจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยจะไปได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องกลับตัวให้ไวทำผิดแล้วต้องรีบกลับตัว
1: ก็มีตัวอย่างองคุลีมาน
0: ครับใช่
1: ทำชั่วมาตลอดเลยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ก็เหมือนคนเราถ้าเราเคยทำสิ่งไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราสามารถกลับตัวกลับใจได
0: ้
1: ยอมรับกับสิ่งที่เราทำไป
0: ครับ
1: แล้วก็สิ่งใหม่ไม่ทำมันอีก
0: ครับ
1: คิดเราก็มีความสุข
0: รับ
1: ให้ได้ครับรับความจริงให้ได้เรานี่ไม่พ้นก็คือทำดีคิดเลยต้องได้ดี
0: ครับ
1: ทำชั่วคุณต้องได้ชั่วแน่ๆเราจะได้ไม่ทำตน
0: ใช
1: ่ให้คุณอื่นเดือดร้อนทั้งที่รับและที่แจ้ง
0: ครับ
1: ครับนี่คือความเชื่อ
0: ก็เขาเรียกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ขับเคลื่อนเร็วมาก
1: ครับ
0: แล้วก็เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าเสียงสะท้อนและความขัดแย้ง
1: ครับ
0: เรามักจะถูกสอนให้เชื่อว่าผู้ที่ทรงเสียงดังที่สุดตอบโต้ได้เร็วที่สุดและแสดงปฏิกิริยาได้รุนแรงที่สุด
1: ค
0: ือผู้ที่มีชัยชนะถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เราจะถูกปลูกฝังตรงนี้ก็คือเป็นอำนาจเป็นอุดมการณ์แต่ว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแท้จริงและยิ่งใหญ่กว่าและยั่งยืนที่สุดก็คืออะไรครับพลังของสติปัญญาก็คือพลังของความนิ่งการทำสมาธิเน
1: ี่
0: ยเป็นสิ่งสำคัญครับ จะทำให้โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เร็วแล้วก็ไวแล้วก็ไปในทางที่ดียั่งยืนด้วยคำว่านิ่งในทางศีลธรรมนะครับไม่ใช่แค่เป็นการเพิกเฉยหรือเฉยเมยแต่ว่าเป็นการจำนนต่อปัญหาเมื่อปัญหาเกิดขึ้นครับเราต้องรีบแก้ไขจะแก้ไขด้วยวิธีใดก็ได้จะปรึกษาผู้มีความรู้ก็ได้แต่ทุกปัญหาให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยตั้งสติก่อนทุกปัญหามีทางออกครับแต่ทางออกของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่อยู่ว่าการทำร้ายตัวเองไม่ใช่ครับทางออกแต่ละปัญหาเนี่ยมีทางที่ดีที่สุดแต่ว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขในทางที่ดีที่สุดจึงบางครั้งบางทีก็จบด้วยการทำร้ายตัวเองอันนี้อยากให้ตระหนักให้มากๆว่าปัญหาออกที่ดีแล้วก็มันจะเกิดผลดีกับตัวเราทุกปัญหาที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาอะไรครับเพื่อทดสอบเพ
1: ื่อ
0: ทดสอบเขาเรียกว่าระดับสติปัญญาของเราเมื่อไรที่เรามีระดับสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยไม่ว่าปัญหาจะหนักจะมากมายแค่ไหนมันก็ผ่านไปได้
1: ถูกต้องครับ
0: ครับทีนี้เรามาดูว่า3มิติที่จะทำให้พลังสมาธิเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเมื่อเราเจอกับคำพูดที่สาดโคลนอย่างเช่นในโซเชียลทุกวันนี้ครับคำพูดที่ขึ้นมาบางครั้งบางทีเนี่ยคนออกมาเพื่อจะแก้ปัญหาสุดท้ายมาเจอเขาเรียกว่ากระแสดราม่าในโซเชียลถล่มจากที่จะดีกลับกลายเป็นร้าย
1: ใช่ครับ
0: จนสุดท้ายชีวิตของตนเองเนี่ยตกต่
1: ำ
0: ไม่มีที่พึ่งอันนี้เราเป็นสิ่งสำคัญครับ
1: ครับ
0: ให้เรามองว่าเราลองสงบนิ่งดีกว่า
1: จริงครับเรื่อง
0: อยู่เฉยๆดีกว่าบางครั้งบางทีปัญหามันก็ผ่านพ้นไปได
1: ้มันเลยไปมันก็หายไปเองคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็ปัญหาเราลองสังเกตนะครับปัญหาสมัยนี้มันจะเกิดขึ้นดังอยู่แค่ช่วงเดียว
1: ช่วงเดียว
0: ครับแล้วไอ้ช่วงระยะเวลาที่มันปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายชีวิตคนได้
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเราหยุดนิ่งหยุดมีสติคิดสักนิดหนึ่งไม่นำปัญหาเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปลงในโซเชียล
1: ไปใส่ไฟให้
0: อะไรครับไปให้คนอื่นเขาได้รับรู
1: ้
0: พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนถ้าตัวเองแก้ไม่ได้ลองใช้ครอบครัวครับ ปรึกษาพ่อแม่
1: ใช่ครับ
0: ปรึกษาคนใกล้ชิดปรึกษาคนรักลองปรึกษาเนี่ยคนใกล้ตัวรอบๆตัวเราเนี่ยบางครั้งบางทีคำปรึกษาของแต่ละคนที่อยู่ข้างตัวเราเนี่ยมันจะเป็นทางออกที่ดีก็ได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ทีนี้มาดูการออกจากปัญหาให้เรากันกรองก่อนใช่ไหมครับเมื่อเรารับฟังการวิธีทางออกแล้วเราลองกันกรองดูสักนิดว่าทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยเขาช่วยเหลือแบบไหน
1: ใช่เรื่องจริงครับเรื่องจริง
0: ช่วยเหลือที่อยากจะให้เราเนี่ยได้ดีหรือเปล่าหรือว่าช่วยเหลืออยากให้เราเนี่ยจมลงไปนี่เราก็ต้องตั้งสติให้ดีลองใช้สมาธิพิจารณาดูเนาะใช้ปัญญาด้วยทีนี้เราก็จะหาทางออกได้อย่างแม่นยำเมื่อเราหาทางออกได้แล้วตัวสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญเลยครับ พลังสมาธิเนี่ยทำให้เกิดสันติภาพได้
1: ใช่ครับ
0: สันติภาพเกิดขึ้นได้เนี่ยแหละครับเพราะการที่เราหยุดนิ่งไม่ก่อเกิดปัญหาไม่สร้างปัญหาต่อเริ่มต้นที่ตัวเราครับ ให้รู้จักเมตตาพอเมตตาแล้วก็ดึงดูดคนที่เขาเมตตาด้วยกันนะครับมาสู่กันเขาเรียกว่าพลังแห่งการดึงดูดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นพลังของโลกเป็นพลังความจริงอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ที่ดึงดูดว่าคนเมตตา
1: ใช่ไหมครับต้องอยู่ด้วยกัน
0: คนเมตตาก็จะดึงคนที่เขาเมตตาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันคนรักษาศีลก็จะดึงดูดคนที่รักษาศีลมาอยู่ด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: คนทำสมาธิก็จะดึงดูดคนที่ชอบทำสมาธิมาอยู่ด้วยกันคนชอบสวดมนต์ก็จะดึงดูดคนชอบสวดมนต์เนี่ยมาอยู่ด้วยกันอันนี้คือเป็นกฎดึงดูดเช่นเดียวกันครับพลังแห่งความเมตตาก็จะดึงดูดคนที่มีความเมตตามาอยู่ด้วยกันทีนี้เมื่อดึงดูดเข้ามาแล้วทำไงครับเราก็ลองปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของ
1: คุยกันด้วยความเมตตาแก้ปัญหายังไงไม่เอาความรุนแรงแก้ปัญหา
0: ถูกต้อง
1: เอาความเรียกว่าความใจเย็นหาข้อตกลงกันยอมรับกันและกัน
0: ใช่
1: ครับช่วยกันแก้ปัญหาโลกเราก็จะมีสันติภาพแล้วก็มีความสุข
0: ครับอันนี้ก็เป็นกฎของธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นกฎของความจริงที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แต่เราต้องใช้ปัญญาในการอยู่กับธรรมชาติให้เราพิสูจน์เห็นว่าบางครั้งบางทีพายุที่พัดกระหน่ำเข้ามาอย่างรุนแรงครับเราต้องสงบลงด้วยแผ่นดินใช่ไหมครับ
1: ค
0: ือให้พายุมาแรงแค่ไหนแผ่นดินก็ยังอยู่ที่เดิมครับ
1: ใช่ครับ
0: ต้นไม้จะหักล้มบ้างแต่ว่าแผ่นดินก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนเราก็เช่นเดียวกันไม่ว่าพายุปัญหามามากมายแค่ไหนให้เราเขาเรียกว่านิ่งเหมือนแผ่นดิน
1: ใช่นิ่งแผ่นดิน
0: สงบนิ่งเหมือนแผ่นดินเสียงที่ดังที่สุดครับอาจเปลี่ยนใจของคนได้เพียงชั่วครู
1: ่
0: แต่ว่าความนิ่งลึกและเปี่ยมด้วยคุณธรรมบางครั้งบางทีเราลองสังเกตครับคนที่ไม่ได้พูดกับคนที่พูดเนี่ยมองดูว่าคนที่เขาไม่ได้พูดยังดูมีความรู้กว่าคนที่เขาพูด
1: ใช่ครับ
0: จริงไหมครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: จริงเห็นจริงๆเลยนะคร
1: ับ ถูกต้องเลยครับใช่
0: แล้วก็สิ่งที่จะทำให้เขาดูแล้วมีความรู้ก็คืออะไรครับคือคุณธรรมเป็นตัวสำคัญ
1: ใช่คือสิ่งที่เขาทำ
0: ถู
1: กคร
0: ับ คุณธรรมนี่ครับเป็นตัวสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เราก็นำนะครับพลังสมาธิมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันก่อนขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาครับลองทำสมาธิลึกระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมแล้วก็คุณพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าในหัวใจแล้วก็เริ่มดำเนินชีวิตโดยอะไรครับมีสติตลอดเวลาก็เป็นตอนที่5นะครับพลังนิ่งเปลี่ยนความวุ่นวายเปลี่ยนโลกนี้ได้ครับก็สุดท้ายนี้ในรายการคุยทำตามศีลหัวข้อที่5ก็คือพลังนิ่งเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรก็อยู่ที่ตัวของเราทุกคนที่จะหยุดนิ่งแล้วก็สู้ปัญหาไปพร้อมๆกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับสุดท้ายนี้อาตมภาพก็ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะและคุณพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
4: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
0: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
4: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
5: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องมาอยู่การสังฆทานในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเกล็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญอ่ะทำเสียงทุกที
4: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เราเรียกกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราชเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดวงไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่จิตใจเรานั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่คำสอนเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นเกิดความหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรที่จะยึดติดเพราะว่าการยึดติดนั้นจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์และธรรมะที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในใจเราทุกลมหายใจเข้าออกในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้เราลองถามตนเองอยู่ทุกวันว่าสิ่งที่เรานั้นยึดถืออยู่จำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงแล้วอยู่ตรงไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและนี้เป็นกุญแจสำคัญของการพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวเราเองและโอกาสนี้ก็กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารเมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่5คือความรักความใคร่และความผูกพันครับกราบกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับได้ให้พระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อที่5คือความรักความใคร่และความผูกพันครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับหัวข้อที่5นี้จะอยู่ในเรื่องของความรักความใคร่ความผูกพันทีนี้เราจะมาเจาะประเด็นแต่ละข้อคนเราตั้งแต่เกิดมาปุ๊บไม่พ้นกับว่าความรักความใคร่ความผูกพันแต่เราต้องใช้ถูกวิธีความรักคืออะไรความใคร่คืออะไรความผูกพันคืออะไรมาว่ากันเรื่องแรกก่อนถามว่าความรักคืออะไรเราทุกคนต่างโหยหาถูกไหมครับให้ตอบในใจตัวเองก่อนความรักมันก็คือความอยากจะเป็นที่รักอยากมีใครเข้าใจแต่เรารู้ไหมว่าบางครั้ง

0: ปิยังนะมนุษย์ยะปิยะตุชนาคนย่อมไม่สละของรักได้โดยง่ายแต่เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในของรักนั้นครับปิยัสสะทุกขังปหายติทุกข์ก็เกิดตามมาอย่างแน่นอน
1: ครับ
0: ครับถ้าเราพูดง่ายๆถ้าเราไม่สละของรักปุ๊บก็มีทุกข์พูดง่ายๆคือที่ใดมีความรักความทุกข์ก็ต้องตามมา
1: ใช่คร
0: ับ ให้เรารู้เท่าได้ครับรักแบบไหนที่ทำให้เกิดทุกข์ลองคิดดูครับตอบว่ารักที่อยากได้มากกว่าจะให
1: ้ครับ
0: ความรักที่อยากได้ทำให้เป็นทุกข
1: ์ครับ
0: ครับความรักที่มีแต่เรียกร้องก็เป็นทุกข์อยากได้นู่นอยากนี่อยากได้ความรักความพันยันทุกอย่างเนี่ยคือทุกข์แน่ๆครับความรักอยากให้คนที่รักอยู่กับเราก็เป็นทุกข์ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อยากให้คนนั้นเข้าใจเราตามใจเราก็เป็นทุกข์อีกเพราะคนเราไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่ลืมถามไปว่าเราอยากให้เขาเป็นนั่นเป็นนี่ตัวเราเองเข้าใจเขาไหมรักที่ไม่รู้จักพอคอยจับผิดคอยหวงคอยกลัวว่าจะเสียเขาไปทำให้ความรักกลายเป็นการควบคุมคนเราก็ไม่ชอบควบคุมถูกไหมทีแรกก็รักตอนหลังควบคุมถูกไหมนี่คือเป็นทุกอย่างนึงครับจากความสุขทีแรกก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความเหนื่อยหน่ายขึ้นมาทันทีครับเนี่ยคือเรื่องความรักให้เกิดทุกข์หรือคนเราอยากจะรักเพราะเกิดความเหงาไม่ใช่รักเพราะความเข้าใจ
1: ครับ
0: ครับอารมณ์ชั่ววูบเพราะความเหงาก็อยากจะรักทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: บางครั้งเราไม่ได้รักเขาจริงแค่เหงาแล้วหาใครสักคนมาเติมเต็มแต่เมื่อหาเขามาปุ๊บอีกฝ่ายกลับไม่ใช่เราก็เจ็บก็เป็นทุกข์อีกถูกไหมครับทั้งที่จริงแล้วคือที่เราเจ็บเพราะเราหลอกตัวเองครับทีนี้เรามามองดูว่าไอ้ความรักที่ไม่เป็นทุกข์เป็นแบบไหนลองคิดดูครับพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ตัดความรักแต่ทรงสอนให้เรามีความรักที่อะไรไม่ยึดและรักแบบมีเมตตารักด้วยความเข้าอกเข้าใจเข้าใจว่าคนเราเปลี่ยนได้เข้าใจว่าเขาก็ไม่ชีวิตของเขาเราก็มีทางของเรารักด้วยความเมตตาไม่ผูกมัด
1: ครับ
0: เราอาจรักใครมากแต่ไม่จำเป็นต้องครอบครองเขาไว้ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เรารักได้แต่ไม่จำเป็นต้องครอบครอง
1: ครับ
0: มันจะทำให้เกิดทุกข์ยิ่งครอบครองก็ยิ่งไปเกิดทุกข์เหมือนอุปทานยึดมั่นถือมั่นครับความรักที่แท้คืออะไรคือการอยากให้เขามีความสุขถามว่าจริงไหมครับ
1: จริงครับ
0: เราไม่อยากได้แต่เราปรารถนาเขามีความสุขเนี่ยความรักที่แท้เรียกว่าความรักความเมตตา
1: ครับ
0: รักที่แท้คืออะไรความรักของพ่อของแม
1: ่ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: คือไม่ใช่เป็นความรักที่อยากได้
0: ใช่
1: เป็นความรักที่อยากให้มากกว่า
0: อยากให้มากกว่าครับนี่คือรักของแท้เลยพ่อแม่ลองดูท่านหรือท่านมีแต่ให้อย่างเดียวถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ยิ่งท่านรักเรามากเราก็ยิ่งหนีห่าง
1: ใช
0: ่ถ้าเตือนเราเยอะเราก็ยิ่งหนีห่างนะเราลองคิดดูครับความรักที่แท้อย่างที่บอกก็คือปรารถนาให้เขามีความสุขแม้บางครั้งเรารักเขาเขาอาจจะไม่อยู่ข้างๆเราก็ได
1: ้ครับ
0: ถูกไหมครับนี่สำคัญครับให้เรารักด้วยอะไรด้วยสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์รักด้วยความระลึกถูกครับไม่ใช่รักด้วยอารมณ์ถ้ารักด้วยอารมณ์เมื่อไหร่ปุ๊บความทุกข์ตามมาทันที
1: ครับ
0: เมื่อหมดความใคร่มันก็
1: มีความทุกข์ตามม
0: ีความทุกข์ตามมา
1: ครับ
0: ถ้ารักด้วยสติลึกๆว่าเอออยากให้เขามีความสุขสิ่งไหนช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยทั้งให้อภัยกันและกันวัตถุสิ่งของให้ความรู้ก็อย่าง
1: ครับ
0: รู้ทันตัวเองว่าเวลาโกรธหึงหวงต้องเตือนตัวเองว่าเรากำลังรักหรือเรากำลังเอาถูกไหมครับถ้าเราเกิดความรู้สึกต้องการให้เราคิดเตือนสติเองใช้สติเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเราเกิดอะไรขึ้นดูความรักให้ออกดูความรักให้เป็นครับความรักไม่ใช่ของผิดแต่เมื่อเรารักโดยไม่รู้เท่าทันตัวเองเราก็จะเป็นทุกข์เมื่ออะไรที่เรารักอย่างเข้าใจไม่ยึดไม่ควบคุมและมีเมตตาความรักนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่รอเลี้ยงจิตใจไม่ใช่ทำลายใจยกตัวอย่างง่ายๆเราไปโรงเรียนตอนเด็กรักครูอาจารย์รักเพื่อนรักพวกไม่ได้ไม่ความใคร่อยากจะไปเรียนทุกวันเนี่ยความรักให้เกิดแรงบันดาลใจอยากไปเรียนทุกวันอยากไป

0: เพื่อนช่วยพ่อแม่ทำงานรักพ่อเราแม่เนี่ยความรักที่อยู่ต้องเป็นอย่างนี้อยากจะช่วยอยากให้มีความสุขครับความรักความใคร่และความผูกพันอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่จริงแล้วเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องธรรมะล้วนๆ
1: ครับ
0: ธรรมะจริงไหมครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะอะไรเพราะธรรมะคือการเข้าใจความจริงของชีวิตถูกไหมครับธรรมะก็คือธรรมชาติเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: และความรักก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จริงที่สุดในชีวิตมนุษย์และความรักนั้นคืออะไรเราลองถามกันง่ายๆก่อนนะว่าความรักคืออะไรในมุมของเราทุกคนลองคิดดูว่าความรักคืออะไร
1: ครับ
0: ครับรักเพื่อต้องการรักเพื่อความใคร
1: ่
0: หรือรักอยากให้เขามีความสุขลองถามตัวเองก่อนบางคนตอบว่าความรักคือความห่วงใยอ่ะข้อนี้ก็ถูกอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับบางคนตอบว่าความรักคือความรู้สึกดีๆให้กันและกันถูกไหมครับตรงนี้สำคัญนะถ้าเรารักก็ต้องมีความโกรธหมายความว่าถ้าเราโกรธก็มีความรู้สึกที่โกรธแค้นให้กันและกันถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกันมันจะตรงข้ามกันไห
1: ม
0: ความรักความคลายความโกรธความอิจฉาริษยาทุกอย่างต้องมองเข้าใจโลกธรรมตรงนี้ให้ได
1: ้ครับ
0: ครับบางคนก็ตอบว่าความรักคือการเสียสละทุกคนก็จะเข้าใจถามว่าคนที่รักหรือเสียสละได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ต้องถามตัวเองให้ดีสมัยนี้เสียสละยากถ้าเราคิดว่าของไหนมันใช่ของเราก็คือใช่
1: ใช่
0: ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยมันไป
1: ครับ
0: ธรรมะถ้าเราคิดได้นี้เราจะมีความสุขถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่าให้กิเลสตัณหามันมาบังตาเราให้เราเข้าใจรักให้ถูกวิธีครับบางคนก็ตอบว่าความรักคือคนที่เข้าใจเราเกิดความรักกันและกันและแต่มุมมองนะครับ แต่ในธรรมในพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสไว้ว่าปุตตัมปิโภคังปัสสะวังปิโรเกอนุพัชชามนุษสาความผูกพันทั้งหลายลูกนี้ไม่ยั่งยืน
1: ครับ
0: นะพอจะเข้าใจแล้ว
1: ครับ
0: ยิ่งรักมากก็ทุกข์มาก
1: ครับ
0: ยิ่งโกรธมากก็เป็นทุกข์มากพระเจ้าท่านบอกว่าอยู่ที่ความพอดี
1: ครับ
0: จะรักจะโกรธจะเกลียดให้เข้าใจสิตัวเองตลอด
1: ครับ
0: ให้มองเสมอว่าที่ใดมีรักที่นั่นก็ต้องมีทุกข
1: ์ใช
0: ่ให้มองเหมือนโลกธรรม8ถ้าเรามีความสุขจำไว้เลยที่ความทุกข์ก็เข้ามา
1: ครับ
0: ถ้าเรามีลาภแป๊บเดียวเราต้องเสื่อมลา
1: ภต้องเสื่อมลาภใช่ครับ
0: ถ้าเรามีคนสรรเสริญเราปุ๊บเดี๋ยวต้องมีคนนินทาเน
1: ี่
0: ยโลกธรรม8ทุกอย่างให้เรามองเป็นสิ่งตรงข้ามกันชีวิตเราจะมีความสุขที่สุดแล้วให้มองตัวเองก้าวไปข้างหน้าว่าเราอยู่ในวัยไหนเราต้องการอะไร
1: ครับ
0: อาศัยความรักให้เกิดแรงผลักดันให้เราสําเร็จทุกอย่างครับ
1: ใช่ครับ
0: เรามักคิดว่าทุกคนนะความรักคือการครอบครองท่านว่าจริงมั้ย
1: จริงครับ
0: ถูกมั้ยอย่างเช่นเรารักแมว
1: ครับ
0: เราก็อยากได้แมวมา
1: ครับ
0: รักหมาก็อยากได้หมารักสิ่งนั้นก็อยากสิ่งนั้นรักคนนั้นก็อยากคนนั้นก็อยากครอบครองถูกไหมเราจะมองตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ความรักเป็นการครอบครองนี่แหละพระองค์บอกว่ามันผิด
1: ใช่ครับ
0: ผิดเลยครอบครองได้แต่ต้องอยู่ที่ความพอดีถูกไหมและคนเราต้องมีสัจจะความจริงใจกันและกัน
1: ครับ
0: เมื่อเรารักเขาปุ๊บเราไม่คิดครอบครองให้มีความสุขมุมกับกันเขาต้องมองเราว่าอยากให้เรามีความสุขกันมันต้องไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายถึงจะเป็นรักที่ถูกวิธีครับรักที่แท้ใช่การได้มาแต่คือการเข้าใจรักเคารพความจริงของกันและกัน
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆต่างคนต่างยอมรับกันและกันถึงจะเป็นความรักที่ถูกต้องได้
1: ครับ
0: แล้วช่วยกันก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าเรียนรักในวัยเพื่อนเข้าให้เรียน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับให้ถึงจุดหมายปลายทางรักในวัยครอบครัวคุณต้องก่อสร้างครอบครัวแล้วเจริญลูกหลานเราได้เจริญรุ่งเรืองถูกไหมครับเหมือนครูนักเรียนรักนักเรียนนี่แหละก็อยากให้นักเรียนมีความสุขนักเรียนก็ต้องรักครูเคารพครูบาอาจารย์ได้ความรู้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ความใคร่เป็นความรู้สึกที่ไม่ผิดแต่ต้องรู้เท่าทันคืออะไรเราจะพูดเสมอว่าความรักความใคร่ตัณหาราคะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ในวัยเรียนวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเติบโตร่างกายคนเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมองรู้ละเอ้ยคนนี้ผู้ชายเว้ยคนนี้เป็นผู้หญิงเว้ยความรู้สึกต่างๆมันเริ่มมาก
1: ครับ
0: เราต้องให้ความรู้ให้ทันตัวเองว่าไอ้ความรักความใคร่เนี่ยไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ธรรมะจะสอนให้รู้ว่าไอ้ราคะคือความกำหนัดความอยากได
1: ้ครับ
0: ความอยากมีอยากเป็นคือธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเราขาดสติขึ้นมาปุ๊บมันจะนำไปสู่ความทุกข์
1: ครับ
0: เราคิดดูง่ายๆมนุษย์คนเรา เป็นสัตว์ประเสริฐ
1: ครับ
0: มีการเรียนรู้ทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ต่อให้รักใครแต่เราก็ต้องคุมตัวเองให้อยู
1: ่ครับ
0: เลือกให้ได้ให้มองว่าความรักคือกับปรารถนาดีไปด้วยกันจิตปรารถนาเนี่ยมันจะเป็นความสุขครับราคะเช่นเดียวกันไม่ผิดแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันหลายคนเข้าใจผิดว่าไอ้ความรักมีค่าเท่ากับความใคร่แต่ในความจริงแล้วความใคร่ไม่มีวันแทนคำว่าความรักได
1: ้ครับ
0: ถามว่าเพราะอะไรไอ้ความใคร่เนี่ยมันเกิดเร็วแรงแล้วก็จบเร็วถูกไหมครับความใคร่เมื่อเกิดตัณหาเนี่ยเราเห็นเราชอบปุ๊บอยากได้ได้มาแล้วก็ทิ้งไปมันไม่ใช่ความรักมันมีความใคร่เข้ามาก่อนความอยากตัณหาเข้ามาก่อน
1: ครับ
0: ส่วนความรักคืออะไรคือสิ่งที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นช้าๆช้าๆช้าๆแต่นุ่มลึก
1: ครับ
0: แล้วต่างกันเห็นไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มองดูให้ดีความใคร่กับความรักเรามองเฮ้ยเราชอบเราอยากได้ไม่ได้เราก็โมโห
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็จบไปถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ความรักเนี่ยมันจะค่อยก่อตัวขึ้นเรื่อยๆมันจะลึกมากครับทีนี้มาดูความผูกพันบ้างความผูกพันคืออะไรเหมือนคือเครื่องพันธนาการเราถูกไหมคนเราอยู่ด้วยกันมีความรักต่อให้ทะเลาะแว้งกันก็มีความผูกพัน
1: ครับ
0: ถามว่าจริงไหมครับ
1: จริง
0: บางคนโกรธเกลียดกันโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้พอถึงเวลาตกทุกข์ยากก็ไปช่วยเหลือกันนี่เรียกความผูกพันมันตามขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเรารักใครแล้วเราอยากจะผูกพันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เมื่อมีเรื่องเล่าอ่ะพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันถูกครับเมื่อรักลูกก็อยากผูกพันลูก
1: ครับ
0: มอบที่สุรนาให้ลูกดูแลต่อ
1: ครับ
0: ครับนี่คือความผูกพันเอาไว้ให้รักษาวงตระกูลเราให้ดีเนี่ยมันจะเป็นทอดๆกัน
1: ครับ
0: แต่บางทีความผูกพันก็กลายเป็นความยึดติด
1: ครับ
0: ทุกอย่างที่สิ่ง
1: ควบคุมไม่อ
0: ย
1: ู่
0: ใช่ครับยึดติดว่าเรารักแล้วใครแล้วเราต้องอยู่กับคนนั้นต้องอยู่กับคนนี้ยึดติดว่าเรารักเขาแล้วเขาต้องรักเราคนเดียวห้ามรักคนอื่นอีกถูกไหมครับมันกลายเป็นแรงอาฆาตพยาบาทกันและกันนี่ท่านเรียกว่าเป็นความรักที่ไม่ถูกวิธี
1: ครับ
0: คนนั้นต้องเป็นของเราถูกไหมครับรักแล้วแต่ในทางธรรมะสอนว่าจำให้ดีนะสิ่งใดที่เรายึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นแหละคือความทุกข
1: ์ครับ
0: ถูกไหมครับรักได้แต่อย่ายึดติด
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเพราะความรักความเมตตาคือความปรารถนาดีกันและกันให้มีความสุขไม่ใช่เจอกันแยกเคี้ยวใส่กันมันก็ไม่ใช่
1: ครับ
0: เจอกันก็ยกจำใส่ยังละโมโหประจานแล้วแต่ละไปโรงเรียนต้องยกมือไหว้นี่คือหน้าที่ของเราถูกไหมครับเพื่อนกันจะกวนตะเกียบในห้องเรียนก็ตั้งใจเรียนนี่คือความรักความผูกพันกัน
1: คร
0: ับความผูกพันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่การไม่ยอมปล่อยคือปัญหาถูกไหมครับความผูกพันคือการยึดติดยึดมั่นถือมั่นถูกไหมครับถ้ายึดติดมันจะมีปัญหาถ้าเราปล่อยวางก็จะไม่มีปัญหาเหมือนเพื่อนพูดว่ารักได้ห่วงใยได้แต่ต้องมีพื้นที่ให้กันและกันเคยได้ยินไหมครับถามว่าจริงไหม
1: จริงครับ
0: จริงครับคนเรารักติดกันตลอดเหมือนปลาต้องโกถามว่าได้ไหมถามว่าถามว่า
1: ใช่ครับ
0: เราต้องมีที่ให้เขา
1: ครับต้องมีพื้นที่ให้เขาได้
0: ใช่ให้เขาเข้าใจจะมีความสุขท่านถึงบอกว่าเมื่อรักแล้วต้องมีสิ่งไหนความจริงใจให้กันและกัน
1: ครับ
0: รักแล้วทุกคนต้องมีอะไรต้องมีตัวสินห้าถูกไหมครับอย่างน้อยสินข้อที่3นี่แหละถูกไหมรักกันที่ดีถูกไหมเป็นคู่กันแล้วครองกันแล้วเอาไปแค่ถึงฝั่งถึงหมายปลายทางเพราะทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืนถูกไหมต้องมีสัจจะความจริงใจให้กันและกันครับเราต้องรู้ว่าใจคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้เสมอเราต้องยอมรับให้ได
1: ้
0: เนี่ยเรารักมากเราก็กดมากเดี๋ยวเราก็เบื่อไหนง่ายเราคิดเช่นไรเขาคิดเช่นนั้นถ้าเราคิดใจเขาใจเราเราก็มีความสุขถูกครับรักแบบไม่ทุกข์หรือพูดง่ายๆถ้าน้องๆ นักศึกษาอยู่ในวัยเรียนถ้าจะมีความรักในวัยเรียนอัตภาพก็ขอให้เป็นความรักที่ไม่ทำลายอนาคตเรา
1: ครับ
0: เป็นความรักที่ช่วยกันประคับประคองเรียนให้จบ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ชั้นประถมอัตภาพเหมือนกันตอนเรียนก็มีคนรักคนใคร่หลายอย่างอยากไปเจอคนนั้นคนนี้มีความสุขเลยนะประคองกันพอเราจบประถมปุ๊บพอเราเรียนมัธยมบางทีก็ได้เจอกันบางทีก็ไม่ได้เจอจากเด็กวันนอกก็เข้ามาเรียนในเมืองพอเราจบมัธยมปุ๊บบางคนก็ต่อสายสามัญเป็นม.4-5-6บางคนก็ต่อสายปวช.ปวส.สายชีพเห็นไหมก็ไม่เจอกันถูกไหมแต่ความรักยังอยู่ไหมยังอยู
1: ่
0: แต่เราไม่ยึดติดถ้ายึดติดก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับคือถูกจุดหมายปลายทางพอเราไปเรียนปวส.ปวช.ปุ๊บมันก็เจอความรักใหม
1: ่
0: ความรักคนเรามีได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดติดกอดตัวหรือเปล่าแค่นั้นครับ แล้วก็อีกอย่างน้องนักศึกษานะครับถ้าจะมีความรักในวัยเรียนท่องไว้เสมอว่ารักนั้นจะต้องไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองเด็ดขาดอย่าให้ซึมเสียเด็ดขาดของทุกอย่างถ้าพลาดไปมันจะยุ่งให้รักประคองกันให้ถึงเวลาอันควรก่อนครับและอย่างความรักให้มองว่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายจิตใจของตนเองและของคนอื่น
1: คร
0: ับมีสติอยู่กับความรู้สึกตัวเองลึกให้ได้เราเป็นนักเรียนอยู
1: ่
0: ครับคุมตัวเองให้อยู่ครับถามใจตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่เราทำมันใช่รักจริงไหมหรือเป็นแค่ความเหงาความอยากหรือแค่ความยึดมั่นถือมั่นธรรมะไม่ห้ามความรักแต่สอนให้เรารักอย่างรู้ตัว
1: ครับ
0: ครับความรักไม่ใช่เรื่องผิดความใคร่ไม่ใช่ของน่าอายความผูกพันไม่ใช่ของเสียหายแต่ทุกอย่างนั้นต้องมีธรรมะกำกับธรรมะคืออะไรที่ให้ใช้คือสติระลึกให้ได
1: ้ครับ
0: มีปัญญาคิดให้เป็นและมีความเข้าใจเมื่อเรามีธรรมะในความสัมพันธ์เราจะต้องไม่ต้องเสียใจเมื่อมันเปลี่ยนไปพูดง่ายๆถ้าเรารักแบบมีธรรมะให้เรามองว่าของทุกอย่างเป็นสามัญลักษณะมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตั้งอยู
1: ่
0: เป็นของธรรมดา
1: แล้วก
0: ็ดับไปธรรมดาถามว่าคืออะไรอย่างเช่นเรารักของคนหนึ่งรักใครคนหนึ่งเมื่อเราสร้างความรักขึ้นมาปุ๊บรักนั้นอยู่ได้นานขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบถามว่าจริงไหมครับ
1: จริงครับ
0: จริงนานแค่ไหนแล้วแต่เราใส่เข้าไปเมื่อถึงเวลาหนึ่งปุ๊บมันต้องดับไปเอง
1: ครับ
0: ดับด้วยเหตุไหนอายุเราสั้นอาจจะตายจากกันไปหรือไม่อาจจะเลิกลากันไปทุกอย่างจบที่คำว่ามรณะหมดให้เรามองขึ้นว่าเมื่อความรักมันเกิดปุ๊บเดี๋ยวความทุกข์ก็ต้องตามมาร ักแบบมีสติรักแบบมีปัญญารักแบบชาญฉลาดรักแบบไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายครอบครัวสังคมประเทศชาติณความรักที่ถูกวิธีอย่างน้องวัยเรียนเนี่ยอยากให้รักกันไว้ทุกๆคนรักประคองกันให้ใช้หลักการของภูมิวิหาร4
1: ครับ
0: ให้ทุกคนมีเมตตาให้กันได้กันมีความรักให้กันได้กันแล้วก็มีความกรุณาหมายความว่าเมื่อรักแล้วไม่พอเมื่อคนที่รักเกิดความทุกข์ให้เราเข้าไปช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ช่วยแบบมีสติช่วยแบบความไม่ประมาทช่วยแบบมิตรแท
1: ้ครับ
0: หาประโยชน์ให้อย่าไปช่วยแบบมิตรหาความเสื่อมเชื่อมีความทุกข์อย่าไปชวนกินเหล้าเมายาไม่เอาต้องชวนกันทำใจสบายนะเข้าวัดบ้างทำสมาธิบ้างไปหาพ่อหาแม่หาครูบาอาจารย์ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งมุทิตาหมายความว่าเพื่อนได้ดีวันที่หนึ่งให้กำลังใจเพื่อน
1: ครับ
0: แล้วก็พยายามทำตนเองให้ขึ้นมาให้ได
1: ้ครับ
0: ถามเพื่อนว่าเรียนยังไงให้เก่งให้ช่วยกันติวช่วยหน่อยเนี่ยความรักก็ถูกวิธี
1: คร
0: ับ ข้อสุดท้ายเลยถึงแม้เราทำไม่ได้ก็อย่าทุกข์อย่าเครียดให้ถูกอุเบกขา
1: ครับ
0: แต่ท่านบอกว่าความพยายามที่ไหนคุณเด็กจุนด้านให้เราตั้งใจเสมอ
1: ครับ
0: ครับผมนี่คือความรักความคาดผมครับที่มีแค่นี้ครับ
1: ครับ
0: ผม
1: ก็สรุปสั้นๆว่าความรักจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีสองสิ่งครับ
0: ครับ
1: สิ่งแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่าคู่นั้นอ่ะต้องเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีต
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ความรักจะเกิดขึ้นได
0: ้ครับ
1: สิ่งที่สองคือที่จะเกิดขึ้นได้อย่างหนึ่งก็คือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
0: ช่วยเหลือเกื้อกูลครับ
1: ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันอันนี้แหละครับความรักจะเกิดขึ้นได้ในชาติต่อๆไป
0: คร
1: ับ เปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนกับดอกบัวครับ
0: ครับ
1: ดอกบัวเนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากอะไรครับโคนตม
0: โคนตม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็น้ำด้วย
1: น้ำสองสิ่งเหมือนกันมีปัจจัย2 อย่างเกี่ยวเนื่องกัน
0: ครับ
1: เช่นเดียวกันครับความรักถ้าจะเกิดในภพปัจจุบันนี้ได้ก็คือต้องเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตชาติ
0: ครับ
1: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังเกื้อกูลอาศัยกันอยู่
0: เขาเสิร์ฟนิดนึงครับเรื่องนี้จริงนะครับผู้ฟังลองสังเกตไหมว่าเวลาเราเจอใครสักคนเนี่ยทำไมรู้สึกเราชอบเขามากเลยเห็นไหมข้อหนึ่งหรือเจอใครสักคนทำไมกูเกลียดเขามากมันก็อยากเข้าใกล้อยากพูดผิดหูตลอดเนี่ยท่านเรียกว่าบุพเพกตปุญญตา
1: ค
0: ือบุญได้ทำร่วมกันมาก่อนอาจจะทำบุญดีหรือไม่ดีแล้วแต
1: ่ใช่ครับ
0: หรือไม่บางคนปุ๊บเราไม่ชอบคนเลยแต่ว่าเฮ้ยเราไปช่วยเหลือก็คุณเขาช่วยเขาช่วยไปช่วยมาเฮ้ยความรักก่อตัวไว้เห็นไหมมันก็สร้างไปเรื่อยเรามองดูสองอย่างเห็นไหม
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ นี่คือสองข้อที่ท่านพูดเลยตรงเลยครับลองฟังดูทุกคนจะเป็นชิ้นนี้ตลอดไปช่วยเขาเลยครับไม่ได้เกิดรักแต่อยู่ด้วยกันได
1: ้
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: คนที่รัก ลับไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: กลับไปได้ใครก็ไม่รู้ที่เขาดีถือว่าถือว่าจริงไหมครับ
1: จริงครับจริงคร
0: ับ
1: ก็คือเป็นผลของอดีตชาติที่มาเกื้อหนุนในปัจจุบันแต่ถ้าเราอยากให้คนอื่นรักเราเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็คือรู้จักการให้นั่นแหละครับ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยแหละครับคือเป็นความรักที่เราได้โดยทางอ้อมจริงๆแล้วคือเราแค่ปรารถนาให้เขาอะไรครับมีความสุข
0: ใช่ครับ
1: สรุปได้3อย่างว่าความรักจริงๆแล้วก็เปรียบเสมือนอันแรกคือรักแบบโลกี
0: คร
1: ับ รักที่พัวพันไปด้วยราคะตัณหาแล้วก็ความใคร่ต่างๆเพราะว่าถ้าเรารักแบบโลกีเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเรารักแบบอยากจะได้ครอบครองเป็นพื้นฐาน
0: ค
1: ือไม่ได้หวังว่าจะต้องมีความสุขอะไรแต่อยากจะได้ครอบครองเข้ามาอยู่
0: เป็นของของเราคร
1: ับ ใช่ครับคือพยายามยึดติดนะครับพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารักแบบยึดติดรักแบบมีความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความทุกข์
0: ถูกต้องครับ
1: ทุกเกิดตลอด
0: เพราะของทุกอย่างมันไม่ตั้งอยู่คงที่ถูกไหมครับ
1: อันนี้ก็คือรักเพราะอยากจะได้แล้วก็รักที่อยากจะให้มันเป็นของกันและกันไม่อยากให้ไปไหนสุดท้ายอะไรครับก็จบด้วยการจบชีวิตก็มีหลายๆอย่างครับที่ว่ามีตัวอย่างให้เห็นเยอะจะออกข่าวก็หลายอย่างครับอันนี้คือรักแบบผิดวิธี คือรักแบบยึดมั่นถือมั่นอยากได้ส่วนรักแบบที่สองครับก็คือรักแบบมีเมตตาร ักบีบเมตตาก็คือรักแบบผมวิหารอย่างที่พระธรรมมหาสมพจน์ได้บอกไว้ว่า
0: ค
1: ือหนึ่งต้องมีอะไรครับเมตตาใช่ไหมครับสองมีกรุณาสามมีมุทิตาแล้วก
0: ็ยินดี
1: อุเบกขาครับวางเฉย
0: ปล่อยวางเฉย
1: ก็คือ
0: ถ้าเขาไม่ใช่ของเราก็ต้องปล่อยวางเขา
1: ใช่ครับ
0: ปล่อยเขาไปอย่าไปคิดปองร้ายพยาบาทอาฆาตแค้นไม่
1: อย่าไปอาฆาตแค้นครับเมื่อเขาเรียกว่าอะไรสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไปครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกแล้วว่าไม่มีเรื่องไหนที่บังเอิญครับ
0: คร
1: ับถึงเวลาจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องอะไรครับเวลาที่เหมาะสมด้วย
0: ใช่
1: ครับคนเราจะมาพบเจอกันได้เนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญแน่นอนถึงเวลาก็ได้พบอะไรครับพบเพื่อจากครับ
0: ใช่ครับ
1: ถึงวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปครับจะจากเป็นหรือจากตายก็อยู่ที่ปัจจัยที่ทำร่วมกัน
0: มาครับ
1: ครับจะเร็วจะช้าอ
0: ยู่ที่อุปกรณ์อยู่ที่เหตุปัจจัยครับ
1: ครับคือความรักแบบเมตตาเนี่ยเป็นความรักที่ดีที่สุดก็คือปรารถนาที่จะให้คนรักนั้นเนี่ยมีความสุข
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ปรารถนาให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์
0: ครับ
1: คือไม่ยึดติดว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็มันคือเรียกว่ามันจิตใจมันคนละดวงกันใช่ไหมครับเราจะปรารถนาให้เขาอยู่กับเราตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
0: ้แต่ในพระบาลีเนี่ยพระพุทธองค์จะมีพุทธคุณอยู่3อย่าง
1: ครับ
0: จะมีอยู่ข้อหนึ่งกรุณา
1: ครับ
0: เรามามองว่าเมตตากรุณาต่างกันพุทธเจ้าจะมีแค่กรุณาอย่างเดียว
1: ครับ
0: อย่างพ่อแม่ก็จะมีเมตตาอยากให้ลูกมีความสุขทุกอย่างแต่พระเจ้าท่านมองว่ามนุษย์คนเราที่เกิดมาในโลกนี้มีแต่ความทุกข
1: ์ครับ
0: เกิดก็เป็นทุกข์พระองค์ถึงทรงมีกรุณาต่อวินัยสัตว์ทุกคนให้พ้นจากความทุกข์สอนเลยว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแก้ที่เหตุคนเราเนี่ยถ้าสามารถตัดเหตุตัดปัจจัยได้อยู่แบบไม่ยึดติดชีวิตมีความสุข บางคนอ่ะหาแต่ทรัพย์อย่างเดียวท้ายสุดเราก็ไม่ได้ใช้
1: ใช่
0: เรามีทรัพย์ให้เอาทรัพย์ที่เราหามาได้เนี่ยจงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางธรรมให้มีความสุขกันไปเอาไม่ใช่เกิดประโยชน์สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างรับประโยชน์สร้างเกื้อกูลดูแลคนยากคนจนทุกอย่างมีความสุขพระเจ้าสายอดีตถึงไปหาใครหาเศรษฐีหากษัตริย์เพื่อให้เป็นคนที่อ่อนโยนพระสุนิกรจะได้สบายสังเกตดูไหมถ้าเราเรียนพุทธวัตรเราจะรู้ดีพระเจ้าเรามีกรุณาที่สำคัญที่สุดนะครับ
1: ก็คือด้วยความชาญฉลาดของพระพุทธเจ้าเองด้วยว่าเวลาท่านจะออกไปโปรดเวนัยสัตว์เนี่ยท่านต้องตรวจดูว่า
0: ก่อน
1: ที่จะเสด็จโปรดแสดงธรรมให้แก่ใครสักคนนึงเนี่ยคนรอบๆจะได้ประโยชน์ไหมนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญครับ ท่านถึงเลือกไปโปรดเฉพาะกษัตริย์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือว่าเศรษฐีคฤหบดีเพราะเมื่อทำคนเหล่านี้ให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้แล้ว คนที่เหลือก็ตามนับถือตาม
0: ใจก็จะอ่อนโยนมีความสุขไปด้วย
1: นี่นะครับเป็นสิ่งสำคัญครับส่วนความรักอันที่3ครับก็คือความรักที่มาพร้อมกับปัญญา
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญครับรักแล้วต้องมีปัญญาควบคู่ด้วยถ้าไม่มีปัญญาควบคู่ก็คือมันก็จะรักแบบหลงทางใช่ไหมครับพากันไปในทางที่ไม่ดีส่วนถ้ารักมีแบบมีปัญญาก็จะเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได
0: ้คร
1: ับเป็นไปตามกฎสามัญลักษณะก็คือกฎไตรลักษณ์3อย่างก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาครับแล้วก็ถึงเวลาครับ ถ้ามันสุดทางตันจริงๆก็ให้รู้จักปล่อยวางวางเฉยอันนี้คือรักแบบมีปัญญา
0: ใช่ครับ
1: ครับมันสัตว์ประเสริฐอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถึงเวลาทางออกมีอยู่แล้วแต่ว่าให้เราเลือกหาทางออก
0: ต้องม
1: ี
0: สติ
1: ที่ดีที่สุด
0: ใช่ครับม
1: ี
0: สติก็มีปัญญาเกิดจะทำอะไรที่หวนเล่น
1: ครับ
0: ครับต้องคุมตัวเองให้อยู
1: ่
0: คุมอารมณ์ให้อยู่นึกถึงคนรอบข้างไว้
1: ก็คือให้รู้เท่าทันความอะไรครับความโกรธแล้วก็ความหลง
0: ใช่ครับ
1: มันมา3อย่างใช่ไหมครับโลภโกรธหลงจริงๆแล้วตัวที่สำคัญที่สุดก็คือความหลง
0: ใช่
1: หลงเนี่ยหลงยังไงครับอันแรกคือหลงแบบไม่รู้จริง
0: ครับ
1: คนเราเกิดมาพร้อมด้วยกับอะไรครับพร้อมด้วยอวิชชา
0: ที่มัน
1: ครอบคุมไว้ครอบคุมไว้เหมือนกับกฎธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: คือเราจะเอาจิตใจเราเนี่ยออกจากความหลงนี้ได้อย่างไรก็ต้องมาเรียนรู้เนี่ยแหละครับธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะออกจากความไม่รู้ความหลงความโลภต่างๆครับ
0: ท่านถึงเรียกว่าอวิชชาปัญญาสังขาราไอ้ความไม่รู้อ่ะถึงได้เป็นสังขารนี้ขึ้นมาจริงๆครับคนเราเกิดมาเพราะความไม่รู
1: ้
0: เกิดมาเพราะตัณหาราคะเกิดมาเพราะความรักความผูกพันถูกครับตามเข้าไปทุกภพทุกชาติถ้าเราตัดได้ปุ๊บคิดเสมอว่าเรามาแล้วเนี่ยอะไรเป็นประโยชน์ให้ได้3อย่าง
1: ครับ
0: ประโยชน์ตนประโยชน์สังคม
1: ครับ
0: และประโยชน์สูงสุด
1: ครับ
0: ให้เรามองดูถ้าเราได้เนี้ยมันจะมีความสุขที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็คือให้รักแบบว่ามีเมตตาแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วย
0: ใช่ครับมีสติด้วยปัญญาด้วยครับเนี่ยคือความรักที่แท้จริงโดยเฉพาะน้องในวัยเรียนสำคัญที่สุดคร
1: ับก็คือในวัยนักศึกษาครับ ก็คือเป็นวัยที่กำลัง
0: หัวเลี้ยวหัวต่อด้
1: วย
0: ว
1: ั
0: ยเจริญเติบโตด้วยวัยอยากลองด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีความรักก็เจอใครก็จะตกหลุมรักง่ายแต่ว่าก่อนที่จะตกลงปลงใจกันก็ให้คิดดูดีๆโดยใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองว่าคนที่เราไปพบไปเจอเนี่ยเขาดีไหมจริงไหมแล้วก็รักแบบถูกต้องไหมถ้าเรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องก็ให้รีบถอนตัวออกมาอย่าหลงลึกลงไปใช่ไหมครับ
0: ก็ทุกๆอย่างที่เราเคยนะไม่จะเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แรกก็รักเกินจะกินดีทุกอย่างแต่พออยู่ด้วยกันแล้วปุ๊บนิสัยเดิมมันออกถ้าเขาเป็นคนไม่ดีปุ๊บถ้าเราถอยได้ควรจะถอยออกมาอย่างเช่นยาเสพติดที่แรกก็ไม่ได้ค้าขายพออยู่ด้วยกันเอาชวนกันค้าขายยาบ้างท้ายสุดติดกุลันคู่ข่าวก็ออกเยอะเพราะระวังให้ดีเราต้องควรเป็นกัลยาณมิตรให้เพื่อนด้วยเป็นคู่ครองกันด้วยถ้าไม่ดีเราควรจะต้องถอยออกมา
1: ครับก็คืออยู่ให้มันอยู่ในหลักของเขาเรียกว่าพรหมวิหารสี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คือเมตตาเนี่ยความรักโดยเมตตาเนี่ยย่อมจะเอาชนะความโกรธได้ครับ
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่สองคือถ้าเรารักแบบมีกรุณาเนี่ยย่อมชนะความกระด้างได้
0: คร
1: ับ จะทำให้เป็นคนอ่อนโยน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะนอบน้อมถ่อมตนได้รักอย่างที่สี่ก็คือรักแบบมีมุทิตาก็ย่อมชนะความลิษยาได
0: ้ไม่อยากได้ของคนอื่นเขา
1: ใช่ครับก็คือมุทิตายินดีครับ
0: พอยินดีครับ
1: เวลาคนอื่นเขาได้ดีใช่ไหมครับเราอย่าไปอิจฉาริษยาเลยครับเราให้เอาความตรงนั้นอะความอิจฉาริษยาตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจของเราดีกว่าครับแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ดีขึ้นอันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะเอาเวลาไปอิจฉาริษยาเขาใช่ไหมครับส่วนอันที่4ครับรักแบบอุปขาก็คือจะเอาชนะความลำเอียงได
0: ้ถูกต้องครับ
1: นี่แหละครับก็คือเวลามีความลำเอียงเกิดขึ้นให้เราเอาอุเบกขาขึ้นมาจับโดยเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาปรับปรุงใช้ถ้ามีความลำเอียงให้เราวางเฉย
0: เหมือนที่ท่านบอกมาว่าเมื่อเราทำทุกอย่างแล้วมีเมตตาก่อนแล้วกำหนดก่อนแล้วเมื่อต่างแล้วถ้าของบางอย่างไม่ใช่เราคุณต้องถือปล่อยวางอุเบกขาแล้วคุณจะมีความสุขถูกไหมคร
1: ับ
0: คือปล่อยวางต้องลองดูก่อนไม่ใช่ว่าเราเจอปุ๊บปล่อยวางเลยไม่ได้นะนี่ข้อสำคัญนะบางคนบอกเว้ยเขาเดือดร้อนอยู่พระเจ้าบอกมันไม่ผิด
1: ค
0: ุณต้องมีความรักความใคร่
1: ครับ
0: ปรารถนาคนกับทุกก่อน
1: คือ
0: ไม่ต้องนานก่อนลืมไหมก็มีอยู่ตาก่อนก่อนจะถูกอุเบกขาไม่เห็นอุเบกขามันไม่ใช
1: ่
0: ถ้าทุกคนต่างถูกอุเบกขามันผิดต้องระวังให้ดีข้อนี้นะครับนี่คือท่านก็เตือนมาว่าต้องดูให้ดีคุณต้องชอบไปช่วยก่อนช่วยเสร็จปุ๊บก็ต้องถูกอุเบกขาเหมือนความรักเนี่ยเรามีความรักให้กันได้ถ้ารักไปแล้วปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มเสียก็ผิดทางไว้คุณต้องถูกอุเบกขาปล่อยวางหรือว่าถ้ารักครับปุ๊บไม่ใช่ของเราเขาไปปุ๊บก็อย่าไปกลัวไปเกลียดอาฆาตแค่เราปล่อยวางมันไม่ใช่ของเราหรือว่าทำบุญมาชุบแค่นี้คิดเรามีความสุขแล้วเรามองตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่ชั้นไหนแล้วก้าวขึ้นไปให้ได
1: ้
0: อย่างน้อยเรามีพ่อมีแม่แบบนี้คนเราเวลาความรักทำให้คนตาบอดชอบคิดว่าอยู่คนเดียวในโลกจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะเราอยู่กับใคร ู่กับพ
1: ่
0: ออยู่กับแม่อยู่ครูบาอาจารย์เพื่อที่ดีก็เยอะแยะอย่าอยู่คนเดียวเด็ดขาด
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยต้องให้ระวัง
0: ความคิดของเรา
1: ความคิดครับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดครับถ้าอยู่กับมิตรให้ระวังอะไรครับระวังคำพูด
0: คำพูดนี่แหละสำคัญ

0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรัก
1: ครับ
0: ความใคร่แล้วก็
1: ความผูกพัน
0: ใช่ครับตัวผูกพันเนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกว่าสามารถเป็นเครื่องพันธนาการ
1: ข้ามภพข้ามชาติครับคนเราจะโกรธจะฆ่ากันเกลียดกันเนี่ยไอ้ความผูกพันเนี่ยรักมากก็ยิ่งเกลียดมากถูกไหมครับเรื่องจริงครับ
0: ก็ในเรื่องชาดกของพระเจ้าก็มีเยอะครับเรื่องผูกพันที่ว่าโกรธเกลียดกันข้ามภพข้ามชาติแม้กระทั่งเคยทำบุญร่วมกันมาใช่ไหมครับสุดท้ายมาหักหลังกันโกรธเกลียดกันก็ยังล้างบางกันอยู่แต่ละภพแต่ละชาติไม่จบไม่สิ้นก็เกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันขึ้นมาทีนี้ถามว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมีจริงไหมตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยคือเราทำกรรมใดไว้ใช่ไหมครับย่อมได้รับผล
1: ของกรรมน
0: ั้นครับเหมือนอะไรครับเหมือนกับว่าเราทำดีย่อมได้รับผลดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำแล้วถ้าเราทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่ว
1: เรามีกรรมเป็นของตนกลับเป็นผู้ของกรรมผู้ติดตามติดตามเราตลอดครับที่การกระทำของเรา
0: ก็คือตามไปทุกภพทุกชาติ
1: คือให้เรามองนี้ถ้าเรามองใกล้ๆนะถ้าเรามองถึงอดีตปัจจุบันอนาคตให้เรามองว่าป
0: ั
1: จจุบันนี้ดีกว่าถ้าเราทำวันนี้ให้ดีอนาคตดีเช่นเราตั้งใจเรียนวันนี้ตั้งใจเรียนปุ๊บพรุ่งนี้เราตั้งใจเรียนธรรมะสอนซับได้อนาคตเราก็ดีสดใสถูกครับให้เรามองที่ปัจจุบันตรงนี้เหมือนกันถ้าชาตินี้เราทำดีสว่างมาปุ๊บเราก็ฝากไปชั้นล่างดีคิดมองแค่นี้พอ
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีความสุขให้รู้ในวัยของเราครับ
0: ครับก็คือเอาปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุด
1: ใช
0: ่ง่ายๆให้ดึงตัวเองให้มาอยู่กับปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน ปัจจุบันให้ได้
0: ครับ
1: ครับ
0: ชีวิตนักศึกษาก็เช่นกันครับตอนนี้เราอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมครับเราก็ต้องเรียนอย่างเต็มที
1: ่ไฟฟ้าหาความรู้ให้ได
0: ้ครับ
1: รู้ด้วยสติด้วยปัญญา
0: ครับ
1: ทันต่อความรักความใคร่ความผูกพัน
0: ครับ
1: คนเราก็แล้วแต่ถ้ามีความรักใคร่จะต้องผูกพันทันทียึดติดทันทีนะของกูของกูถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ให้ตระหนักในเรื่องของความรักนะถ้าจะรักก็ต้องรักแบบมีขอบเขตมีวิธีป้องกันแล้วก็รักแบบว่าปรารถนาให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเมตตาถ้าเราไม่มีความรักไม่เป็นไรครับพ่อแม่ครับพ่อแม่ที่ยังรักเรายังคอยดูแลคอยส่งเสริมเรากลับมาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบ้านเลยไม่ใช่อะไรเลยนะครับ คือพ่อแม่เนี่ยแหละครับพ่อแม่เราเอ่ยปากขอเนี่ย
1: ได้ทันที
0: ได้ทันทีเลยนะครับถ้าเราไปขอพระพุทธรูปบางครั้งบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าง50 50เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แต่พ่อแม่เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับ
1: ข
0: อปุ๊บได้เลยครับเขาเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผมของลูกครับ เป็นผมคืออะไรครับก็คืออยากได้อะไรดูแลให้ได้ทุกอย่างคุ้มครองได้ทุกอย่างเมื่อลูกมีภัยพ่อแม่ก็ปกป้องได้
1: หน้าปกป้อง
0: ใช่ครับเหมือนกันครับถ้าเรามาโรงเรียนครูบาอาจารย์ครับก็คือผมของศิษย์ครับ
1: ถูกต้องเรื่องจริงครับ
0: ถ้าลูกศิษย์มีปัญหาหรือว่าหาทางออกไม่ได้ก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ครับ
1: คร
0: ูบาอาจารย์นั่นแหละเปรียบเสมือนผมของลูกศิษย์
1: ใช่
0: ครับปรึกษาไปทางไหนก็มีเครื่องป้องกันครับ
1: ก็ถึงมีนี่ไงโรงเรียนจะมีครูที่ปรึกษาอยู่หมายความว่าอะไรให้เรามองให้ดีว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บเราต้องวิ่งหาครูคนนี้ก่อน
0: ครับ
1: ปรึกษาทั้งเรื่องครอบครัวปัญหาการเรียนทุกอย่างปร
0: ึ
1: กษาทุกเรื่องแล้วอย่าไปอายความรักไม่ใช่เรื่องน่าอาย
0: ครับ
1: สมัยนี้ควรจะต้องเปิดเผย
0: ครับ
1: ไหมครับ
0: ก็ถ้าในสมัยเรียนนะครับก็จะมีคุณครูที่คอยควบคุมเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความรักสมมติว่านักเรียนมีปัญหาปุ๊บอย่างแรกคือจะไม่เข้าเรียนสังเกตง่ายๆครับจะหนีเรียนครับพอหนีเรียนบ่อยๆเข้ามันก็จะติดเป็นนิสัยมาโรงเรียนไม่เข้าเรียนครับแต่แอบไปกับผลลัพธ์อย่างเงี้ยเป็นต้นครับก็คือในสมัยเรียนใช่ไหมครับ ทีนี้ครูที่ปรึกษาเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเราลองเข้าไปปรึกษา
1: คร
0: ูบาอาจารย์ท่านมีทางออกที่ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าท่านเนี่ยต้องผ่านลูกศิษย์มาในเคสที่เรียกว่าคล้ายๆกันเนี่ยมีจำนวนเยอะถ้าเรามีปัญหาเนี่ยรีบไปปรึกษาปรึกษาท่านแล้วก็
1: อย่าน้อยอกน้อยใจเด็ดขาด
0: ครับ
1: ให้เราทุกคนมองว่าทุกคนมีโอกาสพลาดได
0: ้ครับ
1: เมื่อพลาดแล้วต้องกลับมาให้ได
0: ้ครับดึงตัวเองกลับมาให้
1: ถ้ากลับมาไม่ได้ปุ๊บต้องไปหาเหมือนท่านมหาบอก
0: ครับ
1: ต้องไปหาครูบาอาจารย์เขาบางคนไม่กล้าบอกพ่อบอกแม
0: ่ครับ
1: ให้เราบอกเพื่อนที่ดีที่สุดนะหรือไม่ก็บอกครูทุกศาสตร์ก็ได
0: ้
1: ครูประจำชั้นก็ได้บอกท่านก่อนมีอย่างนี้นะทุกคนแก้ได้ทุกอย่างอย่าไปคิดว่าเฮ้ยกูพลาดไปแล้วกูไม่อยากอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มันผิด
0: ครับ
1: ห้ามคิดเด็ดขาดจริงนะถ้าเราพลาดปุ๊บข้อแรกเลยทุกคนต้องห้ามคิดสั้น
0: ใช่
1: ให้คิดให้ยาว
0: ครับ
1: ว่าเออเฮ้ยพลาดก็พลาดไปไม่เป็นไรมันกลายเป็นอดีตหมดอยู่ปัจจุบันนี้แต่เราต้องให้เขารู้ถูกไหม

0: ว่าเราพลาดนี้ไปนะเราจะไม่ทำอีก
1: ครับก็คือถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตให้มองชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยครับมันยากนะครับที่เราจะโตมาถึงจุดนี
0: ้ใช่จะได้เกิดมาจะได้เรียนได้เจอพ่อเจอแม่มันยาก
1: ครับก็ให้มองว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่ง่าย
0: ๆใช่ครับ
1: ถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเข้ามาจริงๆลองให้นั่งคิดทบทวนไตรตรองดูว่าลมหายใจเรามีไปเพื่ออะไรเรามีไปเพื่อคนรักหรือเปล่าหรือว่าเรามีไปเพื่อครอบครัวพ่อแม่ให้คิดลึกๆแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกตั้งสติให้มั่นอย่าคิดผุนผันพันแล่นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คืออย่าคิดสั้นมากเกินไป
0: ใช่
1: ถ้าสั้นเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตก็สั้นเหมือนกันก็อยากให้นักศึกษาในวัยนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญหามากที่สุดใช่ไหมครับในรักในวัยนักเรียนครับในเรียนก็อยากจะให้ช่วยกันป้องกันแล้วก็สอดส่องดูแลเพื่อนกันก็ให้คำปรึกษากันได้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ลองให้คำปรึกษาเพื่อนดูว่าเห็นเพื่อนคนไหนไม่มีเพื่อนคุยหรือว่าอยู่คนเดียวรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้มีโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเราก็ต้องช่วยกันสอดส่อง
0: ต้องช่วยกันดูแลนี่คือเมตตาเลยครับเมตตาเพื่อน
1: เมตตาเพื่อนก่อนเลยครับอันดับแรกครับ เมื่อเพื่อนได้รับความ
0: เมตตาชวนเพื่อนไปกินบ้างอะไรบ้างเอาที่กินดีๆนะกินข้าวกลางวันเพื่อนไม่ไปเนี่ยถามเพื่อนไม่กินเพื่อนไม่มีตังก็ชวนเพื่อนไปเดี๋ยวช่วยให้อะไรให้ก็ยังดีถ้าคนเกื้อกูลกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็พยายามเกื้อกูลเมตตากัน
0: ครับ
1: ก็คือมาเรียนด้วยกันแล้วเราก็ต้องพากันไปให้รอด
0: อยู่ห้องเดียวกันเฉพาะห้องเดียวกันควรจะรักใคร่กลุ่มเกี่ยวกันจะทะเลาะเบาะแว้งกันให้สำเร็จครับ
1: ก็คืออยู่ในกรอบของธรรมะ
0: ศีลธรรม
1: ศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละครับก็เรียกว่ารักแบบมีธรรมะจะไม่ทุกข์ครับไม่ทุกข์ตลอดกาลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำปัจจัยปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องห่วงถึงอนาคตถ้าอนาคตเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราพยายามตัดให้ได้ครับพอตัดได้แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันครับปัจจุบันเราอยู่ในสถานะไหนเรากำลังทำเรื่องอะไร
0: ครับ
1: เรากำลังตั้งใจไปทางไหนให้โฟกัสในปัจจุบันเป็นที่สุด
0: ช่วยครับ
1: แล้วก็ทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: อยากเรียนสอบบรรจุข้าราชการ
0: เราก็ต้องเป็นกู้ให้กันแล้วต้องดูไปสาขาไหนไปจุดไหนไป
1: ใช่ครับเราต้องเนี่ยแหละครับเริ่มปัจจุบันครับอ่านหนังสือครับ อ่านหนังสือนะครับดีที่สุดทำแบบฝึกหัดหรือไม่ก็ซื้อคอร์สที่อบรม
0: ไปติวกันชวนเพื่อนกันไปเป็นความรักชวนเพื่อนรักไปด้วยกัน
1: อันนี้แหละครับ
0: จิตเดียวกัน
1: ใช่ใช่อันนี้แหละครับเป็นความรักที่ถูกวิธี
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็พากันเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายในวัยบ้านปลายเขาเรียกว่าปัจฉิมวัยเนี่ยเราหันกลับมาดูความรักในวัยเรียนความรักที่ผ่านมามันจะทำให้เราเกิดว่าโอ้โหเพื่อนเราแต่ละคนที่เราสนับสนุนเมตตาให้ความรักเขาจะอยู่กันจนวันนี่แหละครับส่งเราวันสุดท้ายแรกๆอะไรครับแรกๆเนี่ยเราจะไปงานอะไรครับไปงานบวช
0: งานบวชก่อน
1: งานบวชเพื่อนก่อน
0: ใช่
1: งานบวชเสร็จแล้วก็จะไปงานอะไรครับ
0: งานแต่ง
1: งานแต่งมันจะไปตามสเต็ปนะครับ
0: ท้ายสุดแล้วไปงานอะไร
1: ไปท้ายที่สุดก็คือจะไปงานศพ
0: งานศพเพื่อน
1: งานศพเพื่อนก็คือไปเรื่อยๆตามสเต็ปสุดท้ายก็ทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไป
0: อันนี้สำคัญนะครับคนเราท่านบอกมาว่าถ้าเรารักคนอื่นปุ๊บให้เรามองตัวเองว่าเราจะขอเป็นคนสุดท้ายที่ส่งเพื่อนทำให้เรามีกำลังใจชีวิตยืนยาวเราจะรักษาร่างกายเราแข็งแรงเพราะคนเราถ้าไม่มีกำลังใจปุ๊บมันจะห่อเหี่ยวหิวแห้งจะสุดโทรมไปเรื่อยแหละให้ตัวเองว่าเรารักเพื่อนรักพ่อรักแม่เราต้องไปทีหลังเพื่อนหลังพ่อหลังแม่เราคิดนี้เสมอที่มีความสุขเหตุที่ถ้าเราจากมีอยู่สองอย่างสำคัญที่สุดเหตุแรกความชราแล้วก็ความตายเหตุที่สองน่ากลัวที่สุดรู้ไหมคืออะไรอุบัติเหตุคือเหตุที่เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวเป็นอุบัติขึ้นมาท่านเรียกว่าตายแบบไม่รู้ตัวคนนี้เป็นสัพเพเวสีเร่ร่อนอย่างเช่นขี่รถเด็กแว้นกลางถนนรถชนเปี้ยงตายกลายเป็นผีเร่ร่อนมันก็ลำบากพ่อแม่ก็เสียใจ
1: ใช่
0: ให้ทุกคนมองว่ามีสติอย่าประมาทความรักก็เช่นเดียวกันรักแบบงูเง่าพอเราไม่ได้ปุ๊บโกรธแค้นบ้างฆ่าตัวตายบ้างก็กลายเป็นผีเร่ร่อนเราไม่เอานี่อุบัติเหตุเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ให้เรามองให้ถูกและชีวิตเราจะมีความสุขที่สุดให้เรามองโฟกัสเหมือนท่านบอกอยู่ในเรียนควรจะเรียนเรียนเพื่ออะไรให้เกิดอนาคตที่ดีที่สุดเรียนเพื่ออะไรเกื้อกูลตัวเองสังคมประเทศชาติเพราะเราเกิดมาแล้วทั้งทีมันเกิดมายากเกิดมาแล้วควรจะเอาความดีใส่ตัวดีกว่าให้เป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมประเทศชาติเราครับ
1: ก็คือจะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดอันนี้แหละครับคือเป็นจุดประสงค์ของความรักแบบเขาเรียกว่ารักแบบไม่มีทุกข์
0: ค
1: ือรักแบบเมตตารักแบบ

0: แบบกรุณารักแบบมุทิตาแล้วก็สุดท้ายคือรักแบบอุเบกขานี่แหละครับเป็นรักที่เรียกว่าไม่มี
1: โทษ
0: ไม่มีโทษมีแต่คุณ
1: ค
0: ไม่มีเขตขอบเขตไม่มีประมาณนี่นะครับก็สรุปสุดท้ายนี้ความรักจริงๆแล้วอยากให้เราได้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้2ลักษณะก็คือการเกื้อกูลกันในอดีตชาติแล้วก็การเกื้อกูลกันในปัจจุบันอยู่ดีๆคนเราจะมารักกันเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได
1: ้
0: มันต้องมีเหตุมีปัจจัยที่ทำร่วมกันมาซ
1: ึ
0: ่งเหตุและปัจจัยที่ได้ทำร่วมกันมาเนี่ยก็คือการเกื้อกูลการให้การเผื่อแผ่แล้วก็ความเมตตากรุณาที่มีให้กันอันนี้นะครับคือเป็นความรักแต่จริงๆแล้วถามพูดถึงความรักเนี่ยคืออะไรให้เรามองดูว่าเราเคยแบ่งปันไหมเราเคยให้ความสุขคนอื่นไหม
1: ครับ
0: เมื่อเราได้รับความสุขจากคนอื่นได้มาเหมือนกันเนี่ยนั่นแหละครับคือความรักให้เราเข้าใจในจุดนี
1: ้ครับ
0: เมื่อความมีความรักแล้วความอะไรครับความใคร
1: ่ครับ
0: ความใคร่ก็อยากให้เราเนี่ยลดน้อยลงพาไปตามกิเลสตัณหาใช่ไหมครับ
1: เพราะความใคร่มันเกิดได้ไวครับ
0: เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ตั้งอยู่แป๊บหนึ่ง
1: แล้วก็
0: ดับเร็ว
1: ไวครับ
0: ส่วนอันสุดท้ายครับก็คืออะไรครับความผูกพัน
1: ความผ
0: ูกพันเนี่ยอยากให้ผูกพันโดยเมตตาแล้วก็กรุณาเช่นเดียวกันอย่าผูกพันโดยความยึดติดยึดมั่นถือมั่น
1: ใช่ครับ
0: เมื่อยึดติดยึดมั่นถือมั่นเนี่ยพระเจ้าทรงเรียกว่าอุปาทานครับเป
1: ็
0: นอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดอะไรครับ
1: เกิดภพเกิด
0: เกิดภพเกิดชาตินั่นแหละครับ
1: ชาติชรามรณะเกิดจากความรักความใคร่ความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่าง
0: ใช่ครับนี่แหละครับก็คือเป็นความยึดมั่นถือมั่นก
1: ็
0: คืออยากให้ผูกพันในทางที่ดีอย
1: ่
0: าผูกพันในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องของความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาถ้าเราวางได้เราปล่อยได้เปลี่ยนจากความริษยามาเป็นอะไรครับความมุทิตายินดี
1: พอยินดีกับเพื่อนดี
0: ครับ
1: ผมเสริมอยู่ข้อนึงครับเราชาวพุทธเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งแต่จะเห็นตอนที่ว่าไปตอนงานสุดท้าย
0: ครับ
1: คนเราจะโกรธจะเกลียดกันแล้วแต่เวลาอีกคนตายปุ๊บจะทำอะไรโอโหสิกรรม
0: ครับ
1: เพื่อไม่อยากมีภพมีชาติให้จบกันไปถูกไหม
0: ครับ
1: ให้เรามองตัวเองว่าเราโกรธเกลียดใครเนี่ยเราโอโหสิกรรมเขาต้องคำยึดอยู่ได้ไหมไม่ต้องรอให้เขาตายก่อน
0: ใช่
1: ไปแช่งเขาต้องตายพอตายปุ๊บผู้ผิดไปแช่งเขาไปโอโหสิกรรม
0: ครับ
1: มันไม่มีประโยชน
0: ์ครับ
1: เราควรจะให้อภัยทุกคนนะท
0: ั
1: ้งคนที่เรารักเนี่ยถึงแม้เขาจากเราไปก็เออดีแล้วไม่ใช่เราไปเถอะให้คิดอย่างเงี้ยจะมีความสุขไม่ใช่รอให้เขาตายก่อนแล้วเราก็ไปโอโหสิกรรมไปร้องห่มร้องไห้มันก็ไม่ควรเราคิดได้ชีวิตจะมีความสุขนะอันนี้คือเสริมเฉยๆนะครับ
0: ใช่
1: ครับรักโดยการให้โอโหสิกรรมให้อภัยกันด้วยกันรักตัวที่ปล่อยเขาไปถ้าไม่ใช่ของเราครับ
0: ใช่ครับก็คืออย่าให้เป็นโทษต่อกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าถึงเขาเรียกว่าถ้าคนเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะอโหสิกรรมตอนเขามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็วาระสุดท้ายนะถ
1: ้
0: าเขาตายแล้วเราก็ไปอโหสิกรรมมันก็ยังทันครับ
1: ทัน
0: ก็คือกรรมที่เราเคยทำมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าหลุดนะครับ หลุดถ้าเราไปขอขมาตอนที่ว่ามันก็เป็นธรรมเนียมของพระภิกษุเหมือนกันเวลาพระภิกษุมรณภาพก็จะมีพระเยอะใช่ไหมครับจำนวนมากก็จะมาขอขมากรรมเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็เป็นประเพณีเรียกว่าสามีจิกรรมการขอขมากรรมเนี่ยครับกรรมที่เราได้เคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหร
1: ือ
0: ว่าทางใจเม
1: ื่
0: อเราขอขมาปุ๊บกรรมนั้นหลุดทันทีครับ
1: การเป็นอโหสิกรรมนี่ผลแล้วครับจบทันที
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาหรือว่าพุทธศาสนิกชนก็รู้จักให้อโหสิกรรมกันขอขมาก
1: ันอยากจะให้ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละถ้าเราโกรธเกลียดใครคิดว่าเอ้ยมันเป็นของเราโอสิกรรมไป
0: ครับปัจจุบันนี่แหละครับเราโกรธเกลียดใครก็หรือไม่ก็ไม่รู้ทำวิธีไหนกวดน้ำเลยครับกวดน้ำอโหสิกรรมให้กัน
1: ไปเลยใช่ให้เข้าไป
0: จะได้มีภพมีภัยมีเวรต่อกันทั้งในภพนี้แล้วก็ภพต่อไปในชาติหน้า
1: คร
0: ับและในสุดท้ายนี้นะครับในรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าครับในหัวข้อที่5ความรักความใคร่และความผูกพันก็ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุนะสุขะภละปฏิภาณและธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วมีจิตตั้งมั่นขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสา

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอในตอนการจัดการพื้นที่จำกัดด้วยแนวคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในการเขียนทัศนียภาพที่มีมุมมองที่จำกัดนะฮะมีวิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินในการก็คือรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ดิวครับแล้วก็วิทยากรอีกท่านนึงนะครับชื่ออาจารย
1: ์ชาติรักลุงแสงทองครับหรืออาจารย์ติ่ง

0: และมีนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายในฮะชั้นปีที่1ฮะ
1: ศิลาชยาเอี่ยมแสงค่ะชื่อเล่นออมค่ะ
0: วันนี้นะฮะก็อาจจะมาพูดถึงเรื่องของคําว่าคีย์เวิร์ดสําคัญของคําว่าการใช้พื้นที่
2: การใช้พื้นที
0: ่ที่มันมีจํากัดถ้าพูดถึงการใช้พื้นที่ที่มีการจํากัดของพื้นที่ที่มันมีขนาดที่มันฟลิกมากมันก็เป็นเปรียบเสมือนกับเงื่อนไขในการที่เราจะสเก็ตในพื้นที่นั้นนะฮะแล้วก็ออกแบบในพื้นที่นั้น
2: ใช่ฮะ
0: อาจารย์ติ่งมองยังไงฮะว่าการใช้พื้นที่จํากัดเนี่ยมันการสเก็ตทัศนียภาพเนี่ยมันจะยากมั้ยฮะหรือว่ามันจะเป็นมุมมองแบบไหน
2: คือการที่เราจะต้องใช้การสเก็ตไปช่วยในการออกแบบพื้นที่ที่มันเล็กๆนะครับก็คือมันจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากคือเพราะว่าเราปกติเวลาที่เราไปทํางานนะครับเราก็จะไปพบกับผู้ว่าจ้างที่เป็นลูกค้าที่จ้างเราให้ออกแบบเราก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้มีพื้นที่ที่ใหญ่โตมากถ้าอย่างเช่นถ้าเราไปทําร้านอาหารร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะครับก็คือเขาก็จะมีพื้นที่ที่เล็กๆอยู่แล้วที่จํากัดเพื่อให้เราเข้าไปช่วยเขาในการบริหารพื้นที่นะครับแล้วเวลาที่เราเข้าไปคุยเนี่ยบางครั้งในการที่นําเสนอเนี่ยคนที่ว่าจ้างเราอาจจะต้องการรู้ว่าพื้นที่ที่เราไปต้องไปออกแบบเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างก็แปลว่าเราอาจจะต้องใช้การสเก็ตเนี่ยเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าได้เห็นว่าพื้นที่แบบนี้แหละมันทำได้แบบนี้บ้างอะไรอย่างนี
0: ้แล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะฮะอาจารย
2: ์ครับ
0: อย่างนักศึกษาปีหนึ่งอย่างผู้ที่สนใจคืออันเนี้ยอย่างที่อาจารย์ติ่งพูดไปครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้ก็คือเป็นเหมือนกับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเราควรมองการสเก็ตทัศนียภาพแบบพื้นที่จำกัดเนี่ยมันควรมองอะไรฮะ
2: คือจริงๆแล้วการออกแบบในพื้นที่จำกัดนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะครับอาจจะเริ่มในการดูลักษณะของพื้นที่ง่ายๆก่อนว่าขนาดประมาณเนี้ยเราสามารถที่จะทำอะไรกับตรงนี้ได้บ้างนะครับซึ่งปกติถ้าเราเริ่มจากการวางรูปแบบเขาโครงง่ายๆเป็นรูปทรงเป็นกล่องหรือเป็นอะไรที่เราเคยแนะนำว่าในตอนเริ่มแรกๆอ่ะก็คือในการที่จะเริ่มงานอะไรสักอย่างเราก็จะมีรูปทรงรูปฟอร์มที่มันเป็นพื้นฐานเบสิกของเราก่อนแล้วก็เอาอันนั้นมาค่อยตัดทอนลดทอนอะไรให้เกิดเป็นรูปทรงที่เราอยากได
0: ้มันก็คือการหาความงามในมุมมองนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์ก็คือเราพยายามถ่ายทอดความงามหรือสิ่งสำคัญในมุมมองที่เราจะนำเสนอเขา
2: ใช่ครับแล้วก็ให้พยายามให้ลงในบรรยากาศจริงที่เราเห็นอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องมีพื้นที่ในการออกแบบอยู่ใต้อาคารหรือใต้ตึกที่บอกว่าเราอยากให้มีร้านกาแฟเกิดขึ้นถ้าเกิดเราบริหารพื้นที่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องออกแบบในเราต้องสเก็ตภาพออกมาโดยเอาจำลองบรรยากาศที่แวดล้อมสถานที่ที่เราจะออกแบบนั้นนะใส่เข้าไปด้วยอย่างเช่นมันอาจจะมีผนังอาคารมีเสาอาคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ผสมเข้าไปเพื่อให้ดูเป็นมีความสมจริงซึ่งเวลาคนที่ให้เราไปดูแลเนี่ยเขาก็จะเข้าใจสภาพอันนั้นจริงๆได
0: ้มันก็คือเหมือนกับเรื่องของการรับรู้นะฮะสิ่งที่อาจารย์ติ่งบอกก็คือพยายามสื่อสารให้คนรับรู้ทัศนียภาพในพื้นที่ที่จำกัดให้เขารู้ว่าเอ้ยในสิ่งที่เรากำลังจะถ่ายทอดเนี่ยมันคืออะไรโดยใช้เสาเมื่อกี้อาจารย์ติ่งพูดถึงเรื่องข้อกำหนดใช่เป็นข้อกำหนดขององค์ประกอบพื้นฐานที่บีบให้ทัศนียภาพตรงนี้มันดูพื้นที่จำกัดแล้วเราก็ถ่ายทอดความงามออกมาให้เกิดเป็นความงามทางสุริยภาพทางสถาปัตยกรรมนะฮะก็สำหรับน้องออมมองว่ายังไงฮะสำหรับเด็กปีหนึ่งในการมองพื้นที่ครั้งแรกพื้นที่อย่างเช่นที่เราเห็นในคณะหนูเห็นส่วนไหนที่มันเห็นแล้วแบบเป็นพื้นที่จำกัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: พื้นที่จำกัดก็อาจจะเป็นซุ้มร้านขายของตรงข้างคณะหรือเปล่าคะที่จะเป็นพื้นที่อยู่เป็นกล่องแคบๆประมาณนี้แล้วก็แบบต้องขายของหลายๆอย่างเขาก็จะแบบมีส่วนต่อขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่อย่างเช่นเป็นเหมือนที่ยื่นออกมาไว้วางอาหารหรืออาจจะแบบเพิ่มเป็นชั้นวางของข้างๆก็จะเพิ่ม

0: พื้นที่ว่างให้กับร้านขายของนั้นค่ะ
1: ก็เป็นการใช้พื้นที่ที่คุ้มค่า
0: ใช่ค่ะ
1: ประหยัดแล้วก็คุ้มค่า
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เราก็คงจะพอจะเข้าใจแล้วนะฮะว่าความหมายของคำว่าพื้นที่จำกัดหรือการเขียนทัศนียภาพพื้นที่จำกัดเนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดอะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวผมต้องบอกนิดนึงการที่เราถ่ายทอดในพื้นที่จำกัดให้มันมีความงามเนี่ยมันต้องดูให้จุดเด่นให้ขาดเลยว่าพื้นที่เล็กๆอย่างเงี้ยเราจะโชว์อะไร
2: ได้บ้าง
1: ใช่ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเราต้องใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การมองนิดนึงว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะขายอะไรจะโชว์อะไรใช่มั้ยฮะอาจารย์ติ่ง
2: ใช่ครับ
1: ก็อย่างที่บอกในเบื้องต้นนะฮะการมองเนี่ยฮะเป็นสิ่งสําคัญคือพื้นที่อย่างที่น้องออมพูดเมื่อกี้นะฮะมันเป็นเหมือนกับการยืดหยุ่นใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: การยืดหยุ่นของพื้นที่นะฮะเป็นการใช้ฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยนะฮะที่มันมีการซ้อนทับแต่ว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรที่จะให้เห็นในสิ่งที่น้องออมถ่ายทอดมั้ยฮะอาจารย์ติ่งหรือว่าจะให้เห็นเฉพาะโครงสร้างของร้านแล้วก็พื้นที
2: ่จริงการนําเสนอแล้วก็ควรจะเสนอให้ครบทุกมิติของบริเวณที่เราจะออกแบบนะครับก็คือของสภาพเดิมมันเป็นยังไงแล้วถ้าสิ่งที่เราออกแบบใหม่ใส่ลงไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับสภาพแวดล้อมตรงนั้นด้วยในบริบทของมัน
1: ก็มันสิ่งที่อาจารย์ติ่งก็บอกก็คือเหมือนกับเราดูว่าเอ้ยเราออกแบบอะไรแล้วเราก็เขียนทัศนียภาพให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันตรงเนี้ยมุมเนี้ยมันเราโชว์อะไรเราคิดอะไรใช้ประโยชน์ใช้สอยแบบไหน
2: มันเข้ากันไหมดูเหมาะสมไหมอะไรแบบนี้ด้วย
1: ทีนี้เนี่ยปัญหาพื้นที่จำกัดในการสเก็ตอย่างที่น้องออมพูดตะกี
2: ้
1: มันค่อนข้างหามุมมองยากน้องออมมองว่ายังไงฮะ
0: มองว่าม
1: องที่ร้านค้าที่เวลาเข้าไปใช้เนี่ยฮะมองว่ามุมมองหรือความงามของฟังก์ชันในตัวร้านเนี่ยน้องออมมองเห็นความงามบ้างไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องแบบมองนานๆ
0: อาจจะต้องมองนานๆค่ะ
1: เนื่องจากพื้นที่มันจำกัด
0: ใช่ไห
1: ม
0: ฮะ
1: มุมมองมันก็แคบ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะคนมันก็เยอะเพราะว่าพื้นที่มันน้อย
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็เลยทำให้เราต้องสังเกตนิดนึงว่าเราจะโชว์ยังไงบ้าง
2: ใช่
1: เนื่องจากมันมีข้อจำกัดที่มันเป็นเรื่องของการออกแบบใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพสิ่งสำคัญคือเราต้องหาจุดเด่นก่อนประโยชน์ใช้สอยของร้านนี้และสื่อว่าร้านเนี้ยมันขายอะไรใช่ไหมฮะเมื่อกี้น้องออมก็พูดเรื่องของขายของเรื่องของขายอุปกรณ์ขายน้ำใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์ติ่งมองว่ายังไงฮะในพื้นที่จำกัดนี่มันสนุกยังไงฮะในการเขียนทัศนียภาพซึ่งมันเป็นมุมมองที่แคบมาก
2: จริงๆแล้วมันคือความท้าทายอย่างนึงคือก็คือเราจะทําให้พื้นที่ที่เล็กๆเนี่ยดูออกไปแล้วดูน่าสนใจยังไงแล้วก็คือมันต้องผสมไปด้วยบรรยากาศรอบๆตรงนั้นใส่เข้าไปแล้วสิ่งที่เรานําเสนอเพิ่มเข้าไปตรงนั้นน่ะมันทําให้สภาพแวดล้อมมันดูดีขึ้นมั้ยหรืออะไรแบบนี้ด้วย
1: มันก็คือเดี๋ยวสรุปนิดนึงว่ามันก็คือเหมือนกับการออกแบบเป็นเหมือนพื้นที่อเนกประสงค์ใช่ไหมฮะฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยที่มันซ้อนทับกันโดยในพื้นที่เล็กๆโอ้โหการเขียนธีมนี้อ่ะมันต้องเขียนให้คลี่คลายเลยนะฮะอาจารย์ติ่ง
2: ก็มันก็ต้องมีความชัดเจนในระดับหนึ่งครับว่าเพราะว่าคนที่ให้เราไปออกแบบเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังว่าความประทับใจแรกที่เกิดขึ้นคือเห็นแล้ว
1: ปุ๊บ
2: อันนี้มันน่าทำนะหรืออันนี้ดูไม่น่าทำควรจะปรับปรุงยังไงอะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้เราทำความเข้าใจกันกับคนที่ให้เราไปออกแบบได้
1: ก็คือพื้นที่เล็กๆจะทำไงให้มันดูน่าสนใจโดดเด่น
2: ใช
1: ่ฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพนี่เหมือนประตูด่านแรกอะไรสำหรับการคิดไอเดีย
2: ก็เป็นส่วนหนึ่งของการคิดใช่
1: นะฮะก็เดี๋ยววิธีการคิดเนี่ยในพื้นที่แคบเนี่ยนะฮะเราก็ต้องลดในสิ่งที่ไม่จําเป็นออกถูกมั้ยฮะเหมือนที่น้องออมบอกใช่มั้ยฮะเพราะว่าพื้นที่มันน้อย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาจารย์ติ่งมองยังไงฮะอันไหนที่ไม่สําคัญคือเอาออกอันไหนที่ใช้ซ้ําหรือใช้

0: พื้นที่ที่ซ้ำซ้อนกันได้ก็ควรไว้เขียนติดอย่างร้านหนูเห็นร้านขายของสิ่งแรกที่หนูเห็นเนี่ยคืออะไรจ๊ะ
1: ก็เป็นโต๊ะที่วางอาหารหรือว่าเชลเตอร์ที่แบบวางขนมนะคะ
0: รู้เลยปุ๊บว่านี่คือขายพวกอาหารลูกชิ้นขายน้ำ

0: ึ่งมันก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการสังเกตเนาะว่าเมื่อมุมนี้มันสามารถนำเสนอยังไงแล้วดูดีอะไรเงี้ยขึ้นมาเราไม่สามารถบอกว่าเอ้ยมันต้องเขียนจุดเดียวหรือมันต้องเขียน2จุดหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียว
1: มันก็
0: ต้องอาศัยประสบการณ์ในการสังเกต
1: ก็แสดงว่าที่อาจารย์ติ่งบอกว่าการออกแบบคีออสหรือการออกแบบซูมอะไรเงี้ยมันต้องดูว่าการออกแบบของเขาเนี่ยตรงไหนมันดูน่าสนใจแล้วก็จุดเนี่ยอาจจะไม่ต้องตายตัวแต่หาสิ่งที่เป็นจุดเด่น
0: ใช
1: ่ที่จะนำเสนอว่าเห็นแล้วรู้เลยว่าขายของรู้เลยว่าเป็นร้านกาแฟรู้เลยว่าเป็นร้านไอติมใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งอยากจะเสริมอะไรไหมฮะสำหรับคนที่เพิ่งเหมือนจะอยากจะลองสเก็ตดูบ้างอันแบบเล็กๆก่อน
0: จริงๆเราอาจจะต้องเล่าทฤษฎีก่อนว่าสิ่งที่จะนำมาถึงวิธีการคิดซึ่งเราจะไปประยุกต์แอปพลายทีหลังเนี่ยมันคือยังไงถูกไหมครับก็อาจารย์ดิวลองอธิบายในทฤษฎีที
1: ่จริงจริงแล้วมุมมองที่บอกไว้นะฮะว่าการเลือกมุมมองในการดูในพื้นที่แคบการเขียนทัศนียภาพอะฮะสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่ตรงเนี้ยกับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเหมาะสมกันไหมในการออกแบบเราจะดึงยังไงให้ทัศนียภาพตรงเนี้ยมันสอดคล้องกับบริบทโดยรอบนะฮะแล้วเราจะโชว์ฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยยังไงที่ให้คนเนี่ยสามารถรับรู้ว่าตู้น้ำหรือตู้ขายน้ำหรือร้านที่เป็นไอติมเนี่ยมันดูรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทหรือเปล่าหรือแตกต่างจากบริบทเดิมหรือเปล่าทำให้ร้านเนี่ยมันดูเด่นไหมหรือว่ามันออกแบบเป็นยังไงให้คนดูแล้วสะดุดตาฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องหาจุดสำคัญของตัวพื้นที่แคบตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นจุดแรกฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราต้องค่อยๆมองฮะว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันมีฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยอะไรบ้างในพื้นที่แคบนะฮะแล้วการออกแบบของเขาเนี่ยต้องการโชว์อะไรบ้างนะฮะอาจจะอย่างที่น้องออมบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการมีลูกชิ้นปิ้งมีน้ำมีอะไรอย่างนี้อันนี้มันคือฟังก์ชันแต่ถ้าเราจะโชว์ความงามเนี่ยถ้าดูจากในรูปที่ผมให้ดูเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของรูปทรงที่มันมีความเป็นมิตรถ้าสังเกตดูนะฮะมันจะไม่มีความเป็นเหลี่ยมเลยนะฮะการใช้แสงเข้ามาการมีพื้นที่ที่นั่งนะฮะในพื้นที่ขนาดเนี้ยแต่มันทำให้เราเห็นว่าพื้นที่ที่เราจะใช้ตรงเนี้ยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างและมันทำไมเราดูแล้วปุ๊บมันดูไม่แคบมันดูไม่ตันนะฮะก็อยากจะให้เราเนี่ยลองดูภาพอันนี้ไปดูก่อนนะฮะว่าวิธีการคิดหรือวิธีการออกแบบของสถาปนิกสิ่งที่เราจะสเก็ตหรือเขียนทัศนียภาพในจุดเนี้ยอาจจะต้องเป็นจุดเด่นเลยล่ะเพราะว่าแสงที่มันลงมาต้องอย่าลืมนะฮะพระอาทิตย์เนี่ยมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาแสงที่ลอดผ่านในช่องว่างตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีตามช่วงเวลาฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาช่วงเวลาที่คิดว่ามันเป็นจุดที่ถ่ายทอดที่ดีที่สุดนะฮะจุดนี้แหละมันคือจุดที่มีการผสมผสานระหว่างแสงกับตัวอาคารการเขียนทัศนียภาพเนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญในการโชว์ว่าสิ่งที่เราจะให้คนดูแล้วรับรู้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะอย่างน้องออมเนี่ยถ้าน้องออมมองแล้วเนี่ยน้องออมมองแล้วว่าแสงที่มันส่องเข้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วมีคนเดินผ่านมันเป็นเหมือนจุดนำสายตาไหมฮะที่มันเป็นวงกลมแล้วก็มีคนเดินเป็นจังหวะเห็นไหมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าน้องออมสเก็ตเนี่ยมุมเนี้ยน้องออมว่าทำทันไหมฮะ
2: ไม่ทันไม่ทันอยู่แล้วค่ะ
1: แต่ว่าน้องออมเห็นถึงความงามของแสงที่มันส่องมาใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์ติ่งมองว่ายังไง
0: จริงๆอาจารย์ดิวต้องอธิบายกรอบพื้นทฤษฎีอันนี้ให้นักศึกษาเข้าใจว่าโอเคเรากำลังจะพูดการบริหารพื้นที่ด้วยการมองว่ารูปภาพที่เรากำลังจะเขียนเนี่ยเราคือการกำหนดกรอบขอบเขตของการทำงานขึ้นมาใหม่เหมือนในสไลด์ที่อาจารย์อยู่กำลัง นำเสนอนะครับก็คือมองว่าพื้นที่แคบเนี่ยเรา เราต้องการนำเสนอให้เห็นว่าตรงเนี้ยเราสา

0: ามารถบริหารพื้นที่อย่างนี้ได้อย่างเช่นรูปตัวอย่างที่นำมาก็คือเราพยายามกำหนดกรอบมุมมองว่าเราควรจะมองมุมไหนที่ดูแล้วทำให้งานของเราน่าสนใจได
1: ้ถ้าสังเกตดูดีฮะมันเป็นเหมือนการจุดนำสายตาซึ่งมันมีองค์ประกอบวงกลมแรกที่เป็นเปรียบเสมือนครึ่งหนึ่งกับวงกลมที่ตรงพื้นเป็นการนำสายตาไปสู่บันไดที่อยู่ด้านหลังนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดนะฮะพื้นที่แคบๆให้มันมีความน่าสนใจในการเขียนทัศนียภาพอันนี้มันจะเป็นทัศนียภาพของงานสถาปัตยกรรมภายในนะฮะก็หลักๆนะฮะก็ต้องบอกอีกนิดนึงฮะการเขียนนะฮะอย่างที่ผมบอกฮะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ถึงคุณค่าของพื้นที่ก่อนนะฮะอย่างเวลาเราไปเที่ยวทะเลสิ่งแรกที่น้องออมเห็นเวลาเราขับรถผ่านมันก็จะมีทรายแล้วก็จะมีทะเลแต่สิ่งที่มันทำให้ดูมีชีวิตชีวาน้องออมมองว่ามันมีอะไรอีกฮะ
2: เป็นพวกร้านค้าขายของป่ะคะ
1: ใช่ร้านค้ามีพวกร่ม
2: ค่ะขายพวกห่วงยาง
1: เราก็ต้องหาจุดเด่นก่อนใช่ไหมฮ
2: ะ
1: ก่อนถึงจะมองเห็นทะเลทีนี้ถ้าเป็นอาจารย์ติ่งแล้วฮะถ้าเห็นในมุมมองของนักดีไซเนอร์ในการสเก็ต
0: จริงๆผมจะสเก็ตรูปด้วยถ้านอกเหนือจากเรื่องงานแล้วเราก็อาจจะต้องมองดูว่าความประทับใจที่เห็นตรงนั้นซึ่งปกติอะเวลาที่ไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวหรือไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีบางมุมที่เราเห็นเราก็อาจจะสเก็ตตรงนั้นขึ้นมาความประทับใจบางทีมันอาจจะกำหนดไม่ได้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นรูปตัวอย่างเมื่อกี้ในสไลด์ก็คือมันมีเรือซึ่งเวลาที่เราไปตามชายทะเลอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเรือซึ่งมันก็มีมิติความงามที่ในรูปทรงของมันที่มีความโค้งมีลักษณะใหญ่โตมีรอยอยู่บนน้ำหรืออะไรเงี้ยก็คือมันก็ตอนนั้นเราประทับใจรูปนี้เราก็สังเกตรูปนี้ขึ้นมาดู
1: ก็ต้องอย่าลืมนะฮะในการดูรูปอะฮะถ้าดูจากรูปเราก็จะเห็นเรื่องของคาแรคเตอร์ของเรือแต่ละลำเรือแต่ละลำมันจะมีเรื่องของการใช้สีนะฮะหรือแค่ชื่อของเรือมันก็มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละลำเรือนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มองเนี่ยถ้าเราดูในพื้นที่แคบแต่ว่าเราต้องการให้มันดูมีมิตินะฮะอย่างเรือลำนี้ฮะสิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องดูเรื่องของระดับสายตาครั้งที่แล้วอาจารย์ติ่งก็กับนักศึกษาปีหนึ่งก็ได้สเก็ตดูแล้วว่าระดับสายตามันอาจจะไม่ได้แบบดูสูงเหมือนหนอนมองหรือมดมองแต่มันเป็นระดับสายตาที่เราสามารถยืนแล้วเห็นนะฮะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของทัศนียภาพที่มันมีพื้นที่ที่แคบเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดูแล้วมันเป็นมีเรือทั้งหมดกี่ลำมีเส้นทางแล้วก็มีเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังยังไงนะฮะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่เราจะเห็นในเรื่องของแสงที่กระทบกับตัวเรือนะฮะการนำสายตาโดยใช้ตัวเรือลำแรกในการมองก่อนทางด้านขวามือแล้วก็จะมาเรือด้านซ้ายมือที่มันมีเรื่องของปลานะฮะลำแรกก็จะมีเรื่องของมังกรนะฮะก็เป็นการให้เราดูว่าเอ๊ะเขาเขียนอะไรนะฮะหรือให้ความสำคัญกับเรือลำไหนนะฮะฉะนั้นเรื่องของทิศทางระดับสายตาหรือการนำสายตาเนี่ยเวลาเราสเก็ตฮะเราต้องใช้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกตามองมือเขียนนี่คือสิ่งที่จะถ่ายทอดมานะฮะอันนี้เป็นภาพที่เห็นแล้วมันเป็นพื้นที่ที่แคบและต้องการนำเสนอในมุมมองอีกมิตินึงนะฮะแต่มิติอันเนี้ยถ้าสังเกตดีๆมันคือหลักการเขียนในตอนที่แล้วที่เราได้เล่ามาให้ฟังว่ามันมี1จุดนะ2จุดนะแล้วก็มีระยะของมันนะครับอาจารย์ติ่งมองว่าการสเก็ตในพื้นที่ที่แคบเนี่ยเราควรที่จะถ้ามีเวลาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเราอาจจะถ้าเป็นท่าเรือเราควรจะเอาแบบเล็กๆก่อนไหมหรือว่าเรือเลย

0: ว่าคาแรคเตอร์อันไหน
1: ด้วยรูปทรงที่มันดูยากไปสักนิดสำหรับคนที่จะเริ่มต้นใหม่ๆเนาะก็จริงๆแล้วก็ควรจะเริ่มต้นในสิ่งที่มันเล็กๆกว่านี้เช่นมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนเรือทั้งลำก็ได้อะไรเงี้ยนะครับจริงๆถ้าอาจารย์ดิวย้อนกลับอีกสไลด์หนึ่งนะครับที่อาจารย์ดิวทำมาก็คืออันนี้จะมีคำจำกัดความที่น่าสนใจอย่างเช่นเราบอกว่าก่อนอื่นที่เราจะเขียนรูปนี้ได้อะเราก็ต้องกำหนดขอบเขตของบริเวณที่เราจะเขียนเนาะถ้าพื้นที่มันเล็กแปลว่าเราก็ต้องกำหนดกรอบขึ้นมาใหม่ว่าเราจะใช้มุมมองประมาณเท่านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อจะช่วยให้เราสโคปงานเข้ามาให้ได้นะครับแล้วสิ่งที่เวลาถ้าเราจะเป็นมือใหม่ในการเขียนอะเราไม่จำเป็นต้องเขียนทุกอย่างที่เห็นการที่ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นคือการที่เราบอกว่าเรา reduction ก็คือการลดอ้าวของอันนี้ถ้าเกิดมันมีรายละเอียดมากเกินไปจนอาจจะทำให้ภาพมันดูลกไปก็ได้ก็ลดออกไปนะครับหรือบางอย่างเราอาจจะเขียนไม่เหมือนก็ได้มันก็คือการปรับเปลี่ยนรูปทรง transformation อะไรพวกนี้ไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าเอาถ้าเกิดเราจะเขียนเรือเราอาจจะเขียนแค่ตรงที่เป็นกับใต้ของเรือนั่งทำงานอยู่เอาแค่ตรงนี้ก็ได้ที่มันรูปฟอร์มที่เขียนง่ายๆมันเป็นรูปทรงกล่องๆหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นการเอาองค์ประกอบต่างๆมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นงานที่ทำงานได้ง่ายนะครับ
0: ก็คือเอาแต่จุดสำคัญนะฮะที่เราจะนำเสนอนะฮะว่าเอ๊ะในสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยส่วนไหนนี่มันสำคัญที่สุดนะฮะในพื้นที่ที่เรากำหนดขอบเขตว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันดูแล้วแบบว่ามีคุณค่าทางพื้นที
1: ่
0: นะฮะมีคุณค่าทางบริบทของสิ่งที่ทั้งวัฒนธรรมบริบทของพื้นที่ว่าเอ้ยสิ่งนี้มันน่าจะเขียนเอาไว้ไม่จำเป็นจะต้องเขียนแบบเป็นเมืองหรือเขียนอะไรที่มันใหญ่โตแต่ว่าเราอาจจะสเก็ตในจุดมุมมองที่ว่ามุมมองอันเนี้ยมันมีบทบาทสำคัญในพื้นที่นะเราอาจจะสเก็ตจุดนั้นในพื้นที่เล็กๆนะครับแคบๆก็ได้หรือกว้างๆก็ได้แต่ในหัวข้อเนี้ยเราจะพูดถึงเรื่องของการสเก็ตในพื้นที่แคบๆที่มันมีความสำคัญต่อบริบทของพื้นที่นะครับทีนี้ก็จะมีตัวอย่างอีกอันนึงฮะในการดูเรื่องของตัวอาคารฮะอันนี้ถ้าดูแล้วมองว่าอาคารนี้ดูเล็กไหมฮะ
2: ดู
0: ยากนะฮะแต่ต้องบอกนิดนึงฮะเนื่องจากตัวอาคารเนี่ยเวลาเราจะยิงมุมมองเนี่ยน้องออมมองว่ามันต้องใช้กี่จุดฮะ
2: สอง
0: เลย
2: ค่ะ
0: นะฮะดูปุ๊บรู้เลยใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยมันคือถ้าสังเกตดูตัวอาคารเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าบริบทโดยรอบหรือสภาพแวดล้อมด้านข้างเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเลยนะฮะเขาให้ความสำคัญกับตัวอาคารนี้เนื่องจากตัวอาคารเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เล็กการดีไซน์มันจะยากสังเกตไหมฮะการใช้วัสดุหรือโครงสร้างที่เขาออกแบบฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือมุมมองที่เขาอันนี้เป็นการถ่ายภาพแต่ถ้าเกิดเป็นการสเก็ตภาพเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นกระจกโดยฟอร์มเขาดูเหมือนจะตันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกระจกมันมีผ้ามันมีความเงาเพื่อไม่ให้พื้นที่ตรงเนี้ยคือเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยมันตันไปแล้วเขาก็เลยถ่ายรูปในมุมมองที่ตันนะแต่ว่ามันโป่งมันเห็นถึงภายในนะเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มัน50ตารางเมตรเองนะฮะก็เหมือนบ้านหนึ่งหลังได้ไหมฮะอาจารย์ติ๋ง
1: น่าจะเป็นใช่เป็นบ้านเดี่ยวเล็กๆ
0: ใช่ถ้าเราเห็นนะฮะมันบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะฮะก็ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงที่น่าเอาหยิบยกมาให้ดูนะฮะอาจารย์ติ่งมองว่ายังไงบ้างฮะกับการออกแบบของสถาปนิกญี่ปุ่นเนี่ยฮะ
1: คือจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ดิวเกริ่นไปเมื่อกี้ว่าตัวด้วยความที่พื้นที่เขาจำกัดนะครับก็เขาก็จะพยายามออกแบบให้มันมีมุมมองที่ดูแล้วโดดเด่นเกิดขึ้นมาในรูปทรงที่มีความ เฉียงความตัดกันไปมาอะไรเงี้ยก็คือสร้างความน่าสนใจขึ้นในตรงนี้ได้เนาะก็คือเพราะว่าพื้นที่เขาจริงๆแล้วในญี่ปุ่นคือพื้นส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ที่เขาจะเอามาสร้างบ้านหรือทำอะไรเงี้ยมันก็จะมีไม่เยอะอยู่แหละก็คือเขาก็ต้องใช้วิธีการหาแนวคิดทางเลือกในการออกแบบเพื่อให้อาคารเขาดูน่าสนใจขึ้นมา
0: ซึ่งมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์เลยใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งผมเห็นของญี่ปุ่นเนี่ยอาคารที่มีลักษณะแบบพื้นที่จำกัดเนี่ยเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นของอันโดนะฮะที่มีบ้านขนาดเล็กคือด้วยบริบทของเขาด้วยความเรียบง่ายแบบโมเดิร์นหรือเปล่าฮะอาจารย์ติ่งแล้วก็เลยอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันคุ้มค่า
1: เรื่องอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญในการออกแบบเนาะเพราะว่าเราก็บอกว่าพื้นที่เขามีราคาแพงอยู่แล้วซึ่งการจะนำมาใช้ให้มันดูทั้งสวยงามและคุ้มค่าด้วยมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของสถาปนิกที่ออกแบบ
0: ซึ่งการที่เราจะออกแบบเสร็จปุ๊บมันก็ต้องดูเรื่องของทัศนียภาพในการมุมมองที่จะโชว์งานดีไซน
1: ์ใช่
0: นะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้เราลองดูบ้านที่เอามาเป็นตัวอย่างนะฮะในการดูมุมมองเผื่อใครเห็นมุมมองอาคารที่มันมีไม่ขนาดใหญ่แต่ว่าอยากจะหามุมมองที่จุดที่มันเป็นจุดเด่นเห็นไหมฮะสังเกตดูนะฮะรูปแบบมันแปลกตาฮะดูแล้วปุ๊บมันมีลูกเล่นนะฮะที่มีความน่าสนใจในเรื่องของความงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงฮะที่เราไปเอาแบบมาให้ดูฮะว่าอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่ามันเฉียงนะมันไม่ได้ตรงดิ่วนะเห็นไหมฮะฟอร์มที่เขาเขียนหรือฟอร์มที่เขานำเสนอเห็นไหมฮะซึ่งการจัดองค์ประกอบหรือการใช้วัสดุหรือจังหวะในการมองการเรียงของเสาเนี่ยการเขียนทัศนียภาพใน2จุดอย่างที่น้องออมบอกนะฮะมันก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะฮะในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการนำเสนอเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเราดูจากในภาพแผนที่ตรงกลางซึ่งมันเป็นจุดแดงที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่เลยนะฮะแล้วถ้าดูจากในแปลนเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาใช้พื้นที่ได้เต็มที่มาก
1: ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งเห็นไหมฮะถ้าดูจากด้านบนการใช้บันไดเห็นไหมฮะที่ใช้เป็นบันไดวนใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งดูแล้วอาจารย์ติ่งมองว่าพื้นที่ขนาดเนี้ยเราดูเล็กแต่ว่าก็อยู่ได้นะฮะอาจารย์
1: ใช่ครับก็มันก็เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ให้คุ้มค่าอย่างที่บอกใช่ไหมครับแต่อันนี้คือเป็นมุมมองในแง่ของการสร้างสรรค์มากกว่าที่เราจะนำเสนอในอันนี้เนาะจริงๆเรื่องของการสร้างสรรค์ก็ควรจะต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการนำเสนอนะครับแต่จริงๆที่เราควรจะนำเสนอก็คือหลังจากที่เราได้รูปทรงอาคารมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะเลือกมุมมองยังไงในการที่จะนำเสนอและให้กับคนที่ว่าจ้างเราเอาอาคารอันนี้ดีไซน์ออกมารูปทรงแบบนี้เนาะสร้างความเข้าใจด้วยการเขียนภาพเปอร์สเปกทีฟให้ดูชัดเจนมากขึ้นว่ามุมนี้มันตัดมันเฉียงยังไงแปลว่าเราอาจจะต้องมีการสเก็ตรูปในหลายๆรูปทรงในหลายๆแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของบ้านได้ดู
0: ก็มันเป็นเหมือนกับดีเทลนะฮะดีเทลว่ามุมมองในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันนอกจาก2จุดแล้วดีเทลที่เขาอยากจะนำเสนออย่างที่เราคุยกันในเบื้องต้นว่าเราควรจะนำเสนอแบบไหนบ้างอันนี้ก็เป็นอาคารตัวอย่างที่เป็นการเขียนทัศนียภาพในพื้นที่แคบนะฮะว่าเอ้ยเราควรจะนำเสนอมุมมองไหนบ้างนะฮะเมื่อกี้เราอาจจะเห็นมุมมองเฉียงไปนิดนึงอันนี้เราอาจจะเห็นดีเทลที่เยอะขึ้นนะครับก็ฝากไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างฮะว่าเราอาจจะเขียนมุมแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าการเขียนจุดก็อย่าลืมนะฮะในตอนที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เราโดยปกติเราจะเขียนทำเป็นจุดให้ดูแต่เนี้ยถ้าเราดูจากตอนที่แล้วก็จะเห็นเรื่องของการวางจุดที่มันอยู่นอกกรอบ

0: อันนี้ก็เป็นมุมมองของการถ่ายมันก็เลยทำให้เราเห็นแล้วก็รู้เลยถ้าเราดูจากตอนที่แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันนี้มันคือภาพ2จุดนะที่เราจะนำเสนออันนี้ก็เลยอยากจะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะการเขียนทัศนียภาพแบบพื้นที่จำกัดหรือการนำเสนอรูปลักษณ์ของอาคารที่เราอยากจะพรีเซนต์นะฮะอันนี้สำหรับนักศึกษานะฮะหรือผู้ที่สนใจอยากจะลองเขียนก็ลองเขียนมุมแบบนี้ก่อนก็ได้นะฮะก็เป็นอีกมุมนึงที่อยากจะให้ลองฝึกเขียนหรือมุมมองที่ดูแล้วรูปลักษณ์ของอาคารมันเป็นยังไงนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะให้ดูนิดนึงฮะเดี๋ยวก่อนที่จะมีการสาธิตนะครับจากน้องออมนะฮะก็อาจจะเอาผลของอาจารย์ติ่งฮะที่ทำการออกแบบในพื้นที่ที่จำกัดนะฮะมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในในการสเก็ตเขียนทัศนียภาพในพื้นที่ที่จำกัดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ติ่งเปิดผลงานให้ดูเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันทีละขั้นตอนว่าวิธีการคิดของอาจารย์ติ่งนะฮะในการเขียนทัศนียภาพในพื้นที่ที่แคบเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ติ่งเลยฮะ
1: ครับอันนี้คดีเป็นงานตัวอย่างที่ผมได้ปฏิบัติจริงนะครับก็คือเป็นรูปภาพที่เกิดจากการไปที่สายงานที่เราจะออกแบบที่เราจะก่อสร้างนะครับพอเราไปเนี่ยเราก็จะพบว่าพื้นที่ที่อย่างรูปแรกนี่นะครับคือทางเจ้าของเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่จำกัดอยู่ประมาณกว้างสักประมาณ5เมตรความลึกเข้าไปก็ไม่เกินประมาณ 7-8 เมตรนะครับสิ่งที่พบก็คือผมคิดว่าเราอยากจะนำเสนออาคารเนี่ยด้วยความที่เขาชอบในสไตล์ที่มันเป็นสไตล์เหมือนอาคารทรงไทยประยุกต์นะครับก็เลยนำเสนอเข้าไปในมุมมองนี้แล้วก็ให้เห็นว่าพื้นที่รอบๆข้างๆเนี่ยก็มันก็จะเป็นผนังกำแพงเดิมของโครงการเขาอยู่แล้วเราจะสร้างศาลาอันเนี้ยให้เขาตั้งนะครับโดยที่มุมมองมันดูบีบๆเนื่องจากถ้าเราเห็นทางด้านซ้ายจะมีผนังที่เป็นรั้วนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นอาคารอื่นอยู่ซึ่งถ้าเราจะทำให้น่าสนใจเนี่ยผมก็จะโฟกัสที่เป็นเปอร์สเปกทีฟแบบจุดเดียวก็คือดึงความสนใจของคนที่มองภาพเนี่ยมองตรงเข้าไปในรูปนี้นะครับแล้วก็จะเราก็ใส่อาคารอันเนี้ยอันนี้คือเป็นงานสเก็ตให้กับลูกค้าที่ดูอยู่ต่อหน้าเลยนะครับเพื่อก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการสร้างความประทับใจให้ทางลูกค้าดูด้วยว่าเราสามารถจะนำเสนออันนี้ในเวลาที่สั้นๆแล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่ที่มันแคบๆให้เขาได้ยังไงส่วนอีกอันนึงที่เห็นอันนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นผลงานที่เขียนอยู่ในกระดาษที่เราเรียกว่ากระดาษล่างนะครับกระดาษล่างที่ส่วนใหญ่นักออกแบบมักจะใช้เพื่อหาไอเดียครับคือเราจะเขียนทับลงไปในนั้นอย่างเช่นนี่นะครับอันนี้เป็นร้านที่เรียกว่าเป็นคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่แบบเราน่าจะเรียกว่าเป็นผับเนาะเป็นผับแบบไอริชนะครับก็คือมีลูกค้าที่ว่าจ้างให้ทำตกแต่งตึกแถวก็พอเราไปตรวจงานที่หน้าไซต์เราก็จะเห็นว่าเอาพื้นที่เท่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างก็เขียนให้เขาดูเลยว่าตรงส่วนนี้ทำได้ยังไงแล้วก็ใส่รายละเอียดลวดลายอะไรประกอบเข้าไปนะครับบางอย่างก็ทำที่หน้างานเลยบางอย่างก็กลับมาเพิ่มรายละเอียดทีหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไซต์งานอีกเพื่อให้เขาดูว่ามันเป็นทางเลือกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับไอ้คือก็ใช้ตึกแถวด้านแต่พอดีเราจะเห็นตึกแถวเนี่ยด้านอีกด้านหน้าจะอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นด้านข้างติดถนนเราก็สามารถจะโชว์พื้นที่ได้เยอะขึ้นนะครับส่วนงานในอันดับที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือการจัดการกับการที่เราจะออกแบบภายในนะครับคือในภายในร้านเนี่ยมันเป็นอาคารที่เป็นตึกแถวห้องเดียวแต่เราจะทำให้ลูกค้าดูแล้วประทับใจกับงานที่เราจะออกแบบให้ได้ยังไงก็คือผมก็จะเหมือนกับว่าเราดึงผนังออกไปด้านหนึ่งแล้วก็สเก็ตรูปให้มองเข้าไปข้างในว่าในร้านเนี่ยเราสามารถตกแต่งอะไรได้บ้างใส่อะไรเข้าไปในนี้นะครับซึ่งรูปนี้จริงๆตามก็คือการเขียน

0: ขียนรูปทัศนียภาพในแบบ2จุดถ้าเราสังเกตนะครับก็คือจุดหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณในด้านนี้นะครับถ้าเรามองทางเส้นเฉียงที่เข้าไปจะอยู่ในด้านนี้แล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยจะอยู่เลยกระดาษนี้ออกไปอย่างที่ผมเคยนำเสนอว่าบางทีรูปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาจุด2จุดมาให้เราเห็นได้ทีเดียวแต่เราก็เวลาทำงานจริงเนี่ยรูปนี้ผมอาจจะต้องมีการต่อกระดาษออกไปเพื่อให้อ้างอิงกับจุด VP 1 VP 2ให้ได้นะครับซึ่งเวลาทำแล้วสิ่งที่ต้องการโชว์ให้ลูกค้าดูก็คือเขาสามารถได้อะไรจากพื้นที่ที่เราเข้าไปดูให้นะแล้วก็นี่คือหลายๆแบบที่ได้ทดลองทำอันนี้ก็อยู่ภายในอาคารที่เป็นตึกแถวเหมือนกันนะครับซึ่งเวลามุมมองเราอาจจะโชว์มุมมองที่มันอาจจะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงสักนิดหนึ่งแต่ว่าเพื่อให้เกิดความประทับใจว่าสิ่งที่เราสเก็ตไปเนี่ยมันสามารถทำได้จริงทำได้ในอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับอันส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ทำออกมาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็พวกนี้ก็คือในเวลาที่เราคุยกันเนี่ยผมอาจจะได้เลย์เอาท์ตัวกรอบของอาคารมาก่อนเสร็จแล้วเราก็วางแผนไปก่อนว่าเราสามารถที่จะจัดเฟอร์นิเจอร์อะไรได้ในนั้นได้บ้างเพื่อให้เรารู้ว่าพื้นที่เล็กเนี่ยเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าไปในนี้ซึ่งมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตู้เป็นของโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆในนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราจะไปสเก็ตรูปอันนั้นให้กับเจ้าของงานดูนะครับก็ข้อมูลจะเป็นประมาณนี้นะครับที่นำเสนออาจารย์ดิวคิดว่าเป็นยังไงครับเข้ากับคอนเซปต์นี้ไหม
1: พอเราดูการสเก็ตสาธิตของมืออาชีพแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งฮะว่าการสเก็ตในมุมมองที่เมื่อกี้เราดูแบบprofessional ไปแล้วแบบมืออาชีพไปแล้วทีนี้เรามาดูมุมมองของคนที่เพิ่งเริ่มนะฮะแล้วก็คนที่เรียนมาแล้วเทอมหนึ่ง ว่าการสเก็ตหรือมุมมองที่เขามองเนี่ยเขามองอะไรในพื้นที่ที่เขาอยากจะนำเสนอเรานะฮะซึ่งในวิชาเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าเวลาเราเอาไปใช้นะฮะไปใช้ในการนำเสนอแบบมืออาชีพแบบของอาจารย์ติ่งเนี่ยขั้นต้นเนี่ยนักศึกษาต้องมองให้ออกก่อนว่าจุดเด่นของพื้นที่ตรงเนี้ยในพื้นที่ที่แคบตรงเนี้ยในภาพที่ให้ดูทั้ง3ภาพเนี่ยเขาเลือกมุมมองแบบไหนนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราถ่ายมานะครับ
0: เป็นโจทย์
1: นิดนึงว่าถ้าดูเนี่ยหนูคิดว่าถ้าจะร่างเนี่ยจะร่างภาพไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะฮะก็ลองคิดอยู่ในใจสักนิดนึงว่าน้องออมเขาจะเลือกภาพไหนฮะและจะสเก็ตภาพไหนนะครับตอนนี้น้องออมก็เดี๋ยวจะร่างให้ท่านผู้ชมนะฮะว่าน้องออมเลือกภาพไหนแล้วทำไมถึงเลือกมุมมองนี้นะครับเดี๋ยวน้องออมลองสเก็ตให้ดูหน่อยนะฮะขึ้นโครงสร้างนิดนึงฮะว่าน้องออมขึ้นยังไงบ้างในรูปของตัวร้านขายน้ำนะครับเห็นไหมฮะดูจากที่น้องออมสเก็ตเราก็จะเห็นว่ามีการกำหนดจุดนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะจุดที่น้องออมกำหนดก็จะเป็น2จุดใช่ไหมฮะน้องออม
2: ใช่ค่ะเป็น2จุดค่ะ
1: แล้วในภาพนี้น้องออมเขียนมากี่ก้อนฮะ
2: ก่อนค
1: ่
2: ะ
1: แล้วค่อยมาใส่รายละเอียด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะเดี๋ยวให้เวลาน้องออมสเก็ตนิดนึงนะฮะก่อนที่น้องออมจะกำหนดจุดนี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเหมือนมีเส้นของ HL
2: ใช่ค
1: ่
2: ะเส้น
1: ล
2: ำสาย
1: ต้องเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะฮะเผื่อมีคนอยากจะสเก็ตตามน้องออมบ้างฮะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกในภาพนี้ก็คือมันพื้นที่มันแคบน้องออมอยากจะนำเสนอในมุมมองนี้ใช่ไหมฮะเพื่อเห็นรูปแบบของตัวอาคาร
2: ค่ะ
1: ว่าลักษณะ

0: รูปแบบของอาคารเป็นยังไงนะฮะ
1: คืออันนี้คืออาจารย์ดิวให้น้องออมทำในลักษณะของการเป็นรูปฟอร์มง่ายๆก่อนใช่ป่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี
0: ้มุมมองตรงนี้ที่น้องออมนำเสนอนี่คืออยากให้เห็นช่องเปิดทั้งสองช่องเลยใช่ไหมฮะ
2: เพราะมันก็จะเห็นด้านข้างกับด้านหน้าก็จะแบบเห็นว่าแบบฟอร์มมันไม่ได้เป็นตรงแต่ว่ามันเป็นเฉียงลงมา
0: ก็จะเห็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นดีไซน์ของตัวคีออสหรือตัวอาคารขนาดเล็กใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: ค่ะเหมือนนอกจากเห็นตัวอาคารแล้วก็ยังจะเห็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของตัวอาคารหรือเปล่าฮะน้องออม
2: ใช่ค่ะตรงหน้าร้านก็จะมีเป็นต้นไม้ค่ะอยู่ด้านหน้าสุด
0: เป็นเหมือนจุดนำสายตาเหรอฮะ
1: เป็นโฟกัส
0: จะแสดงว่าในเนื้อหาเบื้องต้นที่เราคุยกันไว้ว่าบางอันที่ไม่มีความจำเป็นอย่างเช่นโต๊ะที่มันขวางจากในรูปน้องออมก็ตัดออก
2: ใช่ค่ะตัดออกค่ะ
0: เพื่อให้เห็นตัวซุ้ม
2: อย่างชัดเจนค่ะ
0: ไม่บดบังใช่ไหมฮะ
1: อันนี้คือรูปทรงของอาคารเบื้องต้นแล้วต่อไปเราจะลองปรับใส่ดีไซน์เข้าไปเนาะในไอเดียว่าไอเดียต่อไปเรารู้แล้วรูปทรงอันนี้เป็นแบบนี้แล้วสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเนี่ยเราก็มีไอเดียต่อว่าแล้วถ้าเกิดเราจะนำเสนองานเนี่ยเราจะนำเสนอให้กับคนที่ว่าจ้างเราอะเราอยากจะร้านนี้คือร้านอะไรนะครับ
2: เป็นร้านขายของชำไหมคะขายพวกขนมขายน้ำ
0: แล้วน้องออมก็อยากจะออกแบบเติมเต็มว่าถ้าเป็นขายขนมขายน้ำนะขายของกินน่าจะมีการออกแบบที่น้องออมชอบยังไงในพื้นที่ที่จำกัดแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าน้องออมจะลองสเก็ตยังไงนะฮะ
1: อันนี้คือแรงบันดาลใจ
0: แรงบันดาลใจ
1: ว่าเราอยากจะให้มันมีแนวความคิดของการทำร้านเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่เป็นรูปกล่องนมเนาะ
0: โดยเมื่อกี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกฮะเราได้กำหนดพื้นที่คร่าวๆนะฮะไม่ได้เป๊ะๆนะฮะ3เมตรคูณ5เมตรนะฮะดูวิธีการดีไซน์ของน้องออมว่าการออกแบบของน้องออมว่าเอ๊ะแบบไหนมันดูแล้วมันน่าเข้าไปดูแล้วเป็นมิดดูแล้วมันเป็นฟังก์ชันที่เอ๊ะมันเห็นแล้วมันต้องแบบว่าต้องแวะเข้าไปใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: จริงๆน้องออมก็ใช้ทฤษฎีที่เราพูดถึงกันเนาะก็คือการวางเส้น horizontal line คือเส้นระดับสายตาแล้วก็มีการใส่กำหนดจุดที่เราเรียกว่า VP หรือ vanishing point 2จุดนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาเนาะแล้วก็ใช้ตัวไม้บรรทัดมาช่วยในการอ้างอิงกลับไปที่จุดที่เราวางเอาไว้จริงๆรูปทรงง่ายที่สุดก็คือการทำเป็นรูปทรงที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นรูปฟอร์มที่มันเป็นพื้นฐานแล้วค่อยๆคลี่คลายออกมากลายเป็นงานดีไซน์ที่เราอยากจะทำออกมา
0: ก็ถ้าสังเกตดูนะฮะจากรายการของเราครั้งที่แล้วถ้าสังเกตงานของน้องออมน้องออมก็จะมีการเน้นเส้นนะฮะเป็นการเน้นว่าตรงไหนคือระยะหน้าตรงไหนคือระยะหลังนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่น้องออมออกแบบเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่จำกัดนะฮะแล้วน้องออมก็ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้ฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยเนี่ยมาออกแบบว่ารูปแบบร้านที่น้องออมคิดว่ามันดูน่าสนใจเป็นยังไงนะฮะแสดงว่าการออกแบบนี้น้องออมคำนึงถึงพื้นที่ด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะของหนูก็จะมีเป็นที่พื้นที่ที่อาจารย์บอกเป็น5คูณ3ใช่ไหมคะหนูก็จะมีด้านหนึ่งที่ยาวกว่าเป็น5เมตรอีกด้านหนึ่งก็จะสั้นกว่านิดนึงเป็นประมาณ3เมตรค่ะ
0: แล้วก็มุมมองที่น้องออมสเก็ตก็เป็นมุมมองระดับสายตาหรือเปล่าฮะอาจจะขึ้นโครงสร้างให้ดูนะฮะว่าถ้าเป็นร้านนะฮะที่น้องออมออกแบบเป็นยังไงฮะมีการลดทอนแล้วก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทานฟอร์
1: ม
0: นะฮะในการนำเสนอ
1: ใช่
0: นะฮะเป็นเหมือนกับ ครั้งที่แล้วเราเคยพูดเรื่องของการคิดนอกกรอบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่น้องออมจะโชว์ให้เห็นว่าการคิดนอกกรอบในมุมมองพื้นที่แคบเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ลองให้ผู้ชมท่านผู้ชมในรายการเห็นแล้วน่าจะรู้ว่าฟอร์มมันดูเป็นยังไงนะฮะเมื่อกี้ของอาจารย์ติ่งก็จะมองเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะฮะที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมหรือบริบทรอบๆอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แคบหรือสเกลเล็กลงมานะฮะก็จะเป็นการกำหนดรูปแบบของการดีไซน์นะฮะ
1: โดยการเอาเอกลักษณ์ของสิ่งที่อยากนำเสนอใส่เข้าไป
0: ฟอร์มแบบนี้อาจารย์ติ่งคิดว่าจะมีคนขายอยู่ได้สักกี่คนครับเนี่ย
1: ต้องอยู่ที่กับไซส์ขนาดครับปกติน่าจะถ้าเป็นรูปฟอร์มประมาณนี้แล้วถ้าเราหักอุปกรณ์อะไรที่อยู่ข้างในด้วยก็น่าจะอยู่ได้สักไม่เกิน2คนที่อยู่ภายใน
0: กำลังดีฮะเพราะว่าการออกแบบที่พื้นที่แคบ
1: จริงๆแล้วอาจจะต้องมีพื้นที่เป็นพื้นให้กับลูกค้าเดินมาเพื่อซื้อของด้วยหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มเข้าไป
0: อันนี้เป็นการผสมผสานการดีไซน์ใช่ไหมฮะกับสิ่งที่เราเอามาใช้อันนี้ฟอร์มนี่คล้ายๆเหมือนจะเป็นกล่องไหมฮะ
2: ใช่ค่ะอันนี้หนูได้มานานใจมาจากกล่องนมค่ะจะเห็นว่าด้านบนจะเหมือนเป็นแบบที่เป็นเปิดของนมหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะหนูก็เอาตรงนั้นมาแล้วก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมของกล่องนมค่ะ
0: ดึงเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมฮะ
2: ที่หนูเลือกเป็นกล่องนมก็เพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาก็ชอบทานพวกแบบน้ำผลไม้หรือว่าพวกนมค่ะหนูก็เลยเลือกเป็นร้านที่เป็นคาแรคเตอร์ที่มาจากกล่องนมค่ะ
0: มันเป็นสิ่งดูแล้วน่าเข้าไปซื้อ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ก็รู้จักสิ่งนี้กันหมดค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วเป็นรูปกล่องที่เป็นพื้นที่ที่แคบด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: จะเห็นได้ว่านะฮะสิ่งที่น้องออมออกแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องเปิดหรืออะไรก็ตามนะฮะเนื่องจากพื้นที่ที่มันแคบเนาะมันก็เลยต้องทำให้มีการดีไซน์ที่ไม่ให้มันดูตันนะฮะแล้วก็การใช้นะฮะถ้าดูจากภาพจริงเรื่องของแสงที่เข้ามากระทบกับต้นไม้แล้วก็กระทบกับตัวรูปแบบที่น้องออมได้สเก็ตเป็นทัศนียภาพงานดีไซน์นะฮะให้เห็นก็จะเห็นเรื่องของการออกแบบในมุมมองใหม่นะฮะการใช้เรื่องของการสังเกตบริบทและถึงได้ออกมาเป็นรูปแบบงานดีไซน์แบบนี้นะฮะโดยการใช้เรื่องของพื้นที่นะฮะที่จริงแล้วก็มาดีไซน์ใหม่นะฮะเป็นการนำเสนอใหม่นะฮะอาจารย์ติ่งมองว่ายังไงฮะสิ่งที่เราพูดมาก็คือน้องออมได้ใช้แล้วก็แสดงให้เห็นไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นการลงเงาฮะ
1: เราลงเงาเพื่อ
0: ให้เห็นว่าเป็นมิติ
1: เพิ่มมิติ
0: ครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของมิติไปแล้ว
1: ภาพใช่ครับคือถ้าเราเป็นแต่รูปลายเส้นอย่างเดียวนี่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นความลึกความชัดนี่นะ
0: ถ้าสังเกตงานอาจารย์ติ่งตะกี้ก็จะเป็นเรื่องของการเน้นน้ำหนักเส้นนะฮะ
1: ใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไป
0: ก
1: ็รูปภาพจะสมบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เราใส่เข้าไปด้วย
0: ใช่ฮะก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานของน้องออมกันนะฮะเรื่องของการเขียนทัศนียภาพนะฮะเดี๋ยวน้องออมโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมฮะก็เป็นภาพ2จุดนะครับแล้วก็มีการนำเสนอที่เป็นระยะหน้าระยะหลังแล้วก็แนวคิดที่น้องออมได้พูดไปแล้วนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่น้องออมสเก็ตเป็นยังไงนะครับโดยมีการเรื่องของคนเรื่องของการออกแบบคีออสที่เป็นพื้นที่ที่เล็กนะครับแล้วก็การใช้ต้นไม้ในการบีบให้คีออสหรือร้านเนี่ยดูเด่นยังไงใช่ไหมฮะการสรุปแนวคิดนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาวันนี้นะฮะว่าถ้าสังเกตดูดีๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่า การที่น้องออมออกแบบหรือการดีไซน์เนี่ยด้วยพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยกับแนวคิดที่สร้างสรรค์เนี่ยเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราได้เห็นทั้งมืออาชีพอย่างอาจารย์ติ่งได้ทำไว้นะครับแล้วก็อย่างคนที่น้องออมที่ได้เรียนรู้กำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็ได้ออกแบบมันก็จะเป็นสิ่งที่สำหรับคนที่สนใจนะฮะว่าเอ้ยวิธีการสเก็ตมันแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะกับเรานะครับแบบอาจารย์ติ่งก็ได้แบบน้องออมก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่สิ่งที่อาจารย์ติ่งกับน้องออมออกแบบหรือสเก็ตทัศนียภาพให้เห็นก็คือเรื่องของพื้นที่นะครับกับบริบทโดยรอบที่เขามีการดีไซน์แล้วก็นำเสนอทัศนียภาพในพื้นที่ที่แค
1: บ
0: นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ติ่งอาจจะเสริมอะไรอีกสักหน่อยไหมฮะก่อนที่จะหมดเวลา
1: จริงๆแล้วอย่างที่สไลด์ของอาจารย์ดิวนะว่าพื้นที่จำกัดนั้นถ้าเราจะนำเสนอแล้วให้มันน่าสนใจการตั้งคำถามกับว่าพื้นที่นี้มันดูแล้วเราจะนำเสนอยังไงให้มันให้เป็นที่ประทับใจของคนที่ดูได้ก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกัน
0: นะครับก็ยังไงเราก็ฝากรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะครับในงานสถาปัตยกรรมแล้วก็มารับชมในตอนหน้านะครับวันนี้ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้

รือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะที่บริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินยาแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินยาได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในเทปที่5นี้จะเป็นชื่อตอนทุนมองไม่เห็นจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวคิดที่เป็นทั้งเรื่องของฮาบิทัตทุนแล้วก็สนามผมกำลังจะพูดถึงแนวคิดทางสังคมวิทยาของนักสังคมวิทยาท่านนี้คือปิแอร์บูดิเยอร์วันนี้จะพาผู้ชมไปพบกับแนวคิดต่างๆเหล่านี้ที่ช่วยทำให้ทุกๆคนในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวได้เรียนรู้จากการเรียนผ่านคลาสข้ามสายแล้วก็เป็นการลงแลบชุมชนไปด้วยกันทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาซาวถ้าคุณผู้ชม

สำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแล็บชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแล็บชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ำหรับช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมเครือข่ายในมุมของบูดิเยอร์คือทุนสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ถูกบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและมีความหมายร่วมคำว่าบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและมีความหมายร่วมนั้นมีความหมายที่ค่อนข้างลึกมากๆแต่สิ่งสำคัญเลยคือคนที่อยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจะใช้สิ่งเหล่านี้ทุนสังคมจะทำงานจริงก็ต่อเมื่อเชื่อมเข้ากับทุนวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ที่สนามยอมรับและให้รางวัลแต่รางวัลที่ว่าพอมาเป็นมุมมองในวงดนตรีจิตอาสาแล้วรางวัลกลับไม่ใช่เรื่องของทุนเศรษฐกิจค่ะเราเองก็จะต้องนิยามเป้าหมายของการเชื่อมโยงว่าเราจะทำเพื่อให้เกิดกระบวนการพึ่งพาและเกื้อกูลสิ่งสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องอยู่ต่อไปได้แม้พี่ๆจะเรียนจบไปแล้วก็ตามดังนั้นการพึ่งพาเกื้อกูลไม่ใช่เพื่อสะสมรายชื่อหรืออิทธิพลลมๆแล้งๆเท่านั้นพิธีเล็กๆที่ทำซ้ำอย่างเช่นการทักทายกันเป็นประจำระหว่างพี่น้องในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวการขอบคุณอย่างสม่ำเสมอระหว่างพี่น้องในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหรือจะเป็นการช่วยเหลือเชิงรุกจะค่อยๆเพิ่มดอกเบี้ยให้ทุนสังคมคุณภาพการเข้าถึงสำคัญกว่าปริมาณของคอนแทคเพราะสายสัมพันธ์ที่อุ่นมือย่อมยืมพลังได้ในยามจำเป็นผู้ชมเชื่อไหมว่าจะมีช่วงของความวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นในสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวอย่างเนืองๆอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเป็นวัยรุ่นที่จะต้องคอยจัดการกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ท้ายที่สุดจึงจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการแลกเปลี่ยนนั้นอุ้มว่าต้องมี2ทางเสมอจึงจะหลีกเลี่ยงการแปรทุนสังคมให้เป็นบารมีฝ่ายเดียวที่บิดเบือนสนามได้โครงสร้างเปิดวงอย่างการรับสมาชิกใหม่มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจะช่วยป้องกันไม่ให้เครือข่ายแข็งตัวและถูกกีดกันเชิงสัญลักษณ์อุ้มก็จะต้องระวังคนในที่จะกอดอำนาจการตัดสินใจไว้สมาชิกเก่าๆมักจะมีบทบาทแบบนี้อยู่บ้างการกุมหรือกอดอำนาจการตัดสินใจเพราะว่าเครือข่ายที่ดีจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้จริงดังนั้นการที่ทุกคนประดับด้วยความไว้ใจและเส้นทางของความช่วยเหลือจะทำให้เห็นรูรั่วที่สมควรเติมทรัพยากรได้ทันทีเมื่อบางคนเงียบความเงียบนั้นก็จะได้รับพื้นที่ยืนและการรับรู้คุณภาพของทุนสังคมจะกระจายตัวอย่างยุติธรรมขึ้นมาตรฐานปฏิบัติร่วมอย่างเช่นการตอบกลับกันภายในเวลาที่กำหนดจะลดต้นทุนความไม่แน่นอนในเครือข่ายได้การสรุปบทเรียนร่วมทุกครั้งที่ทำงานเสร็จก็เป็นการรีอินเวสต์ทุนสังคมกลับเข้ามาในสนามอย่างมีวินัยค่ะดังนั้นชื่อเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจะค่อยๆหนาขึ้นในชุมชนเพราะมันคือผลของการสะสมของความสม่ำเสมอที่สมาชิกทุกคนตั้งใจทำมันไม่ใช่การประชาสัมพันธ์อย่างฉาบฉวยแต่ท้ายที่สุดเครือข่ายที่ดีคือระบบนิเวศที่ดึงคนให้เติบโตไปด้วยกันมากกว่าจะผลักกันให้ตกขอบสนามเมื่อทุนสังคมยืนบนคุณค่าร่วมเครือข่ายก็จะเป็นสะพานไม่ใช่กำแพงระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมค่ะ

คุณผู้ชมคะในสนามบทบาทคือพิกัดที่ทุนต่างๆมาบรรจบกันและแปลงเป็นความชอบธรรมต่อหน้าผู้เล่นคนอื่นทั้งหมดนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของปิแอร์บูดิเยสถานภาพไม่ได้สะท้อนความเก่งล้วนๆนะคะแต่สะท้อนทุนสังคมวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ที่สั่งสมในกาลเวลาเมื่อเรานิยามบทบาทของกันและกันด้วยฟังก์ชันงานมากกว่าอัตลักษณ์เท่ๆสนามจะอ่านกันรู้เรื่องและลดแรงเสียดทานการชี้ชัดขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบจะทำให้ทุกคนในวงต่อท่อนงานได้ลื่นโดยไม่เหยียบขากันและกันหมุนเวียนบทบาทเป็นระยะช่วยทำให้ทุนความรู้ไม่ถูกผูกขาดและปลูกความเข้าใจข้ามตำแหน่งอย่างไรก็ตามหมุนก็จะต้องคู่กับคู่มือและตัวชี้วัดซึ่งพอพูดถึงคู่มือและตัวชี้วัดถ้าสำหรับวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวมันคือประสบการณ์นั่นเองเพื่อไม่ให้คุณภาพตกและความยุติธรรมพร่าเลือนอำนาจเชิงสัญลักษณ์ใช้พยุงจังหวะของทีมงานไม่ใช้ค้ำอีโก้ของบุคคลจึงต้องถูกจับตาด้วยพันธฐานร่วมการยกย่องบทหลังฉากอย่างเป็นพิธีจะทำให้ทุนสัญลักษณ์กระจายจากหน้าเวทีสู่หลังเวทีอย่างเป็นธรรมเราควรทำบัญชีผลงานที่มองเห็นได้เพื่อให้สถานภาพตั้งอยู่บนหลักฐานไม่ใช่การคาดเดาหรือคำเล่าลือดังนั้นภาษางานในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นก็จะชัดเจนและลดโอกาสการขุ่นเคืองกันและทำให้เกิดการตัดสินใจของสนามมีความคาดหมายได้ทั้งหมดนี้คือหลักเกณฑ์ที่สำคัญของการทำการทำให้เกิดคลาสข้ามสายภายในแลบชุมชนจะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อบทบาทถูกเคารพความเชื่อมั่นในวงก็จะเพิ่มและทุนสังคมจะย้อนกลับมาเสริมแรงสถานภาพในวงจึงไม่ใช่แท่นยืนที่โดดเด่นและสวยงามแต่เป็นจุดรับผิดชอบที่ต้องส่งต่อคุณค่าให้รุ่นน้องเติบโตสม่ำเสมออุ้มจะประเมินความสำเร็จจากคุณภาพของผลงานรวมมากกว่าความเด่นของบุคคลในช็อตสั้นๆค่ะและทุกคนในวงจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดีอุ้มพยายามบันทึกการปรับบทบาททุกไตรมาสทำให้สนามเรียนรู้เท่าทันอคติที่คืบคลานไม่อย่างเนียนๆและท้ายที่สุดบทบาทที่ดีก็คือบทที่ทำให้ทุกคนในวงทำงานได้ดีขึ้นพร้อมๆกับที่งานทั้งสนามดีขึ้นไปด้วยค่ะ

ศึกษาวัฒนธรรมย่อย Subculture หมายถึงสนามย่อยที่มี habitat ภาษาและรสนิยมเฉพาะทำให้การตีความโลกต่างกันโดยโครงสร้างค่ะการอยู่ร่วมจึงเริ่มจากการเรียนภาษาของกันและกันในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวและที่สำคัญไม่ใช่การบังคับให้เปลี่ยนสำเนียงถึงแม้ว่าจะอยู่ในคลาสข้ามสายกันก็ตามทุกคนต่างอายุต่างที่มาต่างสาขาต่างคณะแต่อุ้มเองก็ต้องระบุทุนวัฒนธรรมเด่นของแต่ละกลุ่มไว้แล้วจัดพื้นที่ให้มันได้แสดงคุณค่าอย่างเป็นทางการเมื่อถูกยอมรับในสนามใหญ่ทุนวัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนเป็นทุนสัญลักษณ์ที่ทุกฝ่ายยินดีจังหวะร่วมและกติกากลางควรแคบเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้สนามใหญ่นั้นบดบังความเป็นตัวเองคู่มือร่วมงานแบบสั้นๆชัดและเป็นมิตรจะถูกถ่ายทอดผ่านสะพานภาษาที่ลดความเสียดสีในรายละเอียดเล็กๆและทุกคนจะเข้าใจกันผ่านประสบการณ์ของกันและกันการแลกพร็อพเทคนิคและวิธีคิดของการเล่นดนตรีหรือการร้องเพลงจะเป็นการแลกทุนที่ทำให้ทั้งคู่ต่างก็ขยับเข้าใกล้กันโดยที่ไม่รู้ตัวอุ้มเองมีหน้าที่ที่จะกำหนดมาตรฐานของการวัดความยุติธรรมด้านเวลาเวทีและการสื่อสารเพื่อจับอคติของสมาชิกโดยไม่รู้ตัวเมื่อคนนอกวงดนตรีได้รับพื้นที่อย่างเป็นระบบหรือแม้แต่คนฟังเองความรู้สึกร่วมที่จะเป็นเจ้าของสนามจะก่อตัวความหลากหลายจึงเปลี่ยนจากภาระบริหารเป็นทรัพยากรสร้างสรรค์ที่งอกผลงานใหม่การไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรมจึงต้องยืนบนศักดิ์ศรีเท่ากันไม่ใช่บนคะแนนนิยมชั่วคราวสนามใหญ่ต้องสัญญาว่าจะไม่ใช้ภาษาเทคนิคปิดปากผู้เล่นย่อยและรักษาสิทธิการอธิบายตนเองและยิ่งเราเห็นคุณค่าเฉพาะถิ่นมากขึ้นความไว้วางใจข้ามกลุ่มก็จะยิ่งเติบโตอย่างมีฐานรากสุดท้ายแล้วเป้าหมายจะไม่ใช่ทำให้เหมือนแต่จะทำให้ต่างต่างอย่างปลอดภัยและภาคภูมิใจเมื่อSubcultureรุ่งสนามรวมก็แข็งแรงเพราะมีฐานทุนหลากหลายค้ำยันกันดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการของการที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ร่วมงานกันตั้งแต่ปี2559จนถึงนับปัจจุบันมันคือคุณค่าของการตีความโลกตีความโลกให้ต่างกันโดยโครงสร้างพวกเขาอยู่ร่วมกันและเรียนภาษาของกันและกันโดยไม่มีการบังคับให้แต่ละฝ่ายนั้นเปลี่ยนสำเนียงให้ยอมรับกันเลย

ช่วง Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาสำหรับช่วงที่4 Create ดนตรี

ครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะนั้นอุ้มขออธิบายเรื่องของศีลธรรมสาธารณะก่อนศีลธรรมสาธารณะหมายถึงบรรทัดฐานที่ทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยมีศักดิ์ศรีและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมอุ้มก็ต้องร้อยมันเข้ากับกติกาปฏิบัติที่สั้นชัดและบังคับใช้ได้จริงในทุกระดับงานการคุ้มครองผู้เปราะบางต้องมาก่อนความเร้าใจของการโชว์และแรงกดดันเชิงตัวเลขเครดิตงานที่เป็นระบบก็คือรากฐานของความยุติธรรมเชิงสัญลักษณ์ในสนามสร้างสรรค์เช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้ผู้คนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจะรู้กันดีหลักการยินยอมอย่างรู้ข้อมูลต้องวางเหนือความสะดวกของผู้จัดและความคึกขนองของสถานการณ์ด้วยมาตรการความปลอดภัยต้องได้รับงบประมาณและเวลาจริงมิใช่ข้อความท้ายโปสเตอร์ดังนั้นผู้ถืออำนาจในสนามก็อาจจะต้องรับผิดชอบสูงขึ้นตามอำนาจไม่ใช่ผลักภาระไปยังแรงงานอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวที่มันจะเกิดขึ้นการฝ่าฝืนต้องมีผลที่คาดหมายได้และยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อถือระยะยาวดังนั้นจะมีบ้างที่หลายๆคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวในช่วงแรกอาจจะไม่รักษาวินัยหรืออาจจะมีความเป็นตัวเองสูงอาจจะมีอีโก้สูงอาจจะยังบริหารจัดการไม่ได้การสื่อสารกติกาจึงไม่ใช่เพียงพิธีเปิดสวยงามแต่เป็นภารกิจสร้างวัฒนธรรมที่ต้องทำซ้ำดังนั้นเพียงแค่พวกเขาได้รับการทำซ้ำอยู่เรื่อยๆเขาก็จะปรับตัวอย่างไม่ถูกบังคับเมื่อกติกากลายเป็นนิสัยหมู่ชื่อเสียงของสนามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวก็จะค่อยๆหนาขึ้นโดยไม่ต้องโหมโฆษณาอีกแล้วชุมชนภายนอกจะไว้วางใจเราเพราะเห็นว่าเรายืนเคียงข้างมนุษย์เหนือความตื่นเต้นบนเวที

ทำที่จับต้องได้คือเครื่องหมายการค้าของสนามที่อยากยืนยาวไม่ใช่ดังบูบเราจะประเมินทุกกิจกรรมด้วยคำถามว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามคำตอบที่ซื่อสัตย์จะพาเราแก้เชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เชิงภาพลักษณ์เท่านั้นนี่แหละคือความยั่งยืนที่ยั่งยืนจริงๆเมื่อน้ำหนักศีลธรรมมั่นคงสนามจะปลอดภัยสำหรับการสร้างสรรค์วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านคลาสข้ามสายบนแลบชุมชนถึงแม้จะเป็นการสร้างสรรค์ที่เสี่ยงแต่ก็จะเสี่ยงอย่างมีสติค่ะ

ช่วง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุ่ง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุนจะว่าไปทุนวัฒนธรรมไม่ควรเป็นความลับของชนชั้นผู้รู้แต่ต้องถูกทำให้เข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมสิดังนั้นจึงจะชวนผู้ฟังให้เห็นถึงการสถาปนาเมนเทอร์1นาทีที่ผมทำที่เกิดซ้ำโดยมีกติกาเครดิตและการเข้าถึงอย่างเปิดกว้างและอุ่มใช้มาตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559สำหรับการฟอร์มวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวคลังความรู้แบบสั้นใช้งานได้ดีและจริงและมาตรฐานของราคาของบุคคลจะช่วยลดอำนาจผูกขาดในสนามได้การแชร์คอนแทคก็สำคัญคอนแทคหรือว่าการเชื่อมโยงติดต่อนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้เราได้เครือข่ายที่จะพาเราสรรสร้างแนวปฏิบัติที่ยุติธรรมทำให้การเอาเปรียบยากขึ้นโดยโครงสร้างทุนสังคมจะพาพวกเราไปสู่โอกาสและมันได้พาสมาชิกในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวไปสู่โอกาสหลายต่อหลายครั้งขณะที่ทุนวัฒนธรรมทำให้ใช้โอกาสนั้นได้อย่างเต็มที่จริงๆทุนสัญลักษณ์ของสถาบันก็ทำหน้าที่ของมันด้วยการยืนยันคุณค่าของสิ่งที่ส่งต่อไปและเชิญพันธมิตรภายนอกร่วมมือเสมอดังนั้นทั้ง3ทุนจะประสานงานกันและเร่งการเติบโตแบบรวมหมู่ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวแทนการยกวงเพียงแค่คนเดียวๆให้โดดเด่นเรากำหนดข้อตกลงการใช้ซ้ำและการอ้างอิงเพื่อไม่ให้การส่งต่อกลายเป็นการสูบทรัพยากรความภาคภูมิใจเกิดขึ้นจากการเห็นรุ่นน้องยืนได้ด้วยขาของตนเองไม่ใช่การยกย่องผู้ให้เพียงฝ่ายเดียวดังนั้นการประเมินผลเราควรดูการขยายตัวของผู้เล่นหน้าใหม่และคุณภาพงานรวมทั้งสนามบันทึกบทเรียนทุกไตรมาสทำให้คลังความรู้มีชีวิตขึ้นมาไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ที่บรรจุไว้ในเพจ Facebook อย่างเดียวเท่านั้นความเปิดเผยอย่างโปร่งใสมันคือเกราะป้องกันการช่วงชิงเครดิตและการบิดเบือนมาตรฐานเราจะวัดความสำเร็จด้วยจำนวนมือที่ถูกยื่นต่อไม่ใช่จำนวนถ้วยรางวัลบนชั้นสังคมได้ประโยชน์เมื่อความรู้เดินทางได้ไกลกว่าชื่อเสียงส่วนบุคคลสุดท้ายแล้วสนามทั้งหมดก็จะแข็งแรงเมื่อการส่งต่อกลายเป็นนิสัยไม่ใช่เพียงเหตุการณ์พิเศษค่ะ

31คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนในช่วงที่7 Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมว่าสุขภาวะมันคือฐานโครงสร้างให้ทุนทุกชนิดได้ทำงานได้จริงและยั่งยืนในแต่ละสนามเราเองต้องทำให้เวลาทุกเวลาเป็นกติกาไม่ใช่บุญคุณจากผู้มีอำนาจดังนั้นการเวียนภาระหนักเบาจะช่วยทำให้ถนอมร่างของผู้นำหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวงดนตรีลำเสียงของการรีดเร่งที่มองไม่เห็นด้วยเราควรประเมินความล้าเหมือนประเมินคุณภาพความเสี่ยงเพราะทั้งสองอย่างนี้ต้องทำงานไปด้วยกันหลายครั้งที่วงดนตรีจิตอาสาอาสาวตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะบางคนมีอำนาจด้วยความมีชื่อเสียงทำให้พื้นที่สงบไม่เป็นพื้นที่สงบอีกต่อไปพื้นที่สงบไม่สามารถที่จะฟื้นแรงใจและถูกยอมรับให้เป็นสิทธิได้ดังนั้นจึงกลายเป็นพื้นที่สงบที่เต็มไปด้วยข้อเรียกร้องส่วนตัวและพวกเขาก็ถนัดที่จะอธิบายยืดยาวแปลว่าสุขภาพที่ดีจะไม่ใช่แบบนี้สุขภาวะที่ดีจะทำให้คนมีพลังพาโครงการจิตอาสาทุกโครงการเดินต่อไปได้โดยที่ไม่มีใครฉุดรั้งทีมงานกติกาที่อุ๋มตั้งไว้สั้นชัดและได้ใจความมันจะกลายเป็นนิสัยหมู่ที่คอยคุ้มครองทุกคนทุกคนจะไม่กล่าวถึงงบประมาณด้านเงินทองแต่จะไปมองเรื่องของการดูแลกันซะมากกว่าการดูแลกันจะทำให้เกิดความภักดีในสนามและต้นทุนในการลาออกก็จะลดลงด้วยเพราะว่าอะไรก็คงเพราะว่าคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเข้าใจถึงตัวชี้วัดสุขภาวะว่าต้องควบคู่กับผลของงานที่ดีไม่ใช่ดูแค่ยอดไลค์หรือเสียงปรบมือเท่านั้นทั้งหมดนี้จะเป็นเงื่อนไขของการคิดเรื่องราวใหม่ๆให้กับคนในวงผมยืนยันได้ว่าวงดนตรีจิตอาสาอาสาวถูกคิดค้นในแต่ละมิติจากนักศึกษาในวงดนตรีสม่ำเสมอพวกเขาจะเคารพร่างกายกันและกันเคารพทุนมนุษย์ซึ่งเป็นทุนตั้งต้นของทุกทุนอื่นทั้งหมดและงานทั้งหมดจะประกาศย้ำหลักการก่อนเริ่มงานทุกครั้งทำให้สุขภาวะกลายเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ข้อยกเว้นค่ะและยิ่งชุมชนเห็นความใส่ใจเชิงโครงสร้างมากเท่าไหร่ความไว้วางใจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและสนามนี้เองในมุมมองของบุรีเยอมันจะช่วยดูแลผู้คนได้ดีและจะช่วยคืนคุณภาพงานที่ดีกลับสู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์นั้นถ้าในมุมมองของบูดิเยอร์แรงปะทะมันคือสัญญาณว่าทุนและฮาบิทัตของผู้เล่นนั้นชนกันตรงกลางสนามพอดีและชนกันจนมีต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บจะต้องแปลงมันเป็นกติกาที่ชัดเจนเพื่อให้ความต่างเดินต่อโดยไม่ทำร้ายกันเริ่มจากภาษากลางภาษาที่ให้เกียรติระบุสิทธิท้วงสิทธิหยุดสิทธิเริ่มใหม่อย่างเป็นทางการใครพร้อมขึ้นเวทีใครไม่พร้อมยังไม่ต้องขึ้นแล้วกำหนดบทบาทผู้ชี้ขาดกำหนดผู้จดบันทึกและกรอบเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ของสนามไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งข้อตกลงต้องนำไปใช้ซ้ำได้และเปิดให้ตรวจสอบได้เพื่อสร้างทุนสัญลักษณ์ของความยุติธรรมและเมื่อทุกคนเห็นว่าความขัดแย้งถูกจัดการอย่างคาดเดาได้ความตึงเครียดก็จะค่อยๆลดลงไปตามธรรมชาติพยายามบอกให้พวกเขาเก็บบทเรียนหลังเหตุปะทะทุกครั้งเพื่อย่นระยะเวลาของการเรียนรู้และพวกเขาเองก็จะต้องหาเวลาไปเรียนรู้เรื่องของดนตรีด้วยแต่การเผยแพร่บทเรียนเหล่านี้ทำเป็นประจำผ่านโซเชียลมีเดียของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้เห็นความคืบหน้ามันเป็นการป้องกันรอยร้าวเชิงโครงสร้างไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำค่ะเราจะเลิกโทษนิสัยปัจเจและหันไปแก้การออกแบบสนามที่สร้างรอยและแรงชนที่ไม่จำเป็นกติกาที่ดีจะรักษาศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายได้และช่วยพยุงคุณภาพงานให้กลับสู่จังหวะร่วมเมื่อความต่างได้รับที่ยืนอย่างปลอดภัยมันก็จะคืนพลังสร้างสรรค์มากกว่าพลังทำลายความโปร่งใสมันคือเงื่อนไขให้การยอมรับเกิดขึ้นแม้กับผู้เห็นต่างอย่างที่สุดก็ตามการทบทวนตามรอบเวลาช่วยป้องกันกติกาไม่ให้แข็งตัวมันต้องยืดหยุ่นและมันต้องเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้กดทับผู้อ่อนแอดังนั้นสุดท้ายแล้วเป้าของสนามตามแนวคิดของบูดีเยอร์คือการปะทะแล้วไม่แตกแต่ปะทะแล้วต้องแกร่งขึ้นต้องหนาแน่นขึ้นจากข้อตกลงที่มันงอกงามข้อตกลงที่มันเหมือนใยแมงมุมที่มันจะคอยยืดหยุ่นได้แต่มันก็หนาแน่นและนุ่มนวลเมื่อเสียงรวมกลับมาลงเป็นจังหวะเดียวกันนอกจากมันจะเกิดเป็นเสียงโน้ตดนตรีแล้วมันยังเกิดเป็นความต่างที่มันจะกลายเป็นฮาร์โมนีหรือความกลมกลืนแทนความแตกแยกนั่นเอง

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ลแบบสำรวจสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุดหนึ่งแห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์20คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
1: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเริ่มทำกันเลย

0: รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็ดำเนินรายการมาถึงตอนที่5ค่ะซึ่งเป็นชื่อตอนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะชื่อตอนว่าการตลาดออนไลน์แบรนด์และกลยุทธ์ค่ะโอ้ยชื่อตอนนี้เข้มข้นมากและเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรนะคะซึ่งเป็นถึงผู้คว้ารางวัลการสอนจาก9ราชมงคลทั่วประเทศไทยในวิชาการตลาดโดยตรงนะคะท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยจริงๆแล้วนะคะมีความสนิทกับอาจารย์กิ๊กเป็นพิเศษนะคะเลยทราบว่าท่านอาจารย์คว้ารางวัลด้วยตนเองยังไม่พอนะคะคว้ารางวัลให้ลูกศิษย์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้น้องๆทางบ้านแล้วก็ท่านผู้ชมไม่สามารถพลาดได้เลยใครที่อยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะเราทราบกันดีว่าการตลาดเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของความสำเร็จนะคะเป็นช่องทางในการหารายได้เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดนะคะหากวิเคราะห์การตลาดไม่ผ่านเนี่ยด้านอื่นไม่ต้องคิดถึงเลยค่ะปิดกิจการไปได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดการตลาดต้องประสบความสำเร็จค่ะวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะพบกับท่านอาจารย์วิรัญพัฒน์อาสัมพิงได้เลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงเวลาของการเรียนรู้นะคะในหัวข้อการตลาดออนไลน์แบรนด์และกลยุทธ์นะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์วิรัญพัฒน์อสัมพินพงศ์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในโลกปัจจุบันนะคะเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่าการตลาดออนไลน์นะคะมีผลกับชีวิตเรามากมายลองนึกดูว่าเวลาเราตื่นเช้าในทุกๆครั้งนะคะเราเปิดมือถือมาสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือโฆษณาต่างๆนะคะแล้วแอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยก็จะมีสินค้าและบริการต่างๆมีคอนเทนต์มากมายนะคะให้เราได้พบเจอทุกวันเลยนะคะนั่นแหละค่ะคือการตลาดออนไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าจะมีแนวทางการตลาดยุคใหม่อย่างไรนะคะเพื่อสร้างคุณค่าและกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนวันนี้นะคะเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำเกินกว่าเดิมนะคะไม่ใช่แค่ว่าเราเข้าใจลูกค้าหรือว่า customer understanding ต่อไปนะคะเราจะต้องสร้างประสบการณ์นะคะที่ดีให้กับลูกค้านะคะหรือ customer experience นะคะแล้วอย่างนั้นยังไม่พอก็ยังต้องมีคุณค่าแล้วก็สร้างความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นต้องมี differentiate และ value added ให้กับลูกค้าด้วยนะคะทีนี้เราอยู่ในโลกดิจิทัลซึ่งโลกยุคนี้นะคะส่งพลังมากๆข้อมูลมาจากหลากหลายทิศทางผู้บริโภคจะมีโอกาสได้เลือกสรรได้ใช้ข้อมูลแล้วได้ตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นแบรนด์ต้องสื่อสารคุณค่าให้ชัดเจนแล้วกลยุทธ์ก็ต้องสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้โลกออนไลน์เนี่ยเป็นโลกที่พวกเราเจอกันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าการตลาดออนไลน์คืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะในวันนี้ว่าการตลาดออนไลน์คืออะไรการตลาดออนไลน์ก็คือการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สื่อโซเชียลมีเดียนะคะหรือแพลตฟอร์มในการโฆษณาออนไลน์เพื่อที่เราจะได้เข้าถึงลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนคนที่ไม่รู้จักแบรนด์เรานะคะให้มาเป็นลูกค้าและแน่นอนเราอยากได้เขาเป็นลูกค้าระยะยาวกับเรานะคะนี่สิ่งที่เราจะเห็นในปัจจุบันนะคะเราก็จะได้ยินคำว่า Facebook นะคะ Instagram TikTok นะคะซึ่งการทำโฆษณาต่างๆบนแพลตฟอร์มพวกนี้ล่ะค่ะถือเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งชนิดนึงนะคะส่วนจะมีคำอื่นๆที่ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินมาบ้างนะคะอย่างเช่น SEO SEM นะคะเดี๋ยวจะอธิบายในสไลด์ถัดๆไปนะคะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะซึ่งหลักๆทั้ง2ตัวนี้ทั้ง SEO และ SEM เนี่ยคือการทำให้เว็บไซต์ของธุรกิจนั้นๆนะคะขึ้นเป็นอันดับต้นๆในการค้นหาบน Search Engine นั่นเองนะคะ ถัดมาก็จะเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งก็จะเป็นการส่งข่าวสารและข้อเสนอทางอีเมลนะคะส่วนอีกอันนึงที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือเรื่องของการไลฟ์สดสินค้าบนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะภาพแรกทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่ามีลักษณะของการทำโฆษณานะคะซึ่งเราอาจจะได้รับโฆษณาได้รับสื่อพวกนี้อยู่นะคะในทุกๆเช้าถ้าเราตื่นขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราเปิดมือถือเนาะยังไม่ได้แปรงฟันเลยนะคะเราก็เปิดมือถือมาแล้วก็จะเจอนะคะเป็นโฆษณาออนไลน์นั่นเองนะคะส่วน SEO นะคะเรียกถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Search Engine Optimization ซึ่งรวมๆเนี่ยในการทำ SE กับ SEM เนี่ยนะคะก็คือการทำยังไงก็ได้นะคะให้เว็บไซต์ของธุรกิจหรือแบรนด์ของเราเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆในการค้นหาสมมุติว่าเราต้องการค้นหาสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วเราก็พิมพ์ลงไปใน Googleอันดับแรกๆต้นๆ นะคะที่ขึ้นมามันจะมีทั้งคำว่าสนับสนุนเนาะอันนั้นเราเป็นลักษณะของการทำแอดก็คือมีการจ่ายเงินนะคะเพื่อยิงแอดเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆอันนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะส่วน SEO เนี่ยเป็นแบบออร์แกนิกในที่นี้ก็คือเราทำการตลาดโดยให้เว็บไซต์เราขึ้นเป็นอันดับบนๆแต่ทำโดยไม่เสียเงินนะคะเราก็จะเลยจะเรียกมันว่า SEO นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะอีกเครื่องมือนึงก็คืออีเมลมาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งถ้าธุรกิจไหนๆก็แล้วแต่นะคะที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะได้อย่างตัวต่อตัวเลยนะคะก็สามารถส่งไปทางอีเมลของลูกค้าได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการตลาดออนไลน์นะคะก็เป็นส่วนในชีวิตประจำวันของเราแต่อีกคำหนึ่งค่ะที่เรามักจะได้ยินอีกด้วยก็คือคำว่าการตลาดดิจิทัลนะคะซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ยมีทั้งส่วนที่เหมือนกันนะคะแล้วส่วนที่แตกต่างกันถ้าท่านผู้ชมนะคะดูจากภาพที่เห็นนะคะในการตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่อาจารย์เพิ่งเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้จะอยู่ในกรอบสีส้มนะคะซึ่งจะมีทั้งในเรื่องของSEO นะคะ SEM ที่อาจารย์ได้เกริ่นไปมีเรื่องของโซเชียลมีเดียแอดนะคะคือการยิงแอดหรือยิงโฆษณาต่างๆนะคะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆมีอีเมลมาร์เก็ตติ้งการทำการตลาดผ่านอีเมลนะคะมี PPC นะคะคือลักษณะของการทำโฆษณาเช่นกันค่ะเรียกว่า Pay Per Click นะคะส่วนการตลาดดิจิทัลจะอยู่วงที่อยู่ด้านนอกแต่จริงๆแล้วการตลาดดิจิทัลรวมทั้ง2ส่วนมีในส่วนของสีส้มนะคะและส่วนของสีฟ้าด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนนอกเหนือจากการตลาดออนไลน์แล้วเนี่ยมันยังมีตัวอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ทำผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแต่ถือว่าเป็นการทำการตลาดดิจิทัลเช่นกันนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างเราจะเห็นเป็นดิจิทัลบิลบอร์ดนะคะเวลาเราขับรถหรือนั่งรถโดยสารไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะเห็นบิลบอร์ดต่างๆค่ะที่อยู่บนถนนหรือถ้าเราเข้าไปตามห้างสรรพสินค้าเราก็จะเห็นลักษณะที่เป็นป้ายโฆษณาเป็นดิจิทัลสามารถปรับเปลี่ยนนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่บนบิลบอร์ดนั้นได้นะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งในการทำการตลาดดิจิทัลด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้อาจจะเป็นการแสดงผลโดยใช้ระบบดิจิทัลนะคะไม่ได้เชื่อมโยงอาจจะมีการวนนะคะโชว์แสดงผลแล้วก็วนไปเรื่อยๆก็ได้นะคะตั้งค่าไว้แล้วนะคะส่วน SMS กับ MMS นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดดิจิทัลเช่นกันนะคะการทำการตลาดโดยที่นำแอปพลิเคชันเข้ามามีส่วนประกอบด้วยก็ถือว่าเป็นการทำการตลาดแบบดิจิทัลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทัชสกรีนนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการตลาดดิจิทัลเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เครื่องมือในการสื่อสารโดยการที่เราทำความเข้าใจแล้วก็สร้างคุณค่านะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจนั้นๆแล้วก็สร้างการรับรู้แบรนด์เพิ่มยอดขายแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอันนี้คือความหมายของการตลาดดิจิทัลเพราะฉะนั้นการตลาดดิจิทัลเนี่ยถ้าพูดโดยรวมนะคะสไลด์ถัดไปเราจะเห็นภาพนะคะภาพรวมของการตลาดดิจิทัลว่ามีทั้งในส่วนของออนไลน์นะคะการตลาดออนไลน์เข้ามารวมด้วยแล้วก็มีในส่วนของ การใช้ต่างๆเป็นลักษณะของดิจิทัลคีออสนะคะเราอาจจะเข้าไปในร้านอาหารร้านใดร้านหนึ่งแล้วมีจอแสดงผลเราสามารถที่จะใช้โปรโมชั่นนะคะผ่านจอนั้นนะคะหรือในเชิงแอปพลิเคชันนะก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ชำระเงินรับสินค้าได้หรือจะเป็นลักษณะของ AR mirror นะคะก็คือเป็นกระจกค่ะที่เราสามารถที่จะทดลองสีต่างๆของเครื่องสำอางบนหน้าของเราโดยที่เราไม่ได้นำเครื่องสำอางนั้นมาแตะแต่งแต้มบนหน้าของเราจริงๆนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการตลาดดิจิทัลส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปรวมแล้วการตลาดดิจิทัลเนี่ยออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตค่ะในการดำเนินงานเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในขณะที่ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะก็จะมีขอบเขตที่กว้างกว่านะคะโดยใช้สื่อกลางค่ะที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนะคะอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนะคะอย่างเช่นการเข้าถึงต่างๆนะคะในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ได้จำกัดอยู่บนโลกออนไลน์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความต่างนะคะระหว่างออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้ในหัวข้อถัดไปนะคะซึ่งแน่เป็นกุญแจสำคัญนะคะในการแข่งขันในยุคดิจิตอลในปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นว่าในยุคการตลาดดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถทำธุรกิจนะคะได้โดยลำพังเราจะต้องอาศัยหลายๆภาคส่วนนะคะที่มาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าหัวใจสำคัญนะคะคือการที่เรามีอำนาจนะคะมีความเชื่อมต่อกันซึ่งกันและกันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เองเป็นผู้บริโภคหรือเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะคะโดยที่เราก็จะใช้ข้อมูลนะคะข้อมูลขนาดใหญ่หรือเราเรียกว่า Big Data เข้ามาช่วยนะคะ Digital Ecosystem นะคะหรือระบบนิเวศทางดิจิทัลเนี่ยก็คือส่วนสำคัญนะคะใน

การแข่งขันในยุคดิจิทัลนะคะซึ่งมันก็คือการสร้างระบบนิเวศนะคะที่มาจากการเชื่อมต่อหลายระบบหลายบริการเข้าด้วยกันนะคะเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายอาจจะผ่าน

ดิจิทัลอีโคซิสเต็มเราเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างไม่รู้ตัวไปแล้วนะคะทุกครั้งเลยค่ะที่เราคลิกหรือเราแชร์หรือแม้กระทั่งการหยุดเพื่อที่จะดูคลิปประมาณ3วินาทีพวกนี้จะถูกเก็บข้อมูลทั้งหมดนะคะผ่านอัลกอริทึมซึ่งพวกนี้ก็จะเรียนรู้เราแล้วเวลาเราเปิดมาในครั้งถัดไปเราก็จะสังเกตว่ามันจะมีอะไรที่เราสนใจหรือคล้ายๆกับสิ่งที่เราเคยดูมาก่อนหน้านั้นถูกจัดนะคะเสิร์ฟให้เราในเรียบร้อยในครั้งถัดๆไปในทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าการตลาดในยุคดิจิทัลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพียงลำพังธุรกิจไม่สามารถทำนะคะเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแม้กระทั่งธุรกิจก็ต้องพึ่งพาข้อมูลนะคะต่างๆมากมายแล้วก็อาศัยแพลตฟอร์มนะคะมีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นแล้วก็เราทำงานร่วมกันอย่างมีความหมายนะคะลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะมีร้านค้าเล็กๆออนไลน์อยู่1ร้านในขณะที่เราขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอย่างเช่นเฟซเนี่ยนะคะเพียงอย่างเดียวเลยช่องทางเดียวนะคะในขณะที่อีกร้านหนึ่งนะคะเขามีการทำการตลาดการขายต่างๆเชื่อมกับ LINE OA แล้วก็ยังใช้ระบบแชทบอทนะคะในการตอบลูกค้าแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บพฤติกรรมของลูกค้าไว้นะคะแล้วก็ใช้ Google Analytics นะคะคือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดคุณคิดเอาเองละกันค่ะว่าใครนะคะที่จะมีการความทำความเข้าใจลูกค้าได้ดีกว่ากันนะคะแล้วใครที่จะพัฒนาแบรนด์ไปได้ไกลกว่ากันเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าความสำคัญของ Digital Ecosystem นะคะจึงมีความสำคัญมากเลยนะคะแล้วเมื่อสักครู่นะคะก็ได้เห็นแล้วว่าในการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะต้องมีฐานลูกค้าจำนวนมากที่กลายเป็นศูนย์กลางของดิจิทัลอีโคซิสเต็มนะคะแล้วธุรกิจต่างๆก็จะมีการขยายบริการแล้วก็มีการเชื่อมต่อนะคะพันธมิตรบางทีเราซื้อสินค้าแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะแต่เราจะเห็นว่าโอ้มีแบรนด์อื่นๆที่เข้ามาร่วมจอยโปรโมชั่นต่างๆด้วยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มีสิ่งที่ตัวเองต้องการจบภายในที่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการบริการอย่างที่ลูกค้าต้องการได้มากที่สุดนะคะกุญแจอีกกุญแจนึงนะคะที่สำคัญในการแข่งขันของยุคดิจิทัลนี้นะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่า customer experience นะคะหรือว่าประสบการณ์ของลูกค้านั่นเองซึ่งประสบการณ์ของลูกค้าคือหัวใจที่สร้างให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในทุกจุดสัมผัสหรือในจุดที่เราเรียกว่า touch point นะคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของ customer experience นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเรานึกถึงตัวเราเองก็ได้ค่ะ customer experience คืออะไรนะคะเราก็จะรู้สึกตั้งแต่ก่อนรู้จักแบรนด์นะคะทำแบรนด์ให้ข้อมูลต่างๆผ่านสื่อต่างๆผ่านมาจนเรารู้จักเราสนใจนะคะเสร็จแล้วเราเข้าไปติดต่อสอบถามซื้อสินค้ามานะคะพอซื้อมาแล้วเรารู้สึกประทับใจกับตัวสินค้าเราอาจจะมีการซื้อซ้ำนะคะนอกจากนั้นเราซื้อซ้ำเสร็จเรายังประทับใจมากขึ้นกว่าอีกนะคะเราก็อยากจะบอกต่อคนอื่นเนาะให้เราให้เขารู้สึกว่าสินค้าที่เราใช้หรือแบรนด์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันดียังไงประทับใจยังไงนะคะดีต่อใจยังไงก็จะมีการแนะนำนะคะบอกต่ออันนี้เป็นถือเป็นลักษณะของความประทับใจเป็นประสบการณ์นะคะตั้งแต่ยังไม่รู้จักแบรนด์ซื้อแล้วจนกระทั่งหลังการขายนะคะก็ยังบอกต่อผู้อื่นเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ customer experience ที่เล่าเหมือนเพื่อสักครู่เนี่ยนะคะเป็นประสบการณ์ของลูกค้าเรารู้แล้วว่าประสบการณ์ที่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดจากสินค้าอย่างเดียวนะคะแต่เกิดจากทุกทัชพอยต์หรือทุกจุดสัมผัสนะคะตั้งแต่ก่อนซื้อระหว่างซื้อจนแม้กระทั่งหลังการซื้อหรือการบริการหลังการขายนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างนะคะในการเดินทางในการรู้จักแบรนด์จนกระทั่งจบสิ้นการขายไปแล้วนะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลระหว่างทางนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เราเรียกว่า data insight นะคะในยุคดิจิทัลนี้เราจะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยไม่ได้แข่งขันกันที่ใครมีข้อมูลมากที่สุดนะคะแต่จะแข่งขันกันว่าใครเข้าใจข้อมูลมากที่สุดนะคะและก็ลึกที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจะมีตัวอย่างหลายๆองค์กรนะคะหนึ่งในนั้นก็คือธนาคารนะคะธนาคารหลายๆธนาคารในประเทศไทยเนี่ยได้ใช้ระบบที่เก็บข้อมูลต่างๆ

ของลูกค้าแล้วก็ยังนำแชทบอทเนี่ยค่ะเข้ามาสื่อสารนะคะกับกลุ่มลูกค้าเพื่อจะได้วิเคราะห์พฤติกรรมนะคะโดย AI เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นกันและเราก็จะได้ทราบกลุ่มลูกค้าเนี่ยใช้งานลูกค้าต้องการลักษณะสินค้าแบบไหนจะมีการแชทคุยกันนะคะทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าดูไปถึงอายุเพศอาชีพของลูกค้าแล้วก็ความสนใจในแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละสินค้าที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อเราเก็บข้อมูลนะคะ data พวกนี้เราจะนำมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดูซิว่าพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าประเภทไหนเราควรจะนำเสนอโปรโมชั่นประเภทไหนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นนักการตลาดหรือนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการตลาดเองนะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะในส่วนของการวิเคราะห์ในการทำความเข้าใจลูกค้าในการทำความเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้านะคะแล้วทำยังไงก็ได้ค่ะให้ลูกค้ารู้สึกได้รับการดูแลและรู้สึกว่าคุ้มค่าในการที่จะใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ นะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะที่อาจารย์อยากยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่ข้อมูลชุดหนึ่งว่ากลุ่มลูกค้าของแบรนด์ของเราเนี่ยอายุประมาณ18ถึง25ปีแล้วชอบเลือกซื้อสินค้าบนมือถือนะคะคือซื้อประจำเลยใช้มือถือในการซื้อสินค้าไม่ได้ไปซื้อที่ร้านบ่อยเท่ากับการซื้อผ่านมือถือนะคะข้อมูลพวกนี้จะบอกเราว่าแค่ว่า what นะคะคือเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้า insight เนี่ยจะบอกว่า whyก็คือว่าบอกว่าทำไมถึงเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเขาซื้อออนไลน์หมายความว่าเขาอาจจะต้องการความสะดวกสบายแล้วก็มีพฤติกรรมที่อาจจะชอบช้อปปิ้งตอนดึกๆนะคะหมายความว่าคนพวกนี้นะคะนักการตลาดก็จะทำการวิเคราะห์เชิงลึกไม่ใช่รู้แค่ว่าเขาคือใครคือ what เฉยๆแต่เราจะรู้ว่า why ทำไมเขาถึงซื้อสินค้าผ่านมือถือและซื้อผ่านในช่วงไหนส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทใดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะหรือ data insight พวกนี้เนี่ยก็จะทำให้นักการตลาดอะค่ะออกกลยุทธ์นะคะได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการโฆษณาอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่เหมาะกับคนชอบช้อปปิ้งตอนดึกๆนะคะแล้วก็อาจจะเลือกอินฟลูเอนเซอร์ค่ะที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เลือกอินฟลูเอนเซอร์คนที่เขาชื่นชอบคนที่เขาติดตามนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอสินค้าในการรีวิวสินค้าพวกนี้ก็จะทำให้นำเสนอโปรโมชั่นได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้นะคะทีนี้ลองคิดตามกันดูนะคะสมมุติว่าในธุรกิจหนึ่งหรือแบรนด์ของผู้ชมทั้งหลายเนี่ยค่ะที่ชื่นชอบอยู่มีข้อมูลอะไรที่อยากรู้ในเชิงลึกมากขึ้นไหมนะคะเช่นทำไมลูกค้าเราถึงซื้อครั้งเดียวแล้วหายไปนะคะอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่นักการตลาดอาจจะต้องสงสัยและอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นหนึ่งในลักษณะเฉพาะตัวของนักการตลาดนะคะหรือผู้ที่สนใจอาจจะอยากมาเรียนสาขาวิชาการตลาดในอนาคตก็คือเป็นเจ้าหนูจำไม้นะคะคือมีการสงสัยเนาะสงสัยว่าทำไมถึงซื้อครั้งเดียวแล้วหายไปนะคะในขณะที่ทำไมบางคนกลับมาซื้อซ้ำนะคะนะบางแบรนด์มีการกลับมาซื้อซ้ำบางแบรนด์ก็มีการบอกต่อเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นอินไซต์พวกนี้ล่ะค่ะก็คือสิ่งที่เราต้องหาคำตอบเพื่อไปตอบคำถามและทำให้เราเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงนะคะทีนี้ความสำคัญของการเข้าใจลูกค้าก็สำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะในการเป็นนักการตลาดเพราะว่าลูกค้าคือกลุ่มคนที่เราจะต้องทำให้เขาสามารถที่จะมีความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการของเราให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็อยากรู้เขาว่าสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาคิดคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ลูกค้าหรือ customer analysis จึงเป็นส่วนนึงค่ะที่องค์ประกอบหลักนะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์ลูกค้าใช้ในการทำความเข้าใจลูกค้านะคะซึ่งนักการตลาดนะคะทุกคนจะต้องผ่านนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราจะต้องเห็นแล้วเราจะเจอไปพร้อมๆกันว่าสมมติว่าเราจะต้องทำความเข้าใจในส่วนของลูกค้าเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างและเราจะต้องทำการวิเคราะห์ประมาณไหนนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่อาจารย์ขอแนะนำเราเรียกคอนเซปต์นี้ว่า STP นะคะซึ่งย่อมาจาก segmentation targeting แล้วก็ positioning นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขยายความในสไลด์ถัดไปให้อีกทีนะคะส่วนที่2ที่เราต้องทำความเข้าใจเลยก็คือ customer pain point แล้วก็ customer gain point นะคะส่วนอันที่3นะคะที่เราจะรู้จักกัน

ในวันนี้ด้วยก็คือ customer persona นะคะในเทอมพวกนี้เป็นเทอมการตลาดนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะบางคนอาจจะเป็นสิ่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครที่เคยได้ยินมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมนะคะจากสิ่งที่เราเคยเรียนรู้กันไปบ้างและท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยได้ยินคำศัพท์หรือเทอมพวกนี้เลยนะคะก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าเอ๊ะนักการตลาดที่ทุกวันเราซื้อสินค้าซื้อแบรนด์เขาอยู่เนี่ยเขาใช้วิธีอะไรในการวิเคราะห์เรากันแน่นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะ STP นะคะอันดับแรกก็คือ segmentation นะคะทั้ง ST แล้วก็ P เนี่ยเป็นหัวใจในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะเป็นหนึ่งในการทำ marketing strategy นะคะแล้วก็จะช่วยให้แบรนด์เนี่ยรู้ว่าเราจะขายใครขายอะไรและก็จะสื่อสารอย่างไรให้โดนใจนะคะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ S ตัวแรกเลยนะคะ S ตัวแรกคือ segmentation หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือการแบ่งส่วนตลาดนะคะการแบ่งส่วนตลาดเนี่ยคือการแบ่งตลาดใหญ่ๆออกเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะโดยใช้เกณฑ์หลักๆเนี่ย4แบบนะคะแบบแรกเนี่ยจะแบ่งเกณฑ์ตามเขาเรียกว่าประชากรศาสตร์นะคะอย่างเช่นเพศอายุอาชีพรายได้นะคะหรือลักษณะของครอบครัวอันนี้เราเรียกว่าแบ่งตามประชากรศาสตร์นะคะแบ่งแบบที่2เราจะแบ่งตามภูมิศาสตร์นะคะก็จะดูลักษณะของพื้นที่นะคะภูมิภาคดูลักษณะของชนบทอาจจะเป็นจังหวัดหัวเมืองต่างๆเป็นต้นนะคะแบ่งแบบที่3เราจะแบ่งในเชิงจิตวิทยาค่ะก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะเรื่องของค่านิยมแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพนะคะส่วนแบ่งอันดับที่4เราจะแบ่งตามพฤติกรรมนั่นเองอย่างเช่นว่าความถี่ในการซื้อความถี่ในการใช้ความจงรักภักดีต่อแบรนด์แล้วก็เหตุผลในการซื้อนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าการแบ่งส่วนตลาดแบบ STP นะคะในส่วนแรกเลยเนี่ยคือการแบ่งแบบกว้างๆก่อนนะคะอย่างเช่นเราอาจจะแบ่งกลุ่มลูกค้าสมมุติอาจารย์ต้องการที่จะขายสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งนะคะกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดอาจจะมีทั้งในกลุ่มของวัยรุ่นนะคะก็เป็นกลุ่มหนึ่งได้นะคะอาจจะเป็นวัยรุ่นที่ชอบใช้ชีวิตชอบซื้อของออนไลน์นะคะกลุ่มที่สองอาจจะเป็นกลุ่มคนทำงานที่ทำงานแล้วก็มีการช้อปปิ้งออนไลน์ในเฉพาะเวลาหลังเลิกงานเท่านั้นนะคะกลุ่มที่3อาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งสามารถใช้สินค้าอาจารย์ได้เช่นกันนะคะพอหลังจากที่เราทราบกลุ่มการแบ่งกลุ่มเบื้องต้นแล้วนะคะเราก็จะมีการเลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมนะคะทั้งที่คนที่อยากจะซื้อสินค้าของเราแล้วก็ที่นักการตลาดต้องการเจาะกลุ่มลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้กลุ่มลูกค้าที่เราแบ่งเมื่อสักครู่ค่ะแคบลงโฟกัสลงนะคะเพื่อที่จะทำการสื่อสารทางการตลาดไปได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าเมสเซจในการส่งไปในแต่ละกลุ่มเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะอย่างกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ถนัดในการใช้ IG นะคะเขาอาจจะถนัดในการใช้ไลน์มากกว่าถนัดในการซื้อสินค้าผ่านทางทีวีมากกว่านะคะหรือว่าอาจจะใช้บุ๊กพอจะได้อยู่นะคะในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่เขาถนัดเดี๋ยวนี้เนาะวัยรุ่นจะเน้นในการใช้ IG มากกว่า Facebook อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นแนวโน้มมากขึ้นหรือ TikTok ที่จะใช้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องโฟกัสค่ะเราจะต้อง target นะคะทำ targeting ก็คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นกลุ่มที่ใช่นะคะแล้วก็เจาะจงทำการสื่อสารทำการตลาดด้วยกับคนที่ถูกต้องที่ถูกเลือกมาแล้วนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มนี้เราอาจจะมีวิธีการ target ได้หลายรูปแบบนะคะในบางสินค้าบางประเภทอาจจะต้องโฟกัสค่ะบางสินค้าบางประเภทอาจจะสามารถขายได้ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างแบบแรกในการทำ targeting แบบแรกเราเรียกว่า mass marketing นะคะก็คือการทำการตลาดแบบกว้างนะคะสินค้าประเภทที่ชอบทำในการเจาะการตลาดแบบกว้างก็ยังเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าทั่วไปแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นน้ำดื่มน้ำเปล่าอย่างเงี้ยค่ะน้ำเปล่าเนี่ยสามารถทำการตลาดแบบแมสได้นะคะส่วนแบบที่เราเลือกเฉพาะกลุ่มนะคะหรือ segmented marketing เนี่ยก็อาจจะเป็นการสื่อสารในกลุ่มที่เราคิดว่ากลุ่มเนี้ยนะคะมีการสื่อสารที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงสกินแคร์ก็ได้ยกตัวอย่างสกินแคร์นะคะถ้ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของความกระจ่างใสนะไม่มีสิวนะคะแต่ในขณะที่กลุ่มคนทำงานนะคะเป็นต้นไปอาจจะเริ่มมองในเรื่องของ
การลดริ้วรอยนะคะความกระจ่างใสแต่ลดริ้วรอยไปด้วยในตัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแมสเสจหรือว่าข้อมูลในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าทั้งสองกลุ่มนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นแมสเสจข้อความหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่เราส่งไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการเลือกตลาดเฉพาะกลุ่มนะคะแบบที่3นะคะเป็นตลาดเฉพาะทางเราเรียกว่า niche marketing ก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มตลาดเล็กค่ะแต่เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและก็สนใจในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นในกลุ่มของพวกวีแกนนะคะที่รับประทานอาหารที่รักสุขภาพแต่รักสุขภาพในเชิงไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะเพราะถ้าเราพูดในถึงกลุ่มรักสุขภาพเนี่ยเป็นกลุ่มที่กว้างกว่านะเราอาจจะพูดถึงกลุ่มรักสุขภาพอาจจะไปอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่มนะคะหรือ segmented marketing แต่ถ้าเกิดเป็น niche เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เฉพาะแคบกว่าเล็กกว่านะคะหรือในกลุ่มที่เมื่อเช้าอาจารย์ก็เพิ่งฟังนะคะเป็นลักษณะของสินค้าประเภทหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะเช่นกันก็คือเป็นรองเท้าแตะนะคะเอาไว้ใส่วิ่งมาราธอนอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นคนบางกลุ่มเท่านั้นที่เราอาจจะมีการแบ่งเซกเมนต์ว่าโอเคกลุ่มนักวิ่งนะคะมีทั้งกลุ่มนักวิ่งทั่วไปนะคะนักวิ่งแบบระยะไกลนะคะแล้วสินค้าที่เขาใช้หรือรองเท้าที่เขาใช้ก็มีหลากหลายสินค้าที่เขาเลือกแต่ถ้าเราต้องการเป็น niche market นะคะก็จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มจริงๆนะคะถัดมานะคะในเรื่องของ positioning นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะแบ่งกลุ่มลูกค้ามีกลุ่มไหนบ้างเราจะโฟกัสนะคะไปที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะคะที่จะสื่อสารให้ตรงจุดมากที่สุดหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการวางตำแหน่งของแบรนด์ให้ชัดเจนและแตกต่างซึ่งอันนั้นก็คือเราเรียกว่า positioning นั่นเองนะคะ positioning เนี่ยคือภาพลักษณ์นะคะของแบรนด์ที่เราอยากให้ลูกค้าได้รับรู้แล้วก็จดจำนะคะยกตัวอย่างเช่น IKEA เนาะขอยกตัวอย่างนะคะ IKEA เนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ดีไซน์สวยแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ position ที่เขาวางตัวเองเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในการวางตำแหน่งนะคะจุดสำคัญนะคะถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมหลายๆคนกำลังบอกว่าอยากจะตอนนี้อยากจะขายสินค้าออนไลน์แล้วล่ะอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะเราก็จะต้องมี positioning ให้ชัดเจนก็คือต้องชัดเจนเคลียร์นะคะแตกต่างแล้วก็จะต้องตรงใจกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปเราก็จะเข้าไปทำความรู้จักกับแบรนด์ด้วยเช่นกันนะคะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะเรายังอยู่ในส่วนของการวิเคราะห์ลูกค้าอยู่เพราะว่าลูกค้าคือคนสำคัญถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถัดมานะคะเราก็จะต้องทำความรู้จักกับ customer pain point และ customer gain point นะคะทั้งสองคำนี้เป็นแนวคิดที่ใช้กันมากนะคะในกลุ่มนักธุรกิจในกลุ่มแบรนด์ต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ลูกค้าแล้วก็เราจะนำส่วนที่เราวิเคราะห์ตรงนี้ค่ะเอามาออกแบบประสบการณ์ที่ดีหรือ customer experience นะคะที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าและเราก็จะพัฒนาคุณค่าของแบรนด์นะคะหรือเราเรียกว่า value proposition นะคะให้ตรงจุดตรงใจมากที่สุดนะคะถ้าให้อาจารย์อธิบายสั้นๆกระชับกระชับนะคะ pain point คืออะไรนะคะ pain point เนี่ยเป็นความรู้สึกไม่สะดวกนะคะไม่สบายใจนะคะไม่มันขัดใจมันนะคะถ้าสรุปง่ายๆก็คือเป็นสิ่งที่ลูกค้าเจ็บปวดหรือไม่พอใจนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่นักการตลาดอยากจะทำก็คือเราอยากจะรู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่สบายใจไม่สะดวกใจเราจะได้เติมเต็มส่วนตรงนั้นให้กับกลุ่มลูกค้านะคะซึ่งเราจะเรียกจุดนั้นว่าเกนพอยต์นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหรืออยากได้เพื่อเพิ่มเติมขึ้นนะคะยกตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ร้านหนึ่งนะคะถ้ากลุ่มลูกค้าที่ตอนแรกเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะแต่เราไปศึกษาว่าเพนพอยต์หรือความต้องการของลูกค้าก็คือลูกค้าอาจจะอยากไม่ได้อยากไปซื้อสินค้าที่ร้านนะคะเนื่องจากว่าไม่สะดวกทางการเดินทางก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณจำกัดก็ได้ไม่อยากจะ เสียค่ารถออกไปนะคะแล้วก็ไม่มียานพาหนะนะคะไม่มีเวลานะคะอยากจะซื้อตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ย นี่ถือเป็นเพนพอยต์ชนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรู้อีกว่าลูกค้าเนี่ย
อาจจะไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะสินค้ามันมีหลากหลายขนาดไหนนะคะไม่รู้ว่าสินค้าสามารถตอบโจทย์ตัวเองได้ไหมนะคะส่วนที่นักการตลาดสามารถทำได้เนาะก็สามารถสร้างนะคะอาจจะสร้างประสบการณ์โดยการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกสะดวกมากขึ้นนะคะประหยัดต้นทุนมากขึ้นนะไม่ต้องใช้จ่ายค่าโดยสารในการเดินหรือเดินทางไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะสามารถออกแบบมาเป็นร้านค้าออนไลน์นะคะหรือถ้าเพนพอยต์ของลูกค้ามีในส่วนของการชำระเงินเนาะว่าชำระเงินยากจังเลยนะคะมีช่องทางในการชำระเงินน้อยมากเลยเมื่อเรารู้เพนพอยต์จุดนี้ของลูกค้าเราก็เพิ่มเติมนะคะโดยการที่จัดหาสรรหานะคะหรืออาจจะร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเรานะคะในการเปิดโอกาสหลากหลายนะคะช่องทางหลากหลายหรือแม้กระทั่งผ่อน 0% อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้สิ่งในที่เขาคาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเพนพอยต์เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะสิ่งไม่สะดวกที่ทำให้ลูกค้าเกิดความรำคาญใจนะคะเพราะฉะนั้นนักการตลาดจะต้องรู้นะคะแล้วก็แก้ไขให้เขารู้สึกดีขึ้นให้ได้นะคะที่ในส่วนของเพนพอยต์จริงๆแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอิโมชันอลความรู้สึกอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เพราะว่ามันชัดเจนมากหรือจริงพอยต์อาจจะมาจากส่วนอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของปัญหาในการใช้งานก็ได้ถือว่าเป็นเพนพอยต์นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของโซเชียลเพนก็ได้เรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของภาพลักษณ์หรือการยอมรับจากสังคมนะคะอาจจะใช้แล้วรู้สึกเพื่อนไม่ยอมรับแบรนด์นี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือเป็นเพนพอยต์ชนิดหนึ่งได้เหมือนกันนะคะส่วนเกณฑ์พอยต์ก็เช่นกันค่ะก็จะเราก็จะหาทุกวิถีทางนะคะให้เป็นสิ่งที่ลูกค้าได้รับเพิ่มเติมทำให้ชีวิตดีขึ้นสะดวกขึ้นนะคะรู้สึกว่าตัวเองได้คุณค่ามากขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่เกณฑ์พอยต์ก็จะเป็นความคาดหวังในเชิงบวกนะคะอีกตัวนึงนะคะที่เรามักจะใช้ในการวิเคราะห์ลูกค้านะคะก็คือ customer persona นะคะ customer persona เนี่ยคือการวิเคราะห์ลูกค้าในเชิงลึกนะแล้วก็ลึกมากด้วยนะคะสังเกตว่าจะมีหลายช่องเลยนะคะที่ให้เราจะต้องสืบค้นนะคะเข้าไปสอบถามนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างรวดเร็วนะคะมีทั้งให้เราศึกษาว่ากลุ่มลูกค้าเรานะคะกำลังคิดอะไรอยู่นะคะมีความรู้สึกอย่างไรนะคะมีความกังวลอะไรบ้างนะคะมีความคาดหวังอย่างไรซึ่งถ้าเราเห็นก็จะมีเกณฑ์กับเพนที่เมื่ออาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่อยู่ในการวิเคราะห์ customer persona ด้วยเช่นกันนะคะแต่ในที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะศึกษาหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมลึกขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตอะไรบ้างนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่มีความปรารถนาอะไรในชีวิตนะคะคือระดับที่สูงขึ้นนะคะในเชิงไม่ใช่ในเชิงสินค้าอย่างเดียวนะในเชิงความรู้สึกนะคะในเชิงเป้าหมายเรื่องของการงานเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นต้นหรือเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็อีก3สิ่งนะที่เราอยากจะทำความเข้าใจเขาในเชิงลึกในการวิเคราะห์ customer persona นะคะก็คือ top 5 application ที่เขาใช้อะไรบ่อยที่สุดนะคะ top 5 fan page เขาก็ติดตามเพจไหนแล้วก็ top 5 influencer ก็จะเป็นส่วนที่ถ้าเราได้ข้อมูลพวกนี้มานะคะเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะในการที่จะวิเคราะห์ให้ได้ว่าลูกค้าของเราจริงๆตัวตนของเขาเป็นใครและเราก็สมมุติเข้ามานะคะเป็นลูกค้าในอุดมคติของเรา1คนเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะเพื่อส่งสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะเมื่อเรารู้จักลูกค้าแล้วนะคะแน่นอนค่ะในตลาดเนาะไม่ได้มีเราแบรนด์เดียวนะคะหรือไม่ได้มีสินค้าและบริการแค่ยี่ห้อเดียวนะคะแต่ยังมีคู่แข่งจำนวนมากในตลาดดิจิทัลปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์คู่แข่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะการวิเคราะห์คู่แข่งนะคะก็หลักๆเราจะระบุและทำความเข้าใจผู้เล่นหลักในตลาดนะคะก็คือ market player นะคะมีแบรนด์ไหนบ้างนะคะที่ขายในลักษณะสินค้าหรือบริการคล้ายๆกับเรานะคะเราจะไว้ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของคู่แข่งในทุกๆด้านเลยซึ่งเดี๋ยวจะไปดูในสไลด์ถัดไปเพิ่มเติมนะคะเราจะมีการค้นหาโอกาสในการสร้างความแตกต่างจากการวิเคราะห์ลูกค้าและวิเคราะห์คู่แข่งด้วยนะคะ
เราจะค้นหาตำแหน่งและกลยุทธ์ทางการตลาดของแบรนด์นั้นๆได้ชัดเจนขึ้นเพราะถ้าเรารู้เขานะคะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าแล้วเราจะไปในทิศทางไหนนะคะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนั้นทุกคนอาจจะได้เคยได้ยินนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะในส่วนนี้ฉะนั้นในการวิเคราะห์คู่แข่งนะคะส่วนที่เราจะต้องวิเคราะห์มีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ในการวิเคราะห์คู่แข่งในชั้นเรียนของอาจารย์นะคะเวลาสอนเนี่ยนักศึกษาก็จะได้ทำการวิเคราะห์คู่แข่งด้วยเช่นกันนอกจากวิเคราะห์ลูกค้าแล้วนะคะในการวิเคราะห์นะคะส่วนใหญ่เราจะวิเคราะห์ในเชิงลึกค่ะวิเคราะห์ในเชิงละเอียดเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพื่อที่เราจะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาศึกษาและตัดสินใจแล้วก็เปรียบเทียบนะคะว่าส่วนจุดไหนที่เป็นจุดดีของเขาบ้างจุดด้อยของเขาบ้างนะคะในเรื่องของสินค้าและบริการเราก็จะดูไปถึงเรื่องของเขาใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารอย่างไรเขาใช้ช่องทางในการสื่อสารช่องทางไหนบ้างเขามีราคาสินค้าความหลากหลายของสินค้าขนาดไหนราคาประมาณเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็ยังดูในเรื่องของการทำโปรโมชั่นของเขาว่าเขามีการทำโปรแบบไหนในแต่ละเดือนนะอย่างโปร12/12ที่กำลังจะถึงนี้ก็เช่นกันนะคะก็เป็นหนึ่งในส่วนที่เขาก็จะต้องไปสืบค้นค่ะว่ากลุ่มคู่แข่งเขาเนี่ยจะมีการทำโปรโมชั่นแบบใดบ้างนะคะถัดมานะคะเราจะไปรู้จักอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่ขาดไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ต้องผ่าน SWOT analysis นะคะต้องทำในอันนี้เป็นเฟรมเวิร์กในเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนนะคะสิ่งที่จะต้องทำในส่วนนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องรู้จักตัวเองว่าสักครู่เรารู้จักคู่แข่งเรารู้จักลูกค้าต่อไปเราต้องรู้จักตัวเองก็คือรู้จักองค์กรรู้จักแบรนด์ของเรานะคะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนนะคะอะไรบ้างซึ่งเป็นการวิเคราะห์เขาเรียกว่าปัจจัยภายในองค์กรนะคะอย่างเช่นตัวแรกนะคะ S ก็คือ strength นะคะ strength ก็คือจุดแข็งเป็นจุดแข็งใดบ้างนะคะที่องค์กรเรามีนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเป็นแบรนด์ที่รู้จักมานานอันนี้ถือเป็นจุดแข็งได้นะคะหรือเป็นแบรนด์ที่มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานมามากกว่า20ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ถือเป็นจุดแข็งนะคะตัวถัดมาก็คือ W นะคะก็คือ weakness นะคะเป็นจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายในเช่นกันนะคะซึ่งทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นจุดที่องค์กรสามารถบริหารจัดการได้นะคะสามารถปรับแก้ไขได้นะคะจุดอ่อนอาจจะเป็นในส่วนของการไม่ได้เข้าใจกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริงนะอันนี้ก็อาจจะไปทำการวิเคราะห์นะคะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรืออาจจะเป็นสินค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในตลาดเพราะฉะนั้นแบรนด์ก็เลยยังไม่เป็นที่รู้จักอันนี้ก็ถือเป็นจุดอ่อนประเภทหนึ่งได้เช่นกันนะคะถัดมา O ค่ะ O คือ opportunity คือโอกาสนะคะและ T ก็คือ threat นะคะก็คือเป็นลักษณะของอุปสรรคหรือว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามต่างๆซึ่งทั้ง O และ T ตรงนี้เป็นการวิเคราะห์ที่เรานำการวิเคราะห์มาจากปัจจัยภายนอกซึ่งองค์กรเราจะไม่สามารถบริหารจัดการได้นะคะอย่างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยในเชิงบวกนะคะอย่างเช่นช่วงสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยนะคะสำหรับธุรกิจที่เป็นธุรกิจประเภทผลิตแมสนะคะหรือผลิตแอลกอฮอล์เจลสถานการณ์โควิดถือเป็นโอกาสซึ่งโรคระบาดต่างๆพวกนี้องค์กรไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่มากระทบต่อองค์กรแล้วก็ส่งเสริมในทิศทางบวกนั่นเองนะคะส่วนเทรดเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกที่มากระทบกับองค์กรแต่มีปัจจัยในเชิงลบนะคะอย่างสมมุติหลายๆธุรกิจเลยในช่วงโควิดเราก็จะสังเกตว่าได้รับผลกระทบมากๆจากโรคระบาดนะคะ อย่างเช่นธุรกิจเช่นรีสอร์ทนะคะหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะมันมีโซเชียลดิสแทนซิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบในเชิงลบนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้รู้จักทั้ง3 C ไปแล้วไม่ว่าจะเป็น C customer นะคะลูกค้าเราก็ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ลูกค้าแล้วนะคะ competitor C ที่2ก็คือการรู้จักคู่แข่งนะคะแล้วก็ C company นะคะก็คือการรู้จักบริษัทรู้จักองค์กรตัวเองนะคะจะสังเกตว่าถ้าเราได้รู้ทั้ง3ส่วนนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะนำมาซึ่ง value proposition นะคะก็คือเป็นคุณค่านะคะที่ชัดเจนซึ่งก็จะนำไปซึ่ง
การสร้างแบรนด์นะคะที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะเป็นสไลด์ในเรื่องของแบรนด์นะคะ

เพราะฉะนั้นส่วนแรกก็เป็น value proposition นะคะคือคุณค่าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะหรือสิ่งที่ผู้บริโภคแล้วก็ตลาดรับรู้นะคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคุณค่าที่ควรจะเหนือกว่าคู่แข่งและคุณค่านั้นนะคะควรจะต้องไปแก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จัก 3C อย่างชัดเจนปุ๊บเราสามารถสร้างคุณค่าค่ะที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างชัดเจนนะคะvalue proposition ที่แบรนด์ต่างๆมักจะทำนะคะได้ดีและเหนือกว่าคู่แข่งเราสามารถเป็นได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะว่าเราสินค้าในแบรนด์ของเรามีประสิทธิภาพมากกว่าของคู่แข่งนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการปรับแต่งได้นะคะสามารถใช้สินค้าของเราได้กับทุกส่วนทุกห้องนะคะที่เรามีอยู่ในบ้านอย่างนี้เป็นต้นก็ถือเป็นvalue proposition อย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นดีไซน์หรืออาจจะเป็นการออกแบบให้งานของลูกค้าเสร็จเร็วขึ้นลดต้นทุนพวกนี้นะคะถือเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์นะคะหรืออาจจะลดความเสี่ยงต่างๆเนื่องอย่างเช่นเราใช้สมาร์ทวอชนะคะก็อาจจะไม่ได้เอาไว้ดูเวลาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าใช้ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงนะแล้วก็ความสะดวกสบายในการใช้งานพวกนี้เราสามารถใช้เป็น value proposition ในแบรนด์ต่างๆของเราได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามี value proposition ที่ชัดเจนนะคะก็จะทำให้มีความ trust loyalty ก็คือเรื่องของการความไว้วางใจนะคะความภักดีต่อแบรนด์เนี่ยชัดเจนมากขึ้นแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็จะนำไปซึ่งแบรนด์ equity นะคะหรือคุณค่าของแบรนด์ที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะนี่เรามารู้จักกับคำว่าแบรนด์ equity กันนะคะแบรนด์ equity เป็นคุณค่าของแบรนด์ที่มอบให้จากตัวแบรนด์เองนะคะซึ่งก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นโมเดลนะคะจะมีในเรื่องของส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงแบรนด์ equity เนี่ยก็จะพูดถึงมูลค่าของมันซึ่งจริงๆมูลค่าของมันวัดได้และวัดไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่มีอะไรบ้างนะคะในส่วนของแบรนด์ equity ส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของแบรนด์ identity นะคะก็คืออัตลักษณ์หรือตัวตนของแบรนด์ก็คือส่วนนี้จะช่วยให้เราได้สื่อถึงผู้บริโภคว่าเอ๊ะจำเราได้ไหมจำแบรนด์นี้ได้ไหมนะคะนึกถึงแบรนด์นี้ได้เมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนที่สองคือแบรนด์ meaning ก็คือความหมายของแบรนด์นะคะก็คือเราจะต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยเข้าใจคุณค่าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ไปลักษณะไหนนะคะอันที่สามคือแบรนด์ response นะคะก็คือการตอบสนองต่อแบรนด์นะคะก็คือลูกค้ารู้สึกอย่างไรเชื่อมั่นอย่างไรเชื่อมั่นไหมนะคะแล้วก็ส่วนที่สี่เป็นแบรนด์ resonance นะคะคือความสัมพันธ์กับแบรนด์นะคะลูกค้ามีความผูกพันกับแบรนด์มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ขอยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่าง Starbucks แล้วกันนะคะถ้าสมมุติแบรนด์ identity แน่นอนเลยเนาะอาจารย์ไม่ต้องยกโลโก้ที่เป็นมีคำว่า Starbucks อยู่เลยแค่ยกโลโก้ที่เป็นรูปแล้วก็มีสีนะคะของ Starbucks ขึ้นมานะคะทุกคนเป็นรูปนางเงือกสีเขียวทุกคนก็สามารถรับรู้ได้ทันทีนะคะว่าเป็น Starbucks นะคะแล้วก็ในส่วนของความหมายของแบรนด์เนี่ยก็จะสื่อถึงความคาเฟ่นะคะที่สร้างประสบการณ์มีสไตล์แล้วก็มีความอบอุ่นนะคะส่วนในเรื่องของคุณภาพด้วยเช่นกันเนาะในเรื่องของความหมายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคุณภาพของสินค้ามาตรฐานเดียวกันทั่วโลกอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนแบรนด์ response ก็คือเราจะเห็นเลยว่าถ้าลูกค้าที่มีความประทับใจก็จะกลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้วก็มีการสะสมผ่านแอปพลิเคชันนะคะส่วนแบรนด์ resonance เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์กับแบรนด์ก็คือจะรู้สึกว่าStarbucks เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะเราจะสังเกตว่ามีคนไปนั่งทำงานที่ Starbucks เยอะมากๆนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาสามารถที่จะทำงานได้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของCustomer Insight นะคะก็เราก็จะรู้แล้วว่าทุกจุดนะคะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของผู้บริโภคนะคะก็คือ Customer Insight เราจะทั้งทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของกลยุทธ์และแบรนด์แล้วก็คุณค่านะคะที่เราอยากจะสร้างให้กับทุกคนนะคะจะเห็นได้ว่าการตลาดก็ไม่ใช่เรื่องการขายอย่างเดียวนะคะแต่คือการเข้าใจมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นในยุคนี้คุณค่าของแบรนด์นะคะจึงสำคัญนะคะคุณค่าของแบรนด์หรือแบรนด์ value เนี่ยก็เป็น DNA ของแบรนด์นะคะซึ่งถ้าเรามีทิศทางที่ชัดเจนนะคะทุกคนในองค์กรก็จะเดินไปด้วยกันไปในทิศทางเดียว

กันจะทำให้แบรนด์มี personality หรือมีบุคลิกภาพที่ชัดเจนนะคะบางทีเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะเรานึกถึงแบรนด์เรานึกถึงสินค้าจะใช้บริการนะคะหรือที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะนึกถึงแบรนด์แบรนด์เนี้ยอยู่เป็นประจำเรารู้ว่าแบรนด์นี้สามารถตอบโจทย์นะคะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นนะคะฉะนั้นในส่วนของแบรนด์ equity และแบรนด์ value นะคะจึงมาพร้อมๆกันนะคะถ้าเราเห็นหลายๆแบรนด์เนาะที่มีแบรนดิ้งที่ชัดเจนนะคะก็คืออย่าง Nike เป็นต้นเราจะเห็นว่าแบรนด์ equity ของเขา just do it นะคะตรงนี้เป็นสโลแกนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะสะท้อนถึงพลังนะคะแล้วแค่เห็นเพียงติ๊กนะคะเป็นเครื่องหมายถูกนะคะก็สามารถที่จะผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ทันทีนะคะว่าเป็นแบรนด์ใดๆนะคะทีนี้การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัลนะคะแน่นอนเราต้องผสมผสานเทคโนโลยีนะคะกับความเข้าใจและความต้องการของมนุษย์นะคะทีนี้กลยุทธ์ในการตลาดออนไลน์สำหรับแบรนด์ในยุคดิจิทัลเนี่ยก็มีหลากหลายกลยุทธ์ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกนักการตลาดนะคะยิงกลยุทธ์เหล่านี้มาด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้างแล้วท่านผู้ชมหรือน้องๆก็สามารถนำกลยุทธ์พวกนี้ไปลองใช้กับธุรกิจของตัวเองได้เช่นกันนะคะอันแรกเลยก็คืออินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะคะคือการทำกลยุทธ์โดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งใน TikTok เนาะเราถ่าย TikTok มาปุ๊บเราก็จะเจอทันทีนะคะแล้วก็เจอทุกวันด้วยนะคะอันดับที่2เป็นโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งก็คือการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะแบบที่3 CRM นะคะ Customer Relationship Management ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะคะอย่างเช่นการสะสมแต้มการสะสมไมล์ต่างๆก็ถือเป็นการทำ CRM ของนักการตลาดนะคะอันดับถัดมาเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือการทำคอนเทนต์การทำเนื้อหาดีๆมีประโยชน์แล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะถัดมาเป็นการทำ SEO marketing นะคะก็คือที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อสักครู่คือทำให้เว็บไซต์ของเราอยู่เป็นอันดับบนๆของการค้นหานะคะแล้วก็อันถัดมานะคะใช้เงินนิดนึงนะคะใช้บัดเจ็ตนะคะในการโฆษณาออนไลน์นะคะ pay per click นั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นกลยุทธ์ในการตลาดยุคดิจิทัลนะคะถัดมาอาจารย์อยากจะขอแนะนำนะคะก็ในเราเรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆนะคะในนักการตลาดที่จะต้องใช้แล้วก็นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดนะคะที่จะต้องศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไปพอสมควรนะคะซึ่งเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เส้นทางสู่นักอาชีพนักการตลาดนะคะก็มีหลากหลายอาชีพนะคะที่สามารถที่จะเข้ามาทำประกอบเป็นอาชีพแล้วก็ในอนาคตนะคะยังต้องการนักการตลาดมืออาชีพนะคะทักษะต่างๆที่จะต้องใช้นะคะก็จะมีในเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะเรื่องของทัศนคติแล้วก็การลงมือทำนะคะอันดับแรกเรื่องของความรู้อาจารย์ก็ได้ให้ความรู้ไปเบื้องต้นแล้วนะคะถ้าใครที่สนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของสาขาวิชาการตลาดได้นะคะส่วนทักษะนะคะเรามาดูทักษะที่จำเป็นที่จะต้องมีในสายอาชีพนี้นะคะก็จะมีทักษะhard skill และ soft skill นะคะ hard skill ที่ต้องมีก็หลักๆเลยเนาะเราต้องเข้าใจเครื่องมือในการทำการตลาดดิจิทัลนะคะแล้วก็มีการใช้การแปลผลนะคะเครื่องมือในการใช้การแปลผลข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างคอนเทนต์นะคะในการ create นะคะคอนเทนต์ต่างๆหรือการใช้คลิปการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็การใช้ AI นะในการช่วยเหลือในการทำการตลาดเชิงดิจิทัลอันนี้เป็น hard skill ที่แนะนำนะคะถัดมาเป็น soft skill นะคะก็จะเป็นทักษะที่เด็กในยุคศตวรรษที่21ต้องมีอย่างเช่นทักษะในด้านของการคิดวิเคราะห์นะคะการความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการสื่อสารนะคะในทักษะในเรื่องของการมีความฉลาดทางอารมณ์นะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนนะคะทักษะพวกนี้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งหมดทั้งมวล นะคะก็เราจะต้องทำงานทั้งกับฝ่ายโฆษณาครีเอทีฟนะคะฝ่ายทำแพคเกจจิ้งเนาะฝ่ายคุยกับสินค้าลูกค้าเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะให้รอบด้านนะคะเพื่อที่จะเป็นนักการตลาดอย่างมืออาชีพได้นะคะส่วนmindset นะคะหรือว่าแนวความคิดแน่นอนเราก็จะเป็นคนที่เปิดรับแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอเป็นคนเปิดกว้างนะคะไม่ตีกรอบตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่าการตลาดที่ดีคือการทำสิ่งที่
สร้างสรรค์อาจจะเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้น growth mindset จึงจำเป็นสำหรับนักการตลาดเช่นกันนะคะและสุดท้ายเลยนะคะคือ action คือการลงมือทำนะคะอาจารย์ก็ขอแนะนำนะคะน้องๆหรือท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะถ้าสนใจในสายอาชีพนี้นะคะก็เรียนรู้ค่ะแล้วก็ประยุกต์ใช้หมายถึงเราเรียนรู้จากสื่อต่างๆนะคะหรือจะเรียนรู้จากออนไลน์ก็ได้หรือจะเรียนรู้จากการเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาการตลาดในมหาวิทยาลัยก็ได้แล้วก็ประยุกต์ใช้ลองทำค่ะลองทำคลิปวิดีโอลองโพสต์นะคะลองขายสินค้าดูนะคะเพื่อที่จะ build portfolio ของเราก็คือสร้าง portfolio ของเราเนาะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราจะต้องใช้ portfolio ตรงนี้ในการเข้าทำงานในบริษัทใหญ่ๆหรือว่าเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขององค์กรนะคะให้เราได้ฝึกการสื่อสารทางการตลาดนะคะ engage in marketing community ก็คือเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีการทำการตลาดอาจจะเข้าอบรมนะคะหรือเข้าร่วมแข่งขันก็ได้นะคะเราจะได้ประสบการณ์ในด้านการตลาดแบบลงมือทำจริงๆนะคะแล้วก็เราก็ควรจะระหว่างนี้สร้าง personal branding ไปด้วยก็คือสร้างแบรนด์นะคะส่วนบุคคลของตนเองนะอาจจะมีการทดลองนะคะลงโซเชียลนะคะสร้างคอนเทนต์อะไรที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เราถนัดนะคะลองทำดูก็เพื่อเป็นการฝึกฝนนะคะแล้วก็เมื่อเรามี personal branding ที่ดีต่อไปเราจะนำสินค้าหรืออยากมีบริการใดๆเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เพราะเรามีฐานลูกค้าเรามีความเข้าใจลูกค้านะคะแล้วก็มีสิ่งที่เราต้องการนำเสนอไปถึงลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองเส้นทางอาชีพนะคะที่จะทำงานสั่นแล้วก็ได้ใช้ทั้งสมองและหัวใจนะคะก็อาชีพนักการตลาดก็เป็นอาชีพที่เป็นคำตอบนะคะก็วันนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้รับแนวทางในการที่จะเป็นนักการตลาดในอนาคตในยุคดิจิทัลนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ

เจ้าช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วย

0: บทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะนะคะรายการที่ท่านกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะคะเป็นรายการของการทำผลิตภัณฑ์นะคะ Beauty Mark and the Club ค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคายค่ะ
1: ดิฉันอนิสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของMark the Club อยู
1: ่
0: นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็จะมีสูตรสมุนไพรสูตรนึงแล้วก็สูตรที่ผสมประสานระหว่างสมุนไพรกับสารเคมีสังเคราะห์สูตรหนึ่งนะคะนะวันนี้เป็นสูตรอะไรสครับน้ำตาลนะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะเห็นตอนอื่นๆเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่5นะคะน
1: ะ
0: ตอนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเกลือทั้งนั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเป็นน้ำตาลนะคะก็คือว่าเราจะเจอกับสครับน้ำตาลสมุนไพรนะคะพร้อมกับนั้นมาร์กที่เราจะทำในวันนี้ก็จะเป็นอโลเวอราเซรั่มมาร์กนะคะนะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงสครับน้ำตาลก่อนเอ๊ะที่อาจารย์เห็นมานะส่วนใหญ่หรือคนอื่นเห็นมาเนี่ยจะเป็นเกลือใช่ไหมทีนี้น้ำตาลเนี่ยอาจารย์จุ่มเห็นในท้องตลาดเยอะไหม
1: น้ำตาลก็มีนะคะอาจารย
0: ์มีอยู่เหมือนกันนะคะในสปาส่วนใหญ่เขาใช้ในสปาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาไม่ค่อยทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกขายนะจะใช้ในสปานะคะนะน้ำตาลเองก็มีคุณสมบัติในการเป็นเม็ดขัดนะแต่ก็ต้องเลือกน้ำตาลลักษณะที่เป็นเม็ดละเอียดหน่อยนะไม่ใช่เม็ดใหญ่เนี่ยมันก็จะบาดผิว
1: ใช่
0: น
1: ะคะ
0: อันนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าการทำสครับน้ำตาลนั้นนะคะทำยังไงนะคะนะส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าไอ้น้ำตาลเนี่ยน่าจะละลายได้แบบง่ายกว่าเกลือไหมนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองดูนะคะแล้วก็การขัดเนี่ยจะขัดได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราก็จะสาธิตให้ดูด้วยนะคะนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนะคะเหมือนเดิมค่ะนะเราก็จะ อธิบายถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ
1: ์
0: เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เคยดูตอนที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะมาดูตอนนี้ก็จะได้รู้ว่าก่อนทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นเนี่ยเราก็เน้นความสะอาดแต่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะ อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะเริ่มต้นจากอุปกรณ์ก่อนเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆเน
1: ี่
0: ยพวกนี้หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะคะนะแล้วก็พวกนี้20บาท60บาท
1: ประ
0: มาณเนี้ยสามารถใช้ได้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์จุ่มอธิบายนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและหลังจากนั้นก็จะสาธิตเรื่องการ

0: ทำความสะอาดนะคะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์จุ่มเริ่มได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะอุปกรณ์นะคะในการทำผลิตภัณฑ์นะคะ2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหม้อไอ้กระมังนะคะสแตนเลสนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวตะกร้อสแตนเลสนะคะแล้วก็มีตัวไม้พายซิลิโคนนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องทนความร้อนนะไม้พายซิลิโคนนะคะ
1: แล้วก็มีตะแกรงร่อนนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวช้อนสแตนเลสนะคะ
0: เพื่อที่จะใช้ตักพวกสารเคมีนะคะ
1: แล้วก็มีเครื่องตีเบเกอรี่นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะใช้ตะกร้อคน
0: ก็อย่างเดียวก็ได้
1: นะคะแต่ว่าต้องคนนานๆหน่อยนะคะเนื้อถึงจะเนียนนะคะ
0: แต่ทีนี้ที่เราแนะนำเตาไฟฟ้าเนี่ยนะคะเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็เตาแก๊สเนี่ยมันก็จะแรงเกินไปนะคะแต่ถ้าใครจะใช้เนี่ยก็คือให้หลีลงเล็กๆอ่ะน
1: ะ
0: หลีลงให้เบาที่สุดแล้วก็ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์คอยควบคุมนะคะนะอันนี้ก็หรือใช้การตุ๋น
1: ค่ะ
0: ถ้าจะใช้เตาแก๊สเนี่ยใช้การตุ๋นก็คือว่ามีหม้อที่ใส่น้ำไว้อันนึงแล้วก็หม้อที่ทำผิดพันธุ์ซ้อนเข้าไปนะคะนะทำบนน้ำอ่ะนะคะในขณะที่น้ำเดือดเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากกว่านะคะแต่ที่ในที่สุดแล้วนะก็ขอแนะนำเตาไฟฟ้านี่แหละที่สุดแล้วนะคะอันนี้มีคนถามว่าอาจารย์เตาไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์สามารถทำผลิตภัณฑ์ได้เยอะเท่าไหร่นะคะโดยทั่วไปก็1กิโลถึง5กิโล
1: ค่ะ
0: แต่ตอนที่แล้วเข้ากับอาจารย์โจว่าอาจารย์หนูเคยทำถึง10โลได้นะ
1: ใช
0: ่มั้ยคะ
1: ก็
0: เป็นไปได้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็แนะนำเรื่องเตาไว้ก่อนนะคะนะสำหรับอุปกรณ์พวกหม้อเนี่ยขอทบทวนนิดนึงก็คือว่าเน้นสแตนเลสไม่เอาอลูมิเนียมไม่เอาพลาสติกนะคะนะโอเคค่ะอาจารย์จุ่มต่อได้เลยค่ะ
1: แล้วก็ก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะอาจารย์เราก็ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะใช้เป็นตัวแอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ทิชชู่นะคะเลือกใช้ทิชชู่ที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนาๆนะคะเพราะว่าถ้าแผ่นบางเนี่ยค่ะอาจารย์เวลาเราเช็ดเนาะก็จะมีเศษนะคะอาจจะแบบว่าติดมาด้วยนะคะ
0: กระดาษทิชชู่นี่ต้องเอาแบบเนื้อดีๆหน่อยนะคะอย่าให้มันมีเศษเนาะบางยี่ห้อมันยุ่ยเลย
1: ค่ะ
0: มันเจอน้ำนิดนึงยุ่ยเลยนะคะมันก็จะติดเป็นเศษในนี้แล้วเวลาเรามาทำผิดพันธุ์ก็จะลงในเนื้อของผิดพันธุ์นะคะใช้ผ้าก็ได้แต่อย่าเอาผ้าที่มีขนนะคะต้องเช็ดให้สะอาดแล้วก็สำลีก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: สำลีควรเป็นสำลีที่เนื้อดีหน่อยอย่าให้ทิ้งขนน
1: ะ
0: คะไว้ที่ภาชนะนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือบางท่านยังไม่รีบก็อาจจะพ่นแอลกอฮอล์ไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งแล้วก็ค่อยมาเช็ดแห้งอีกทีนึงนะคะทีนี้ถ้าท่านใดนะคะกลัวว่าผมจะหล่นลงในผิดพันธุ์ก็สวมหมวกได้นะคะแล้วก็บางคนก็เหม็นกลิ่นสมุนไพรไม่ใช่เหม็นกลิ่นสมุนไพรมันฟุ้งไงอาจจะเข้าจมูกเป็นภูมิแพ้ไปแล้วก็ใส่แมสได้นะคะนะแล้วก็มืออยากให้สะอาดก็ใส่ถุงมือได้ค่ะนะคะแล้วก็สมมติว่าถ้าไม่มีถุงมือนะคะอาจารย์ขอนิดนึงอันนี้แอลกอฮอล์ 70% เนี่ยร้านขายยาก็มีขายนะคะก็เป็นขวดฟ้าเอามาใช้ได้มือเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเราอยากให้มันสะอาดนะเราก็พ่นแอลกอฮอล์แล้วก็แบบนี้นะคะนะแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะเราก็จะได้สบายใจหรือถอดแหวนก็ได้อาจจะถอดแหวนออกแล้วก็นะบางแต่บางคนเยอะจริงๆนะต้องสะอาดจริงๆนะคะอันนี้ครบแล้วทีนี้เราจะดูเนื้อหากันเลยนะคะเราจะเริ่มทำอะไรนะฮะสครับน้ำตาลสมุนไพรก่อนบางท่านสนใจและเคยเห็นแต่เกลือไม่เคยเห็นน้ำตาลเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้เราจะแบ่งองค์ประกอบเป็น2ส่วนใช่ไหมคะอาจารย์จุ๋มน
1: ะ
0: ก็จะมีอะไรนะเชียร์บัตเตอร์กับวาสลีนนะคือส่วนที่1เนาะอันนี้คือส่วนที่2อ่ะทีนี้เชียร์บัตเตอร์นะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะอาจารย์จุ๋มมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ
1: ตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นที่มาจากธรรมชาตินะคะอาจารย์ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยค่ะนุ่มนะคะอาจารย
0: ์มาจากธรรมชาตินะตัวนี้นะคะต่อมาวัสลีนนะคะ
1: แล้วก็ตัววัสลีนนะคะตัววัสลีนตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะ
0: วัสลีนจะแตกต่างจากเชียร์บัตเตอร์ตรงที่ว่านะคะวัสลีนเนี่ยมาจากพวกการสกัดของพวกปิโตรเลียมนะคะแต่มันก็จะเป็นเกรดที่ไม่อันตรายกับผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิว

0: แต่เชียร์บัตเตอร์เนี่ยจะมาจากธรรมชาตินะคะเพราะนั้น2ตัวนี้รวมกันเนี่ยมันก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีค
1: ่ะ
0: นะคะแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวได้ดีนะคะต่อมาส่วนที่2นะคะอาจารย์จุ๋มน้ำตาลนะคะ
1: น้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะตามท้องตลาดเราจะเห็นน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำตาลที่เราเลือกใช้วันนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเม็ดของน้ำตาลทรายขาวเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็กลมนะคะซึ่งเมื่อเอามาขัดผิวเนี่ยค่ะมันจะไม่บาดผิวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะอาจารย์เม็ดของเขาค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมเป็นคมนะคะถ้าเอามาขัดผิวเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้บาดผิวได้นะคะ
0: แต่ถ้าท่านใดแบบประเภทแบบว่าอยากมีความแปลกแตกต่างอะไรประมาณนี้จะใช้น้ำตาลทรายแดงที่เป็นเม็ดก็ได้แต่ท่านจะต้องอาจจะต้องสั่งโรงงานให้ทำเป็นเม็ดเล็กๆนะคะน
1: ะ
0: มันจะได้ไม่บาดผิวนะคะคุณสมบัติก็คือเป็นตัวสครับผิวนั่นเองนะคะต่อมานะคะสวิตอัลมอนด์ออยล์คือตัวนี้ค่ะนะคะ
1: สำหรับตัวสวิตอัลมอนด์ออยล์ก็เป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะซึ่งน้ำมันตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยค่ะลื่นด้วยนะคะเวลาสครับก็จะไม่เกิดการระคายเคืองมันก็จะลื่นๆนะคะอาจารย์
0: แล้วก็มันมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบด้วยนะคะสวิตอัลมอนด์ออยล์เนี่ยแล้วก็เป็นเบสออยล์ที่เขาใช้ในเรื่องของการนวดสปา
1: ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นตัวที่สีไม่เข้มแล้วก็กลิ่นมันก็ไม่ฉุนไม่มีกลิ่นนะ
1: คะ
0: นะคะประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวDC345อันนี้เป็นซิลิโคนนะคะ
1: ค่ะตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผิวลื่นค่ะอาจารย์นะคะเวลาคัดก็จะทำให้แบบว่ามันลื่นนะคะ
0: นะครับเวลาเห็นไหมเวลาเราทาครีมหรือทาอะไรไปเนี่ยพอแตะกับผิวปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลื่นไปได้ดีก็คือตัวนี้แหละค่ะนะคะแล้วยังทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะต่อมานะคะน้ำผึ้งนะคะตัวนี้นะคะ
1: น้ำผึ้งนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำผึ้งแท้ๆเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: ตัวน้ำผึ้งก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะ
0: นะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะตัวนี้เนาะนะคะต่อมานะคะเป็นธนาคาผงค่ะคือตัวนี้ค่ะ
1: นะคะธนาคานะคะธนาคาก็จะมีคุณสมบัตินะคะทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสนะคะทำให้ผิวเปล่งปลั่งนะคะอาจารย์แล้วก็ทำให้ผิวผ่องแค่เราแบบว่าเอาตัวผงธนาคาเนี่ยอาจารย์มาผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็พอกหน้าทิ้งไว้มาสัก15 นาทีหรือว่
0: า
1: พอกท
0: ิ้
1: งไว้จนแห้งเนี่ยค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าเนี่ยค่ะอาจารย์แค่นี้หน้าก็ผ่อง
0: ผ่องเลยนะเพราะว่าเราทดลองกันแล้วเราก็ทำให้ลูกศิษย์ลูกหามาเยอะเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือแค่ตรงนี้นะผสมกับน้ำพอกหน้าหน้าผ่องเลยแล้วก็ตัวธนาคาเนี่ยก็มีงานวิจัยเนี่ยเซิร์ชในเน็ตได้นะคะมีงานวิจัยพบว่ามีสารที่มีโครงสร้างคล้ายอัลบูตินอัลบูตินนี่คือสารที่ผสมในครีมหน้าขาวทุกชนิดเลยครีมที่ลดอะไรนะลดฝ้าลดรอยฝ้าลดรอยกระรอยดำดำเนี่ยคือแม้กระทั่งในคลินิกของหมอเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะคะเพราะนั้นในตัวธนาคาเนี่ยมันมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายตัวนี้อยู่มันก็เลยทำให้ผิวขาว
1: ใช่ค่ะ
0: คนก็เลยนิยมใช้
1: ะ
0: นะคะแถมยังมีสารสำคัญที่มีป้องกันรังสี UV ได้ดีนะคะเห็นว่าพม่าชอบปะพรมนะชาวพม่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยไปเที่ยวพม่าแล้วเห็นโอเป็น คือวัฒนธรรมของเขาเลยนะคะพร้อมกันนั้นนะคะตัวธนาคาเองเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะจะเห็นว่าบางคนเขาใช้ธนาคารักษาสิวด้วยเพราะนั้นโอ้อันนี้ครบชุดเลยค่ะตัวเดียวนะคะทำไมเราใช้แบบผงเพราะว่ามันเป็นสครับนะคะสครับสมุนไพรแต่ถ้าเป็นครีมนะคะท่านสามารถที่จะใช้สารสกัดธนาคาได
1: ้
0: ถ้าต้องการคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมะขามผงค่ะ
1: ค่ะนะคะตัวมะขามนะคะก็จะมีกรด AHA อยู่นะคะอาจารย์ก็จะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องของผัดซีลผิวที่เก่าแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะอาจารย์
0: ใช่เพราะว่าบางทีอายุเยอะๆนี่นะคะอายุน้อยๆไม่เท่าไหร่อายุน้อยๆก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเห็นอาจารย์พูดถึงแต่อายุเยอะๆสงสัยจะครับอาจารย์กัญญาดานี่คงใช่แต่กับคนอายุเยอะไม่ใช่นะคะนะอายุน้อยๆก็ใช้ได้ก็คืออายุน้อยนี่ยิ่งทำให้ผิวมันใสขึ้นแต่ถ้าอายุเยอะเนี่ยบางทีมีเซลล์ที่ตายแล้วอะที่คือเวลาที่อายุเยอะนะคะเซลล์ที่การผัดเซลล์มันจะช้าลงอะอย่างนี้ ซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายๆอ่ะน
1: ะ
0: เพราะนั้นเราก็เลยต้องใช้การสครับนี่เข้ามาช่วยนะคะสครับเพื่อให้ผิวเนี่ยมันดูเปล่งปลั่งตัว

0: ใสแล้วดูอ่อนเยาว์นะคะเพราะนั้นตัวมะขามเองเนี่ยก็จะเร่งการผลัดเซลล์นะคะเผยให้เห็นเซลล์ใหม่นะคะผิวใหม่ซึ่งทำให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมกันนั้นก็มีวิตามินซีด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีผิวด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นหัวสบู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: D2 อันนี้เป็น

0: ซึ่งตัวหัวสบู่ตัวนี้ค่ะก็ถูกนำมาใช้นะคะในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวสบู่เหลวล้างหน้านะคะสบู่เหลวอาบน้ำนะคะอาจารย
1: ์ค่ะนะคะกับเด็กยังใช้ได้ก็ลองคิดดูว่าผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยมันต้องมีความปลอดภัยสูงนะคะต่อไปก็คือสารกันเสียค
0: ่ะ
1: ตัวนี้นะคะเป็นสารกันเสียที่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มพาราเบนนะ
0: ค่ะ
1: มีความปลอดภัยสูงนะคะตัวนี้นะคะ
0: ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารกันเสียนะคะชื่อว่าฟีโนสเตตนะคะซึ่งสารกันเสียเนี่ยค่ะก็จะมีหลายตัวนะคะอาจารย์ซึ่งตัวที่เราใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นสารกันเสียที่คุมเชื้อได้กว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะ
1: คะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีส่วนผสมของพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการแพ้กระคายเคืองแม้ทาบริเวณรอบดวงตาแม้ใช้บริเวณรอบดวงตาค่ะ
1: มีความปลอดภัยสูงจริงๆนะคะต่อไปก็เรื่องกลิ่นนะคะสุดท้ายค่ะนะคะกลิ่นนี้นะคะสำหรับผิวกายอย่างที่บอกหอมค่ะหอมสดชื่นค่ะนะคะเพราะว่าการใช้สครับเนี่ยจะใช้ในตอนที่อาบน้ำเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือความสะอาดและความหอมสดชื่นนะคะเพราะนั้นกลิ่นที่เราใช้กับผิวกายเนี่ยเราจะเน้นความหอมแล้วก็สดชื่นในเรื่องของสบู่ในเรื่องของตะครับนะคะนะแต่ถ้าครีมเนี่ยคือหอมเป็นเหมือนน้ำหอมติดผิวเนาะนะคะเพราะนั้นอันนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะ
0: นะคะ
1: ทีนี้ทุกตัวครบแล้วอาจารย์จุ่มได้ช่วยอธิบายแล้วก็อาจารย์ก็ได้ช่วยอธิบายนะคะเดี๋ยวอาจารย์จุ่มก็ลองผสมให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะ
0: ค่ะนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเริ่มผสมนะคะอันดับแรกนะคะเราจะนำส่วนที่หนึ่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนเนื้อแว็กนะคะอาจารย์แบบนี้นะคะแล้วก็ตัววัสลีนนะคะใส่ลงไปในจะเป็นตัวหม้อสแตนเลสก็ได้หรือว่ากระมังสแตนเลสก็ได้นะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะให้ความร้อนนะคะในการให้ความร้อนเนี่ยค่ะก็คือใช้ความร้อนต่ำๆก็พอนะคะ
1: ใช้ความร้อนต่ำสุดนะคะของหม้อนะคะ
0: พอตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็ตัววัสลีนนะคะอาจารย์เจอความร้อนนะคะเขาก็จะละลายกลายเป็นของเหลวนะคะแป๊บแค่แป๊บเดียวนะคะเขาก็จะละลายแล้วนะคะ
1: ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ
0: เนี่ยค่ะพอเริ่มละลายแล้วนะคะพอละลายจนหมดแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะก็คือใช้ความร้อนไม่ต้องนานนะคะอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าจะไหม้ได้นะคะเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวความร้อนที่เหลืออยู่ก็ทำให้มันละลายหมด
0: ไป
1: อันนี้ยังเหลือติดอยู่บ้างนะคะหมดแล้ว
0: นะ
1: เหลือนิดนึงโอเค
0: นี่ค่ะละลายจน
1: หมดแล้วนะคะ
0: หรือว่าถ้าท่านไหนที่แบบว่าไม่วางบนเตาโดยตรงนะคะอาจารย์ก็อาจจะใช้วิธีการตุนก็ได้นะคะตุนหรือ รอน
1: ้
0: ำก็ได้
1: ใช่
0: นะคะพอตัวเชียร์บัตเตอร์แล้วก็วัสลีนละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปเลยก็คือ ต้องรีบใส่เลยนะคะจากว่าถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยค่ะตัวเชียร์บัตเตอร์แล้วก็วัสลีนจะจับตัวกันเป็นก้อน
1: เพราะว่าตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะเพราะนั้นเราต้องรีบเอาน้ำตาลลงนะคะนะ
0: ตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะ
1: อันนี้คือเราต้องรีบเอาน้ำตาลลงเพราะว่าให้มันเคลือบด้วยเอาวัสลีนเคลือบใช่ไหมคะแล้วก็เอาเชียร์บัตเตอร์เคลือบอนุภาคของน้ำตาลนะคะนะแล้วก็อันนี้ใส่ตัวออยล์ลงไปนะคะนะคะ
0: ใส่ส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดนะคะลงมาได้เลยนะคะ
1: น้ำผึ้งนะคะนะ
0: สูตรนี
1: ้คือเมื่อกี้ที่พูดผิดว่าเคลือบอนุภาคน้ำตาลคือหมายถึงว่าผสมลงไปในตัวของน้ำตาลได้นะคะโดยที่ว่ารีบใส่ตัวอื่นลงไปเพื่อไม่ให้เชียร์บัตเตอร์กับวัสลีนเนี่ยเกาะตัวแข็งขึ้นมานะคะ
0: สูตรนี้นะคะอาจารย์ก็จะเป็นสครับที่มีสารชำระล้างนะคะฉันก็คือเวลาขัดแล้วเนี่ยค่ะจ่ายก็จะไม่ระคายเคืองผิวนะคะมันจะให้แบบว่าเวลาขัดนะคะมันจะลื่นๆนะคะอาจารย
1: ์แต่เวลาคนผสมเราต้องเบาๆนะเพราะว่ามันมีหัวสบู่อยู่ด้วยเนา
0: ะ
1: เราต้องเบานิดนึงเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดฟองนะคะ
0: ซึ่งสูตรนี้ค่ะอาจารย์พอสครับผิวแล้วนะคะถ้าเราก็ล้างออกใช่ไหมคะแล้วทีนี้เรามาจับดูผิวอาจารย์ผิวนุ่มๆนะคะ
1: นะคะ
0: ถ้าเราก็ใช้ตะกร้อนะคะคนค่ะนะคะ คนให้ส่วนผสมนะคะเป็นเนื้อ

0: เดียวกันสีก็จะเป็นสีของสมุนไพรนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะ
1: ผิดพันสมุนไพรเนี่ยนะคะนะเราต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นสีของสมุนไพรนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการสีขาวให้ใช้สารสกัดนะคะแต่สารสกัดสมุนไพรบางชนิดก็จะมีสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขาว 100% มันอาจจะเป็นสีออกครีม
0: ๆ
1: นิดนึงนะคะแต่ไม่ได้เข้มเท่าอันนี้นะคะ
0: กลิ่นหอมมากค่ะอาจารย
1: ์อันนี้คือสกัดน้ำตาลนะคะ
0: เราก็กลัวนะคะจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะสังเกตว่าลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์ก็จะมีลักษณะเหมือนเนื้อครีมเลยนะคะแล้วแบบว่าบริเวณไหนนะคะอาจารย์ที่แบบด้านๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นตาตุ่มข้อศอกนะคะ อะไรนะส้นเท้าเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: เน
1: ี่
0: ยเราสามารถ
1: ใช
0: ้สครับตัวนี้ค่ะสครับได้เลยนะคะหรือว่าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแตกลายอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์นะคะก็สามารถใช้สูตรนี้สครับได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นอกจากจะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วนะคะก็ยังช่วยเรื่องของให้ผิวเนี่ยค่ะเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะ
1: ช่วยลดอาการข้อศอกหนาพวกอะไรอะผิวที่มันด้านหนานี่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะอาจารย์พอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะเราควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวเนี่ยค่ะร่วมด้วยนะคะอาจจะอาทิตย์ละ2-3ครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์กระบวนการในการผัดซีลผิวของเราค่ะก็จะไม่สมบูรณ์ผัดอยู่แต่ว่าผัดออกไม่หมดทีนี้ผลที่ตามมาคืออะไรก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยค่ะหยาบกร้านนะคะแล้วผิวมันก็เป็นแบบกระดำกระด่างค่ะอาจารย์สีผิวก็จะไม่สม่ำเสมอ
1: เพราะว่าเซลล์ผิวเนี่ยพออายุเยอะเนี่ยการผัดของเซลล์ผิวเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามวัฏจักรไง
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีที่ว่าแบบเกาะติดแน่นอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วยิ่งทิ้งไว้นานๆเนาะมันก็ยิ่งจะยาก
0: ใช่ค่ะทีนี้พอผิวเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผัดออกค่ะอาจารย์มันสะสมหนาเข้าใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้พอเราใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใช่ไหมคะมันก็ไม่ซึมเข้าไปบำรุงผิวของเรานะคะ
1: มันก็มีซึมลึกเข้าไป
0: ใช
1: ่ไม่ถูกดูดซึมเข้าไปได้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ในถ้วยให้ท่านผู้ชมดูเนาะอันนี้มันจะมีฟองนิดหน่อยนะท่านผู้ชมที่ลักษณะขาวๆเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่ฟองมันยุบอ่ะนะคะน้ำมันก็จะเป็นเนื้อที่สีมันก็จะเข้มขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะ

0: แล้วก็ผิวบริเวณรักแร้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็สามารถสะครับได้นะคะ
1: ใช่นะคะ
0: คนไหนที่มีปัญหาเรื่องของแบบว่ารักแร้ดำหยาบก้านอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถสะครับได
1: ้ที่อาจารย์จุ๋มพูดเนี่ยคือมันมีลูกศิษย์ที่มาอบรมนะคะแล้วก็นำไปใช้แล้วนะคะแล้วก็ได้ผลดีเนี่ยค่ะตะครับน้ำตาลที่สีเป็นอย่างนี้นี่นะคะท่านผู้ชมมันยังมีฟองอยู
0: ่ค่ะ
1: แต่ถ้าฟองมันยุบเมื่อไหร่นะคะสีมันก็จะเข้มขึ้นเป็นสีธรรมชาติที่เราเห็นตอนแรกๆที่ผสมแรกๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันช่วงท้ายตอนนี้เราจะขอทำมาร์กก่อนนะคะพอทำมาร์กเสร็จแล้วเราก็จะมาทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะต่อไปจะเป็นสูตรของอะโลเวร่านะเซรั่มมาร์กนะคะอะโลเวร่าเซรั่มมาร์กเนี่ยเท่าที่ตัวอาจารย์ดูสูตรนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงผิวได้นะนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นมาร์กอย่างเดียวก็ได้มาร์กเนี่ยก็คือว่าเรามาร์กหน้าประมาณสัก15นาทีไปอย่างต่ำนะคะแล้วไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะแต่ทีเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่ผสมมาร์กเราก็สามารถใช้เป็นตัวบำรุงได้นะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอะโลเวร่าเซรั่มมาร์กซึ่งจะแบ่งส่วนผสมเป็น4ส่วนนะคะ
0: ค
1: ือ1 2 3แล้วก็4นะคะเรามาดูส่วนที่1ก่อนส่วนที่1ก็คือน้ำคือส่วนนี้

0: นะคะน้ำอย่างที่บอกท่านผู้ชมแล้วว่าน้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำกรองนะคะหรือว่าน้ำที่เราซื
1: ้
0: อน้ำดื่มที่เราซื้อทั่วๆไปนะคะหรือน้ำกลั่นไม่เอาน้ำแร่นะคะหรือว่าน้ำบาดาลเนาะเพราะว่ามันจะมีแร่ธาต
1: ุ
0: นะคะนะต่อมานะคะส่วนที่สองค่ะส่วนที่สองก็จะมีคอสมีเดียเอสพีนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันใช่ไหม
1: คะใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวสร้างเนื้อด้วยค่ะจ้
0: าเป็นตัวสร้างเนื้อด้วย
1: เนื้อครีม
0: เขาบอกว่าเนื้อสวยนะใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ถ้าตัวนี้ขึ้นเนื้อด้วยตัวนี้เนื้อสวย
1: เนื้อจะเนียนละเอียดนะคะ
0: แล้วก็มีต่อมาตัวโจโจบาออยโจโจบาออยนี่จะเป็นตัวบำรุงผิวมีวิตามินสูงเนา
1: ะ
0: อาจารย์จุ๋มจะเพิ่มเติมอะไรเจ๊คะโจโจบาออยบ้างคะ
1: โจโจบาออยนะคะอาจารย์ก็คือเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับน้ำมันที่ผิวของเร
0: าน
1: ะคะอาจารย์ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะมักจะมีตัวโจโจบาออยเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมอยู
0: ่มันก็จะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีเพราะว่ามันเป็นเช่นที่เดียวกันกับน้ำมันที่อยู่ในผิวของเรานะคะต่อมาในส่วนที่3นะคะก็จะมีวิตามิน B3 นะคะนะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์จุ๋ม
1: ตัววิตามิน B3 นะคะอาจารย์ก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะซึ่งตัววิตามิน B3 เนี่ยค่ะก็คือถูกใช้อย่างแพร่หลายเลยนะคะอาจารย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
0: ที
1: ่เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือราคาถูก2นะคะอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคือง3ขาวจริงค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะผิวก็จะกระจ่างขึ้นนะคะผิวจะกระจ่างใสขึ้นนะคะประมาณ28วันนะคะอาจารย์อันนี
0: ้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมานะคะวิตามิน B5 ค่ะอาจารย์จุ๋ม
1: ค่ะ B5. ตัววิตามิน B5 นะคะก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัววิตามิน B5 เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าจะให้ดีนะคะก็ใช้คู่กับวิตามิน B3
0: นะคะเพราะว่าตัว B5 เนี่ยมันจะป้องกันการระคายเคืองด้วย
1: นะคะ
0: เห็นว่าวิตามิน B5 นี่นะคะจะใส่ในผลิตภัณฑ์ที่แม้กระทั่งในคลินิกแพทย์ก็มีกับพวกอะไรนะไฮโดรควินอนอะไรพวกนี้นะคะก็จะใช้ B5 คู่ด้วยเพื่อป้องกันการระคายเคืองนะคะเพราะนั้น B5 นอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วนะคะยังเป็นตัวที่ป้องกันการระคายเคืองได้ดีด้วยนะคะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
1: ตัวสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะอาจารย์ก็จะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสิวด้วยนะคะก็จะทำให้รอยแดงนะคะที่เกิดจากสิวเนี่ยค่ะนะคะก็ค่อยๆจางลงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวสารสกัดว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์ยังช่วยลดอาการผิวไหม้แดดได้อย่างเช่นเราไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมคะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกไปเดินป่าอะไรเนี่ยค่ะแล้วเราผิวไหม้แดดเนี่ยค่ะเราก็ใช้ตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะทาผิวได้นะคะ
0: แล้วก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งในตัวด้วยนะคะนะต่อมานะสารสกัดเมื่อหอยทากค่ะนะคะนะตัวนี้จันจุ๋มช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะ
1: สารสกัดเมือกหอยทากนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ผิวเด้งตึงๆนะคะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเคยโด่งดังอยู่ระยะหนึ่งนะแล้วฮิตกันมากเลยนะคะนะเราก็มันมีส่วนผสมนี้คือช่วยกระชับผิวทำให้ผิวตึงได้ดีด้วยนะคะต่อมาเป็นตัวสารกันเสียตัวสารกันเสียตัวนี้นะคะไม่ใช่กลุ่มพาราเบนเช่นเดียวกันใช่ไหมมันอ่อนโยนมากเลยที่อาจารย์จุ๋มบอกว่าใช้รอบตาก็ยังไม่เป็นไรนะคะนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้ผิดพันแล้วมันแสบตาเนี่ยปัญหามันอยู่ที่สารกันเสีย
1: ใช่
0: ไหมฮะแต่สารกันเสียตัวนี้ไม่ทำให้แสบตาน
1: ะคะ
0: ต่อมานะคะเป็นสเนลเรซินนะคะคือตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคะ
1: ตัวสเนลเรซินเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือมันเป็นตัวที่ทำให้ยืด
0: ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไร
1: ไม่ได้มีอะไรนะคะใช่ค่ะนะคะซึ่งหลายคนจะเข้าใจว่าตัวสารสกัดจากเมือกหอยทากเนี่ยมันทำให้ยืดนะคะซึ่งสารสกัดจากเมือกหอยทากไม่ยืดนะคะใส่แล้วไม่ยืดแต่ตัวที่ทำให้ยืดก็คือตัวสเนลเรซิน
0: นะคะเพราะนั้นให้จำไว้นะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยผิดพันธุ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดหอยทากเนี่ยต้องยืดจริงๆแล้วตัวสารสกัดหอยทากจริงๆมันไม่ยืดนะคะ
1: นะ
0: แต่มันต้องใส่สเนลเรซินเข้าไปด้วยก็เลยทำให้ผิดพันธุ์เนื้อผิดพันธุ์มันมีความสึกว่ายืด
1: ใช่ค่ะเพราะว่าภาพจำของเราก็คือตัวเมือกหอยทากมันยืด
0: มันยืด
1: มันต้องยืด
0: อะไรประมาณนั้นนะต่อไปนะคะเป็นป๊อปปอลินไกคอนคือตัวนี้นะคะนะฮะ
1: ตัวป๊อปปอลินไกคอนนะคะก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ผิวลื่นนะคะซึ่งในสูตรนี้ค่ะเราใส่เข้ามาเพื่ออะไร

0: พื่อเอามาละลายตัวเซนิลลีซินค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวเซนิลลีซินเนี่ยไม่ละลายในน้ำนะคะแต่ว่าเขาจะละลายได้ดีในปอปอลินไกลคอนนะคะ
1: นะคะก็เป็นที่เข้าใจนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้หมดแล้วนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็มาดูขั้นตอนกันอะไรนะผสม
0: ผสม
1: เดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะสาธิตให้ดูนะคะ
0: นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะแบ่งน้ำนะคะมาละลายวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน B5 นะคะซึ่งสาร2ตัวเนี่ยค่ะเขามีลักษณะเป็นผงนะคะอาจารย์แล้วก็ละลายในน้ำฉะนั้นเราต้องแบ่งน้ำมาละลายก่อนเราไม่สามารถนะคะเทเป็นแบบผงเนี่ยค่ะลงไปในผลิตภัณฑ์ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทไปแล้วเขาจะไม่ละลายนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นเม็ดๆอยู่นะคะฉะนั้นเราต้องละลายนะคะให้2ตัวนี้ค่ะมีลักษณะเป็นของ
1: เราต้องให้หมดด้วยใช่ไหมต้องละลายให้หมดด้วย
0: แล้วก็ต้องแยกละลายนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่า2ตัวนี้จะละลายในน้ำนะคะแต่ว่าไม่แนะนำว่าให้ทีรวมกันแล้วก็ละลายน้ำทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะละลายได้ไม่สมบูรณ์แล้วเราก็จะดูไม่ออกเลยว่าเขาละลายแล้วหรือยังนะ
1: คะ
0: เราฉะนั้นเราก็ต้อง
1: มา
0: แบ่งมาละลายนะคะแบ่งน้ำจากส่วนที่หนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแค่พอละลายนะคะแล้วก็คนนะคะตัววิตามิน B3 แล้วก็ตัววิตามิน B5 เนี่ยค่ะเมื่อละลายสมบูรณ์แล้วนะคะอาจารย์เขาจะใสนะคะไม่มีตะกอนนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ความร้อนนะคะอาจารย์เพราะว่าสาร2ตัวนี้ก็คือถือเป็นตัวสารสำคัญถือเป็นตัวแอคทีฟนะคะซึ่งเขาจะทนต่อความร้อนสูงๆไม่ได้นะคะถ้าเราไปให้ความร้อนนะคะสารสำคัญนะคะก็อาจจะเสื่อมสลายหายไปได้

0: ตัว B5 เนี่ยค่ะอาจารย์เหมาะมากๆเลยนะคะกับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะผิวแห้งแล้วแบบว่าลองเป็นขุยเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้จะช่วยได้มากๆเลย
1: ค่ะตัว B5 นะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะB3 ก็น่าจะละลายหมดแล้ว
0: นี่นะคะละลายแล้วนะคะนะคะแล้วก็ B3 ก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็
1: เดี๋ยวเราก็ตั้งไว
0: ้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำตัวคอสเมเดีย SP นะคะแล้วก็ตัวโจโจ้บาร์ออยล์นะคะใส่ลงไปในชามที่เราจะใช้ผสมนะคะ
1: อันนี้ก็จะใส่ในถ้วยใสแล้วให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยนะคะ
0: นะคะแล้วเราก็คนนะคะให้ตัวคอสเมเดีย SP เนี่ยค่ะผสมกันกับตัวโจโจ้บาร์ออยล์นะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้เขาจะมีลักษณะเป็นผงนะคะพอผสมกับตัวโจโจ้บาร์ออยล์แล้วเขาก็จะละลายนะคะอาจารย์ให้ละลายแบบนี้เลยนะคะให้มี
1: ให ้แบบไม่มีลักษณะเป็นผงเลยก็คือตัวส่วนที่2นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: คอสเมเดีย SP นะคะผสมกับน้ำมันโจโจ้บาร์ออยล์นะคะ
0: พอตัวคอสเมเดีย SP ละลายแล้วนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็จะเติมน้ำลงมาค่ะอาจารย์ทีนี้วิธีการเติมก็คือเราจะไม่เททีเดียวนะคะเราจะทยอยเติมนะคะแล้วก็คนไปด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อุนะคะเติมน้ำลงมาแล้วจุ๋มก็จะคนนะนี่ค่ะพอก่อนนะคะเติมแล้วก็คนนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีลักษณะขึ้นเป็นเนื้อแบบนี้นะคะถ้าเราเทพรวดทีเดียวเนี่ยค่ะเนื้อมันจะไม่สวยนะคะแล้วมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันอาจารย์เติมลงมาได้อีกค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกนะคะ
1: ค่อยๆเติมนะคะน้ำ
0: จะเห็นได้ว่านะคะพอเราเริ่มเติมน้ำจนน้ำจะหมดไปนะคะเนื้อก็จะยิ่งเนียนขึ้นสวยขึ้นนะคะ
1: เราอาจจะแบ่งน้ำที่เติมในเป็นสัก4ส่วนนะคะเนาะแล้วก็ค่อยๆเติมทีละส่วนทีละส่วนนะคะ
0: เนื้อจะมีเริ่มมีความวาวนะคะอาจารย
1: ์ค่ะให้เข้ากันดีก่อนถึงจะเติมส่วนที่เหลือนะคะ

0: เนื้อครีมสวยนะคะเนื้อครีมสวยเลยนะคะ
1: นี่เราก็จะได้เป็นเนื้อครีมเนียนๆแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะเติมส่วนผสมนะคะส่วนที่3ลงมานะคะส่วนที่3อันนี้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนผสมส่วนที่3ก็จะมีวิตามิน B3 วิตามิน B5 นะคะที่ละลายเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวว่านหางสารสกัดว่านหางจระเข้สารสกัดเมือกหอยทากแล้วก็ตัวฟีโนสเตตนะคะอาจารย์เติมลงมาได้เลยค่ะจุ่มจะคนไปด้วยเทคนิคนะคะก็คือเติมแล้วก็คนไปด้วยนะคะเพื่อให้ส่วนผสมนะคะเข้ากัน

0: อันนี้ก็จะเหลวเป็นเนื้อเซรั่มนะคะเทคนิคของสูตรนี้ก็ขึ้นอยู่กับตอนผสมส่วนที่สอง
1: ค่ะ
0: เทคนิคที่ว่าจะไม่ทำให้เนื้อครีมมันเสียนะคะก็คือส่วนที่สองเนี่ยช่วงที่ละลายคอสมีเดียเอสพีกับน้ำมันเจโจบาออยก็คือละลายจนกระทั่งรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วก็เติมน้ำลงไปเนี่ยค่อยๆเติมนะคะอาจจะแบ่งเป็น3ส่วน4ส่วนนะอย่าเทพวดลงไปทีเดียวนะคะค่อยๆเติมทีละส่วนแล้วก็คนให้น้ำมันเข้ากับเนื้อของคอสมีเดียก่อนนะคะมันจะขึ้นเป็นเนื้อครีมใช่ไหมแล้วก็พอเข้ากันแล้วก็ค่อยเติมส่วนอื่นๆลงไปนะคะ
1: ทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำตัวสเนลเรซินนะคะก็คือตัวที่ทำให้ยืดนะคะผสมกับตัวป๊อปปอลินไกลคอนนะคะอาจารย
0: ์แล้วก็มาตั้งตุ๋น
1: แล้วเราก็นำมาตุ๋นนะคะถ้าเราก็คนจนตัวสเนลนะคะละลายนะคะ

0: อย่างที่บอกนะคะในสูตรนี้มันจะมีสารสกัดเมือกหอยทากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใส่เซนิลเลซินเพราะว่าจะทำให้มันมีลักษณะแบบยืดๆนะคะปกติสารสกัดหอยทากเนี่ยเมือกหอยทากมันไม่ได้ยืดนะคะสูตรนี้ความเข้าใจมันจะอยู่ที่ตอนทำตั้งแต่ต้นๆ นะคะก็คือว่าวิตามิน B3 กับ B5 เนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องแบ่งน้ำมาละลายไว้ก่อนที่จะนำน้ำไปใช้กับในส่วนที่2คือคอสบิเดียกับโจโจ้บาออยนะคะนะตอนละลายคอสบิเดียกับโจโจ้บาออยเนี่ยไม่ต้องตั้งไฟนะละลายจนมันละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะคะนะแล้วเติมน้ำในส่วนที่เหลือน้ำที่เหลือจากการที่เราเอาไปเทละลาย B3 กับ B5 เนี่ยนะคะนะลงไปแบ่งเป็น3ส่วนนะหรือ4ส่วนก็ได้นะเทแต่ละส่วนลงไปเนี่ยคือว่าเนื้อของน้ำต้องผสมกับเนื้อของคอสมีเดียจนกลมกลืนละนะคะแล้วค่อยเทไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเทพรวดทีเดียวเนี่ยเนื้อขีดจะเสียเลยนะคะหลังจากที่คอสมีเดียเนี่ยกับน้ำแล้วก็โจโจ้บาออยเนี่ยรวมกันเป็นเนื้อครีมแล้วเนี่ยก็ผสมส่วนที่3ลงไปนะคะที่เราละลาย B3 B5 ไว้แล้วก็สารสกัดต่างๆเนี่ยก็เทลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะตอนนี้อาจารย์จุ๋มกำลังทำส่วนที่4ก็คือว่าใช้เซนิลเลซินผสมกับป๊อปลินไกลคอนโดยการตุ๋นนะคะ2ตัวนี้ต้องตุ๋นนะคะนะเพื่อที่จะให้ใส่ในตัวเซรั่มตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะให้มันมีลักษณะยืดๆนิดๆนึงนะเหมือนแต่ว่าได้อารมณ์ของการใช้สารสกัดหอยทากอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: ต้องคนจน

0: เนลละลายให้หมดเลยนะคะไม่ใช่นั้นแล้วมันก็จะยังเป็นแบบเม็ดๆอยู่นะคะ
1: จำไว้ว่าการผสมระหว่างสเนลเรซินกับพอปรินไกคอนเนี่ยในลักษณะของการตุ๋นนี่นะคะต้องละลายสเนลเรซินให้หมด
0: ใช่
1: น
0: ะคะ
1: แล้วก็เวลาที่เราละลายโดยใช้การตุ๋นเนี่ยเราระวังด้วยนะคะเราระวังเรื่องความร้อนนิดนึงนะคะ
0: เนี่ยค่ะพอเขาเริ่มจะละลายหมดนะคะอาจารย์เขาก็จะเริ่มแบบมีความยืดละ
1: เดี๋ยวพอเอาขึ้นมาจากตรงนี้แล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่ามันละลายได้ประมาณไหนนะคะบางท่านไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะต้องละลายแล้วต้องเป็นเนื้อลักษณะไหนนะฮะ

0: ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้เป็นมาร์กนะคะหรือไม่ได้ใช้ใส่กระชีดมาร์กเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้เป็นตัวบำรุงผิวได้เพราะว่าเท่าที่ดิฉันดูนะคะเท่าที่อาจารย์ดูเนาะสารสกัดทุกตัวเนี่ยมันใช้ได้เป็นเซรั่มบำรุงผิวได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องล้างออกก็ได้ค่ะนะคะ
1: นี่นะคะอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจุ่มดูก่อนยังละลายไม่หมดเท่าไหร่นะคะอาจารย์เดี๋ยวละลายอีก
0: ยังเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆ
1: ย
0: ัง
1: เป็นเม็ดเม็ด
0: ค่ะละลายต่อได้ค่ะเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะ

0: อันนี้จะละลายใช้เวลานิดนึงนะคะ
1: ใช่
0: ใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นๆแต่ถ้าเราไม่ต้องการยืดเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าต้องการให้มีลักษณะได้อารมณ์ของตัดสกัดหอยทากเนี่ยอยากให้ยืดๆหน่อยก็ต้องรอนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะสเนลเลตินเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าทำให้เกิดผลเสียอะไรกับผิวนะคะ

0: เพราะฉะนั้นแก้วที่เราใช้ผสมสเตอริลเรซินกับพรอพิลีนไกลคอนเนี่ยก็ขอให้เป็นแก้วที่ทนความร้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ไม่ทนความร้อนแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างเนี่ยไม่บางจนเกินไปนะเพราะมันต้องคนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเกิดคนไปคนมาแล้วถึงจะทนความร้อนแต่แตกง่ายเนี่ยก็ไม่นะคะก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะคะหรือจริงๆใช้ภาชนะสแตนเลสก็ได้นะคะที่อาจจะใบเล็กกว่า
1: ค่ะ
0: นะใบที่มีน้ำอยู่เนี่ยนะคะก็ได้ค่ะ

0: ต้องลองดูนะคะว่ามันเป็นผงหรือมันเป็นฟองนะอาจารย์ถ้ามันเป็นฟองแสดงว่ามันละลายหมดแล้วนะคะบางทีการคนทำให้เกิดฟองนะคะ
1: นี่น่าจะละลายหมดแล้วนะคะถ้าเราก็ต้องรีบใส่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมคะจะมันก็จะแข็งติด
0: โชว์นิดนึง
1: นี่นะคะ
0: อันนี้มันเป็นฟองนะเกล็ดฟองอ่ะลงมาเลยค่ะ
1: เป็นมันจะเป็นแบบนี้นะคะ
0: ต้องรีบใส่นะคะ
1: คือมันยืดมากเลยนะคะ
0: เนี่ยนะคะดูเนื้อผิดพันธุ์นะ

0: ค่ะพอตัวเนลเลซิตลงไปมันก็จะยืดเห็นไหมคะจากเมื่อกี้มันเป็นน้ำเหลวๆเนาะเนี่ยมันก็จะยืดละเนี่ยมันจะเริ่มที่จะอะไรนะ
1: ติด
0: กับสภาพเดิมแล้ว
1: ติดภาชนะ
0: ไม่นานเองนะคะ
1: โอ้ยืดเป็นใยแมงมุม
0: เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ
1: ถ้าจุ่มจะทาที่ผิวให้ดู
0: เดี๋ยวขัดก่อนสิขัดก่อนแล้วค่อยทาเดี๋ยวสาธิตท่านผู้ชมดูที่หนึ่งมีเวลาเหลืออยู่นะคะเอานี้นี้ก็ได้นะลองเนา
1: ะ
0: จุ่มอาจารย์จุ่มนิดนึงนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะขัดด้วยตัวสครับน้ำตาลก่อนนะคะ
0: อันนี้สครับน้ำตาลเนาะขัดก่อนค่ะ
1: นี่ค่ะในการสครับนะคะเราจะไม่ถูขึ้นถูลงแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะวนแบบนี้นะคะวนเบาๆนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะคือที่จุ่มขัดตอนนี้ค่ะอาจารย์ก็คือที่รู้สึกก็คือเม็ดของน้ำตาลเนี่ยค่ะมันละเอียดมากนะคะมันแบบมันไม่บาดผิวเลยค่ะอาจารย
0: ์รู้สึกเป็นไงสบาย
1: รู้สึกสบายผิวมากเลยค่ะมันจะลื่นๆนะคะอาจารย์ยิ่งขัดยิ่งแบบยิ่งขัดยิ่งลื่น
0: อาจารย์ว่าเอาอันนั้นดีกว่าเอาอันที่เปื้อนแล้วดีกว่านั่นแหละจะได้เป็นการล้างไปในตัวทีนี้ก็จะช่วยเอาน้ำนะคะล้างนะคะเอาน้ำไอ้นั้นไหม
1: ร้อน
0: ลวกมือเลยนะคะก็ล้างดูนะคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยข้างๆด้วยจุ่มนั่นแหละข้างๆนะคะคิดว่าฟองคงหมดแล้วนะ
1: ค่ะอันนี้เราก็ซับนะคะให้แห้ง
0: ทีนี้อันนี้สเนลนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองทีให้ดูนะว่ามันยืดแค่ไหนนะคะนี่นะ
1: ผิวแบบผิวใสขึ้นเลยนะคะ
0: ผิวใสขึ้นเลยเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่ง
1: ชุ่มชื้นนะคะ
0: ท่านผู้ชมด
1: ูเห็นไหมคะอันนี้คือด้านที่สครับด้วยสครับน้ำตาลนะคะนี่ก็คือด้านที่ไม่สครับนะคะจะเห็นได้ว่าด้านที่สครับเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะด้านที่ไม่ขัดเห็นไหมคะอาจารย์มันก็จะเป็นผิวแบบว่าเหี่ยวๆนี่นะคะ
0: นะคะอันนี้ขนาดสครับน้ำตาลนะอันนี้ก็คือเอาโลเวล่าเซรั่มมาร์กน
1: ะ
0: อันนี้เราไม่ได้ใช้มาร์กนะเราก็ทาเป็นเซรั่มเลย
1: เนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวจุ๋มจะยืดให้ดูนะคะนี
0: ่
1: คือมันจะยืดแบบนี้นะคะ
0: นะ
1: ถ้าเราตบที่ผิวนะคะมันก็จะยืด
0: อีกหน่อยมันจะได้ยืดเยอะๆนะคะเห็นไหมยืดชัดเลยทีนี้นะคะเนี่ยนะคะก็คือมันมีสารสกัดหอยทากแต่ว่าเราจะต้องใส่สเนลเรซินนะคะมันถึงจะยืดนะก็ตับๆนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นผิวที่ว่าหลังจากทาเซรั่มแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้นี้ตอนก่อนนี่อาจารย์เอทาเนี่ยผิวเปลี่ยนเลยนะ
1: ค
0: ่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะบางครั้งสูตรในรายการนี้นะคะนะก็เป็นสูตรที่มีคุณภาพดีกว่าสูตรท้องตลาดนะคะรับรองว่าถ้าท่านไปทำใช้เองนี่นะคะสู้ผิดพันธุ์ที่เป็นแบรนด์เนมหรือว่าแพงๆได้เลยนะคะมีความปลอดภัยสูงด้วยค่ะนะคะ
1: สูตรนี้จะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ผิวมันก็จะแห้งนะคะแล้วนี้ริ้วรอยก็จะมา
0: พอดีเมื่อกี้อาจารย์ใช้เซรั่มเยอะไปเนาะ ลองซับๆนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านะคะโชว์นิดนึงนะคะหลังจากทาเซรั่มแล้ว
1: นุ่มมากเลยค่ะอาจารย์นุ่มๆแล้วก็ลื่น
0: ต้องทำ
1: นะคะ
0: โอเคนะคะผิวชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะนะ
1: คะมีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นฉ่ำน้ำเบาวาว
0: นะคะก็วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: นะตรงตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเนี่ยคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะสำหรับที่จะทำใช้เองนะคะ

0: หรือแจกจ่ายคนรู้จักนะคะหรือว่าจะทำประกอบอาชีพถ้าจะประกอบอาชีพก็ไปดูที่เพจออย.น
1: ะ
0: จะได้มีว่าจะทำโรงงานเล็กหรือโรงงานใหญ่เนี่ยสามารถดูได้ดูกฎระเบียบต่างๆได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Digital Indian A Empowering Data to Business หรือการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เรามาพบกันในสัปดาห์ที่5หรือตอนที่5แล้วนะคะในตอนที่5อาจารย์กุ้งก็จะพาทุกท่านเนี่ยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ย้อนนิดนึงนะคะในตอนก่อนหน้าตอนที่4ที่อาจารย์กุ้งพาสร้าง Interactive Chart เนี่ยตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4เนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะพาใช้Google Sheet ใช่ไหมคะหลายๆท่านที่ฝึกทำไปพร้อมๆกันเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยกับการใช้ Tool หรือเครื่องมือของ Google Sheet นะคะส่วนในตอนที่5เนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะ Switch หรือว่าปรับมาใช้ Microsoft Excel นะคะเพื่อให้เกิดการฝึกใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลายนะคะก็จะเห็นในเรื่องของความแตกต่างแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่แต่ละโปรแกรมเนี่ยมีให้เราใช้นะคะในตอนที่5ก็จะเป็นการพยากรณ์ตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมทางสถิตินะซึ่งวันนี้ก็มีหลายโปรแกรมเลยนะคะและวันนี้ AI ก็สามารถพยากรณ์ให้เราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการฝึกปฏิบัติหรือว่าเวิร์กช็อปกันเนี่ยเรามาดูความหมายของการพยากรณ์หรือ forecast นิดนึงนะคะคืออะไร forecast หรือการพยากรณ์เนี่ยเป็นการคาดการณ์ตัวเลขที่จะเกิดขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตแปลว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเราจะเอาข้อมูลเดิมนะคะเช่นยอดขายของสัปดาห์ที่แล้วของเดือนที่แล้วยอดขายก่อนหน้านะคะที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนำมาให้โปรแกรมนะคะทำการพยากรณ์ให้ว่าช่วงวันที่เหลือเนี่ยทางร้านจะขายสินค้าได้ยอดขายประมาณเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณแล้วก็พยากรณ์ให้เราได้หรือจะให้คำนวณพยากรณ์นะคะปริมาณลูกค้าที่จะเข้ามาในร้านหรือว่าสต็อกสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยค่ะก็ใช้ข้อมูลเดิมและมาเลือกใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยทำการพยากรณ์ให้เราตรงนี้คือความ

มายของการพยากรณ์นะคะหรือว่าการคาดการคาดเดานะคะโดยที่มีข้อมูลสนับสนุนนะคะก็คือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นมาในอดีตการพยากรณ์ใช้ทำอะไรในธุรกิจบ้างนะคะ 1. ใช้ในการคาดการยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะใช้เพื่อประมาณการว่าในอนาคตจะขายสินค้าได้มากน้อยแค่ไหนการพยากรณ์ยอดขายเนี่ยช่วยอะไรบ้างก็คือช่วยวางแผนในเรื่องของการผลิตนะคะช่วยวางแผนในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็การตั้งเป้าหมายทางการตลาดนะคะ 2. ช่วยในเรื่องของการวางแผนสต็อกสินค้าทำให้เรารู้ว่าจะต้องมีการสั่งสินค้าจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะคะถึงสิ้นเดือนนี้หรือว่าถึงสัปดาห์หน้าหรือว่าสั่งล่วงหน้า3วันข้างหน้านะคะช่วยให้เป็นการลดต้นทุนลดสินค้าที่เสียนะคะสินค้าค้างสต็อกนะคะลดของขาดสต็อกช่วยในเรื่องของการวางแผนงบประมาณนะคะช่วยในการคาดการณ์ในรายรับรายจ่ายและกำไรที่จะได้รับในอนาคตทำให้ธุรกิจรู้ว่าจะต้องลงทุนใช้เงินทุนเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่หรือควรจะชะลอเวลานะคะในช่วงเวลาไหน 4. คาดการอุปสงค์ของสินค้าทำให้รู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาใดนะคะหรือว่าช่วงเวลาใดที่ลูกค้าไม่ต้องการสินค้านี้จะทำให้เราสามารถวางแผนในเรื่องของการกำหนดโปรโมชั่นได้ถูกช่วงเวลาทำไมการพยากรณ์จะมีความสำคัญมากนะคะถ้าฟังจากที่อาจารย์กุ้งเล่ามาในสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยก็จะรู้ว่าการพยากรณ์เนี่ยทำให้เรารู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นยอดขายที่จะเกิดขึ้นอีก3วันข้างหน้าอีก5วันข้างหน้าอีก10วันข้างหน้านะคะโดยที่เรามีข้อมูลของยอดขายในปีเก่าๆเนี่ยมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในเรื่องของการพยากรณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจนะคะตรงนี้แปลว่าสิ่งที่จะได้ก็คือจะได้ในเรื่องของการวางแผนเนาะการวางแผนการสั่งซื้อสินค้านะคะเพื่อลดจำนวนสินค้าในสต็อกลดการสูญเสียนะคะสินค้าค้างสต็อกหรือว่าควรจะเพิ่มสินค้าในช่วงเวลาที่ขายดีเพื่อให้ทำการขายสินค้าได้ทันเวลาสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมั่นคงนะคะรู้ล่วงหน้าว่าควรเล่นหรือชะลอเวลาใดยกตัวอย่างการพยากรณ์ทางธุรกิจนะคะเช่นเดือนหน้าคาดการว่ายอดขายเสื้อยืดนะคะจะขายได้ 4,500 ตัวตรงนี้เราคาดการอย่างที่ซันกุ้งเกิดมาแล้วเนาะว่าการคาดการตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นยอดขายนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตนะคะหรือว่าจำนวนสินค้าจำนวนลูกค้าก็ตามเนี่ยจะใช้ข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตนะคะนำมาให้โปรแกรมทำการพยากรณ์ให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นจริงเนี่ยแสดงว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะทำการประมวลผลทำการคำนวณนะคะด้วยสูตรและฟังก์ชันต่างๆที่โปรแกรมมีแล้วก็แสดงเป็นตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะให้เรารู้เพื่อที่จะได้ทำการนำไปกำหนดนะคะกลยุทธ์วางแผนในเรื่องของการทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องตรงนี้คือตัวอย่างของการพยากรณ์ทางธุรกิจนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการเวิร์กช็อปนะคะในส่วนของการพยากรณ์ทางธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งเตรียมไว้นะคะตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งเตรียมหรือว่าข้อมูลนะคะที่ทุกท่านต้องเตรียมนะคะสำหรับฝึกปฏิบัตินะคะต้องเป็นข้อมูลนะคะข้อมูลที่มีระยะห่างนะตอนนี้อาจารย์กุ้งเปิดให้ดูตัวอย่างนะคะด้วยโปรแกรม Google Sheet นะคะแต่เดี๋ยว

เราจะสวิชไปใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะในการช่วยพยากรณ์ให้เรานะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel นะคะข้อมูลที่จะต้องเตรียมนะคะยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเดือนมกราแล้วกันนะคะเดือนมกราปี2568เนี่ยมี31วัน31อ๋ออาจารย์กุ้งเปลี่ยนเดือนแล้วกันนะคะเป็นเดือนธันวาสิ้นปีเลยนะคะเป็นเดือนธันวานะคะจะมีวันที่1ถึงวันที่31ใช่ไหมคะทีนี้วันที่1เนี่ยเราขายสินค้ายอดขายเนี่ยรายรับของเราเนี่ยมีเรามีข้อมูลที่ขายสินค้านะคะตามตัวอย่างตรงนี้ทุกท่านใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะเพื่อเป็นตุ๊กตาสำหรับฝึกทำได้เลยนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าขายสินค้ามาถึงวันที่20แล้วนะคะวันที่21เป็นวันพรุ่งนี้ยกตัวอย่างว่า21เป็นวันธันวาเป็นวันพรุ่งนี้ยังไม่มีการขายสินค้านะคะแต่ว่าอยากรู้ว่าวันที่21ถึงวันที่31เนี่ยจะขายสินค้าได้กี่บาทจะขายสินค้าได้กี่บาทตรงนี้จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็คือ Microsoft Excel มาช่วยพยากรณ์นะคะเพื่อให้เห็นแนวโน้มของรายรับนะคะก็คือยอดขายที่จะขายได้ทีนี้สิ่งที่จะมาเป็นข้อมูลสำหรับให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะนำไปคำนวณหรือพยากรณ์ให้เราเนี่ยก็จะเป็นยอดขายของวันที่1ถึงวันที่20นะคะยอดขายของวันที่1ถึงวันที่20ของเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมจะมี31วันใช่ไหมคะแต่ว่าเราอยากรู้ยอดขายของวันที่21ถึง31ซึ่งยังไม่ได้มีการขายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราอยากรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะขายได้ประมาณกี่บาทนะคะตรงนี้ก็จะใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะจะมีฟังก์ชันสำหรับพยากรณ์อยู่ตอนนี้เราก็จะสวิชมาที่โปรแกรม Microsoft Excel นะคะ Microsoft Excel สิ่งที่จะต้องมีนะคะก็คือวันที่ใช่ไหมคะแล้วก็ยอดขายเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่อาจารย์กุ้งให้ดูนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างจำนวนนี้ไม่ต้องนะคะเราลบออกใช้แค่วันที่แล้วก็ยอดขายนะคะวันที่แล้วก็ยอดขายยอดขายเป็นเดือนอะไรนะคะตะกี้จังกุ้งเปลี่ยนเป็นเดือนธันวาเนาะเพราะว่ามี31วันนะคะเป็นการพยากรณ์ยอดขายนี่คือโปรแกรม Microsoft Excel นะคะ Microsoft Excel ถ้าเกิดท่านใดใช้เมนูคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะวิธีการเปลี่ยนเมนูนะคะให้เป็นภาษาไทยก็คือไปที่เมนูไฟล์นะคะเลือกตัวเลือกนะคะเลือกตัวเลือกเสร็จแล้วจะเห็นคำว่าภาษาถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ language เนาะเราจะเห็นภาษานะคะเราก็คลิกที่คำสั่งภาษาถ้าเรามีภาษาไทยอยู่แล้วนะคะเราก็ย้ายให้ภาษาไทยเนี่ยอยู่เป็นลำดับที่1นะคะอยู่เป็นลำดับที่1แต่ถ้ายังไม่ได้เพิ่มภาษาไทยเข้ามานะคะก็คลิกที่เพิ่มก็คลิกที่เพิ่มภาษานะคะแล้วก็เลือกภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่1นะคะโอเคทีนี้ถ้าเกิดจากภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะท่านก็ต้องทำการเซฟและปิดโปรแกรม Microsoft Excel ก่อนหลังจากเปลี่ยนภาษาแล้วก็ค่อยเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่แล้วก็เปิดไฟล์ที่จะทำการฝึกปฏิบัตินะคะไฟล์ที่ทำการฝึกปฏิบัติเนี่ย1ช่วงระยะห่างของข้อมูลนะคะต้องมีระยะห่างที่เท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นฝึกปฏิบัติก็ขอให้ท่านสมมุติ
ข้อมูลนะคะวันที่1ถึงวันที่31นะเหมือนที่อาจารย์กุ้งสร้างขึ้นมาเนาะก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่ขายของเนาะเราก็จะมียอดเข้ามาทุกวันนะคะอาจจะช่องทางออนไลน์ออฟไลน์

อยากรู้ว่าวันที่21ถึงวันที่31เนี่ยทางร้านจะขายได้กี่บาทนะคะทางร้านจะขายได้กี่บาทเราทำการเตรียมข้อมูลนะคะให้พร้อมสำหรับการพยากรณ์นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกคอลัมน์นะคะที่จะนำไปพยากรณ์นะคะเลือกคอลัมน์ที่จะนำไปพยากรณ์ก็คือคอลัมน์วันที่นะคะแล้วก็คอลัมน์ยอดขายนะวันที่ต้องเป็นวันที่เรียงต่อกันนะคะข้อมูลที่จะนำมาพยากรณ์ได้ต้องมีระยะห่างที่เท่าๆกันนะเสร็จแล้วคลิกที่เมนูข้อมูลนะคะเมนูข้อมูลหรือว่า Data นะเสร็จแล้วเลื่อนมาที่แผ่นงานการพยากรณ์นะคะแผ่นงานการพยากรณ์หรือ Forecast Sheet นะคะ Forecast Sheetทีนี้นะคะแผ่นงานการพยากรณ์เสร็จแล้วคลิกเลยในส่วนของภาพกราฟนะคะที่โปรแกรม Microsoft Excel นะคะสร้างขึ้นมาก็คือเป็นการใช้ข้อมูลจากในอดีตในที่นี้ข้อมูลในอดีตก็คือข้อมูลยอดขายของวันที่1ถึงวันที่20นะคะข้อมูลถึงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20ก็คือเป็นข้อมูลยอดขายในอดีตที่จะนำมาใช้ในการกรยอดขายของวันที่21ถึงวันที่31ตามที่วางแผนไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราเลือกคอลัมน์วันที่คอลัมน์ยอดขายนะคะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ข้อมูลนะคะไปคลิกที่ข้อมูลแล้วก็ไปเลือกที่แผ่นงานการพยากรณ์นะคะแผ่นงานการพยากรณ์มี2รูปแบบให้เลือกนะคะฉันกุ้งขอเลือกเป็นแผ่นภูมิเส้นหรือว่ากราฟเส้นนะคะเสร็จแล้วมามองลักษณะของเส้นนะคะเส้นที่เป็นสีน้ำเงินนะคะก็คือเส้นยอดขายที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20นะคะตรงนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะคะเสร็จแล้วมามองนะคะเส้นสีส้มเส้นสีส้มจะมี3เส้นด้วยกันนะคะก็คือเส้นการพยากรณ์ยอดขายนะคะการพยากรณ์ยอดขายแล้วก็เส้นการพยากรณ์ยอดขายเนี่ยจะเป็นเส้นที่หนานิดนึงนะคะส่วนเส้นที่บางๆเนี่ยก็จะเป็นเส้นของยอดขายระดับล่างก็คือยอดน้อยสุดที่จะขายได้นะคะแล้วก็เส้นที่อยู่ด้านบนนะคะสีส้มด้านบนเส้นบางๆก็คือเป็นเส้นที่จะขายได้สูงสุดนะคะของการพยากรณ์แสดงว่าการพยากรณ์เนี่ยจะได้ข้อมูลมา2ช่วงข้อมูลก็คือข้อมูลที่จะขายได้ต่ำสุดกับข้อมูลที่จะขายได้สูงสุดนะคะทีนี้เราดูตรงหัวข้อจุดสิ้นสุดการพยากรณ์เนี่ยโชว์แค่25ในที่นี้ก็คือวันที่25ใช่ไหมคะแสดงว่าแนวโน้มที่โชว์มาเนี่ยเป็นแนวโน้มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่21ถึง25ก็คือ5วันนะคะแสดงว่าวันที่20เนี่ยถ้าดูจากรูปภาพนะคะวันที่20ยอดก็จะยังน้อยอยู่และจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เราต้องการตัวเลขจนถึงวันที่31ใช่ไหมคะเราก็มาเพิ่มตัวเลขถึงวันที่31เราก็จะเห็นแนวโน้มนะคะของยอดขายที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่31นะคะซึ่งเป็นแนวโน้มของยอดขายในอนาคตแต่สังเกตว่ามีโอกาสที่จะขายไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายดีมากๆด้วยทีนี้เราตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวเลือกเราคลิกตัวเลือกนะคะเราคลิกตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมก็คือจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์นะคะจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์เนี่ยจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์นะคะเลือกวันที่20นะคะเลือกวันที่20ช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยโดย
พื้นฐานจะใส่อยู่ที่95%แต่ถ้าเรามีความ

เชื่อมั่นสูงนะคะเราสามารถเพิ่มเป็น 99% ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูค่าเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดสร้างกดที่คำสั่งสร้างนะคะตัวแผนภาพการพยากรณ์นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะมารวมอยู่ในข้อมูลนะคะข้อมูลเราก็ทำการย้ายนะคะให้เรียบร้อยทีนี้สิ่งที่จะได้นะคะเพิ่มสิ่งที่จะได้เพิ่มตอนแรกข้อมูลนะคะที่เตรียมไว้เนี่ยอยู่ที่ชีตพยากรณ์สินค้าเดือนธันวา2568ใช่ไหมคะพอเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดตกลงนะคะเมื่อคลิกตกลงเรียบร้อยโปรแกรม Excel นะคะ Microsoft Excel ก็จะสร้างชีตใหม่ขึ้นมาให้เราเพื่อที่ข้อมูลเดิมเนี่ยก็จะยังอยู่นะคะชีตใหม่ที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะมีข้อมูลนะคะวันที่ยอดขายนะคะแล้วก็วันที่เริ่มพยากรณ์วันที่เริ่มพยากรณ์นะคะโดยการเติมตัวเลขยอดขายมาให้เราเลยโดยอัตโนมัตินะคะตัวเลขที่ได้เนี่ยจะมีส่วนของการพยากรณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นคอลัมน์การพยากรณ์ยอดขายซึ่งคอลัมน์การพยากรณ์ยอดขายนะคะคอลัมน์ค่าความเชื่อมั่นระดับล่างค่าความเชื่อมั่นระดับบนเนี่ยจะเกิดจากโปรแกรมเป็นเจเนเรตขึ้นมาให้ก็คือสร้างขึ้นมาให้นะคะในส่วนของการพยากรณ์ยอดขายนะคะก็จะเป็นการพยากรณ์โดยโปรแกรมคำนวณจากข้อมูลเดิมนะคะที่มีให้ก็คือยอดขายวันที่1ถึงวันที่20นะคะแล้วก็ถ้าความเชื่อมั่นระดับล่างแปลว่ายอดขายที่จะขายได้น้อยสุดเนี่ยเท่าไหร่นะคะตรงนี้วันที่20คือวันที่มีการขายสินค้าได้วันสุดท้ายนะคะเพราะเราต้องการจะดูตัวเลขของวันที่21ถึงวันที่30เนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่21เนี่ยพยากรณ์ว่าจะขายสินค้าได้นะคะ 11,128 บาทนะคะตรงนี้คือยอดกลางๆนะคะถ้าสังเกตส่วนถ้าขายไม่ดีเนี่ยก็จะอยู่ที่ 7,308 บาทหรือถ้าขายดีที่สุดของวันนะคะก็จะอยู่ที่ 12,948 บาทนะคะเป็นการพยากรณ์ของวันที่21นะคะส่วนวันที่22ถึงวันที่31เนี่ยเราก็สามารถดูข้อมูลนะคะที่โปรแกรมทำการคำนวณให้กับเราการณีที่เราต้องการนะคะจะแก้ไขเนาะตรงนี้ทั้งหมดนี้นะคะหน้าที่เปิดขึ้นมาใหม่หน้านี้นะคะที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นหน้าที่โปรแกรมสร้างให้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลดึงจากข้อมูลเดิมที่เตรียมเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะฟิลเตอร์ตรงนี้เป็นฟิลเตอร์ของ Microsoft Excel นะคะฟิลเตอร์ของ Microsoft Excel ก็ใช้งานคล้ายๆกับ Google Sheet นะคะก็คือคลิกที่ปุ่มนะคะเสร็จแล้วก็ทำการเลือกนะคะถ้าเราจะเลือกดูเฉพาะบางวันนะคะดูข้อมูลเฉพาะบางวันเราก็คลิกเลือกข้อมูลนะคะวันที่เราต้องการจะดูเพราะว่าตอนนี้อาจารย์กุ้งอยู่ที่คอลัมน์วันที่ใช่ไหมคะแปลว่าถ้าเรามากำหนดฟิลเตอร์หรือว่าเลือกข้อมูลในคอลัมน์วันที่ก็คือเป็นการเลือกวันที่ที่ต้องการจะดูข้อมูลนะคะแต่ถ้าจะให้โชว์ทั้งหมดก็คือเลือกทั้งหมดคอลัมน์ยอดขายเช่นเดียวกันนะคะสังเกตว่าโปรแกรมจะพยากรณ์ให้กับเราโดยที่จะแสดงผลยอดขายเนี่ยอยู่ในคอลัมน์ยอดขายที่เป็นการพยากรณ์นะคะไม่ได้เอาไปต่อในคอลัมน์ยอดขายนะคะเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดตรงนี้เป็นข้อดีนะคะตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็คือช่วยให้เรารู้ว่าตัวเลขในคอลัมน์นี้นะคะเป็นตัวเลขที่ได้จากการพยากรณ์จากข้อมูลเดิมๆนะคะที่มี

เราสามารถเลือกฟิลเตอร์กรองนะคะเพื่อจะดูข้อมูลตามที่ต้องการได้เลยนะคะก็คือเป็นการใช้งานฟิลเตอร์เหมือนที่อาจารย์กุ้งพาใช้ไปในตอนก่อนหน้าแล้วนะทีนี้การแก้ไขนะคะในส่วนของกราฟหรือว่าแผนภูมินะคะก็คือคลิกที่รูปแผนภูมินะคะก็จะมีปุ่มการตั้งค่าอยู่ขวามือถ้าต้องการจะเพิ่มองค์ประกอบก็คือให้กดที่สัญลักษณ์บวกนะคะตอนนี้องค์ประกอบที่แสดงมาเนี่ยจะมีประกอบด้วยแกนนะคะแกนก็คือแกน x แกน y นะคะแกน x คือแนวนอนแกน y คือแนวตั้งนะคะแกน x ก็คือวันที่นะคะวันที่1ถึงวันที่31ของเดือนธันวาคมนะคะ2568ส่วนแกน y ที่เป็นแนวตั้งใช่ไหมคะก็คือจะแสดงยอดขายนะคะยอดขายตอนนี้องค์ประกอบของแผนภูมิที่โชว์มาก็จะมีแกนนะคะที่มีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่นะคะมีเส้นตารางนะคะฉันกุ้งลองยกเลิกนะคะทุกท่านก็จะเห็นตัวอย่างเนาะเส้นตารางก็คือเส้นด้านหลังแผนภูมินะคะแล้วก็จะมีคําอธิบายแผนภูมินะคะคําอธิบายแผนภูมิอันนี้ลองยกเลิกนะคะก็จะเห็นว่าข้อความที่อธิบายเส้นเนี่ยหายไปนะคะถ้าเราต้องการให้แสดงออกมาก็คือคลิกที่คําอธิบายแผนภูมินะคะซึ่งก็จะมีให้เลือกนะคะบนล่างบนขวาขวาบนซ้ายล่างนะคะอันนี้ก็คือเลือกถ้าจะให้ดีนะฉันคุ้มว่าเลือกตรงนี้เป็นการเลือกคำอธิบายนะคะคือเฉพาะตัวหนังสือนะคะที่อธิบายลักษณะเส้นเนี่ยถ้าจะไม่ให้กินพื้นที่แผนภูมินะคะก็น่าจะเลือกบนสุดกับล่างสุดนะคะเพราะว่าถ้าเลือกซ้ายกับขวาเนี่ยจะกินพื้นที่ภาพนะคะแผนภูมิเข้าไปครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเห็นตัวอย่างเนาะฉันคุ้มเลือกเป็นล่างสุดนะคะทีนี้ส่วนอื่นๆนะคะเช่นติ๊กชื่อแกนนะคะชื่อแกนก็คือจะเป็นการใส่ชื่อแกนตรงนี้เป็นแกน y นะคะคือเป็นในส่วนของยอดขายนะคะเราคลิกนะคะแล้วเราก็พิมพ์เลยถ้าต้องการใส่นะคะยอดขายสินค้าแล้วก็แกน x ก็คือเป็นวันที่ใช่ไหมคะชื่อแผนภูมินะคะอาจารย์กุ้งลองติ๊กนะแล้วก็แผนภูมิอันนี้เป็นยอดขายนะคะป้ายชื่อแผนภูมินะคะก็คือยอดขายประจำวันเนาะซึ่งก็จะเยอะมากๆเลยตรงนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างมีตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้มีใส่สีด้วยนะคะตรงนี้ใส่เงานะตารางข้อมูลนะคะก็จะโชว์ตัวเลขทั้งหมดนะคะในแผนภูมิตรงนี้ก็อาจารย์กุ้งเอาเมาส์ชี้ไว้ยังไม่ได้คลิกนะคะเพื่อจะดูตัวอย่างเนาะแล้วก็ในส่วนของแท็บค่าคาดเคลื่อนนะคะแท็บค่าคาดเคลื่อนซึ่งก็จะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะตัวเลือกเพิ่มเติมเราสามารถไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้คำอธิบายแผนภูมินะคะตรงนี้เราเลือกอยู่แล้วเนาะเส้นแนวโน้มนะคะเดี๋ยวเราลองดูก่อนเป็นการเพิ่มเส้นแนวโน้มหรือว่าเส้นการพยากรณ์นะคะก็จะมียอดขายการพยากรณ์ยอดขายนะคะซึ่งทั้ง4เส้นเนี่ยทั้ง4รายการที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะในแผนภูมินะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเส้นกู้ไม่เพิ่มนะคะหรือถ้าลองติ๊กเขาก็จะให้เลือกนะเราก็จะยกเลิกนะคะตรงนี้เป็นแท่งขึ้นลงนะคะน่าจะเป็นจุดตรงนี้จุดของการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของยอดขายแบบนี้ก็ได้นะคะอาจารย์กุ้งลองคิดนะ
ด้านล่างด้านบนแต่ว่าไม่ควรเลือกแบบนี้นะเพราะว่าดูยากนะคะดูยากดูลายตาตำแหน่งนะคะ

ขอยกเลิกก่อนนะคะขอยกเลิกโอเคแล้วก็ทำการขยายตรงนี้เป็นส่วนของการ forecast หรือว่าพยากรณ์นะคะ forecast หรือพยากรณ์โดยที่เงื่อนไขของการใช้ฟังก์ชันใน Microsoft Excel นะคะก็คือระยะห่างของข้อมูลนะคะจะต้องมีระยะห่างที่เท่ากันนะคะแล้วก็ต้องการจะให้พยากรณ์วันไหนนะคะหรือว่าช่วงข้อมูลไหนในอนาคตเราก็สามารถบอกโปรแกรมได้นะคะแบบที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการสาธิตการพยากรณ์นะคะครั้งแรกเราจะสาธิตกัน2เวิร์กช็อปนะคะก็คือของสัปดาห์นี้แล้วก็ของสัปดาห์หน้าทีนี้ในส่วนของการพยากรณ์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเวิร์กช็อปนี้จะเป็นในเรื่องของพื้นฐานทีนี้อาจารย์กุ้งมีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของโปรแกรมนะคะ Google Sheet นะคะ Google Sheet ที่เรานะคะสามารถทำเพิ่มเติมได้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งอาจารย์กุ้งติดเอาไว้นิดหน่อยนะคะก็คือในส่วนของ pivot table นะคะ pivot table ตรงนี้นะตรงนี้เป็นการทำ interactive chart นะคะโดยที่ใช้ pivot table นะคะเราใช้ข้อมูลเดิมนะคะเราใช้ข้อมูลเดิมย้อนไปนิดนึงนะคะในส่วนของ interactive chart เนี่ยเราทำกันมาจนถึงในส่วนของชาร์ตที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกนะคะโดยที่ใช้คำสั่งฟิลเตอร์นะคะเข้ามาร่วมกันกับในส่วนของการสร้างแผนภูมิใช่ไหมคะแล้วก็ใช้สไลเซอร์ในการควบคุมฟิลเตอร์นะคะจังกุ้งย้อนนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนเนาะยังมีในส่วนของ Pivot ที่สามารถใช้สไลเซอร์ควบคุมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอีกนิดนึงนะคะเราใช้ข้อมูลเดิมนะคะที่เราฝึกทำใน Google Sheet เราใช้ข้อมูลเดิมที่เราฝึกทำใน Google Sheet นะคะล่าสุดนะของเวิร์กช็อปครั้งที่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกข้อมูลทั้งหมดนะก็คือกด Ctrl A นะคะ Ctrl A เลือกข้อมูล200แถวนะคะทั้งหมดแต่แล้วเราไปที่ไหนเราไปที่แทรกนะคะเราไปที่แทรกแล้วเราก็เลือกตาราง Pivot นะคะตาราง Pivot จะมีหน้าต่างนะคะขึ้นมาถามเราว่าตาราง Pivot เนี่ยต้องการจะให้อยู่ในแผนงานใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะให้เพิ่มในแผ่นงานนี้เลยนะคะที่กำลังใช้งานอยู่ให้เราเลือกที่แผ่นงานใหม่และคลิกที่สร้างนะคะเราก็จะได้หน้า Pivot Table แล้วนะคะทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Pivot Table เราตั้งค่านะคะ4จุดด้วยกันนะคะ4ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของแถวนะคะในส่วนของแถวก็คือแนวตั้งนะคะตรงนี้ส่วนที่มีสีอ่อนๆ อยู่นะคะที่ฉันกุ้งไฮไลท์เนี่ยตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าแถวในส่วนของแถวนะคะก็ให้เพิ่มรายการสินค้าหรือว่าโปรดักต์นะคะเราก็คลิกเพิ่มแล้วเราก็เลือกโปรดักต์ก็จะมีรายการสินค้าขึ้นมานะคะทีนี้ในส่วนของคอลัมน์นะคะคอลัมน์ก็คือส่วนที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยยาวไปทางขวาเลยนะคะเราจะเพิ่มในส่วนของวันที่

ายสินค้าได้วันที่ขายสินค้าได้นะคะเราเพิ่มในส่วนของคอลัมน์เสร็จแล้วนะคะในส่วนของค่าหรือ value นะคะก็จะโชว์ด้านในตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์วาดไว้นะคะตรงนี้ค่าเนี่ยเราก็จะเพิ่มในส่วนของยอดขายรวมนะคะยอดขายรวมก็คือ total amount นะคะยอดขายรวมเราก็จะเห็นในส่วนของตารางไพวอทใช่ไหมคะว่าสินค้ารายการนี้นะคะวันนี้ขายได้กี่บาทนะคะแต่ละวันเนี่ยขายได้กี่บาทซึ่งก็จะมียอดรวมนะคะอยู่ที่ขวามือตรงนี้ยอดรวมทั้งหมดนะคะของรายการสินค้านะคะแต่ละรายการส่วนสุดท้ายนะคะก็คือฟิลเตอร์หรือตัวกรองนะคะของตารางไพวอทเราก็คลิกและเราต้องการจะกรองข้อมูลส่วนไหนนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากจะกรองนะคะวันที่ก็ได้วันที่กรองยังไงนะคะทีนี้ตอนนี้ข้อมูลโชว์ทั้งหมดเลยนะคะเรามีทั้งหมดเรากดล้างก่อนนะคะคลิกล้างสมมติว่าเหมือนเดิมอาจารย์กุ้งอยากจะให้โชว์เฉพาะปี2024เนาะก็ใส่2024ที่ช่องเซิร์ชนะคะแล้วก็กดเซิร์ชเขาก็จะโชว์ขึ้นมา18แถวข้อมูลแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดตกลงมาเช็คกันก่อนนะคะว่าวันที่นะคะวันที่เนี่ยมีเฉพาะ2024ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะที่อาจารย์กุ้งเลื่อนให้ทุกท่านดูอยู่เนี่ยเป็นข้อมูลยอดขายเฉพาะปี2024นะตามที่เรากำหนดที่ตัวกรองหรือว่าฟิลเตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นยอดรวมเฉพาะปี2024นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะถ้าเราอยากจะรู้เฉพาะบางวันกดคลิกล้างนะคะอยากจะรู้เฉพาะบางวันนะคะเช่นอยากรู้เพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะเสร็จแล้วเลือกช่วงข้อมูลจะมีคำแนะนำขึ้นมานะคะตรงนี้ก็คือเป็นช่วงข้อมูลต้องเลือกทั้งชีตเลยนะคะถ้าสังเกตเนี่ยเพราะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นหน้าของชีตนะคะที่เปิดอยู่หน้าของชีตก็คือหน้าที่มีข้อมูลนะคะที่เปิดอยู่เราเลือกช่วงของข้อมูลตารางไพวอทนะคะตารางไพวอทกดตกลงอ๋อเขาบอกเลือกคอลัมน์ก่อนนะคะขออภัยอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งอาจารย์กุ้งบอกผิดไปนิดหนึ่งนะคะ1เราไปที่ไหนไปที่ข้อมูล2เลือกเพิ่มตัวควบคุมนะคะตัวกรองแต่แล้วไปเลือกตัวเลขดิบตัวเลขข้อมูลดิบนะคะก่อนที่จะเป็นหน้า Pivot เนี่ยก็คือหน้านี้นะคะsample coaching sale นะคะตรงนี้ของจันกุ้งก็คือหน้านี้นะคะแล้วก็ตกลงแล้วเราก็ไปทำการเลือกคอลัมน์นะคะที่ขวามืออาจารย์กุ้งเลือกเป็นอะไร order date นะคะ order date แล้วก็ตั้งค่าเหมือนเดิมนะมาลองกันกดทั้งหมดนะคะเลือกปีสมมุติว่า2025แล้วกันโทรมามีเดือนอะไรเดือน1เดือน2อยากรู้เฉพาะเดือน1ก็ใส่ไป01เราดูตัวอย่างแล้วเราก็พิมพ์ให้ตรงกับตัวอย่างที่ขึ้นมานะคะแต่ว่าวันที่ไม่ต้องเราอยากจะรู้เฉพาะเดือน1ของปี2025นะคะแล้วเราก็ตอนนี้คือโชว์ทั้งหมดนะขวามือเนี่ยคือโชว์ทั้งหมดนะคะในส่วนของวันที่ขายสินค้าได้นะก็คือปี2024ถึงปี2025นะคะตรงนี้โชว์ทั้งหมดเลยอาจารย์กุ้งใช้การควบคุมนะคะการฟิลเตอร์เนา
ตะกี้เซิร์ชอะไรนะคะ2025-01นะคะกดตรงนี้ก่อนเลือกทั้งหมด13แถวนะคะแล้วก็คลิกตกลงเปลี่ยนไหมพอเราได้ตาราง Pivot นะคะก็จะโชว์ข้อมูลตามที่เราตั้งค่าในส่วนของการตั้งค่า Pivot Table ทั้ง4ส่วนนะคะต่อไปเป็นการสร้างปุ่มนะคะสำหรับควบคุมการเลือกข้อมูล1คือเราไปที่ข้อมูลนะคะ2เราไปที่เพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะเพิ่มตัวควบคุมตัวกรอง3นะคะโปรแกรมเขาก็จะถามว่าจะเอาข้อมูลส่วนไหนมาใช้ในการเลือกแสดงผลนะคะหน้านี้นะคะฉันกุ้งเล่าก่อนหน้านี้หน้าที่เห็นเนี่ยจะเป็นหน้าของตาราง Pivot 2ใช่ไหมคะหรือตาราง Pivot ก็คือเป็นหน้าที่ใช้แสดงโดยดึง Data หรือว่าตัวเลขมาจากไหนตัวอย่างของอาจารย์กุ้งก็คือหน้าที่เตรียมข้อมูลไว้ก็คือหน้า Sample Coaching Sale นะคะคือหน้านี้เพราะฉะนั้นนะคะปุ่มนี้นะคะก็จะต้องดึงข้อมูลมาจากหน้าต้นฉบับนะคะเราก็เลือกให้ถูกแต่แล้วเรากดตกลงพอเรากดตกลงเสร็จแล้วนะคะเรามาเลือกคอลัมน์ที่ขวามือขวามือสมมติว่าอาจารย์กุ้งจะให้ปุ่มเนี้ยคลิกแล้วก็เลือกประเภทสินค้านะคะเราก็เลือกเป็นอะไรสินค้าก็คือ product นะคะเราก็เลือก product เราก็ตั้งค่าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มที่เราเอามาควบคุมฟิลเตอร์อีกทีนึงนะคะซึ่งปุ่มนี้นะคะจะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน้าที่มีข้อมูลอยู่นะคะก็คือหน้านี้นะคะเราคลิกนะคะเวลาใช้งานก็คือคลิกทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็ยกเลิกก่อนเพราะตอนนี้โชว์มาทุกรายการเลย1 2 3 4 10รายการใช่ไหมคะ10รายการแต่ทีนี้สมมติว่าอยากดูแค่3รายการนี้ที่เลือกเท่านั้นนะคะเราก็กดตกลงพอกดตกลงข้อมูลในหน้า Pivot เนี่ยก็จะโชว์เฉพาะ3รายการนะคะที่เราทำการฟิลเตอร์ไว้เห็นไหมคะมีประโยชน์มากๆเลยทีนี้ยกเลิกก่อนยกเลิกก็คือเลือกทั้งหมดเนาะอันนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราทดลองอีกหนึ่งปุ่มนะคะก็คือจะให้เลือกโชว์นะคะวันที่ต้องการเนาะก็คือเหมือนเดิมนะไปที่ข้อมูลเพิ่มตัวควบคุมตัวกรองนะคะตารางที่จะนำมาดึงข้อมูลนะคะคือตารางนี้นะคะของอาจารย์กุ้งนะเสร็จแล้วกดตกลงเสร็จแล้วเลือกคอลัมน์ก่อนนะคะเราก็มาเลือกคอลัมน์คอลัมน์ที่เราต้องการจะทำการเลือกได้ก็คือ order date นะคะ order date แล้วตั้งค่าความสวยงาม

การใช้งานนะคะก็คือคลิกที่ทั้งหมดสมมติว่าอาจารย์กุ้งอยากให้โชว์เฉพาะข้อมูลเดือน11ปี2024แล้วกันเนาะพอดีเห็นพอดีอ่ะเอาหรือปี2025เดือน1ก็ได้2025เดือน1นะคะตัวนี้คือเราเซิร์ชนะเซิร์ชเขาก็จะโชว์ขึ้นมาบอกว่ามีทั้งหมด13แถวเรากดเลือกก่อนนะคะกดเลือกคลิกเลือกก่อนแล้วก็มากดตกลงเปลี่ยนไหมคะโอ้เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่ง2025-01นะคะ-01กดเลือกตกลงเอเดี๋ยวฉันกุ้งเทสอีกทีหนึ่งลองล้างก่อนถ้าล้างหมดแล้วเรากดตกลงเนี่ยจะไม่มีอะไรโชว์ตรงนี้แสดงว่าต้องมีการผิดพลาดจากการสมุด02สิเดือนที่2ของปี2025นะคะโชว์มาทั้งหมด13แถวข้อมูลนะคะเราก็กดเลือกทั้งหมด13แถวข้อมูลเสร็จแล้วเรากดตกลงโอเคสำเร็จแล้วนะคะถ้าเกิดมีการผิดพลาดเราก็ลองทำซ้ำทำซ้ำนะคะจะได้เกิดความชำนาญเทคโนโลยีวันนี้ไม่ชื่อเรื่องไกลตัวเก่าไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่พันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้นจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์นี้ก็อีก
4: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

คะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได
2: ้ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นใหญ่แม่

0: พี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
2: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
3: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
2: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
3: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
2: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
3: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
0: ่มีผมเหรอคะ
3: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิถ้าทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละ
2: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
3: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
2: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
4: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
2: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
0: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย

0: สวัสดีครับสำหรับคาบที่5นะครับคาบนี้จะเป็นคาบสุดท้ายของจำนวนเชิงซ้อนเราก็จะศึกษาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปของเชิงขั้วการยกกำลังการคูณการหารของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปของเชิงขั้วและสุดเราก็จะหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ
1: สำหรับหัวข้อที่10นะครับเป็นการคูณการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วเมื่อกี้เราฝึกเปลี่ยนมาแล้วนะครับจากรูปแบบพิกัดฉากให้เป็นเชิงขั้วต่อไปถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อน2ตัวที่อยู่ในรูปเชิงขั้วนะครับก็คือ z 1มีค่าเท่ากับ r 1 cos เซต้า1บวก i sin เซต้า1 z 2เท่ากับ r 2 cosเซต้า2บวก i sin เซต้า2นะครับถ้าจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงขั้ว2ตัวเนี่ยคูณกันเป็น z 1คูณ z 2นะครับผลลัพธ์หาได้จาก r 1คูณ r 2นะครับก็ให้เอา r 1 r 2 r 1กับ r 2นะครับมาคูณกันวงเล็บเปิด cos เซต้า1บวกเซต้า2บวก i sin วงเล็บเปิดเซต้า1บวกเซต้า2นะครับก็จะให้เอามุมของอันที่1กับมุมของอันที่2มาบวกกันอันนี้ก็คือสูตรของการคูณแต่ถ้าเป็นการหารนะครับ z 1ส่วน z 2นะครับเท่ากับ r 1ส่วน r 2ก็ให้นํา r 1ตั้งหารด้วย r 2วงเล็บเปิด cos เซต้า1ลบเซต้า2นะครับบวก i sin เซต้า1ลบเซต้า2ก็จะเอามุมของเซต้า1ลบกับเซต้า2ใส่ตรงหลัง cos หลัง sin นะครับโดยที่เซต้า1เนี่ยจะเป็นตัวตั้งเพราะว่าตัวเศษเป็น z 1เซต้า2จะเป็นตัวลบเพราะตัวส่วนเป็น z 2ได้ผลลัพธ์ออกมาก็แทนค่าหาคำตอบนะครับอันนี้เป็น2สูตรสำหรับการคูณการหารยกตัวอย่างเช่นให้ z 1มาเท่ากับ4 cos 210บวก i sin 210นะครับแล้วก็ z 2มาเป็น2 cos 120บวก i sin 120นะครับคำถามแรกหา z 1คูณ z 2เดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งกระดาษก่อนนะครับจะได้ทำฝั่งละคำถามตัวแรกก่อนเป็น z 1คูณ z 2เท่ากับ4วงเล็บเปิด cos 120cos 210นะครับบวกกับ i sin 210ขอขยับนะครับเขียนไม่พอคูณกับ2 cos 120บวกกับi sin 120นะครับต่อไปตามสูตรการคูณผลลัพธ์คือ r 1คูณ r 2นะครับ r 1เป็น4 r 2เป็น2นะครับก็จะเท่ากับ4คูณ2วงเล็บเปิด cosเซต้า1บวกเซต้า2เซต้า1เป็น210เซต้า2เป็น120ก็จะกลายเป็น210บวก120วงเล็บปิดบวก i sin 210บวก120นะครับวงเล็บปิดก็คำนวณค่า42เป็น8วงเล็บเปิด 210บวก120ได้330นะครับก็จะกลายเป็นคอส330บวก i sin 330นะครับวงเล็บปิดต่อไปก็ไปดูคอสกับไซน์ของมุม330ไปดูในวงกลม330อยู่ตรงไหนนะครับ330คือเส้นสีแดงเส้นนี้คอสตัวด้านหน้าเป็นรูท3ส่วน2ไซน์เป็นลบเศษ1ส่วน2แทนค่าลงไปนะครับคอสเป็นสแควร์รูท3ส่วน2ไซน์เป็นลบเศษ1ส่วน2ไอต่อไปคูณ8เข้าไป

ตัวนี้ก็ตัดได้4ก็จะเหลือ4คูณรูท3ตัวแรกก็จะกลายเป็น4รูท3ตัวที่2 4คูณลบ1นะครับก็จะกลายเป็นลบ4ก็เป็นลบ 4i นี่ก็คือผลลัพธ์ของการคูณ z1 คูณ z2 ต่อไปถ้าเป็นการหารนะครับ z1 ส่วน z2 ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับ z1 ส่วน z2 เท่ากับตัวเศษก็ให้เอา z1 มาใส่นะครับขออนุญาตกรอบตัวนี้นี่เป็น z1 นะครับต่อไป z2 คือตัวนี้นี่คือ z1 ส่วน z2 ตามสูตรสูตรบอกว่าให้นำ r1 ส่วน r2 ก็จะเท่ากับ4ส่วน2 r1 เป็น4 r2 เป็น2นะครับวงเล็บเปิดคอสเซต้า1ลบเซต้า2นะครับเซต้า1เป็น210ลบเซต้า2เป็น120บวก i ไซน์เซต้า1เป็น210ลบเซต้า2เป็น120ต่อไปก็จัดรูปคิดต่อนะครับตัวนี้ตัดก็จะเท่ากับ2วงเล็บเปิด210ลบไป120นะครับก็จะเหลือ90ต่อไปก็ไปดูคอส90กับไซน์90มุม90ไปดูวงกลม90คือมุมนี้นะครับเส้นนี้คอสเป็น0ไซน์เป็น1คอสตัวหน้าไซน์ตัวหลังนะครับคอสเป็น0ไซน์เป็น1ก็จะเท่ากับ0บวก 1i คูณ2เข้าไป2คูณ0ก็ได้0 2คูณ1ได้2ก็ได้ 2i คำตอบสุดท้ายเหลือ 2i นี่คือการคูณการหารของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงขั้วนะครับตัวอย่างถัดมานะครับกำหนดให้ z1 เท่ากับ2สแควร์รูท3วงเล็บคอส11พายส่วน6บวก i ไซน์11พายส่วน6และ z2 เป็นเท่ากับ4วงเล็บคอส4พายส่วน3บวก i ไซน์4พายส่วน3นะครับคำถามจงหา z1 คูณ z2 แล้วก็ z1 หารด้วย z2 นะครับซึ่งตัวอย่างข้อนี้จำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปของเชิงขั้วเนี่ยจะกำหนดมุมในรูปแบบของเรเดียนนะครับก็คือติดค่าพายทำตัวแรกก่อนนะครับเป็น z1 คูณ z2 ก็จะเท่ากับเขียน z1 ก่อนแล้วกันนะครับเป็น2รูท3วงเล็บเปิดคอส11พายส่วน6บวก i ไซน์11พายส่วน6เล็บปิดคูณกับ z2 เป็น4วงเล็บเปิดคอสเศษ4พายส่วน3บวก i ไซน์4พายส่วน3นะครับจากสูตรการคูณนะครับz1 คูณ z2 เนี่ยก็จะให้นํา r1 คูณ r2 แล้วก็เซต้า1บวกกับเซต้า2นะครับก็จะได้ว่า r1

เป็น2รูท3 r 2เป็น4ก็จะเขียนเป็นเท่ากับวงเล็บ2รูท3คูณ4วงเล็บเปิดคอสเซต้า1เซต้า1ก็จะเป็น11พายส่วน6เซต้า2เป็น4พายส่วน3ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นคอสเซต้า1บวกเซต้า2ก็11พายส่วน6บวก4พายส่วน3บวก i sin วงเล็บเปิด11พายส่วน6บวกกับ4พายส่วน3วงเล็บปิดต่อไปการบวกนะครับเนื่องจากมุมของเราเป็นเศษส่วนก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้น4พายส่วน3ตัวนี้ก็จะทำเป็นพายเศษส่วนให้เป็นส่วน6ตัวนี้นะครับโดยการใช้แม่2คูณก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวนี้2คูณ4ด้านหน้านะครับเป็น8รูท3วงเล็บเปิดคอส11พายส่วน6บวกกับตัวนี้ใช้แม่2คูณทั้งเศษทั้งส่วนก็จะกลายเป็น8พายส่วน6บวก i sin 11พายส่วน6บวกกับ8พายส่วน6วงเล็บปิดเท่ากับ8รูท3คอส11พายส่วน6บวก8พายส่วน6ก็จะได้เป็น19พายส่วน6นะครับบวก i sin 19พายส่วน6ซึ่ง19พายส่วน6แล้วเราจะมีวิธีปรับยังไงให้เหลือมุมที่อยู่ภายในวงกลม1หน่วยนะครับเนื่องจาก1วงกลม1หน่วยเนี่ยก็จะมีมุมครบรอบอยู่2พายก็คือ0พายฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็กลับมาที่2พายถ้าวนไปอีกตรงนี้จะกลายเป็น3พาย2รอบก็จะกลายเป็น4พายก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตได้ว่าเลขคู่มีค่าเท่ากับฝั่งขวามือเลขคี่จะอยู่ตำแหน่งทางซ้ายมือนะครับดังนั้น19พายส่วน6เราก็จะเอา19หารด้วย6ให้ได้ลงเลขคู่เพื่อจะได้คำนวณที่มุมที่ง่ายขึ้น6อะไรไม่เกิน19แต่6ตัวนั้นต้องคูณเลขคู่นะครับ6 2 12 6 3 18หลายคนอาจจะมองว่าใช้3แต่3เป็นเลขคี่เราไม่เอานะครับใช้6 2 12ก็จะเหลือเศษเป็น7นั่นหมายความว่าตรงนี้เราก็จะเขียนใหม่เป็น2พายเพราะผลลัพธ์เป็น2นะครับบวกเศษ7พายส่วน6ซึ่งถ้าเราเช็คดูเราก็จะเอา6 2คูณ6คูณ2ได้12บวกกับ7ก็ได้19มีค่าเท่ากับที่เราเขียนไว้ตรงนี้นะครับแล้วถ้าทำเป็นเลขคู่มันดีตรงไหนนะครับถ้าเราทำเป็นเลขคู่เนี่ยแสดงว่ามุม19พายส่วน6มันก็เคลื่อนที่ครบ1รอบเราสามารถตัดทิ้ง1รอบแล้วก็เอามุมใหม่ตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยไปคิดเริ่มใหม่นะครับก็จะทำให้เป็นมุมที่ขนาดเล็กลงดังนั้น19พายส่วน6ตัด2พายทิ้งก็จะเปลี่ยนเป็น7พายส่วน6นะครับตรงนี้ก็จะลบออกนะก็จะเปลี่ยนเป็น7พายส่วน6ขออนุญาตก๊อปตัวนี้มาตรงนี้เราก็จะดำเนินการเปลี่ยนเป็น7พายส่วน6ซึ่ง7พายส่วน6เนี่ยถ้าย้อนไปดูวงกลม7พายส่วน6คือเส้นสีแดงเส้นนี้ค่าคอสเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2ค่าไซน์เป็นลบเศษ1ส่วน2นะครับก็จะแทนค่าลงไปก็จะเท่ากับ
8สแควร์รูท3วงเล็บเปิดลบสแควร์3ส่วน2แล้วก็บวกกับซายก็เป็นลบเศษ1ส่วน2 i ต่อไปเราก็จะคูณ8สแควร์รูท3เข้าไปก็จะได้ว่าเป็น8รูท3คูณกับลบรูท3ส่วน2บวกกับ8สแควร์รูท3คูณกับลบ1ส่วน2 i ตัดเลขนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกก็เหลือ4คูณกับลบรูท3ก็ได้ลบ4แล้วก็รูท3คูณรูท3ได้เป็นรูท9พอดมาเหลือ3ตัวหลัง4คูณกับลบ1ก็ได้ลบ4 i นั่นหมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นลบ12ลบ 4i นะครับอันนี้คือเป็นการคูณข้อนี้จะเขียนยาวนิดนึงนะครับเนื่องจากมุมต้องมีการยุบมุมใหม่นะอันนี้คือเป็น z1 คูณ z2 ต่อไปขออนุญาตเพิ่มหน้านะครับต่อไปเราจะหา z1 หารด้วย z2 นะครับก็จะกลายเป็น z1 หารด้วย z2 เท่ากับขออนุญาตก๊อปค่าของ z1 มาก่อนนะครับแล้วก็ z2 ก๊อปมาการหารนะครับตามสูตร r 1ส่วน r 2ก็จะกลายเป็น2รูท3ส่วน4คูณกับคอสเซต้า1ลบเซต้า2นะครับเป็น11พาส่วน6ลบ4พาส่วน3บวก i ไซน์11พาส่วน6ลบ4พายส่วน3เหมือนเดิมนะครับส่วนเวลาลบกันต้องทำส่วนให้เท่ากันตัวนี้ตัดก่อนนะครับด้านหน้าก็จะเหลือเป็นสแควร์รูท3ส่วน2คอส11พายส่วน6ตัวหลังก็คูณแม่2นะครับเหมือนเมื่อกี้ก็กลายเป็น11พาส่วน6ลบ8พาส่วน6บวก i ไซน์11พาส่วน6ลบ8พาส่วน6ส่วนเท่ากันแล้วลบได้ตัวด้านหน้าเขียนเหมือนเดิมรูท3ส่วน2 11ส่วน6ลบ8ส่วน6เหลือ3ส่วน6นะครับเป็นคอส3พาส่วน6 i ไซน์3พาส่วน6ตัดอย่างต่ำเหลือคำตอบเป็นเศษพายส่วน2นะครับ

ศูนย์บวกหนึ่งไอคูณรูทสามส่วนสองเข้าไปนะครับรูทสามสองคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์รูทสามสองคูณหนึ่งก็ได้รูทสามส่วนสองคำตอบก็เหลือแค่รูทสามส่วนสองไอนะครับนี่คือผลลัพธ์การหารแซดหนึ่งด้วยแซดสองสำหรับคาบนี้นะครับก็จะมาพูดถึงทฤษฎีบทของเดอร์มัวร์นะครับทฤษฎีบทนี้ช่วยในการให้เราหาเลขยกกำลังของจำนวนเชิงซ้อนได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเรามีจำนวนเชิงซ้อน1ตัวนะครับที่เปลี่ยนอยู่ในรูปของรูปแบบเชิงขั้วแล้วถ้าเรานำจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้ยกกำลัง n ทฤษฎีเดอร์มัวร์บอกว่าแซดยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ r กำลัง n วงเล็บคอส n เซต้าบวก i ไซน์ n เซต้านะครับสำหรับทฤษฎีบทของเดอร์มัวร์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีแซดเท่ากับ4คอส40บวก i ไซน์40นะครับต้องการหาค่าของแซดยกกำลัง3เนื่องจากคอส40กับไซน์40เนี่ยเป็นมุมที่ไม่สามารถหาในวงกลม1หน่วยได้นะครับเพราะว่าค่ามันไม่มีค่าเฉพาะที่สามารถแทนได้เลยดังนั้นถ้าเราจะจับยกกำลัง3เราก็เลยต้องใช้ทฤษฎีบทของเดอร์มัวร์ช่วยในการคำนวณก่อนก็เป็น z กำลัง3เท่ากับเขียนเป็นวงเล็บเปิดนะครับ4คอส40บวก i ไซน์40แล้วก็มีวงเล็บใหญ่อย่างนี้นะครับทั้งหมดยกกำลัง3ตามทฤษฎี r ก็ต้องยกกำลัง n ด้วยตอนนี้ r ของเรามีค่าเป็น4ก็จะกลายเป็น4กำลัง3วงเล็บคอส n เซต้า n คือเลขชี้กำลังเป็น3ก็จะเอา3ตัวนี้นะครับนำไปคูณกับมุมก็คือ40จะกลายเป็น3คูณ40บวก i ไซน์3คูณ40 4ยกกำลัง3ก็คือ4คูณกัน3ครั้ง4 4 16 16 4ได้ผลลัพธ์เป็น64คอสตัวนี้ได้3คูณ40ได้120บวก i ไซน์120ต่อไปเราก็ไปดูว่าคอส120ไซน์120ได้อะไรนะครับก็ย้อนไปดูวงกลมเดี๋ยวขออนุญาตไปก๊อปวงกลมมานะครับตัวนี้

120 120คือเส้นนี้นะครับคอสเป็นลบ1ส่วน2ไซน์เป็นรูท3ส่วน2นะครับแทนเข้าไป64วงเล็บลบเศษ1ส่วน2บวกกับรูท3ส่วน2 i ก็คูณ64เข้ามาก็จะเท่ากับ64คูณลบ1ส่วน2บวกกับ64คูณรูท3ส่วน2 i นะครับแล้วก็ตัดเลขตัวนี้ตัดได้32ผลลัพธ์ก็จะกลายเป็น32คูณลบ1ได้ลบ32บวกกับ32คูณรูท3ได้32รูท3ไอนะครับนี่คือคำตอบของตัวอย่างแรกข้อต่อไปนะครับให้ z เท่ากับ1บวกรูท3 i จงหา z กำลัง5ในทางปฏิบัติวิธีตรงนะครับเราก็จะเอาวงเล็บตัวนี้1บวกรูท3 i เนี่ย5วงเล็บคูณกันซึ่งมันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเลขมันเยอะดังนั้นเราจะมาประยุกต์การหา z กำลัง5โดยใช้ทฤษฎีบทของเดอมัวก็คือขั้นตอนที่1เนี่ยเราต้องเปลี่ยนจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับ1บวกรูท3 i ตัวนี้ให้อยู่ในรูปเชิงขั้วก่อนนะครับแบบนี้แล้วค่อยนำเข้าสูตร z กำลัง n สูตรที่2สูตรนี้นะครับดังนั้นขั้นแรกเราก็จะปรับตัวนี้ให้เป็นเชิงขั้วก่อนจาก z เท่ากับ1บวกสแควร์รูท 3i ก็จะเขียนเป็นคูณดับนะครับจะได้มองง่ายตัวหน้าเป็น1คอมม่าพิกัดหลังเป็นรูท 3ก็จะได้ว่าตัวหน้าเป็นบวกตัวหลังเป็นบวกก็จะเป็นมุมที่อยู่ในจัตุภาคที่1ตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นบวกทั้งคู่ต่อไปหลักการเปลี่ยนนะครับในคาบที่แล้วนะเราได้เรียนการเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องหา r ก่อนนะครับ r เนี่ยเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z ก็คือ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2นะครับ a เป็น1ยกกำลัง2 b เป็น root 3ยกกำลัง2เท่ากับ1กำลัง2ได้1รูท3ยกกำลัง2สแควร์รูทหายไปเหลือ3รวมกันได้รูท4ผลลัพธ์เป็น2ต่อไปจะหามุมก็คือหาจากสูตรแทนเซต้านะครับจากแทนเซต้ามีค่าเท่ากับ b ส่วน ab คือรูท3 a คือ1นะครับเพราะว่าการเขียนจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยจะเขียนเป็น z เท่ากับ a บวก b i แสดงว่า a เป็นตัวหน้า b เป็นตัวหลังก็จะได้ว่าแทนเซต้าเท่ากับรูท3ส่วน1ได้รูท3เพราะฉะนั้นเซต้าเท่ากับมุมเท่าไหร่ก็ไปดูนะครับเนื่องจากเราวิเคราะห์ไว้แล้วว่าจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้อยู่ในจัตุภาคที่1แทนได้รูท3ก็ไปดูในวงกลมนะครับแทนคือรูท3คือตรงนี้ก็จะตรงกับเส้นสีเขียวมุมเป็น60นะครับจะใช้60หรือเรเดียนก็ได้นะครับเป็นพายส่วน3ก็ได้แต่ถ้าคิดเลขง่ายๆก็ใช้60ดีกว่านะครับก็จะกลายเป็น60องศาสรุปเซต้าได้60องศานั่นหมายความว่าจำนวนเชิงซ้อน z ก็จะต้องเขียนในรูปของ r วงเล็บcos เซต้าบวก i sin เซต้าก็จะเป็น
r เป็น2วงเล็บเปิดคอส60องศาบวก i sin 60องศานะครับนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนจาก z เท่ากับ 1 บวก √3i เป็นรูปแบบเชิงคั่วต่อไปก็จะนำผลลัพธ์ตัวนี้ไปยกกำลัง5โดยใช้ทฤษฎีของเดอร์มัวร์นะครับก็จะเป็นสูตรที่คล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้นะครับz กำลัง5ดังนั้น z กำลัง5เท่ากับวงเล็บก็กอบตัวนี้มาทั้งหมดยกกำลัง5ตามสูตรก็จะกลายเป็น r กำลัง5 r คือ2ก็กลายเป็น2ยกกำลัง5วงเล็บเปิดคอส n เซต้า5คูณกับ60บวก i sin 5คูณ60วงเล็บปิดก็จะคิดเลขต่อนะครับ2ยกกำลัง5คือ2คูณกัน5ครั้งก็จะได้เป็น32คอส5คูณ60ได้300บวก i sin 300ก็เท่ากับ32คอส300มุม300นะครับไปดู300คือควอดรันท์ที่4ตรงนี้นะครับเส้นสีเขียวเส้นนี้คอสเป็น1ส่วน2ไซน์เป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2แทนค่าลงไปนะครับก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2บวกกับลบรูท3ส่วน2 i ก็คูณ32เข้าไปเพื่อจัดรูปก็จะกลายเป็น32คูณกับเศษ1ส่วน2บวกกับ32คูณกับลบรูท3ส่วน2 i ตัดเลขก็จะได้ว่า16คูณ1ได้16 16คูณลบรูท3ได้ลบ16รูท3แล้วก็ i นี่ก็คือผลลัพธ์นะครับต่อมาหัวข้อที่11นะครับเป็นการหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนนิยามของรากที่ n คืออะไรนะครับ x เป็นรากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน z ก็ต่อเมื่อx ตัวนี้นะครับจะเป็นรากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน z ก็ต่อเมื่อ x ยกกำลัง n แล้วมีค่าเท่ากับ z รากที่ n มันจะมีทั้งหมด n รากที่แตกต่างกันนะครับเช่นรากที่4ก็จะมี4รากก็คือ4คำตอบรากที่3ก็จะมี3รากสามคำตอบนะครับหลักการหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนขั้นตอนที่1 นะครับถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยอยู่ในรูปแบบเชิงขั้วเรียบร้อยแล้วเป็น r วงเล็บ cos เซต้าบวก i sin เซต้าแล้วรากที่ n ของ z ก็คือ z ห้อย k นะครับ z k เท่ากับรากที่ n ของ r วงเล็บเปิด cos เซต้าบวก 2k pi ส่วน n บวก i sin เซต้าบวก 2k pi ส่วน n เมื่อ k เนี่ยเป็นสมาชิกของเซตที่ประกอบไปด้วยเลข0เลข1เลข2ไปจนถึง n ลบ1นะครับ k ก็จะมีโอกาสเป็น0 1 2 3ไล่ไปเรื่อยจนถึง n ลบ1นี่ก็คือสูตรสำหรับการหารากที่ n นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องมีโจทย์ที่เป็นรูปแบบจำนวนเชิงซ้อนที่เป็นเชิงคั่วก่อนอย่างเช่นตัวอย่างจงหารากที่3ของ27 3ตัวนี้ก็คือ n นะครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้มี n เท่ากับ3เราก็จะเปลี่ยนโจทย์ข้อนี้ให้เป็นรูปแบบเชิงคั่วก่อนนะครับก็จะให้ z เท่ากับ
27i หรือเขียนใหม่เป็น0บวก 27i ถ้าเขียนเป็นคู่อันดับก็จะกลายเป็นตัวหน้าเป็น0ตัวหลังเป็น27ก็จะได้ว่าพิกัดของจุดจะเป็นจุดบนแกน y นะครับเนื่องจากตัวหน้าก็คือ x เป็น0 y เป็น27ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาดูมุมเราก็จะดูมุมตำแหน่งนี้ซึ่งเดาไม่ยากตัวนี้ก็คือมุม90นั่นเองต่อไปเราจะหา r ก็คือค่าสมบูรณ์ของ z เท่ากับรูท a ก็คือ0กำลัง2 b ก็คือ27กำลัง2นะครับก็เท่ากับรูท0กำลัง2ได้0ตรงนี้เขียนเป็น27กำลัง2 27กำลัง2เขียนติดไว้ก็ได้นะครับจะได้ทดง่ายหน่อยตัวนี้ก็กลายเป็น27กำลัง2กำลัง2กับรูทตัดได้แต่ต้องติดค่าสมบูรณ์นะครับอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งแต่ค่าสมบูรณ์27ก็ได้

27เพราะเป็นจำนวนจริงตัวนี้พอแล้วตัวนี้เสร็จหาแทนเซต้าแต่ถ้าเราสังเกตเห็นตัวนี้นะครับว่าจุดของเราเนี่ยอยู่บนแกน y ด้านบนเราสามารถใช้เซต้าเป็น90ได้เลยโดยไม่ต้องหาแทนนะแต่ถ้านึกไม่ออกก็ต้องมาคำนวณค่าแทนก็จะแทนเซต้าเท่ากับ b ส่วน a b เป็น27 a เป็น0 27ส่วน0ในทางคณิตศาสตร์ถ้าส่วนเป็น0จะตอบว่าหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามนะครับดังนั้นเซต้าถ้าเราไปดูในวงกลมนะครับไม่นิยามก็คือหาค่าไม่ได้ตัวนี้เห็นไหมครับค่าแทนก็จะกลายเป็นไม่นิยามหาค่าไม่ได้ก็มุมเป็น90นะครับหรือเป็นพายส่วน2ใช้เป็นพายดีกว่าเนาะเพราะว่าในสูตรที่ให้มาเนี่ยมีค่าพายติดอยู่ตัวนี้นะครับก็กลายเป็นพายส่วน2พอได้ตัวนี้ก็สรุปz เท่ากับ r วงเล็บ cos เซต้าบวก i sin เซต้า r ก็เป็น27 cos พายส่วน2บวก i sin พายส่วน2นะครับดังนั้นตอนนี้โจทย์ของเราอยู่ในรูปแบบเชิงขั้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถ้าเทียบแล้วก็คือ r เป็น27เซต้าเป็นพายส่วน2ต่อไปแล้วเราจะหาเนี่ยต้องไล่ยังไงนะครับ k ต้องไล่ที่ค่า k ก่อนนะครับ k ของเราเนี่ยมีค่าตั้งแต่0 1 2ไปจนถึง n ลบ1 n ของเราข้อนี้เป็น3แสดงว่าถ้าเอา3ไปแทนตรงนี้ก็จะกลายเป็น3ลบ1ก็จะเหลือตัวสุดท้ายเป็น2นั่นหมายความว่าค่า k ก็จะมีผลลัพธ์เป็น0 1 2มี3ค่านะครับเพราะว่า n เป็น3เอา3ไปลบ1ตัวสุดท้ายของค่า k ก็จะกลายเป็น2แล้วพอรู้ว่า k มี3ค่าก็แทนทีละค่านะครับกรณีที่1ถ้า k เท่ากับ0เราเรียกว่า z ห้อย0เห็นไหมครับตำแหน่ง k อยู่ตัวห้อยตรงนี้ถ้า k เป็น0ก็ z ห้อย0ก็จะเท่ากับรากที่ n ก็คือรากที่3ของ r r เป็น27ใช่ไหมครับวงเล็บ cos วงเล็บเปิดเซต้าตัวนี้นะครับเซต้าตัวนี้ก็คือเซต้าอันนี้พายส่วน2บวก 2k พาย 2คูณ0เพราะ k เป็น0นะครับคูณพายข้างล่างหาร n n เป็น3เล็บปิดบวกกับ i sin ก็ใช้ตัวนี้อันเดียวกันแล้วก็วงเล็บปิดก็จะเห็นว่าตัวนี้คูณ0ได้0คูณ0ได้0ผลลัพธ์ในวงเล็บนะครับก็จะกลายเป็นเศษพายส่วน2หารด้วย3เป็นเศษส่วนซ้อนเราต้องจัดรูปใหม่เป็นเศษพายส่วน2คูณกับ3ตัวนี้จริงๆเป็น3ส่วน1ก็กลับเศษไปเป็น1ส่วน3คูณแล้วได้คำตอบเป็นเศษพายส่วน6แล้วรากที่3ของ27เลขที่ยกกำลัง3ได้27ก็จะมีแค่เลข3นะครับก็จะกลายเป็น3วงเล็บเปิดคอสพายส่วน6บวก i sin พายส่วน6ต่อไปก็แทนค่าคอสพายส่วน6ถ้าไปดูในวงกลมนะครับค
cos พายส่วน6ได้รูท3ส่วน2 cos 30นั่นเองบวก sin 30หรือ sin พายส่วน6ได้1ส่วน2แล้วก็มี i คูณ3เข้าไปก็จะได้คำตอบเป็น3รูท3ส่วน2บวกกับ3คูณ1ได้3ส่วน2 i อันนี้ก็คือคำตอบที่1นะครับเมื่อ k เป็น0จะได้ผลลัพธ์เป็นหน้าตาแบบนี้ต่อไปก็ถ้า k เท่ากับ1ตัวนี้ก็จะเขียนเป็น z 1ตัวด้านหน้าก็จะเขียนเหมือนเดิมตัวนี้นะครับขออนุญาตก๊อปตัวนี้มาตัวนี้เขียนเหมือนเดิมแต่ตัวนี้ต้องเปลี่ยนให้ k เป็น1นะครับตัวนี้ตรงนี้ตำแหน่งของ k ต้องแทนด้วย1เพราะว่า k ในสูตรอยู่ตรงนี้นะก็จะกลายเป็นตัวเศษด้านบนพายส่วน2บวกกับ2คูณ1คูณพายได้2พายทั้งหมดหาร3ตัวด้านเศษด้านบนก็ทำส่วนได้เท่ากันนะครับก็เป็นพายส่วน2บวกคูณแม่2เข้าไป4พายส่วน2ทั้งหมดส่วน3ก็กลายเป็น5พายส่วน2แล้วก็ส่วน3กลับเศษเป็นส่วนเหมือนเมื่อกี้นะครับก็จะเท่ากับ5พายส่วน2 3ส่วน1ก็กลายเป็น1ส่วน3ก็จะได้ออกมาเป็น5พายส่วน6เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหลือ3วงเล็บคอส5พายส่วน6บวก i sin 5พายส่วน6 5พายส่วน6คือมุม150นะครับถ้าเปิดวงกลมคอสได้ลบรูท3ส่วน2 sin ได้เศษ1ส่วน2คูณเข้าไปคูณ3เข้าไปตัดไม่ได้ก็เขียนเหมือนด้านบนนะครับก็จะกลายเป็น z 1เท่ากับ3คูณลบรูท3ก็ได้ลบ3รูท3ส่วน2บวกกับ3 1 3ส่วน2 i นี่คือคำตอบที่2เมื่อ k เป็น1นะครับต่อไปตัวสุดท้ายถ้า k เป็น2ก็ขออนุญาตก๊อปตัวนี้มาเหมือนเดิมนะครับ

a เป็น2ก็กลายเป็น z 2เท่ากับก็มาแก้ตรงนี้ให้ k เป็น2ก็จะได้คำตอบตรงนี้นะครับเป็นพายส่วน2บวก4พายทั้งหมดหาร3ทำส่วนให้เท่ากันก็จะกลายเป็นพายส่วน2บวกอันนี้คูณแม่2ก็กลายเป็น8พายส่วน2ทั้งหมดส่วน3ก็จะกลายเป็น8กับ1ได้9พายส่วน2ทั้งหมดส่วน3 3ตัวนี้3ส่วน1นะครับก็จะกลับเศษเป็นส่วน9พายส่วน2คูณกับ1ส่วน3 3ตัวนี้ตัด9ได้เป็น3 2 3 3เป็น9ก็จะเหลือคำตอบเป็น3พายส่วน2ดังนั้นตัวหน้าก็จะกลายเป็น3คอส3พายส่วน2บวกไอไซ3พายส่วน2นะครับก็จะได้ว่า z2 เท่ากับ

3 3,002 คือมุม270คอส270ได้0ไซน์ได้ลบ1คูณ i ก็ได้เป็นลบ 1i ก็คูณ3เข้าไปก็จะกลายเป็นลบ 3i นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายของรากที่3ของ 27i ก็จะมีทั้งหมด3คำตอบได้แก่คำตอบตัวแรกคือ z0 ตัวนี้นะครับตัวที่2คือ z1 แล้วก็ตัวที่3คือ z2 นี่คือเป็นการหารากที่3ของ 27i นะครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับการหารากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับถ้าโจทย์กำหนดให้ z ที่เราต้องการหารากที่2เนี่ยมีค่าเป็น a บวก bi สูตรรากที่2นะครับก็จะเป็นบวกลบวงเล็บเปิดรูท r บวก a ส่วน2บวก r รูท r ลบ a ส่วน 2i นะครับเครื่องหมายตรงกลางตรงนี้ตามตัวโจทย์ถ้าโจทย์เป็นบวกก็ใส่บวกนะครับทำนองเดียวกันถ้าโจทย์ให้z เท่ากับ a ลบ bi มาด้านหน้าวงเล็บใหญ่จะมีบวกลบแบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องหมายตรงกลางก็ตามตัวโจทย์อ่ะแล้ว r คืออะไรนะครับ r ที่เราจะเอาไปใช้ r ตัวนี้นะครับหาได้จากค่าสมบูรณ์ของ z ก็คือรูท a กำลัง2บวก b กำลัง2 a คือตัวไหนนะครับ a เลขตัวเนี้ย a คือตัวด้านหน้าก็คือส่วนจริงอย่างเช่นจงหารากที่2ของz เท่ากับ3บวก 4i นะครับถ้าเป็นโจทย์แบบนี้ถ้าเราคิดเป็นรูปแบบสูตรเดิมก่อนหน้านี้จะค่อนข้างยากเพราะว่ามุมเป็นมุมที่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราก็เลยใช้สูตรลัดตัวนี้สำหรับการหารากที่2ขั้นตอนแรกหา r ก่อน r เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z ก็คือรูท a กำลัง2ก็คือ3กำลัง2บวกb ก็คือ4กำลัง2นะครับก็จะได้รูท9บวก16รูท25ได้5นะครับนี่คือ r a ข้อนี้ a เป็น3คือตัวด้านหน้าตัวนี้เพราะฉะนั้นรากที่2ของ3บวก 4i คือบวกลบวงเล็บรูท r ก็คือ5บวก a ก็3แล้วก็ส่วน2ตรงกลางเป็นบวกนะครับตามโจทย์โจทย์ให้ตรงกลางมาเป็นบวกแล้วก็รูท rก็คือ5ลบ a ก็3แล้วก็ส่วน2 i ก็คิดเลขในวงเล็บนะครับก็จะกลายเป็นเท่ากับบวกลบตัวนี้8ส่วน2ได้4ถอดรูทเหลือ2บวกกับตัวนี้5ลบ3ได้2 2หาร2ได้1ถอดรูทก็เหลือ1ก็กลายเป็นบวกลบ2บวก1 iนั่นหมายความว่าคำตอบจะมี2ตัวคือ2บวก i แล้วก็ลบ2ลบ i ลบ2ลบ i มาจากการที่เราคูณลบเข้าไปข้างในนะครับก็จะได้คำตอบมาเป็น2ตัวนี่คือใช้สูตรสำเร็จสำหรับการหารากที่2นะครับสูตรนี้ใช้ได้ทุกตัวอย่างกรณีที่รู้มุมที่ลงตัวกับมุมที่ไม่ค่อยลงตัวแบบนี้นะครับต่อไปถ้าเป็นข้อนี้จงหารากที่2ของ1ลบ2รูท 2i นะครับก็จะหา r ก่อน r เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z ก็คือ square root a กำลัง2ก็1กำลัง2บวกกับ b ก็ลบ2รูท2ยกกำลัง2เท่ากับ1กำลัง2ก็ได้1ตัวนี้ลบ2รูท2กำลัง2

0: 2นะครับก็กำลัง2ไปที่ลบ2ก่อนก็ได้4คูณกับรูท2กำลัง2ได้2ก็กลายเป็น8บวก1ได้รูท9ได้ออกมาเป็น3แล้วโจทย์ข้อนี้ a เป็น1นะครับ a คือตัวหน้าดังนั้นรากที่2ของ1ลบ2รูท 2i คือบวกลบวงเล็บรูท r ก็คือ3บวก a ก็คือ1ส่วน2ตรงกลางเป็นลบนะครับตามโจทย์ถ้าโจทย์ให้ตรงกลางเป็นลบเราจะใส่ลบรูท r ลบ a ก็ลบ1ส่วน2 i นอกรูทเท่ากับบวกลบคิดด้านในนะครับในรูท3บวก1ได้4ส่วน2ได้2ก็ยังติดรูทอยู่เพราะว่ามันถอดไม่ได้กับตัวนี้3ลบ1ได้2หาร2ได้1รูท1ได้1ก็จะเหลือเป็น 1i เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือก็เป็นรูท2ลบ i คอมม่าตัวที่2ก็คูณลบเข้าไปกลายเป็นลบรูท2แล้วก็บวก i นี่คือรากที่2โดยใช้สูตรนี้นะครับ
1: ครับจากที่เราเรียนมานะครับเราจะเห็นว่าการที่เราหาการยกกำลังของจำนวนเชิงซ้อนที่มีเลขชี้กำลังเยอะเราสามารถเปลี่ยนจำนวนเชิงซ้อนเป็นรูปแบบเชิงขั้วก่อนแล้วค่อยยกกำลังจะทำให้เราหาผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็การหารากที่ n นะครับก็จะมีความยุ่งยากซึ่งต้องค่อยๆทำทีละขั้นตอนแล้วก็สุดท้ายอาจารย์ได้สรุปการหารากที่2โดยเป็นสูตรลัดสูตรสำเร็จใช้ได้ทั้งกรณีที่เลขสามารถเปลี่ยนเป็นเชิงขั้วได้แล้วก็เลขที่เปลี่ยนเป็นเชิงขั้วได้ยากสามารถใช้สูตรลัดนี้ทำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับบทเรื่องจำนวนเชิงซ้อนก็จะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันบทต่อไปครับผม

วันนี้นะอาจารย์จะมาเริ่มอีกหัวข้อหนึ่งนะคะจะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันกันนะคะอ่ะเรามาดูหน้า83ค่ะเรามาดูสูตรพร้อมกันยิ้มนะคะเขาได้แต่ยิ้มหัวข้อก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะผกผันซึ่งอันนี้ค่ะตอนสอบสมมุติอยากจะเลือกการบ้านที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสอบอันนี้ไม่ต้องท่องสูตรค่ะอาจารย์จะเอาสูตรไปให้ค่ะไม่ต้องท่องเรามาอ่านสูตรพร้อมกันเลยค่ะตรีโกณมิติผกผันเป็นยังไงถ้ามาดูในเอกสารก็คือทฤษฎีที่ 2.5.1 เนาะมันเป็นดิฟอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอาร์คไซน์มันเป็นผกผันมันเป็นอินเวิร์สนะคะ arc sin u มีค่าเท่าไหร่คะบอกมาเร็ว1ส่วน

แล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าให้คุณไปดูสูตรอ่ะสูตรต่อไปค่ะสูตรต่อไปเหมือนกันเลยยกเว้นอะไรคะอ่ะอันนี้เป็น r cos u มันเหมือนกันเลยนะแต่ใช่มันติดลบตัว c มีเพื่อนบอกขึ้นต้นด้วยตัว c ติดลบใช่อาจารย์ไปหน้าต่อไปแล้วนะหน้า84แล้วนะทีนี้มันก็จะเป็น 2.5.3 ค่ะอาจารย์จะดิฟอะไรคะดูเอกสาร arc tan u เท่ากับบอกสูตรสิแล้วแทนคู่กับใครคะยังใช้ได้อยู่นะแทนคู่กับ cot อันนี้ก็คือ arc cot u เหมือนกันเลยแต่ทำไมเอ่ยติดลบค่ะเรียบร้อยต่อไปทฤษฎี 2.5.5 ค่ะว่าไงเอ่ยดิฟอะไรคะอาร์คเซกค่ะมีค่าเท่าไหร่เอ่ย1ส่วนอันนี้ absolute u ค่าสมบูรณ์ของ u แปลว่า u เป็นบวกนะแล้วก็ u กำลัง2ลบ1 du by dxไม่ต้องท่องสูตรนะเดี๋ยวตอนสอบจะมีสูตรมาให้ค่ะทฤษฎี 2.5.6 ค่ะดิฟอะไรคะคู่กัน arc sec u เหมือนกันเลยแต่ทำไมเอ่ยติดลบไหมติดลบนะลบเศษ1ส่วนค่าสมบูรณ์ u square root u กำลัง2ลบ1แล้วก็ du by dx สูตรก็อยู่ในหนังสืออ่ะเรามาดูกันค่ะตัวอย่างแรกอาจารย์ก็จะมาสนใจที่ตัวอย่าง 2.5.1 ค่ะอาจารย์อยู่หน้า84ค่ะอาจารย์หา deeparc sin ถ้าเห็นยกกำลังติดลบแบบนี้แปลว่าเป็นตรีโกณมิติผกผันมันมีอยู่6สูตรใช้สูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่1ค่ะสูตรที่1ว่าไงบอกมาหน่อยซิ deep arc sin u เท่ากับ1ส่วน square root1ลบ u กำลัง2แล้วก็ du by dx มีบางคนบอกอาจารย์ผมเนี่ยทำไม่ได้นะผมทำไม่ได้ผมก็ควรดูสูตรประกบไปอะค่ะเดี๋ยวทำพร้อมกันนะอ่ะพร้อมแล้วนะอาจารย์ก็ดิฟค่ะดิฟ arc sin u คืออะไรคะได้ไหมได้เท่ากับคุณก็เขียนเท่ากับเลยค่ะแล้วมันได้อะไรได้1ส่วนอะไรคะรูท1ลบ u เป็นอะไรคะแต่ทั้งหมดกำลังอะไรคะกำลัง2แล้วคุณต้องทำอะไรดิฟแล้ว u คืออะไร1ส่วน x กำลัง3อันนี้คือ uเรียบร้อยแล้วนะจริงๆจบแล้วนะจบใช้สูตรแล้วนะแต่มันมีรายละเอียดอะไรอาจารย์จะสอนให้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เศษ1ส่วน square root 1ลบ1ส่วน x กำลัง3เนี่ยอย่างเงี้ยคุณมีทั้งหมด2ตัวค่ะแปลว่าข้างบนคุณได้เลขอะไร1ข้างล่างคุณได้ x กี่ตัวคะกำลัง6ทีนี้สิ่งที่คุณต้องคิดต่อนะx ยกกำลัง3เนี่ยมันอยู่ข้างล่างมันดิฟไม่ได้คุณต้องย้ายมันไปที่ไหนคะข้างบนแต่มันต้องทำไมคะติดลบแล้วหลังจากนั้นปุ๊บคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นตัวเลขเศษส่วนและเลข1เนี่ยมันรวมกับเศษส่วนไม่ได้คุณเลยต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยอะไรเอ่ยให้มันรวมกันได้ x กำลัง6เพราะฉะนั้นอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกันอาจารย์ก็จะดิฟตัวนี้ละคุณต้องได้แล้วนะดิฟ x กำลังลบ3คุณกระชากอะไรลงมาคะแล้ว x คุณกลายเป็นกำลังลบอะไรคะลบ3ลบอีก1ตอบใหม่
ลบสี่นะมันต้องลดลงเมื่อกี้ที่คุณตอบลบสองแปลว่ามันบวกนะคิดดีๆนะลดอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นก้อนนี้คุณก็จะได้สแควร์รูทตอนนี้คุณมีส่วนเหมือนกันละคือ x กำลังหกค่ะแล้ว x กำลังหกคูณหนึ่งคุณได้ x กำลังอะไรคะหกลบหนึ่งนะเข้าใจอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทีนี้อาจารย์จะไปอีกหน้าหนึ่งแล้วนะในเอกสารเขาก็จะไปแบบช้าๆหน่อยแต่เราไปได้ไวนะอาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะลบสามเหมือนเดิมนะอาจารย์เอา x กำลังลบสี่ไว้ข้างบนด้วยนะรูทนะมาดูรูทนะอาจารย์ก็จะได้รูท x กำลังหกลบหนึ่งโอเคไหมแล้วข้างล่างมันก็คือรูท x กำลังหกถูกไหมจำไว้นะรูทสามารถแยกกันได้แล้วทีนี้สิ่งที่คุณจะคิดต่ออาจารย์ค่อยๆทำแล้วกันนะ 3x กำลังลบ4ค่ะอาจารย์ได้รูท x กำลัง6แล้วก็ลบ1ค่ะก้อนเนี้ยมันจะย้ายไปที่ไหนคะย้ายไปข้างบนมันจะต้องย้ายขึ้นไปข้างบนนะพูดตามตรงเลยมันโค่นข้างล่างเลยมันก็กลับเศษเป็นส่วนย้ายขึ้นไปข้างบนเนาะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บรูทซ้ำกันกี่ตัวออกจากรูทได้คะ2ตัวเพราะฉะนั้นกี่ตัวคะที่ออกจากรูทได้3ไหมตามจำอะไรไม่ได้เลยนะผมเนี่ยตอนนี้ x ของผมมีกี่ตัวคะ6ตัวแต่รูทตัวนี้ไม่มีชื่อแปลว่ารูทที่2คุณต้องซ้ำกัน2ตัวออกไปจากรูทได้ตัวหนึ่งสรุป x ของคุณออกไปจากรูทได้กี่คู่เข้าใจเพราะฉะนั้นมีคนเข้าใจละเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ลบ3 x กำลัง3เหมือนอาจารย์ x กำลัง4ลืมหรือเปล่าไม่ลืมมีสิวผู้ชายมีสิวลงไปข้างล่างเลยนะไม่ต้องเอาหน้ามาให้เห็นเลยนะคนมีสิวลงไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้รูท x กำลัง6ลบ1แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ4กับ3มันทำไมกันคะมันตัดกันค่ะเพราะฉะนั้นข้างที่ไหนเหลือตัว x อยู่1ตัวคะข้างล่างเพราะมันเยอะกว่าค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบ 3x แล้วก็สแควร์รูท x กำลัง6ลบ1ค่ะจริงๆเนี่ยการดิฟอ่ะมันจบไปตั้งแต่บรรทัดแรกละแต่ที่เหลือมันเป็นเรื่องรายละเอียดแบบตอนเด็กๆตอนเรียนเมื่อก่อนอะนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างเงี้ยจบแว่นแล้วก็แว่นมองหน้าอาจารย์แบบเครียดมากเลยเรามาช่วยกันดีกว่าเราเริ่มต้นยังไงคือแบบโหชีวิตแบบท้อแท้มากเลยเริ่มต้นเลยสิ่งสำคัญต้องรู้อะไรเลยคะรู้สูตรใช่ไหมรู้สูตรละแล้ว U ค่ะ U คืออะไรคะตอบให้ดีๆสิตอบให้ได้สิ1ส่วน x กำลัง3ใช่ไหมแล้วคุณก็เอามาแทนเนี่ยที่ u แล้วอาจารย์จบแล้วค่ะแล้วก็ดิฟ u คือตัวนี้ใช่ไหมถ้าทำตรงนี้ได้นะอาจารย์ให้ละ1เต็ม5ละดิฟได้ละเรียบร้อยละเลือกสูตรถูกและที่เหลืออ้าว x กำลัง3อยู่ข้างล่างดิฟได้ไหมย้ายไปไหนคะแล้วมันเลยต้องทำไมคะติดลบแล้วไอ้ตัวเนี้ยเลข1ทำไมต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนได้ x กำลัง6คะทำส่วนให้มันเท่ากันอะไรนั่นน่ะใช่ไหมมองจากตรงเนี้ยใช่ปะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์ดิฟ x กำลังลบ3กระชากอะไรลงมาแล้วมันก็เลยลดไปอีกเท่าไหร่คะก็เลยกลายเป็นลบอะไรคะลบ4เพราะฉะนั้นข้างล่างอาจารย์ชอบเขียนข้างล่างก่อนอาจารย์มี x กำลัง6สีแดงกับ x กำลัง6สีดำเหมือนกันอาจารย์ขี้เกียจอาจารย์ก็เลยเขียนครั้งเดียวแล้วข้างบนนะคะคุณก็จัดการเหมือนตอนคุณเป็นเด็กอ่ะคุณมี1ส่วน5แล้วก็ลบ2ส่วน5เดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็น8ดีกว่า8ส่วน5ลบ2ส่วน5อย่างเงี้ยถ้าเราขี้เกียจเราก็เขียนเลข5ครั้งเดียวแล้วเราค่อยไปคิด8ลบ2อะค่ะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นข้างบนของอาจารย์ก็คือ x กำลัง6ลบ1ถึงตรงนี้ค่ะอาจารย์สอนคุณให้คุณรู้

ว่ามันเป็นเศษส่วนอ่ะมันสามารถแยกรูทได้เนาะรูทตัวบนกับรูทตัวล่างแล้วอาจารย์ก็ยังรู้อีกเฮ้ยคุณ x มันมี6ตัวนะอยู่ในรูทที่2รูทที่2ก็ซ้ำกัน2ตัวออกไปตัวนึงออกไปตัวนึง

แล้วไอ้ตัวนี้อาจารย์ให้คิดว่าเหมือนมันเป็นคนเป็นสิวใช่ไหมลงไปข้างล่างเลยเป็นสิวมันก็หายเป็นสิวละมันไม่ใช่หายเป็นสิวหรอกมันก็เป็นสิวแล้วแต่มันลงไปแล้วไม่ให้อาจารย์เห็นมันก็เลยเป็น x กำลัง4ข้างบนมี x 3ตัวข้างล่างมี x 4ตัวข้างล่างก็เลยเหลือ x กี่ตัวคะ1ตัวจบป่ะต่อการต่อนะอยู่กับอาจารย์อยู่หรือเปล่าตั้งใจเรียนหรือเปล่าก้มหน้าไม่มองหน้าอาจารย์เลยเนี่ยยังฟังอาจารย์อยู่ใช่ไหมอาจารย์เป็นห่วงนะฟังนะโดยเฉพาะคนตัวสูงๆเนี่ยอาจารย์เป็นห่วงดิฟอะไรเนี่ยดิฟอะไรคะครับอ่ะครับครับไม่สนใจผมเลยเอ็กกำลังสามตัวนี้เหรอคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตรงนี้เนาะมันคือตรงนี้ใช่ไหม x กำลังสามอะครับแล้วอันเนี้ยมันคือไอเนี้ยคือข้างบนไอเนี้ยข้างล่างแต่มันอยู่ส่วนข้างล่างไงคะมันเป็นตัวหารที่เคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆอะให้กลับเศษเป็นส่วนอะเพราะฉะนั้นไอนี่บนไอนี่ล่างไอล่างย้ายขึ้นไปข้างบนไอตัวบนก็เลยลงมาข้างล่างเนี่ยค่ะมันไม่ต้องเป็นลบเพราะมันอยู่ข้างล่างอีกข้างล่างอะค่ะมันไม่ใช่อยู่ข้างล่างเฉยๆอะครับทำไมไอ้ตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยหรอจะอยู่ข้างบนคำบรรทัดข้างบนเรื่องข้างบนอีกครับครับหนึ่งลบหนึ่งตรงนี้เหรอครับผมจะเอาหนึ่งลบหนึ่งใช่ไหมครับได้ศูนย์ครับเอ็กกำลังหกหรือเปล่ามันไม่สามารถลบกันได้นะหนึ่งลบหนึ่งส่วนเอ็กกำลังหกอะค่ะเพราะไอ้นี่จำนวนเต็มเพราะไอ้นี่เศษส่วนอาจารย์คูณอาจารย์เอา x กำลัง6คูณทั้งเศษทั้งส่วนเพื่ออาจารย์จะได้ x กำลัง6ส่วน x กำลัง6ลบ1ส่วน x กำลัง6เพื่อให้เศษส่วนกับเศษส่วนรวมกันได้หรือลบกันได้อะไรนะครับทำไมข้างล่างต้องติดรูทก็รูทมันคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่สิ่งที่อาจารย์จะแนะนำคุณถ้าข้างบนมีรูทมันเป็นเศษส่วนอ่ะรูทมันจะแยกตัวเศษข้างบนกับตัวข้างล่างได้ใช่โอ้ดีนะที่ถามแปลว่าคุณสนใจนะทุกทั้งสามคำถามเลยนะครับอาจารย์ไปต่อได้ไหมนะแล้วโจทย์ว่าไงคะ 2.5.2 ค่ะ Deep Arc Tan ของอะไรคะแล้วก็หารด้วยอะไรคะหารด้วย 3x ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ายังสงสัยอยู่นะตอบคำถามอาจารย์ในใจก็ได้ไม่ต้องตอบออกมาก็ได้ถ้าไม่อยากตอบนะสิ่งแรกที่คุณมาถึงตรงนี้คุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะว่าคุณจะดิฟอะไรไม่ต้องไปรู้หรอกเป็นดิฟตรีโกณมิติดิฟอาร์ตรีโกณมิติ 6,000 ดิฟให้ไม่คุณไม่ต้องรู้ก็ได้แต่คุณถ้าคุณเห็นตัวนี้เราเพิ่งเรียนเรื่องนี้ไปใช่ไหมคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะใช้สูตรไหนคะคุณต้องไปตามหาสูตรให้เจอค่ะคุณเรียกชื่อไม่ถูกก็ไม่เป็นไร3เหมือนเพื่อนไหม3แล้วคุณก็ไปดูสูตรค่ะมันคือสูตร dip arc tan u เท่ากับอะไรนะ
และทุกอันเลยค่ะคุณต้องมี du by dx คือคุณต้องเอาไอ้ตัว big berm อ่ะตัว u ที่

ใหญ่ขึ้นเนี่ยมาคิดต่อตัวยูเปลี่ยนไปทุกครั้งเลยพูดแต่ยูยูแต่ยูเปลี่ยนทุกข้ออ่ะสมมุติได้สูตรปุ๊บใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มอะไรนะไปไม่ถูกก็หยุดมองหยุดดูแล้วก็มองไปควบคู่กันแล้วถ้ามันยังไม่ได้ก็ดึงอาจารย์มาอาจารย์เอาใหม่อะไรเงี้ยดึงมานะคะเริ่มต้นเลยค่ะ d by dx arc tanu คืออะไรคะเสียงดังขึ้นกว่าตอนแรกเยอะเพราะตอนแรกมันก็ไม่ได้ไงก็ไม่อยากจะตอบมันต้องดีขึ้นสิใช่ไหม u มันได้แล้วใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นยากขึ้นแต่เราจะค่อยๆแกะมันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยได้เท่ากับอาจารย์ได้1เนี่ยตามนี้เลยส่วนตามนี้เลย1ตามนี้เลยบวกห้าม u ตามนะ u คืออะไรคะทั้งหมดยกกำลังอะไรคะแล้วก็ dip ค่ะตามนี้เลยแต่ u คืออะไรคะเนี่ยทำแค่นี้เนี่ยแหละคือหลักสำคัญของการ dip อาจารย์ให้เลยนะ1คะแนนเต็ม5รู้แล้วยูเป็นอะไรที่เหลือมันผิดตั้งแต่เด็กแต่ดอยจำอะไรก็ไม่เป็นไรช่างมันเอาดิฟนี่ให้ได้ก่อนค่อยๆฝึกไปใช้สูตรให้เป็นเดี๋ยวนี้ถามแชทก็ได้แล้วมาดูเอกสารไล่เรียงมันได้หมดแล้วค่ะแต่เราอ่ะต้องใช้ให้เป็นเนาะทีนี้หลังจากนี้ปุ๊บอาจารย์ก็ค่อยๆสอนอีกทีละนิดทีละหน่อยความรู้มันก็ค่อยๆมาเมื่อกี้มีคนถามมันอาจารย์รูททำไมมันแยกกันแบบนั้นได้แล้วไอ้ตรงนี้เป็นเศษส่วนอาจารย์ก็จะบอกว่ากำลังมันก็แยกกันแบบนั้นได้ดีไหมมันก็ได้นี่นะคะอาจารย์มาเขียนวงเล็บทำไมถ้าอาจารย์ไม่เขียนวงเล็บอาจารย์จะได้3 x กำลังสองซึ่งมันไม่เหมือนกับ3 x คูณกัน2ตัวนะความหมายมันต่างกันเลยนะมันคนละเรื่องเลยนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่นะไม่ได้ค่อยๆเขียนอาจารย์ก็ค่อยๆเขียนแล้วทีนี้ขั้นเทพขึ้นมาอีกหน่อยค่ะเราเรียนแล้วเรารู้เรื่องมากขึ้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็กลับไปใช้ของเก่าถึงพูดไงเรียนตัวแรกให้รู้เรื่องตัวต่อไปมันก็จะดีตัวนี้ใช้ดิฟผลอะไรสองตัวนี้มันทำอะไรกันก็ดิฟผลหารบนกับล่างค่อยๆ คิดคุณมีเวลาต้อง30นาทีสำหรับข้อนี้ถ้าคุณเลือกคุณต้องคิดเพราะคุณไม่คิดคุณจะผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เกรดอะไรเพราะฉะนั้นคุณก็จะเริ่มจากอะไรคะล่างดิฟบนบนคืออะไรลบบนดิฟล่างคืออะไรแล้วก็หารด้วยอะไรผมเบื่ออาจารย์มากเลยเบื่อเลยให้อย่างเงี้ยเลยเบื่อเลยให้มันได้เลยอย่างเงี้ยเราชอบเบื่อไปเลยได้แบบนี้แล้วเมื่อกี้เรามีความคิดเมื่อกี้มีหนุ่มมาถามอาจารย์ควรคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยอะไรให้มันบวกกันได้3 x กำลังสองและอาจารย์เก่งขึ้น3 x กำลังสองมันได้อะไรคะถูกไหมเราคิดมาแล้วอ่ะเราก็ค่อยๆขยับความเข้าใจของเรามากขึ้นจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะอาจารย์ก็จะได้1ส่วน9 x กำลังสองบวกไอ้ก้อนนี้นะสีเยอะแยะมากมายเลยนะอาจารย์เคยสอนไปแล้วรอบหนึ่งไอ้ตัวนี้คือตัวหลังไม่รู้จำได้ไหมมันจะได้หน้ากำลัง2บวก2ตัวหน้าตัวหลังแล้วก็บวกตัวหลังแต่กำลังอะไรคะกำลัง2มันก็ต้องใช้กำลัง2สมบูรณ์มีคนเรียกชื่อได้แล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ 9x กำลัง2เอาอีกแล้วอาจารย์เหนื่อยมากเลยก็อย่างนี้แหละค่ะจริงๆอาจารย์สอนง่ายๆอ่ะอาจารย์สบายนะแต่อาจารย์กลัวว่าตอนไปเจอที่มันยากๆอ่ะแล้วมันจะแบบว่าเรียนก็ไม่รู้เรื่อง

0: นั่นแหละมันก็จะตอบอะไรไม่ได้เลยอ่ะก้อนนี้คิดไหมคะก้อนนี้คิดไหมไม่คิดแล้วดิฟก้อนนี้ได้อะไรเก่งละกระชากมันเลยแค่นี้ผมเบื่ออาจารย์แล้วอันนี้ได้เจ็ดนี่ไงเสร็จแล้วจบเมื่อก่อนนี่โอ้โหต้องค่อยมันต้องพัฒนาขึ้นอัพเวลอะค่ะมันต้องดีขึ้นแล้วก็ลบก้อนนี้คิดไหมไม่คิดไม่ต้องไปมองเพื่อนด้วยอันนี้มันไม่ได้คิดเราค่อยมองตอนนี้ดีกว่ามันจะศูนย์หรือหนึ่งหรือสามค่อยมองค่อยแอบดูดีกว่าได้สามนะคะแล้วหารตรงนี้อาจารย์ก็ได้อะไรคะ 9x กำลัง2อาจารย์สอนเทคนิคเพิ่มนะไอ้ตรงเนี้ยเรียกว่าข้างบนเนี่ยข้างบนข้างบนข้างบนข้างบนไอ้เนี่ยเรียกว่าข้างล่างข้างล่างข้างล่างล่างล่างล่างล่างโคตรข้างล่างเลยเนี่ยรู้ไหมข้างล่างกับโคตรข้างล่างเนี่ยตัดกันได้นะผมไม่เชื่ออาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยไอ้โคตรข้างล่างเนี่ยไอ้ข้างล่างสุดๆเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ตัดกันได้อยู่ดีอ่ะแต่เราเก่งขึ้นเราไม่ต้องไปเขียนแล้วพอแล้วค่อยๆเพิ่มความรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะในสิ่งที่อาจารย์แนะนำอ่ะเพราะฉะนั้นผมเหนื่อยเลขหนึ่งอาจารย์ไม่เขียนแล้วเนาะอาจารย์ก็เก่งอาจารย์ค่อยๆคูณเข้าไปได้อะไรคะว้าวหกอะไรเอ่ย x กำลังสองเอาเข้าไปอีกค่ะบวกเนาะ21อะไร x ตรงนี้ระวังนะ3เข้ามานะได้อะไรคะลบ 3x กำลัง2ไอ้ตรงนี้เข้าไปนะแต่มันต้องเป็นอะไรคะลบ 21x เนี่ยตรงนี้ชอบผิดกันแล้วข้างล่างอาจารย์จะผิดไหมอ่ะอาจารย์คงไม่ผิดนะอ่ะข้างล่างอาจารย์ได้เท่าไหร่คะ 9x กำลัง2ไอ้ตัวนี้ได้ x กำลังสี่อาจารย์ผมไม่ค่อยมั่นใจ x กำลังสองสองตัวก็คืออย่างนี้ x สองบวกสองมันได้สี่ก้อนนี้ตัวเลขคูณกับตัวเลขเป็นเท่าไหร่คะสิบสี่ x กำลังสองบวกหนึ่งนะเอาชี้กำลังมาบวกกันก้อนนี้ล่ะห้ามตอบสิบสี่นะได้เหมือนเพื่อนไหมถ้าไม่ได้คุณก็ไปกระจายอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นคิดผิดได้14อาจารย์ก็ยังจะให้คะแนนนะกระจายให้เห็นแต่ดันผิดไงแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่คุณจะทำต่อคืออะไรดูในเอกสารก็ได้ลองคิดเองสิค่อยๆ คิดถึงไหนแล้วก็ไม่รู้มันได้3ค่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วนะเพราะมันมี x กำลัง2เหมือนกันแล้วไงอีกครับไม่เอาข้างล่างเอาข้างบนก่อนตัดกันเห็นไหมอาจารย์ฟังเสียงจากที่คุณพูดมานะแล้วยังไงอีกครับสี่สิบเก้าบวกเก้าเสียงสาวมาแล้วห้าสิบแปด x กำลังสองและอาจารย์ก็จะเอากำลังสามแล้วก็ค่อยเป็นกำลังสี่แล้วมันยังไม่เหมือนในหนังสืออาจารย์เลยไม่ใช่เราผิดนะอาจารย์ทำอะไรเมื่อกี้มีเพื่อนทำค่ะอาจารย์ดึงตัวร่วมใช่ไหมสามพจน์เนี่ยอาจารย์ดึง x กำลังสองเป็นตัวร่วมอาจารย์เหลืออะไรคะห้าสิบแปดเหลืออะไรคะ14 x แล้วก็เหลือ x กำลังอะไรคะกำลัง2แล้วมันก็ทำไมกันได้ตัดกันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลือ3ส่วน58บวก14 x บวก x กำลัง2จริงๆตอนคุณเจอของอาจารย์แบบนี้คุณไปคิดอะไรต่ออะไรอาจจะง่ายกว่านี้สบายกว่านี้ก็ได้นะใช่จริงๆเราจะดึง x ตัวเดียวก็ได้แต่อาจารย์ดึงเยอะเพราะอาจารย์เห็นว่าข้างบนมีเยอะอาจารย์อยากจะตัดมันทิ้งให้เยอะๆและอาจารย์ตอนเราทำอะไรอ่ะเราต้องมีหลักให้ตัวเราเองนะหลักหมายความว่าไงตอนเราเรียงตัวแปรเนี่ยอาจารย์ก็จะเรียงตัวแปรจากน้อยแล้วค่อยมากแต่บางทีอาจารย์ก็มีเหตุผลมากก่อนแล้วค่อยน้อยก็มี แต่ไม่ใช่ทำไปเรื่อยไปเปื่อยมันก็จะงงๆตอนนี้กี่โมงละเอ๊ะอาจจะได้อีกข้อหนึ่งและอาจารย์อาจจะทำเฉลยแบบฝึกหัดให้ก็ได้ถ้ายิ่งเวลาเหลือก้มหน้าเนี่ยก้มหน้าก็คือกำลังตั้งใจใช่ป่ะจับโทรศัพท์เนี่ยก็แค่พักเหนื่อยใช่ป่ะต้องอยู่นะต้องอยู่นะเราเป็นห่วงนะแต่เราก็เห็นอยู่เนาะเราก็หลายอย่างต้องสอนด้วยต้องอัดด้วยอะไรเงี้ยก็จะย้ำมากไม่ได้นะคะอ่ะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะและไม่และถ้าได้ปุ๊บก็ไปเฉลยแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะคะว่ามันเป็นข้อของเราก็ดีกับเราด้วยเราก็จะได้ความรู้เยอะๆด้วยรู้นะว่าเหนื่อยแต่อยากให้ได้ความรู้เยอะๆที่สุดเลยนะอ่ะ 2.5.3 ค่ะหน้าที่87หรือจะว่าอาจารย์เอาแค่นี้เหอะอันสุดท้ายแล้วเราจะได้คุยกันอย่างนี้ก็ได้นะอาร์คเซกอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ใครที่รู้ตัวเองเนาะว่าเอ้ยผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยก็มองบนกระดานค่ะหน้าสุดท้ายมองในหนังสือเลยค่ะรูทอะไรคะรูทที่5ค่ะของอะไรคะ x กำลัง3ช่วยกันคิดนะไล่เรียงให้ตัวเองนะถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เราต้องหาให้ได้สูตรอะไรคะ5มีเพื่อนรู้เลขด้วยเลขอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ไม่เป็นไร arc เสก u ได้absolute u square rootจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครขอข้อสอบเรื่องนี้สบายนะมีสูตรประกบให้เลยอาจารย์จะแต่อาจารย์จะให้ไปทั้งหมด6สูตรเลยนะต้องเลือกเองใช่ไหมไม่ต้องท่องใช้ให้เป็นแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อเรามองเนาะเรารู้แล้วเนาะเราจะใช้ตัวนี้เห็นไหมอาจารย์พูดอย่างนี้ก็มีกำลังใจในการเรียนเราแบบคณิตเนาะบางคนมันไม่ชอบมันก็ไม่ไหวนะเนาะเราก็อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้นะถ้าเราพยายามอะแล้วมันจะต้องได้นะดิฟก็คืออนุพันธ์นะอาร์คเซกคุณตอบอาจารย์มา U คืออะไรคะสูตรที่5 x กำลัง3เรียบร้อยแล้วนะจำไว้นะคุณจะได้เท่ากับอาจารย์ก็เขียนเท่ากับแล้วคุณได้อะไรคุณได้1สุเนี่ยลอกมาเลยเนี่ย1ส่วนเนี่ยส่วนก็ยังลอกมาเลยค่าสมบูรณ์ u คือของ x กำลัง3ต่อไป square root u คือแต่ยกกำลัง2แล้วลบ1แล้วก็ดิฟ u คือรูทที่5เขียนมาหลายรอบแล้วเนาะมันเป็นรูทมันดิฟได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรคะ x กำลังเดี๋ยวอาจารย์เขียนอย่างนี้สิ้นคิดนะอาจารย์อย่าทำให้ผมงงนะ x กำลัง3อาจารย์ยกทำไมสูงจังเพราะวางแผนจะส่วนอะไรคะเลข5ลองคิดถึงคำพูดอาจารย์อะตอนทำข้อสอบอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาต่อละอาจารย์ก็ค่าสมบูรณ์คืออะไรก็แปลว่ามันจะเป็นบวกเสมอนั้นอาจารย์ก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกก็รู้แล้วนะมันเป็นบวกแล้วนะและอาจารย์ก็จะสอนคุณเพิ่มอาจารย์ก็จะทำตรงนี้เหมือนกันนะ x กำลัง3แต่รูทที่เท่าไหร่คะผมชักได้แล้วเมื่อกี้ก็ทำไปแล้วรอบหนึ่งนะบางคนบอกอาจารย์ผมก็ยังไม่ได้เหมือนเอาอีก x กำลังอะไร3แต่รูทที่เท่าไหร่อาจารย์แต่ตัวเนี้ยมันกำลัง2นะอาจารย์ไม่เขียนอย่างนี้ก็ได้อ่ะมันกำลังอะไรนะคะกำลัง2อาจารย์ไม่ชอบเขียนแต่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้นะอาจารย์ไม่ชอบเขียนยกไปอีกอะค่ะอาจารย์ชอบเขียนแค่นี้ต่ำๆแต่ตอนใช้คอมพิวเตอร์ทำมันได้อย่างเงี้ย มันเป็นระบบของมันอย่างเงี้ยนะอ่ะแล้วทีนี้อาจารย์ก็ลบหนึ่งค่ะอาจารย์จะดิฟค่ะอาจารย์กระชากอะไรลงมาสามส่วนห้าแล้ว x ก็กำลังอะไรคะแต่จบมันจะผิดตรงที่ได้สองส่วนห้านี่แหละครับมันต้องทำมีเพื่อนตอบมาแล้วนะต่อนะคะเนี่ยอาจารย์จบแล้วนะเรื่องดิฟเนี่ยเรื่องของอาจารย์เนี่ยเรื่องมหาลัยปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์จบแล้วไอ้ที่เหลือมันเป็นปัญหาเศษส่วนของป .4 อ่ะของโป๊ปอ่ะโป๊ปกำลังเรียนอยู่อ่ะเรื่องเศษส่วนเนี่ยตอนเนี้ย x กำลังสามส่วนห้านะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะหมายความว่าไงไอ้ตัวเนี้ยหมายความว่าคุณมี x กำลังสามส่วนห้ากี่ตัวคะแล้วคุณเอามาบวกกันได้อะไรคะ6ส่วน10อาจารย์อย่ามั่วนะใช่ต้องได้6ส่วน5แล้วอาจารย์ก็ลบแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้อาจารย์ขอเขียนของี้เลยนะขี้เกียจนะ3ส่วน5เนี่ยไอ้แดงๆตรงเนี้ย3อยู่ข้างบน5อยู่ข้างล่างไม่มีอะไรผิดเลยนะต่อไอ้ก้อนนี้ได้ x กำลังอะไรคะไม่ได้ก็คิด3ส่วน5ลบอะไรคะใช่ไหมมันก็คือ3ส่วน5ลบ5ส่วน5คุณก็เลยได้อะไรคะลบ2ส่วน5อาจารย์ใช่อาจารย์เข้าใจนะ x กำลังลบ2ส่วน5เอาแล้วนะอาจารย์ก็จะได้3ส่วน5เหมือนเดิมเนาะแล้วอาจารย์ก็ได้ x กำลัง3ส่วน5เหมือนเดิมก้อนนี้คนเป็นสิวสิวเม็ดเล็กเม็ดน้อยลงไปเลย x กำลังอะไรคะ2ส่วน5และอาจารย์เอามันมาไว้กันทำไมเนี่ยผมรู้เลยนะอาจารย์หวังผลเห็นผลของอาจารย์ที่อาจารย์หวังไหมใครเห็นผลของอาจารย์บ้างไหมมันได้อะไรคะผมไม่ชอบอาจารย์3ไม่ได้ลบค่ะบวกครับขี้เกียจไงเขียนฐานตัวเดียว x ตัวเดียวเอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน3ส่วน5บวก2ส่วน5ได้เท่าไหร่เอ่ย5ส่วน5ค่ะ1อ่ะเนาะอาจารย์ต่อนะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ควรจะทำแล้วนะ x ยกกำลัง6ส่วน5อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนตรงนี้เลยดีกว่าเอาไหมขี้เกียจมันก็คือ x กำลัง6ใช่ไหมส่วนด้วยเลข5คือรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5เข้าใจไหมนี่ x กำลังเป็นเศษส่วนเนาะ6ส่วน5เปลี่ยนเป็นรูทนะ x กำลัง6เหมือนเดิมรูทตัวนี้รูทที่5รูทที่5ต้องซ้ำกันกี่ตัวคะ5ตัวเชื่อไหมอาจารย์เขียนยังเมื่อยนะแต่เชื่อไหมว่ามันทำให้เข้าใจขึ้นรูทที่5ต้องซ้ำกัน5ตัวออกไปได้ตัวหนึ่งเธอออกไปจากรูทได้ตัวหนึ่งแต่เธอยังมีเหลืออยู่ในรูทกี่ตัวคะ1ตัวค่ะแล้วลบอะไรคะเท่จะตายรูทเยอะแยะมากมายอีฉันก็ทำได้สรุปตอบ3ส่วน5 x แล้วนะแล้วตรงนี้ก็คือในรูทนี่นะอย่างเทพอ่ะมี x นะรูทที่5นะมี x อีกนะแล้วก็ลบ1สุดอ่ะใครตั้งโจทย์อาจารย์เองปะลองเหลือให้เวลาอาจารย์ไหม5นาทีปะเรามาทำแบบฝึกหัดมันก็จะเป็นข้อมีคนถามอาจารย์ว่าแบบฝึกหัดอยู่ตรงไหนใช่ไหมกันบ้านอยู่หน้าไหนหน้า114อีกข้อหนึ่งมันก็จะ เป็นเรื่องข้อ12 arcos arcot arcoset arcot ได้แค่14ค่ะ12 13 14 15ยังไม่ได้15เป็นไฮเปอร์โบลิกอย่าพึ่ง15ยังไม่ได้ห้าม15ยังไม่ได้เรียน11 13 14ค่ะมันจะต้องมีคนโชคดีแหละได้ข้อพวกนี้10พูดผิด10 12 13 14เป็นตรีโกณมิติ6ผันอีกข้อหนึ่งแบบปุ๊บเดียวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันอันนี้ให้เลือกค่ะต้องทำยังไงครับจะเอาข้อไหนดีเดี๋ยวอาจารย์จะทำแบบฝึกหัดข้อ12 13 14ข้อไหนดีคะปิดหมดเลยเดี๋ยวต้องหลังจากเรียนเสร็จ13 14ก็มี14มั้ย14ก็ได้14ยาวเกินยาวๆนี่แหละดีเอา14แล้วกันอาจารย์เลือกข้อ14นะเดี๋ยวข้ออื่นน้อยใจเดี๋ยวเรายังมีเวลาอีกค่ะอาจารย์ดิฟอาร์โคเซกอ่ะอันดับแรกเลยไปหาอะไรคะไปหาสูตรคะ4เหรอถ้าในทฤษฎีอ่ะในทฤษฎีที่เท่าไหร่มันก็จะเป็นสูตรที่เท่าไหร่ไม่สนใจเลขที่ละไปตามหามาเลยค่ะ r cos u ลบตายละ1ส่วน u สูตรเดียวกับเมื่อกี้เลยไหมคะลูกพี่แต่ทำไมเอ่ยแค่ติดลบแค่นั้นเองอันนี้น่าจะเบาขึ้นนะอาจารย์ว่าครับผมอ่ะเริ่มเลยเท่ากับใครไม่ได้นะอยากทำข้อสอบวันนี้ให้ได้มองบนจอก่อนอาจารย์จะอวยพรว่าขอให้ทำข้อสอบได้นะและขออาจารย์อาจารย์ก็ออกข้อสอบข้อที่คุณขอนะคนที่ไม่ค่อยได้นะคะคนที่ได้อาจารย์ไม่ห่วงนะสมมติมีคนไม่ได้ซ่อนอยู่อยากได้เดี๋ยวอาจารย์ต้องปิดจ็อบเรื่องนี้ละแล้วเดี๋ยวมันจะไปไม่ได้นะมองบนจอนะอ่ะคุณรู้สูตรละแล้วคุณก็เลยดิฟเนาะ arc cosec u คืออะไรคะตอบหน่อยเร็วโอเคนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เท่ากับอะไรก่อนเลยคะเท่ากับอะไรลบเท่ากับอะไรเท่าส่วนด้วยใช่ไหมแล้วเท่ากับค่าสมบูรณ์ u คืออะไรคะเนี่ยแล้วไงอีกหลับไปแล้วมั้งเนี่ยรูทผมได้แล้วอาจารย์ผมนอนรอเลย u คือ
1: 3 2 4
0: 4เสียงเรามันน่านอนเนาะกำลัง2แล้วก็ลบอะไรคะลบ1แล้วก็ดิฟอ่ะตื่นมาตอบเลย u คือเนี่ยค่ะตื่นจุ๊บตายสะกิดหน่อยสะกิดหน่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์เอาเหมือนในหนังสือเนาะหนังสือยังใส่ค่าสมบูรณ์ก็ใส่ค่าสมบูรณ์ก็ได้พอดีในเอกสารของอาจารย์มาใส่ค่าสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวผิดไปเดี๋ยวจะงงเขินละตอนนี้ตื่นละเขินละมาทำต่อพยายามนะอาจารย์ผมเนี่ยหน้าอันไหนหน้าอันไหนหลังรู้แล้วใช่ไหมหน้ากับหลังแต่วันนี้เครื่องหมายเป็นลบค่ะเอาแล้วนะมันก็จะได้อะไรคะหน้ากำลังอะไรลบสองตัวหน้าตัวหลังไม่ต้องเอาลบมาละเพราะลบมันไปตั้งแต่แรกละสองหน้าหลังแล้วอันนี้ก็เป็นบวกหลังกำลังสองก็ระวังด้วยมันไม่ใช่8นะเอาตัวนี้เอาให้ชื่นใจหน่อยค่ะถ้าไม่ได้เนี่ยอันตรายละถ้าเราจะดิฟตัวนี้เราต้องกระชาก2ลงไปใช่ไหมได้อะไรคะ2คูณกับ11ใช่ไหม ได้22 22อะไร x และดิฟ4เป็นอะไรไม่เขียนแล้วนะพอแล้วนะเนี่ยอาจารย์จะจบแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยได้ลบ 22x ไอ้นี่อยู่ในค่าสมบูรณ์เขียนในค่าสมบูรณ์ก็ได้จะเขียนในวงเล็บก็ได้อาจารย์ได้รูทไอ้ตัวนี้คูณตัวนี้ได้เท่าไหร่ x กำลังอะไรเอาหักคะแนนเลยกำลัง4ตัวนี้คูณกันโลดได้เห็นไหมนี่มีหนุ่มมาตอบอันนี้ก็ได้อะไรคะ16เนาะอาจารย์ลืมอะไรเนี่ยลืมอาจารย์ลืมลบ1อาจารย์ลืมลบ1แล้วมันก็จะตรงกับเฉลยแต่คุณไม่มีเฉลยคุณก็มีนี่คำตอบจบอะจบแล้วเนี่ย 11x กำลัง2ลบ4สแควร์รูท 121x กำลัง4ลบ 88x กำลัง2บวก15คุณต้องเป็นนักวางแผนค่ะใช่ว่าคุณจะดีไซน์ให้คุณออกเกรดยังไงเกรดเป็นยังไงจะเอาคุณเป็นคนวางแผนนะคะประมาณนี้เนาะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ภาคในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุปผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนเศรษฐกิจจะแสดงกุหลาบควีนเศรษฐกิจที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูล

นิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันกุหลาบว่าควีนสุทิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุทิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณในโครงการกำลังใจจากทันทสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันนี้เวลา 7:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้น

0: ผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามใกล้วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

เวลา 17:00 นบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจโตเมชั่นจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัทบูเลตมาสเตอร์จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวันนาแมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชา

ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement

0: ราชมงคล University of Technology รัตนโกสินทร์ The Smart Entrepreneur University
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตว่างไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบท

0: ดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นนี้เราจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสถิติพื้นฐานค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวัดการกระจายสัมผัสนะคะแล้วก็คะแนนมาตรฐานค่ะจากไทม์ไลน์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์ก่อนนู้นเราเรียนการวิเคราะห์หลักของรายวิชาสถิตินะคะก็คือการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางใช่ไหมคะซึ่งเป็นประเด็นหลักของรายวิชานี้หลังจากนั้นเรามาดูการวิเคราะห์เรื่องที่2นะคะคือการวัดการกระจายซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่1ชุดนะคะเราอยากทราบว่าตัวแทนของข้อมูลนั้นน่ะจะเป็นค่าอะไรมาเป็นตัวแทนของการหาข้อสรุปเรื่องนั้นเราจะวัดผ่านการวัดการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยากรู้การกระจายของข้อมูลเราจะใช้การวัดการกระจายซึ่งมีอยู่หลายวิธีนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพิ่มในการวัดการกระจายสัมผัสค่ะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือคะแนนมาตรฐานนะคะมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะการวัดการกระจายสัมผัสความหมายของการวัดการกระจายสัมผัสต่างจากการวัดการกระจายสมบูรณ์ที่เราเรียนไปครับที่แล้วยังไงบ้างเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการนี่ค่ะเปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบเกี่ยวกับการกระจายของข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปค่ะแสดงว่าถ้าเรามีข้อมูลหลายๆชุดแล้วเราอยากทราบว่าการกระจายของข้อมูลชุดไหนมีการกระจายมากหรือการกระจายน้อยกว่ากันนะคะเราต้องนึกถึงการวัดการกระจายสัมผัสนี้ค่ะเพราะว่าทำไมต้องมีการใช้การวัดการกระจายสัมผัสเพราะว่าข้อมูลแต่ละชุดอาจจะมีที่มาที่ไปคนละเรื่องก็ได้ค่ะเช่นมีคะแนนสอบของ2รายวิชาซึ่งแต่ละรายวิชาอาจจะมีคะแนนเต็มไม่เท่ากันหรือมีที่มาของคะแนนไม่เหมือนกันเช่นบางรายวิชาอาจจะมาจากการสอบแบบใช้ข้อสอบอัตนัยบางรายวิชาอาจจะใช้ข้อสอบปรนัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเนี่ยดิบมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะใช้เช่นค่า SD ของทั้ง2ชุดมาเปรียบเทียบกันเลยได้ไหมเขาถามว่าเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลมีแหล่งที่มาไม่เหมือนกันนะคะหน่วยก็อาจจะเป็นคนละเรื่องก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราจะ

เปรียบเทียบการกระจายของคะแนนสอบกับวัดการกระจายของน้ำหนักของนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่าข้อมูลมีคนละหน่วยแล้วนะคะมาจากที่มาจากคนละหน่วยดังนั้นการเปรียบเทียบการกระจายสัมพัทธ์มีคอนเซปต์ว่าเราจะขจัดหน่วยตรงนั้นไปค่ะเราจะขนาดขจัดหน่วยตรงนั้นไปเช่นถ้าคะแนนสอบหน่วยก็จะเป็นคะแนนใช่ไหมคะถ้าเป็นน้ำหนักหน่วยก็จะเป็นถ้าเป็นน้ำหนักนะคะหน่วยก็อาจจะเป็นกิโลกรัมอย่างเงี้ยค่ะทำให้สองเรื่องนี้เปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะก็เลยคิดคอนเซปต์ของการกับการกระจายสัมพัทธ์ดังนั้นการกระจายสัมพัทธ์เขาบอกว่าเราจะเปรียบเทียบค่าที่เรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์ค่ะสัมประสิทธิ์ต่างๆดังนั้นหน่วยก็จะหายไปค่ะมีอยู่หลายวิธีเลยนะคะซึ่งวิธีที่หนึ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือการใช้สัมประสิทธิ์พิสัยนั่นเองค่ะสัมประสิทธิ์พิสัยคำว่าสัมประสิทธิ์ก็แปลว่าไม่มีหน่วยนะคะดังนั้นสัมประสิทธิ์พิสัยก็แปลว่าอะไรแปลว่าตอนแรกที่เราหาวัดการกระจายสมบูรณ์เนี่ยเราใช้พิสัยในการดูการกระจายของข้อมูล2ชุดนั้นๆค่ะแล้วเราก็มาหาสัมประสิทธิ์เพื่อจะเปรียบเทียบว่าข้อมูลชุดไหนกระจายมากกว่ากันนะคะสูตรของสัมประสิทธิ์พิสัยนะคะเขาบอกว่าให้เราเอาค่ามากที่สุดค่ะในข้อมูลชุดนั้นมาลบกับค่าน้อยที่สุดนะคะจากนั้นหารด้วยค่ามากที่สุดบวกกับค่าน้อยที่สุดนะคะจากนั้นสัมประสิทธิ์พวกเนี้ยชอบจะนำเสนอเป็นร้อยละดังนั้นเราก็เลยต้องคูณ 100% เข้าไปเพื่อให้ค่านั้นดูเปรียบเทียบเป็น 100% เต็ม 100% นั่นเองถ้ามีการกระจายมากก็แปลว่าอะไรคะค่านั้นก็จะเข้าใกล้ 100% ถ้ามีค่าน้อยค่าก็จะเข้าใกล้ 0% นั่นเองนะคะนี่คือการวัดการกระจายชนิดที่1ประเภทที่1นะคะถามว่านิยมไหมก็ยังไม่ค่อยงานวิจัยยังไม่ค่อยนำไปใช้เท่าไหร่นะคะอาจจะเนื่องมาจากค่าพิสัยก็เป็นค่าที่วัดการกระจายสมบูรณ์ที่ใช้แค่ค่าเมกับค่ามินนะคะยังไม่ใช้ข้อมูลทั้งหมดในการนำเสนอการกระจายเลยก็เลยมีวิธีที่2ค่ะใช้สัมประสิทธิ์นะคะมีสัมประสิทธิ์เองแล้วนะคะแสดงว่าไม่มีหน่วยนะของใครคะของส่วนเบี่ยงเบนขวาถ่ายถ้าเมื่อไหร่เราใช้พอทายในการช่วยในการวัดการกระจายสมบูรณ์มาดังนั้นตอนที่วัดการกระจายสัมพัทธ์เราก็กลายเป็นสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนขวาทายค่ะสูตรว่าไงคะสูตรบอกว่าให้เอาควอทายที่3ค่ะลบควอทายที่1นะคะแล้วก็หารกับควอทายที่3บวกกับควอทายที่1แล้วก็เหมือนเดิมค่ะคูณ 100% เข้าไปเพื่อที่จะดูเป็นร้อยละนั่นเองค่ะได้2วิธีแล้วนะคะถามว่านิยมไหมก็ส่วนเบี่ยงเบนอะไรนะการกระจายสมบูรณ์ก็ยังไม่ค่อยนำส่วนเบี่ยงเบนคอทายไปใช้เลยเนาะดังนั้นก็เลยมีวิธีที่3ที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์ที่ใช้สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยค่ะทำไมถึงส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยครั้งที่แล้วเราเกริ่นไปละส่วนเบี่ยงเบนมีคอนเซ็ปต์ที่ดีมากเลยค่ะกำลังดูว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมีการกระจายเบี่ยงไปจากข้อมูลส่วนอีกหรือค่ากลางเนี่ยเท่าไหร่โดยใช้ตัว MD มาวัดการกระจายถูกไหมคะทีนี้ค่าสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็เลยเอา MD ค่ะที่เราคำนวณไว้นั่นแหละค่ะเอามาหารกับ x บาร์แล้วก็คูณ 100% เข้าไปถามว่าค่าตรงนี้ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยที่เป็นสัมประสิทธิ์ตรงนี้มีหน่วยไหมคะไม่มีหน่วยแล้วนะเช่นถ้าเราเปรียบเก็บคะแนนสอบมาถามว่า MD มีหน่วยเป็นอะไร MD ก็มีหน่วยเป็นคะแนนถูกไหมคะ X bar ล่ะ X bar คือค่าเฉลี่ยมีหน่วยเป็นอะไรคะล่ะมีหน่วยเป็นคะแนนเหมือนกันค่ะดังนั้นคะแนนก็ตัดกับคะแนนเห็นไหมคะว่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้ก็ไม่มีหน่วยค่ะสามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลชุดอื่นได้เลยค่ะว่าข้อมูลชุดไหนมีการกระจายมากกว่ากันเห็นไหมคะแต่ถามว่ายังนิยมไหมก็ยังไม่ค่อยนำไปใช้เท่าไหร่นะคะถามว่าอันไหนที่นิยมอ่ะอันนี้แหละค่ะการวัดการกระจายสัมพัทธ์วิธีที่4นะคะเราจะใช้สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ standard deviation นั่นเองค่ะที่เป็นที่นิยมในงานวิจัยหรือตัว SD ถูกไหมคะ SD

ในงานวิจัยต่างๆนะคะชอบใช้ตัวนี้ในการวัดการกระจายดังนั้นวิธีนี้ก็เลยเป็นที่นิยมใช้สัมประสิทธิ์นะคะสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองค่ะซึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยนิยมใช้ดังนั้นอาจารย์ขอแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีนี้เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาใช้นะคะสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของใครของประชากรดังนั้นแทนที่จะใช้ SD ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นตัวซิกมาสัญลักษณ์ซิกมาคืออะไรคะคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนั่นเองค่ะแล้วเรานำมาหารกับค่าเฉลี่ยของประชากรก็คือตัวมิวแล้วก็คูณ 100% เข้าไปทีนี้สัญลักษณ์สัมประสิทธิ์ตรงนี้เขาจะเรียกว่า CV นั่นเองค่ะ CV เรียกย่อๆว่า CV ส่วนเบี่ยงเบนสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะคะมีหน่วยไหมถามว่า CV ตรงนี้มีหน่วยไหมไม่มีหน่วยหรอกค่ะสามารถเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นได้เลยเช่นซิกมาตรงนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้ถ้าอาจารย์เก็บมาเป็นเรื่องเช่นความสูงก็อาจจะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะสมมตินะเซนติเมตร cm ก็ได้ค่ะดังนั้นข้างล่างล่ะมิลเป็นค่าเฉลี่ยก็มีหน่วยเป็นเซนติเมตรดังนั้นเซนติเมตรหารเซนติเมตรก็เป็นไงคะไม่มีหน่วยอ๋อ280นั่นเองค่ะสามารถเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆได้โอเคขจัดหน่วยนั่นเองนี่คือสูตรของ CV ดังนั้นการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์มีทั้งหมด4วิธีอาจารย์จะนำเสนอวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดคือวิธีที่4ใช้สูตร CV เท่ากับซิกมาส่วนมิลคูณ 100% ถามว่าอันนี้เป็นของใครของประชากรของประชากรแต่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราเก็บมาในการหาข้อสรุปต่างๆทำสำรวจประชากรไหมคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยสำรวจประชากรเนาะสำรวจอะไรเนี่ยสำรวจตัวอย่างค่ะดังนั้นเอ๊ะเราถ้าสูตรตัวอย่างน่ะเป็นอะไรลองเดาเล่นๆสิซิกมาตรงนี้เป็นของประชากรมิวตรงนี้เป็นของประชากรแล้วถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นตัวอย่างล่ะสูตรจะว่าไงโอเคนี่ไงสูตรก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้สูตรเมื่อกี้เนาะเป็นของประชากรทีนี้ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากซิกมาก็แทนค่าเป็นตัวอะไรแทนคะตัว A ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างนั่นเองค่ะแล้วก็แทนที่จะหารตัวมิวแล้วก็หารอะไรแทนคะหาร x บาทเช่นเดียวกันนะคะคูณ 100% เข้าไปก็กลายเป็นสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างหรือ CV ของตัวอย่างนั่นเองค่ะสูตรก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะดังนั้นสูตรนี้นิยมใช้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการนำไปโจทย์เลยค่ะดูตัวอย่างแรกนะคะบอกว่าถ้าสมมุติอาจารย์สำรวจคะแนนสอบกลางภาคของรายวิชาทั้งหมด3รายวิชาค่ะได้แก่วิชาอะไรบ้างนะคะสมมุติว่าอาจารย์เก็บคะแนนสอบวิชาสถิติพื้นฐานวิชาฟิสิกส์วิชาเคมีค่ะได้ค่าเฉลี่ยมาเป็นดังนี้จะเห็นว่าวิชาสถิตินะคะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่16คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.5 คะแนนนะคะมีไปเป็นคะแนนนะฟิสิกส์ค่ะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ20คะแนนมีส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 6.4 คะแนนค่ะส่วนรายวิชาสุดท้ายเคมีนะคะมีค่าเฉลี่ย25มีส่วนเบี่ยงเบน 4.1 ถามว่าอาจารย์ถ้า3วิชานี้นะสมมติ3วิชานี้นะใช้มาตรฐานเดียวกันใช้คะแนนชุดเดียวกันลักษณะข้อสอบเหมือนกันจำนวนข้อสอบคะแนนเต็มเหมือนกันเราอาจจะเปรียบเทียบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้ดูก็ได้ค่ะว่าข้อมูลชุดไหนมีการกระจายมากกว่ากันถ้าดูคร่าวๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟิสิกส์เนาะแต่เราไม่ชัวร์ว่าคะแนนสอบของแต่ละรายวิชาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงหรือคะแนนเต็มอาจจะไม่เท่ากันเลยก็ได้ดังนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลเนี่ยมาจากที่เดียวกันไหมมีลักษณะเหมือนกันไหมนะคะเราก็เลยควรจะเปรียบเทียบถ้าเราต้องการอยากรู้ว่าวิชาไหนมีการกระจายมากที่สุดให้เราใช้ตัว CV นั่นเองค่ะ CV มาช่วยในการเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูล3วิชานี้ค่ะถ้า CV ข้อไหนมีการกระจายมากก็นั่นแหละค่ะมีการกระจายมากที่สุดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาอื่นๆโอเคงั้นเราลองไปคำนวณค่า CV กันค่ะย
กตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์กำลังหาค่า CV ของคะแนนวิชาสถิติค่ะอาจารย์ก็ใช้ S ส่วน X ป่าคูณ100นี่คือสูตรเนาะ S ของวิชาสถิติได้เท่าไหร่อ่ะนี่ไง 3.5 แล้วหาร x bar ถูกไหมหาร x bar ดังนั้น x bar ของวิชาสถิติคือเลข16ที่อยู่ในตารางนี้ค่ะแทนค่าอาจารย์ก็จะได้ผลนี้มานั่นเองนะคะได้ 3.5 หาร16แล้วก็คูณ100ได้ CV ของรายวิชาสถิติพื้นฐานเป็น 21.88% เห็นไหมคะเราจะตอบเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบจาก100ก็กระจายไม่ค่อยสูงมากเนาะแต่ถ้าเทียบกับวิชาอื่นล่ะไหนเราลองไปดูวิชาที่2ค่ะรายวิชาต่อไปรายวิชาฟิสิกส์ค่ะฟิสิกส์บอกว่าสูตรเหมือนเดิมค่ะ S ส่วน X bar ไหนคะ S ของฟิสิกส์ได้เท่าไหร่คะได้ 6.4 ค่ะ X bar ของฟิสิกส์ก็คือ20แทนค่าแล้วอาจารย์ก็จะได้พจน์นี้ขึ้นมานั่นเองค่ะกดเครื่องคิดเลข 6.4 หาร20คูณ 100% ค่ะออกมาเท่ากับ 32.00% นั่นเองค่ะนี่คือของวิชาฟิสิกส์ถูกไหมคะต่อไปเราลองไปหา CV ของรายวิชาเคมีค่ะรายวิชาเคมีสูตรเหมือนกันเลย S ส่วน X bar ของรายวิชาเคมีดังนั้นตามไปหา S กับ X bar ของเคมีสิคะนี่ไงอยู่ในตารางนี้นะคะ S หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ 4.1 ค่ะหารกับค่าเฉลี่ย x bar ก็คือ25แทนค่าอาจารย์ก็จะได้พจน์นี้มานั่นเองค่ะกดเครื่องที่เลข 4.1 หาร25หาร100ก็จะออกมาเท่ากับ 16.4% นั่นเองค่ะถามว่ารายวิชาไหนล่ะที่มีการกระจายมากที่สุดแล้วก็ไปดู CV ของใครบ้างคะ CV ของวิชาสถิติค่ะได้มา21CV ของฟิสิกส์ได้มาประมาณ32 CV ของเคมีได้มา 16.4 ดังนั้นเราสามารถสรุปว่ารายวิชาฟิสิกส์ค่ะมีค่าสูงที่สุดเห็นไหมคะตั้ง 32.00 ดังนั้นแสดงว่าวิชาฟิสิกส์มีการกระจายมากที่สุดนั่นเองค่ะนี่คือการนำ CV ไปใช้นะคะเปรียบเทียบการกระจายข้อนี้กี่กลุ่มเนี่ย3กลุ่มนั่นเองค่ะต่อไปลองเขียนขึ้นมาเองบ้างลองคิดเองว่าเอ๊ะรายวิชานี้จะหาการวัดการกระจายที่เหมาะสมนะคะว่าการสำรวจอย่างเรื่องนี้บอกว่าให้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของใครเนี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์คืออาจารย์เขาอยากจะประเมินนะคะความคิดเห็นได้2เรื่องนะคะด้านที่1เป็นด้านบุคลิกภาพค่ะด้านที่2เป็นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เขาอยากทราบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาข้อใดมีการกระจายมากหรือข้อใดมีการกระจายน้อยกว่ากันนะคะใน2เรื่องนี้2ประเด็นด้านบุคลิกกับด้านการจัดการเรียนรู้ข้อมูลชุดไหนมีการกระจายน้อยกว่ากันเหมือนเดิมเลยเราต้องหา CV ของใครบ้างคะ CV ของทั้ง2เรื่องใช่ไหมคะดังนั้นเราอันแรกเลยเรามาหา CV ของใครก่อนดี CV ของบุคลิกภาพค่ะโอเคสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะสตาร์ทเริ่มแรกที่ CV หรือสัมประสิทธิ์การกระจายนะคะของบุคลิกภาพเอา S ส่วน X bar ค่ะ S เป็นเท่าไหร่อ่ะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี่ไง 0.96 โจทย์กำหนดมาให้นะคะ X bar ก็เป็น142นะคะหาแล้วเราก็คูณ100เข้าไปอ๋อ CV ของบุคลิกภาพอยู่ที่ 0.68% นั่นเองค่ะได้แล้วนะของบุคลิกภาพ 0.68% ต่อไปต้องไปหาอะไรต่อเราก็ไปหา CV ของด้านการจัดการเรียนรู้ค่ะการจัดการเรียนรู้อ่ะไปดูว่าการจัดการเรียนรู้คิด CV คำนวณได้ยังไง CV ก็เหมือนเดิมสูตรคือ S ส่วน X bar ค่ะ S ส่วน X bar S คือเท่าไหร่คะ 0.74 นะคะX bar ได้128แทนค่าเข้าไปค่ะกดเครื่องคิดเลขอย่าลืมคูณ 100% นะคะได้ออกมาเป็น 0.58% ถามว่า
การกระจายชุดไหนมีค่าน้อยกว่ากันข้อนี้ก็ตอบเลยฮะนี่ไงการกระจายของ

การจัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้นะคะมีการกระจายน้อยกว่าถูกไหมน้อยกว่าน้อยกว่าการกระจายของด้านบุคลิกภาพนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องที่1

นะคะและวิธีที่นิยมมากที่สุดก็คือวิธีของ CV ทำไมต้องนิยมอ่ะก็เพราะว่าการวาดการกระจายสมบูรณ์ใช่ไหมคะเราใช้ตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากเลยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์อธิบายไปละดังนั้น CV ก็เลยนำส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาใช้นะคะก็กลายเป็นสัมประสิทธิ์นั่นเองค่ะโอเคอีกเรื่องนึงล่ะเรากำลังจะทราบอะไรดีคะเราอยากจะทราบคะแนนมาตรฐานค่ะตอนนี้คำว่าคะแนนมาตรฐานแปลว่าอะไรในบางครั้งอะค่ะเราอยากจะทราบว่าเอ๊ะข้อมูล2ชุดเนี่ยข้อมูลชุดไหนมีค่าสูงกว่ากันนะคะมีผลสัมฤทธิ์ก็ได้ในสมมุติรายวิชาก็ได้ค่ะมีสมมุติผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากันรายวิชาไหนมีผลสัมฤทธิ์น้อยกว่ากันนะคะเราบางครั้งเนี่ยที่มาที่ไปของข้อมูลไม่เหมือนกันอีกละนะคะเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้เลยการวัดการกระจายไม่เหมือนกันอีกละแต่อยากจะเปรียบเทียบใช่ไหมเมื่อกี้เราอยากเปรียบเทียบการกระจาย2ชุดที่มีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันอันนี้ก็คล้ายๆกันค่ะมีข้อมูลเนี่ยมีที่มาหรือแนวทางการได้ข้อมูลเนี่ยไม่เหมือนกันจำนวนเต็มหรือเลขที่อยู่ใน data set ต่างๆก็ไม่เหมือนกันแต่เราอยากจะเปรียบเทียบนะคะว่าข้อมูลชุดไหนเนี่ยว่าอะไรที่มีผลสัมฤทธิ์สมมติพูดง่ายๆเลยที่เห็นภาพชัดก็จะเป็นรายวิชาสมมติว่าอาจารย์มีรายวิชาภาษาไทยกับรายวิชาคณิตศาสตร์สมมติอาจารย์มีคะแนนสอบ2รายวิชานะคะภาษาไทยกับคณิตศาสตร์แล้วมีเด็กคนนึงสอบได้30คะแนนภาษาไทยเขาได้30คะแนนนะคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเขาสอบได้25คะแนนถามว่านักศึกษาคนนี้นะคะเขาถนัดวิชาไหนมากกว่ากันผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาไหนมากกว่ากันระหว่างคะแนนภาษาไทย30คะแนนกับคะแนนคณิตศาสตร์25คะแนนถ้าดูแค่คะแนนดิบก็เหมือนจะเป็นภาษาไทยเนาะเหมือนจะมีคะแนนภาษาไทยสูงกว่านะแต่ถามว่าคะแนนภาษาไทยคนส่วนใหญ่ได้เท่าไหร่อ่ะคนส่วนใหญ่เท่าไหร่ก็คือตัวคะแนนเฉลี่ยถูกไหมคะสมมติว่าคะแนนส่วนใหญ่หรือคะแนนเฉลี่ยของภาษาไทยอยู่ที่32คะแนนค่ะส่วนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ที่22คะแนนค่ะถามว่าเอ๊ะแล้วเขาถนัดวิชาไหนมากกว่ากันคะแนนเต็มก็อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะคะแต่ณตอนนี้เห็นชัดๆเลยว่าคะแนนเฉลี่ยของเขาเนี่ยไม่เหมือนนะอย่างเช่นคะแนนภาษาไทยได้30คะแนนเฉลี่ยตั้ง32เนี่ยคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนที่เขาได้อีกส่วนคณิตศาสตร์ล่ะเขาได้คะแนน25คะแนนเฉลี่ยแค่22เขาได้เยอะกว่าคะแนนเฉลี่ยของเพื่อนๆอีกเนี่ยดังนั้นเขาควรจะถนัดวิชาไหนมากกว่ากันคะเนี่ยถ้าอาจารย์มองจากวิเคราะห์จากข้อมูลที่เล่าตรงนี้อาจารย์ว่าเขาถนัดวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าเนาะทีนี้งั้นเราควรจะหาค่าหนึ่งมาตอบคำถามนี้ของอาจารย์ไหมก็เลยมีคอนเซปต์ของคะแนนมาตรฐานหรือ standard score นั่นเองค่ะ standard score ที่นี่คะแนนมาตรฐานนิยมใช้ค่าอะไรบ้างเขาบอกว่ามีอยู่สองค่าค่ะที่เราสามารถใช้ได้ก็คือค่า set score กับค่า t score มาช่วยในการคำนวณคะแนนมาตรฐานนั่นเองค่ะเราไปดูทีละเรื่องนะคะ set score ถามว่า set score ก็คือ subset ของคะแนนมาตรฐาน set score ได้คอนเซปต์มายังไง set score บอกว่าเราจะทำการคำนวณค่า standard ตรงนี้โดยการขจัดหน่วยเหมือนเดิมค่ะคล้ายๆกับแนวคิดของสัมประสิทธิ์เมื่อกี้เลยเราก็ตัดหน่วยของเขาออกไปสิใช่ไหมถ้าเป็นคะแนนก็มันน่าจะไม่มีหน่วยของคะแนนและเป็นสัมประสิทธิ์นั่นเองค่ะเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งที่สามารถเปรียบเทียบได้ข้ามเรื่องข้ามข้อมูลแต่ละชุดได้ดังนั้นเรามาดูสูตรเล่นๆค่ะ set ดูจริงๆก็ได้เนาะไม่ดูเล่นๆ set เท่ากับอะไรนะเอาคะแนนดิบของข้อมูลชุดนั้นนะคะที่เราอยากจะคำนวณเอาไปลบกับค่าที่อยู่ตรงกลางก็คือค่าเฉลี่ยแล้วหารซิกมาถามว่าแซดตรงนี้มีหน่วยไหมคะอาจารย์ดูสมมติเรื่องนี้เป็นคะแนนนะ xi ก็เป็นอะไรคะ xi ก็เป็นคะแนนมิวล่ะเอาไปลบกับมิวก็เป็นหน่วยสมมติหน่วยก็เป็นคะแนนค่ะแล้วไปหารซิกมาค่ะซิกมาหน่วยก็เป็นคะแนน

ค่ะดังนั้นคะแนนลบคะแนนก็เป็นคะแนนค่ะแล้วก็ตัดกับคะแนนอ้อหมดพอดีค่ะดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยไม่มีหน่วยละสามารถเปรียบเทียบได้เนาะดังนั้นเรามีอยู่2สูตรค่ะสูตรของเราในการคำนวณ Z score บอกว่าเราจะคำนวณจากข้อมูลที่เป็นสูตรนี้ก็ได้ค่ะสูตรนี้ใช้เมื่อไหร่เนี่ยในกรณีที่ข้อมูลของเรามาจากใครคะมาจากประชากรนั่นเองสังเกตจากค่ามิวกับค่าซิกมาตรงนี้ค่ะมาจากพารามิเตอร์ของประชากรแต่ถ้าข้อมูลของเราเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมานะคะสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาก็แสดงว่าเราจะใช้สูตรนี้ค่ะเอาค่าสังเกต xi นะคะหรือข้อมูลที่เราต้องการทราบมาลบกับ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยแล้วก็หาร s คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนั้นค่ะดังนั้นข้อมูลที่เราลงไว้ตรงนี้ใช้กรณีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนั่นเองเนาะกลุ่มตัวอย่างใช้บล็อกหลังนะคะถ้าเป็นกลุ่มของประชากรใช้บล็อกข้างหน้าโอเคจำสูตรได้ยัง z เท่ากับ xi ลบ mu ส่วน sigma หรือ z เท่ากับ xi ลบ x bar ส่วน s นั่นเองค่ะอาจารย์ขออธิบายลักษณะของข้อมูลที่เมื่อเราปรับเป็นคะแนน z score หรืออาจจะยังไม่ปรับก็ได้นะคะสมมติว่าอาจารย์มองบล็อกนี้บล็อกสีเหลืองตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ก่อนที่อาจารย์จะปรับแปลว่าเป็นข้อมูลดิบสมมุติว่าอาจารย์เก็บคะแนนสอบค่ะสอบปลายภาคของนักศึกษาห้องนึงมาคะแนนเป็นแบบนี้คนที่1สมมุตินะอันนี้คือคนที่1สอบได้กี่คะแนนน่ะ 10.4 นี่คนที่1คนที่2สอบได้ 10.8 คนที่3คนที่4คนที่5ไปเรื่อยๆค่ะมีคะแนนดิบแบบนี้มีคะแนนดิบแบบนี้สมมุติว่าอาจารย์เอาไปหาค่าเฉลี่ยดูซิว่าตัวแทนของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่อาจารย์ก็เอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปทำไมคะบวกกันแล้วหารจำนวนทั้งหมดสมมุติอาจารย์ได้มา 12.6 ค่ะ 12.6 แล้วอาจารย์ก็เอาชุดข้อมูลชุดสีเหลืองนี้ไปหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะสมมุติอาจารย์ได้มา 5.2 ขอโทษนะคะ 5.15 เราเห็นภาพอะไรเกิดจากข้อมูลชุดนี้บ้างเห็นอะไรเห็นอะไรสมมติอาจารย์เห็นไม่เห็นข้อมูลสีเหลืองนะอาจารย์เห็นแค่ค่าเฉลี่ย 12.6 กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 5.15 อาจารย์เกิดภาพอะไรขึ้นข้อมูลก็น่าจะประมาณนี้น่าจะเป็น normal เป็น normal แล้วข้อมูลตรงนี้มีค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่แสดงว่าข้อมูลโดยกลางๆเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่ประมาณ 12.6 ค่ะและมีแรงเหวี่ยงหรือการกระจายโดยเฉลี่ยถูกไหมกระจายโดยเฉลี่ยประมาณ 5.15 นั่นเองค่ะเห็นการกระจายบวกลบนะคะทั้งด้านบวกและด้านลบเนี่ยกระจายอยู่ประมาณ 5.15 นี่คือภาพที่เกิดจากข้อมูลชุดสีเหลืองแต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์เอาข้อมูลชุดสีเหลืองนะคะไปปรับใหม่กลายเป็นชุดสีเทาที่อาจารย์คิดไว้ในคอลัมน์ต่อไปโดยใช้สมมุติอันนี้เป็นตัวอย่างก็ใช้สูตรนี้ค่ะ xi ลบ x bar ส่วน s เช่นข้อมูลชุดที่1 xi เป็นเลข 10.4 x bar เป็นเท่าไหร่นะ 12.6 ถูกไหมคะ s เป็น 5.15 อาจารย์ก็ลองเอามาแทนค่าตามสูตรนี้ค่ะอาจารย์คำนวณให้ดูไว้ตรงนี้เอา 10.4 เนาะลบกับ 12.6 แล้วลบได้เท่าไหร่เอาไปหาร 5.15 ได้ออกมาติดลบ 0.424 อาจารย์ก็จะได้เลขคะแนนมาตรฐานของคนที่1มาเป็นติดลบ 0.424 แบบนี้ค่ะถามว่าอาจารย์ทำแบบนี้ทุกคนได้ไหมได้เลยค่ะอาจารย์ก็จะได้ชุดที่2ชุดที่3ใช้ตามสูตรนี้ได้เลยนะคะใช้ตามสูตร xi ลบ x bar ส่วน sสุดที่4 5 6ไปเรื่อยๆจนถึงชุดสุดท้ายแสดงว่าอาจารย์มีข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมาเป็นชุดสีเทานี้นะเขาบอกว่าถ้าอาจารย์เอาข้อมูลชุดใหม่นี้ที่เป็นคะแนนมาตรฐาน Z score ไปหาค่าเฉลี่ยไปหาค่าเฉลี่ยแปลว่าเอาหมดนี้บวกกันทั้งหมดแล้วหารจำนวนทั้งหมดอาจารย์จะออกมาเป็น0เสมอค่ะได้0เสมอไม่ว่าข้อมูลชุดสีเหลืองจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ถ้าอาจารย์เอาไปคำนวณสีเทาชุดสีเทานี้จะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ0เสมอและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1

เท่ากับ1เสมอดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นถ้าอาจารย์เอาข้อมูลสีเทา Z score ตรงนี้ไปวาดกราฟค่ะเธอไปวาดกราฟเส้นโค้งความถี่ตรงนี้ก็จะเป็น normal ค่ะเป็น normal แล้วค่าที่อยู่ตรงกลางเดาซิตรงนี้จะเป็นเลขอะไรเสมอคะเป็นเลข0เสมอค่ะและเบี่ยงซ้ายขวาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ S เท่ากับ1นั่นเองค่ะ S เท่ากับ1ส่วนเบี่ยงเบนจะเท่ากับ1และแสดงว่าค่า Z score ค่าเฉลี่ยอยู่ตรงไหนนะตรงกลางเป็นเลข0ใช่ไหมค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางเป็นเลข0แสดงว่าค่า Z score สามารถติดลบได้ไหมคะติดลบได้ Z score เป็นบวกได้ไหมคะ Z score ก็เป็นบวกได้ค่ะ Z score มีทั้งบวกทั้งลบแต่ถ้าเป็นข้อมูลดิบไม่จำเป็นต้องมีลบนะอาจจะส่วนใหญ่ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นบวกใช่ไหมเพราะเกิดจากการชั่งตรงวัดมานะคะเป็นบวกแต่พอปรับแซสกอร์เนี่ยอาจจะค่าติดลบทีนี้เราลองมาอ่านค่าติดลบพวกนี้มันสื่อความหมายว่าอะไรสื่อความหมายของกราฟนี้บอกว่าคนส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางงั้นถ้าเรื่องนี้เป็นคะแนนสอบใครที่ข้อมูลติดลบแปลว่าอะไรคะแสดงว่าดูคร่าวๆนะข้อมูลของคนทั้งห้องเลยแบ่งครึ่งเราอยู่ครึ่งอะไรเนี่ยครึ่งที่ติดลบแปลว่าถ้าเทียบกับคนส่วนใหญ่เราถนัดวิชานี้ไหมก็ไม่ค่อยถนัดนั่นเองค่ะเพราะคะแนนเราต่ำกว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางถูกไหมเพราะสูตรคือ xi ลบ x บาร์หาร s แต่ถ้าข้อมูลของเราเอาไปหาแซดสกอร์เราเป็นไงคะข้อมูลของเราออกมาเป็น5บวกแสดงว่าเป็นไงอ๋อเราอยู่ครึ่งฟากที่เขาเรียนค่อนข้างโอเคเนาะเรียนค่อนข้างเก่งเนาะเพราะซิกนี้คือซิกที่เป็นบวกนะคะมีค่าสูงกว่าใครคะสูงกว่าค่าคะแนนมาตรฐานคะแนนที่อยู่ตรงกลางดังนั้นถ้าเป็นอาจารย์เล่าคร่าวๆนะอ๋อถ้าเป็นติดลบแสดงวิชานี้เธอต้องทำอะไรสักอย่างละต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มละต้องไปติวเพิ่มละใช่ไหมคนที่ติดลบแต่ถ้าใครที่เป็นบวกไปว่าอะไรก็คร่าวๆก็พอจะเรียนโอเคอยู่นะพอจะเรียนโอเคอยู่นะยิ่งใครบวกเยอะๆเห็นคนไหนเนี่ยโอ้คนนี้บวกเยอะแสดงว่าเป็นไงคะเขาเรียนค่อนข้างดีแล้วแหละได้ 1.9 เนี่ยสูงกว่าเลข0มันตั้งเยอะแน่ 1.922 ก็แสดงว่าเขาน่าจะเรียนเก่งในหลายวิชานี้แล้วค่ะอ่ะนี่คือการความหมายของคะแนนมาตรฐานเห็นไหมคะมีคะแนนบวกแล้วก็มีคะแนนลบนะคะอ่ะเราลองไปคำนวณก่อนที่จะไปคำนวณเรามาดูความหมายของสรุปอีกทีนึงว่า Z score มีลักษณะแบบไหนนะคะลักษณะของ Z score อาจารย์โชว์ให้ดูจากตารางเมื่อกี้ละเราจะเห็นว่า Z score หรือคะแนนมาตรฐานเป็นไงคะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0เสมอนะเพราะภูเขาอาจารย์ว่าอย่างนี้เนาะภูเขาตรงนี้เป็นเลข0เสมอค่ะและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1ค่ะเบี่ยงซ้ายขวาตรงนี้นะคะประมาณบวกลบ1นั่นเองค่ะมีค่าบวกลบ1เสมอนะคะเขาบอกว่าอธิบายเพิ่มว่าคะแนนมาตรฐานที่เป็นลบแปลว่าอะไรคะคะแนนนั้นต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยนั่นเองค่ะเห็นไหมติดลบก็แปลว่าเราต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดของเราหรือพูดง่ายๆก็คือต่ำกว่าชาวบ้านเขาอะค่ะยังต่ำอยู่นะยังต่ำอยู่นะแต่ถ้าคะแนนเราเป็นคะแนนมาตรฐานเราเป็นค่าบวกแสดงว่าคะแนนนั้นเราสูงกว่าคะแนนมาตรฐานนั่นเองดูง่ายๆซึ่งเขาบอกว่าลักษณะการกระจายของคะแนนสแตนดาร์ดสกอร์ที่เป็นเซตเนี่ยก็จะมีการกระจายเหมือนกับการกระจายของข้อมูลดิบนะคะนี่คือลักษณะของคะแนนมาตรฐานค่ะเฉลี่ยเป็น0ส่วนเบี่ยงเบนเป็น1ดูค่าที่2ที่สามารถคำนวณคะแนนมาตรฐานได้อีกแบบนึงนะคะนอกจาก Z score แล้วเขาบอกว่าสามารถใช้สูตรนี้ก็ได้ค่ะ T score ค่ะ T score เพราะเมื่อกี้ Z score เป็นไง Z score เนี่ยจะเป็นค่าทั้งบวกทั้งลบเห็นไหมทั้งบวกทั้งลบแต่ก็เยอะไหมอ่ะก็ไม่ค่อยเยอะนะจะมีค่าไม่มากนะคะค่านิดๆเป็นทศนิยมหรือค่าประมาณส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าที่มีแค่หลักหน่วยต้องเป็นแค่เลขหลักเดียวทีนี้เราอยากจะเห็นค่าที่มันเห็นชัดขึ้นมันสูงขึ้นดังนั้นเขาก็เลยคิดสูตรนี้ค่ะเอาค่า Z score เนี่ยค่ะมาคูณกับ10เท่าจากนั้นบวกไปอีก50ค่ะบวกไปอีก50ก็จะทำให้เราได้ค่าคะแนนมาตรฐานตัวใหม่ขึ้นมาค่ะเรียกว่า

ทีสกอร์ทีสกอร์สูตรก็เลยเป็นแบบนี้50บวกกับ10เท่าของ z นะคะ10 z ลักษณะของ t score เป็นไงเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยจะเท่ากับ50ค่ะถ้าเราเอา t score นี้ไปวาดกราฟนะคะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่50และมีส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ10นะคะส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ10และมีการกระจายเหมือนกับข้อมูลดิบนั่นเองค่ะจะเห็นว่าข้อมูลจะไม่ค่อยติดลบละจะไม่มีติดลบนะคะเบี่ยงเบนก็ประมาณ10ค่าเฉลี่ยอยู่ที่50ถ้าอาจารย์ว่าคำนวณ t score แล้วอาจารย์ไปวาดกราฟนะก็ t score น่าจะเป็นภาพประมาณนี้มี normal ค่าที่อยู่ตรงกลางเขาบอกว่ามีค่าเฉลี่ยประมาณ50ถูกไหมคะและเหวี่ยงซ้ายขวาประมาณกี่10นั่นเองเหวี่ยงประมาณบวกลบ10นั่นเองนี่คือความหมายของ t score นะ t score สามารถเปรียบเทียบได้เหมือนกันค่ะมีข้อมูลหลายชุดใช้ T-score หรือ Z-score ก็ได้ในการเปรียบเทียบนะคะเป็นคะแนนมาตรฐานอ่ะงั้นเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะดูตัวอย่างในการคำนวณค่าคะแนนมาตรฐานหรือ Standard Score ตรงนี้นะคะอ่ะตัวอย่างที่1มาดูตัวอย่างที่1บอกว่าถ้าสุชาดามีคนอยู่2คนแล้วค่อยๆไล่โจทย์ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะสมมุติข้อนี้บอกว่ามีคะแนนสอบของสุชาดากับสายลุ้งค่ะอยากซึ่งอยู่ต่างคณะวิชาในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะคะแล้วสอบวิชาสถิติหนึ่งนะคะได้คะแนนมาดังนี้สุชาดาสุชาดาก่อนนะสุชาดามีคะแนนสอบได้71คะแนนค่ะงั้นเรามาโน้ตไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะโน้ตไว้ก่อนว่าสุชาดาค่ะมีคะแนนสอบอาจารย์เรียกเขาว่า xi แล้วกันนะ xi ของสุชาดาเป็น72คะแนนค่ะ72คะแนนโดยที่ห้องของสุชาดาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบอาจารย์เรียกเขาว่าอะไรดี x bar ใช่ไหมค่าเฉลี่ยได้62คะแนนค่ะ62คะแนนมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่12คะแนนมีอาจารย์ใช้สัญลักษณ์ไปเลยแล้วกันนะคะ s เท่ากับ12คะแนนอันนี้ของสุชาดานะต่อไปของคนที่2ค่ะของสายลุงของสายลุงโอเคอาจารย์เขียนข้อมูลของสายลุงไว้ตรงนี้แล้วกันนะสอบสายลุงได้คะแนนดิบนะคะได้คะแนนสอบ78คะแนนค่ะ e x bar เป็นเท่าไหร่มีค่าเฉลี่ยของห้องของสายลุงนะคะอยู่ที่65คะแนนค่ะและมีค่า S ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ18คะแนนค่ะมี S นะเท่ากับ18คะแนนโอเคเขาอยากจะตรวจสอบดูว่าใครได้ผลการสอบดีกว่ากันใครได้ผลการสอบดีกว่ากันเขาเรียนคนละเซกหรือเปล่าก็ไม่รู้สเนาะเกิด x bar กับ s d คนละตัวดังนั้นอาจารย์ผู้สอนก็อาจจะเป็นคนละคนหรือเปล่านะคะแนนเต็มก็ไม่แน่ใจว่าเท่ากันหรือเปล่าดังนั้นเราจะเอาคะแนนดิบมาเปรียบเทียบกันเลยเนี่ยก็ไม่เหมาะสมเราควรจะไปคำนวณค่าอะไรมาคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะงั้นเราไปคำนวณค่า z score มาดีกว่านะคะว่าคะแนนของใครจะมีค่า z score มากกว่ากันสูงกว่ากันเนาะดังนั้นอันแรกอาจารย์ไปหาค่า z ของสุชาดาดูแล้วกันค่ะค่า z คำนวณจากสูตรเลยนะใครจำสูตรได้แล้วบ้างคะ xi ลบ x bar xi ลบ x bar หาร s ถูกไหมคะxi เป็น72ค่ะลบ x bar เป็น62หาร s ค่ะหาร12คะแนนค่ะคำนวณออกมาตึ๊ดๆๆๆสมมุติกดเครื่องเลข72ลบ62ก็ได้เท่าไหร่คะได้10 10ลบ10หาร12ได้ 0.83 มีหน่วยมั้ยมีหน่วยมั้ยไม่มีหน่วยแล้วนะไม่มีหน่วยเพราะอะไรอ่ะตรงนี้ก็เป็นคะแนนตรงนี้ก็ลบคะแนนหน่วยข้างบนก็เป็นคะแนนข้างล่างล่ะตรงนี้ก็เป็นคะแนนคะแนนหารคะแนนเป็นไงคะอ้าวไม่มีหน่วยแล้วค่ะ z ไม่มีหน่วยดังนั้น
ใส่ 0.83 นี่แหละค่ะคือคะแนนมาตรฐานของสุชาดานั่นเองค่ะอ่ะต่อไปเราไปคำนวณคะแนนมาตรฐานของสายรุ้งบ้างค่ะเราจะได้เปรียบเทียบกันถูกไหมดังนั้นสายรุ้งก็เหมือนกันค่ะเอา xi ลบ x bar แล้วก็หารตัว s ค่ะ xi เขาบอกว่าเขาได้78คะแนนลบ x bar 65คะแนนหาร s 18คะแนนออกมาค่ะกดเครื่องคิดเลขออกมาเป็น 0.72 ค่ะสรุปได้หรือยังคะว่าใครมีผลสอบดีกว่ากันคนที่มีคะแนนยังไงคะมาตรฐานสูงกว่าก็น่าจะเป็นคนนั้นแหละใครคะเนี่ยไงมีผลการสอบดีกว่าสุชาดามีผลการสอบดีกว่าสายรุ้งนั่นเองค่ะจากข้อมูลดิบข้อมูลตัวอย่างชุดนี้ในข้อสรุปละเห็นไหมคะสามารถนำคะแนนซัดสกอร์ไปเปรียบเทียบกันได้เลยเพราะไม่มีหน่วยไม่มีหน่วยโอเคงั้นลองไปดูตัวอย่างที่2ดูนะคะตัวอย่างนี้มีข้อมูลกี่ชุดเนี่ยข้อมูลเรื่องนี้มีหลายชุดนะคะถามว่ามีหลายคนไหมข้อมูลชุดนี้ต่างจากข้อมูลข้อเมื่อกี้ตรงไหนคะข้อเมื่อกี้มีข้อมูลอยู่2คนใครใช่ไหมใครมีผลสอบดีกว่ากันแต่ถ้าเป็นตัวอย่างนี้บอกว่ามีคะแนนสอบของอภิญญามีค่าเฉลี่ยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายวิชาอยู่1 2 3 4 4รายวิชาเป็นดังนี้ถามว่าอภิญญาเรียนวิชาไหนดีกว่ากันหรือเขาเก่งวิชาไหนนั่นเองเนี่ยคนที่ชื่ออภิญญาเนี่ยค่ะนักศึกษาที่ชื่ออภิญญาเนี่ยเขาถนัดวิชาไหนหรือเขาเรียนวิชาไหนได้ดีกว่ากันถ้าถามว่าอาจารย์เปรียบเทียบจากคะแนนสอบของเขาเลยได้ไหมเราก็ไม่แน่ใจว่าคณิตศาสตร์อ่ะเขาสอบยังไงใช่ไหมภาษาอังกฤษสอบยังไงภาษาไทยสังคมสอบยังไงไม่รู้คะแนนสอบที่มาที่ไปไม่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้คะแนนเต็มก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นเราจะถามว่าเขาเรียนถนัดวิชาไหนโดยใช้คะแนนสอบตรงนี้ยังไม่พอค่ะยังไม่ชัวร์ดังนั้นเราต้องไปคะแนนคำนวณอะไรมาคะไปคำนวณค่า x ค่า standard ถูกไหมของแต่ละรายวิชาค่ะ standard ของแต่ละรายวิชาดังนั้นจากสูตรใครจำได้บ้างสัดส่วนเท่ากับอะไรคะ xi ลบ x bar ส่วนตัว s น้องทุกคนน่าจะพอจำสูตรนี้ได้ละดูซิว่าคะแนนต่างจากข้อมูลส่วนใหญ่อยู่เท่าไหร่แล้วไปหาร s เพื่อขจัดเครื่องหมายขจัดหน่วยถูกไหมไม่ใช่ขจัดเครื่องหมายขจัดหน่วยไปดูทีละค่าเลยค่ะไปดูของใครก่อนดีไปดูของคณิตศาสตร์ก่อนแล้วกันค่ะ z ของคณิตค่ะ z ของคณิตอาจารย์แทนค่าเลยนะ xi มีค่าเท่ากับ60ค่ะลบกับคะแนนเฉลี่ยของเขา72ค่ะหารกับ s ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน12อ่ะกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ60ลบ6 72หาร12ติดลบค่ะเพราะว่าตัว10มันน้อยกว่า72ใช่ไหมตัวลบเยอะมากกว่าดังนั้นติดลบติดลบ1พอดีคณิตได้ติดลบ1ค่ะไปลองไปหา z ของวิชาที่2ค่ะ z วิชาที่2เป็น z ของภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะภาษาอังกฤษค่ะเหมือนเดิม68ลบ70ค่ะหาร15นะคะได้ออกมาน้อยกว่าค่ากลางละติดลบใช่ไหมติดลบเท่าไหร่อ่ะ 0.13 ค่ะโอเคได้มา2วิชาละต่อไปวิชาภาษาไทยค่ะ8ของภาษาไทยได้เท่ากับ80ลบ75หาร20ค่ะกดเครื่องคิดเลข80มากกว่าแล้วนี่มากกว่าค่าที่อยู่ตรงกลางละคำนวณออกมาได้เป็นบวกละ 0.25 นั่นเองค่ะ 0.25 โอเคต่อไป z ของใครคะวิชาสังคมค่ะแต่ของสังคมดูจากเลขที่อยู่ในตารางมาวางได้เลยนะคะ xi คือคะแนนสอบดังนั้นได้ค่ะลบกับ65นะคะหารกับ10ค่ะออกมาเท่ากับ
เป็นบวกอีกครับ 0.50

0.50ถามว่าอภิญญาเรียนวิชาไหนได้ดีที่สุดดีกว่ากันดีที่สุดเขาไปดูค่าแซดคณิตติดลบ1นะอังกฤษติดลบ 0.13 ภาษาไทยเป็นบวกแล้วค่ะ 0.25 แต่นี่ไงสังคมเยอะสุดเลยค่ะสแตนดาร์ดของเราสกอร์ของเราเยอะที่สุดเลยดังนั้นเขาถนัดวิชาสังคมที่สุดนั่นเองค่ะถนัดที่สุดโอเคนี่คือข้อสรุปของข้อนี้นะคะแซดสกอร์สูงที่สุดดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคะแนนมาตรฐานตรงนี้ข้อนี้บอกว่าในการสอบเข้าแข่งขันหน่วยงานแห่งหนึ่งเขามีข้อสอบอยู่ทั้งหมดกี่วิชาเนี่ย3รายวิชาค่ะสอบตั้ง3รายวิชาเนี่ยแล้วมีผู้สมัครสอบกี่คนมีผู้สมัครสอบอยู่2คนค่ะคือนายวรพงษ์กับนางสาววรลักษณ์นะคะได้คะแนนดังตารางนี้นี่นะ2คนนี้มีคะแนนสอบเป็นแบบนี้วิชาที่1วิชาที่2วิชาที่3ค่ะแล้วค่าเฉลี่ยของแต่ละวิชาก็อยู่ตรงนี้ค่ะคะแนนเฉลี่ยแล้วส่วนหนึ่งเบนมาตรฐานก็อยู่ตรงนี้ค่ะถามว่าหน่วยงานนี้จะเลือกใครให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกนั่นก็แสดงว่าเขาก็จะเลือกคนที่เป็นไงคะมีคะแนนสูงที่สุดถูกไหมทีนี้คำว่าสูงที่สุดอะใครอะสูงที่สุดของเขาก็มีตั้งหลายวิชาเนี่ยมีตั้งหลายวิชาดังนั้นเราก็จะต้องหาคนที่สูงที่สุดของทุกหลายวิชาทุกหลายวิชาบางทีเขาสลับกันสูงนะงั้นเราไปหาค่าเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐานดีกว่านะคะอ่ะงั้นอาจารย์ทำให้ดูไปดูคนแรกก่อนไปดูคนแรกของนายวรพงศ์ก่อนแล้วกันนะสมมติอาจารย์ดูของคุณนายวรพงศ์นายวรพงศ์นี้ไปดูทีละวิชาอาจารย์ไปดูวิชาที่1วิชาที่1เขามีค่าแซดเป็นเท่าไหร่วิชาที่1อยู่ตรงนี้นะถูกไหม75คะแนนนะ xi อาจารย์เขียนสูตรไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าบางคนยังจำไม่ได้ xi ลบ x bar หาร s ดังนั้น z ของวิชาที่1ของนายวรพงศ์ก็จะเป็น75ลบกับคะแนนเฉลี่ยถูกไหมนี่นะ70ค่ะ70โอเคฮะส่วนเบนๆ5อ่ะคำนวณออกมาได้1พอดีเลยที่1พอดีเลยต่อไปวิชาที่2แล้วกันนะวิชาที่2ค่า z เท่ากับ60ถูกมั้ย60ลบ70หาร10ค่ะได้ออกมาติดลบ1ติดลบ1นะอ่ะไปดูวิชาที่วิชาที่3ต่อแล้วกันนะเมื่อกี้ไปโดนวิชาที่3 z เท่ากับวิชาที่3เขาได้เท่าไหร่95เนาะเท่ากับ95ลบ80 80หาร15ค่ะได้1พอดีเลยถามว่านายวรพงศ์จะได้สแตนดาร์ดคะแนนรวมใช่ไหมแซดรวมของเขาจะเป็นเท่าไหร่เราก็เอา1ไปบวกกับลบ1ถูกไหมแล้วก็ไปบวกกับใครไปบวกกับเลข1ค่ะเพราะเขามี3วิชาเนาะแล้วหาร3แซดของวรพงศ์ออกมาเท่ากับ 0.33 คะแนนไม่มีคะแนนเนาะไม่มีหน่วยนะอันนี้คือของใครเนี่ยของวรพงนั่นเองค่ะทำนองเดียวกันเราลองไปคิดของใครอีกของนางสาววรลักษณ์อาจารย์คิดไปตรงนี้นะวรลักษณ์นะของนางสาววรลักษณ์เหมือนกันวิชาที่1อาจารย์คิดแซดของวิชาที่1ของเขานะแซดวิชาที่1ห้อย1แล้วกันอ่ะเท่ากับ

เขาได้70ไปลบกับ70แล้วก็หารเท่าไหร่หาร5ค่าแซดของวิชาที่1ของวรละออกมาเท่ากับ70ลบ70นี่เนาะได้0ค่ะแซด2ของวรละค่ะวิชาที่2ได้75ลบ70หาร10ค่ะกดเครื่องออกคิดเลขออกมาได้ 0.5 ค่ะอันนี้ของวิชาที่2นะวิชาที่3ของวรลักษณ์ค่ะเขาสอบได้92เนาะดูจากตารางนะคะลบกับค่าเฉลี่ยค่ะ80ค่ะหาร15ค่ะวิชาที่3ของวรลักษณ์ได้ 0.8 อ่ะกดคลิปเครื่องคิดเลขได้ 0.8 ถามว่าค่า Z รวมของวรลักษณ์จะเป็นเท่าไหร่ก็เอา3วิชามารวมกันค่ะ0บวก 0.5 บวกอีก 0.8 0.8 แล้วหารเท่าไหร่เนี่ยหาร3วิชาแซดของเขาออกมา 0.43 ค่ะอ๋อวรลักษณ์ได้ 0.43 ส่วนวรพงษ์ได้ 0.33 หน่วยงานนี้จะเลือกใครทำงานคะเนี่ยสรุปก็คือเขาจะเลือกนี่ไงคนที่มีน่าจะมีคะแนนสูงกว่าก็คือวนางสาววรลักษณ์นั่นเองค่ะเข้าทำงานได้รับการคัดเลือกนั่นเองเพราะมีค่ามาตรฐานตั้ง 0.43 สูงกว่าวนายวรพงษ์ที่มีแค่ 0.33 นั่นเองนี่คือการนำอะไรนะคะแนนมาตรฐานไปใช้นะคะเมื่อกี้ที่ผ่านมามีแค่อะไรคะแซดสกอร์เนาะแซดสกอร์ไหนมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งมาดูที่สกอร์บ้างนะคะที่สกอร์อ่ะในตัวอย่างนี้บอกว่าวิชาสถิตินะคะของนายวิวัฒน์เป็นคนหนึ่งที่สอบกลุ่มอยู่ในกลุ่มสอบได้65คะแนนอ่ะเขาสอบได้65คะแนนแล้วได้อะไรอีกมีค่าเฉลี่ยเป็น60ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น12ค่าเฉลี่ยก็เป็น x ป่านี่เป็น s แปลว่าอันนี้เป็น xi เนาะจงหาว่าวิวัฒน์เนี่ยสอบได้คะแนนมาตรฐาน t score ได้คะแนนเท่าไหร่ข้อนี้ไม่ถาม set score ถาม t score ถามว่า t score มีสูตรว่าอะไร t เท่ากับ50บวก10 set ดังนั้นยังไงเราก็ต้องไปหา set score มาอยู่ดีถูกไหม xi ลบx บาร์หาร s ค่ะ xi ได้65ค่ะลบกับ x บาร์ได้60หาร s 12 z สกอร์อยู่ที่0จุดอ่ะกดเครื่องคิดเลขนะ 0.417 ค่ะอ่ะจะได้ละ t สกอร์ t สกอร์สูตรบอกว่า50บวกกับ10เท่าของ zดังนั้นก็จะได้50บวก10คูณอะไรคะเสร็จเราคำนวณเมื่อกี้ได้ 0.417 ค่ะกดเครื่องคิดเลขอย่างเร็วตืดๆๆออกมา 54.17 ไม่มีหน่วยนะ T score ก็ไม่มีหน่วยนั่นเองค่ะ T score คำตอบ 54.17 ได้คำตอบละวิวัฒน์ได้คะแนนสอบที่คิดเป็นคะแนนมาตรฐาน T score ได้ 54.17 นะคะโอเคงั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างของการคำนวณคะแนนมาตรฐานทั้ง Z score และ T score เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์ที่5ในพูดถึงการวัดการกระจายสัมพัทธ์และคะแนนมาตรฐาน T score Z score ก็มีเนื้อหาจบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันสัปดาห์ถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงความน่าจะเป็นเบื้องต้นกันนะคะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของคำว่าการหาข้อสรุปของสถิติค่ะดังนั้นจำเป็นไหมที่เราต้องทราบจำเป็นค่ะเพื่อที่จะให้การเรียนสถิติได้ความเข้าใจที่ชัดขึ้นนะคะต้องอิงความน่าจะเป็นเพราะเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยเป็นพื้นฐานของการคำนวณค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติต่อไปนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเราเจอกันในสัปดาห์ที่6สัปดาห์ถัดไปในหมวดของเรื่องความน่าจะเป็นนะคะสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบในวันนี้ทุกๆท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันเป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของสมการเชิงเส้นนั่นเองค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในหัวข้อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะคะเป็นการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งวิธีหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่นิยามของสมการเชิงเส้นกันก่อนนะคะว่านิยามเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าเป็นสมการเชิงเส้นนะคะก็ต่อเมื่อนะคะสามารถเขียนในรูปแบบต่อไปเนี้ยนะคะอยากเขียนนิยามนิดหนึ่งนะคะเมื่อสามารถเขียนในรูปแบบนะคะต่อไปนี้นะคะก็คือ y prime นะคะบวก px คูณกับ y นะคะเท่ากับfunction qx นั่นเองนะคะ y prime นะคะบวก px คูณ y เท่ากับ qx นะคะนี้เป็นลักษณะถ้าเกิดเราสามารถจัดนะคะสมการเชิงอนุพันธ์แบบหนึ่งนะคะเป็นรูปแบบนี้ได้นะคะเราจะเรียกว่าสมการนั้นเป็นสมการเชิงเส้นนะคะแล้ว px กับ qx นี้นะคะคือเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x นั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะต้องมีตัวประกอบปริพันธ์ที่จะมาช่วยในการหาผลเฉลยนะคะและมีตัวประกอบปริพันธ์นะคะก็คือเราแทนด้วย mu x ก็แล้วกันนะคะ mu x นะจะมีสูตรแบบเป็น e ยกกำลังอินทิเกรต p x dx นะคะเราเอาฟังก์ชัน p x นะคะที่เราได้จากตรงนี้นะคะมาอินทิเกรตนะคะแล้วก็μ x จะเท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรต p x dx นะคะจากนั้นนะคะในการหาผลเฉลยนะคะการหาผลเฉลยของสมการที่หนึ่งเนี่ยนะคะสมการเชิงอนุพันธ์ที่เป็นสมการเชิงเส้นเนี่ยนะคะเราจะใช้สูตรนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือ y x นะคะจะเท่ากับหนึ่งส่วน mu x นะคะคูณกับอินทิเกรตนะคะ mu x คูณ q x dx นะคะแล้วก็บวก sin นะคะในกรณีนี้นะคะมันเกิดจากการที่เราเอาตัวประกอบปริพันธ์เนี่ยนะไปคูณสมการที่หนึ่งแล้วก็จัดรูปนะคูณสมการที่หนึ่งทั้งสองข้างแล้วก็จัดรูปนะคะมันจะได้สามารถที่จะหาผลเฉลยที่อยู่ในรูปของ y x เท่ากับหนึ่งส่วน mu x นะคะอินทิเกรต mu x คูณ q x dx บวก c ได้เลยนะคะอันนี้เพื่อความสะดวกเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทราบว่านะคะ px กับ qx เนี่ยมันคืออะไรก่อนอื่นถ้าเป็นจุดสังเกตนะคะก็คือสมการที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็คือ y prime หรือบางทีก็อาจจะเขียนเป็น dy by dx นะคะข้างหน้า y prime เนี่ยต้องเป็นหนึ่งนะคะสังเกตนะคะ y prime เป็นหนึ่งถ้าเกิดว่าข้างหน้า y prime นี้นะคะเป็นฟังก์ชันในรูปของตัวแปร x ลักษณะอื่นนะคะ
เดี๋ยวอาจจะได้ดูในตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่ามี x คูณอยู่หรือมี x กำลังสองคูณอยู่ x กำลังสามคูณอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่คูณอยู่นะคะเราสามารถที่จะนำฟังก์ชันนั้นนะคะไปหารตลอดได้ก็หมายความว่าเราก็ต้องทำตัวนี้ให้มันเป็นหนึ่งก็จะเอา x หารตลอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เป็นนิยามนะคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าถ้าเรามีตัวอย่างสักสองตัวอย่างเนี่ยนะคะเราจะหา px กับ qx นะคะว่ามีค่าเป็นอะไรเป็นฟังก์ชันอะไรนะคะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะอันที่หนึ่งนี่ก่อนนะคะ y พรามบวก 3y เท่ากับ tan x นะคะอย่างอันนี้เนี่ยอยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องจัดอะไรละเพราะว่าอยู่ในรูปของ y พรามนะคะบวก px คูณ y เท่ากับ qx เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะคะว่าตัว px ก็คือตัวที่อยู่หน้า y นะฟังก์ชัน y ซึ่งอันนี้เป็นค่าคงที่ก็คือ3ค่ะแล้วก็ทางขวามือก็คือฟังก์ชันของตัวแปร x ก็คือแทน x นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเราก็สามารถตอบได้ว่า px ก็คือ3นะคะแล้วก็ qx ก็คือแทน x นั่นเองนะคะต่อมานะคะดวลที่2ต่อ x y พรามบวก e ยกกำลัง x คูณ y เท่ากับ sin x นะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าเพิ่งตอบว่า px คือ e กำลัง x qx คือ sin x นะคะเราต้องดูว่าตอนนี้พจน์แรกนะคะต้องเป็นอยู่ในรูปของ y พรามหรือ dy by dx อย่างเดียวนะคะตอนนี้มันมีตัวแปร x คูณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องมีการกำจัดตัวนี้นะโดยการทำให้เป็นหนึ่งก็คือต้องเอา x หารตลอดใช่ไหมคะเราก็นำ x หารใช่ไหมคะนำ x ไปหารเราก็จะได้อะไรคะอันนี้ก็จะเหลือ y พรามนะคะอันนี้ก็จะเป็น e กำลัง x ตัวใน x คูณ y แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น sin x หารด้วย x นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็สามารถตอบได้ว่า px ก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้า y ก็คือ e ยกกำลัง x ส่วน x แล้วก็ทางขวามือก็คือค่าของ qx นะคะแล้วเราก็ตอบอีกทีหนึ่งนะคะว่า px คือ e กำลัง x ส่วน x นั่นเองนะคะแล้วก็ qx ก็คือ sin x ส่วน x นะคะเห็นสองตัวอย่างแล้วนะคะ

พอจะบอกได้นะคะว่าฟังก์ชัน px นะคะคือฟังก์ชันที่อยู่หน้า y นะแล้ว qx คือฟังก์ชันที่อยู่ทางขวามือนะคะเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x อย่างเดียวนะคะโอเคต่อมานะคะเราจะมาดูตัวอย่างแบบเต็มๆกันค่ะว่าในการที่ถ้าเรามีสมการเชิงเส้นแล้วนะคะเราจะหาผลเฉลยนะคะหาผลเฉลยได้ยังไงก็คือเราจะใช้สูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหาตัวประกอบการอินทิเกรตด้วยนะคะหรือตัวประกอบปริพันธ์นั่นเองนะคะ เริ่มเลยนะคะตัวอย่างแรกก่อนนะคะจงหาผลเฉลยนะคะของสมการเชิงเส้นต่อไปนี้นะคะ y พรามบวก 3y เท่ากับ1บวก e ยกกำลังลบ 2x อันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเขียนก่อนบอกก่อนว่า px คืออะไรกับ qx คืออะไรอันนี้จัดรูปเรียบร้อยแล้วนะคะ px ก็คือ3นะคะแล้วก็ qx ก็คือ1บวก e ยกกำลังลบ 2x ก็คือทางขวามือนั่นเองนะคะ ต่อมาเราต้องหา mu x ก่อนนะคะเราเริ่มจากการหา mu x นะคะก็คือตัวประกอบปริพันธ์นะคะ e ยกกำลัง mu x เท่ากับ e ยกกำลังเขียนให้อีกรอบนะคะสูตรอินทิเกรต p x dx ใช่ไหมคะซึ่งเราทราบแล้วว่า px คือ3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะคะก็เป็น e ยกกำลังอินทิเกรต3 dx นะคะอินทิเกรต3 dx เนี่ยจะได้ e ยกกำลัง3x นะคะอันนี้ไม่ต้องบวกค่าคงที่ c นะคะได้ e ยกกำลัง 3x นะคะเดี๋ยวเราจะไปใช้ในการหาผลเฉลยนะคะต่อมาเราก็จะหาผลเฉลยจะได้ผลเฉลยคือแทนลงไปในสูตรนะคะเขียนให้อีกรอบนะคะสูตรก็คือ yx เท่ากับ1ส่วน mu x นะคะคูณกับอินทิเกรต mu x คูณ qx dx บวก c นะคะเราทราบ mu x แล้วก็คือ e ยกกำลัง 3x นะคะในนี้เราต้องใช้อะไรบ้างใช้อินทิเกรต mu x qx dx นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพจน์นี้คูณกับ qx แล้วอินทิเกรตออกมาให้ได้ก่อนนะคะจากนั้นบวก c แล้วค่อยเอา1ส่วน mu x ไปคูณเข้าไปนะคะอย่าเพิ่งเอาคูณเข้าไปก่อนนะหาข้างในก่อนนะคะแทนค่าเลยตัวนี้ก็จะได้1ส่วน e ยกกำลัง 3x ส่วน mu x ใช่ไหมคะจากนั้นข้างในก็จะเป็นอินทิเกรต e ยกกำลัง 3x นะคะ mu x คูณกับ qx ก็คือ1บวก e ยกกำลังลบ 2x dx บวก c นะคะเราคูณ e ยกกำลัง 3x เข้าไปเข้าไปคูณ1บวก e กับยกกำลังลบ 2x นะคะข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอินทิเกรต e ยกกำลัง 3x นะคะบวกกับ e ยกกำลัง 3x คูณกับ e ยกกำลังลบ2ก็จะกลายเป็น e กำลัง x นะคะเอากำลังมาบวกกันนะคะ dx บวก c นะคะสำหรับอินทิเกรต e ยกกำลัง 3x นะคะเราก็แยกอินทิเกรต e กำลัง 3x กับ e ยกกำลัง x ใช้สูตรอินทิเกรต e กำลัง u du นะคะอย่างอินทิเกรต e กำลัง 3x เนี่ย
ค่ะเราก็ต้องจัดเป็น D3X แบบนี้ใช่ไหมคะพอเรา D3X มันจะต้องได้สามเอาสามไปหารเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้1/3 e กำลังสามนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตอินทิเกรตเลยนะคะก็จะได้1/ e กำลังสาม x นะคะคูณกับอินทิเกรต e กำลังสาม x ได้1/3 e กำลังสาม x นะคะส่วนอินทิเกรต e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกซินนี้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราอาจจะคูณ1/ e กำลังสาม x เข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งถ้าไปเจอกับอย่างพจน์แรกนะคะเป็น e กำลังสาม x ใช่ไหมคะเราเอา e กำลังสาม x ไปหารอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะตัดกันถูกไหมคะอันนี้ถ้าสมมติว่า e กำลังสาม x ไปหารนะคะมันก็ตัดไปนะเหลือสอง x แล้วผลสุดท้ายก็คือ c หาร e กำลังสาม x นั่นเองนะคะเราก็สรุปก็คือเราจะได้1/3พจน์แรกนะคะเพราะว่า e กำลังสาม x ตัดกันไปนะคะพจน์ที่สองก็คือเหลือ1/ e กำลังสอง x นะคะแล้วก็พจน์ที่สามเป็น c หารด้วย e กำลังสาม x นั่นเองอันนี้ก็คือผลเฉลยนะคะคำตอบของเรานะคะในส่วนของพจน์ e ยกกำลัง 2x กับพจน์ e กำลัง 3x เนี่ยถ้าเราอยากจะย้ายขึ้นไปไว้ข้างบนก็ได้แต่กำลังจะเป็นติดลบไปนะคะอย่างอันนี้ก็จะถ้าอยากจะย้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็น1/3บวก e กำลังลบ 2x แล้วก็บวก c e กำลังลบ 3x อย่างนี้เป็นต้นนั้นนะคะจะเห็นว่าการหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นนะคะไม่ยากนะคะอันดับแรกสรุปนึงเดี๋ยวก่อนที่จะยกตัวอย่างถัดๆไปนะคะเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของ dy by dx หรือ y prime บวกนะคะ px คูณ y นะคะแล้วเท่ากับทางขวามือคือฟังก์ชัน qx นะคะแล้วเราต้องทราบว่า px คืออะไร qx คืออะไรหาตัวประกอบอินทิเกรต e ยกกำลังอินทิเกรต px dx แล้วจากนั้นแทนค่าในสูตรเพื่อหาผลเฉลยนะคะโอเคต่อไปเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะดูในหลายตัวอย่างนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นมาดูตัวอย่างนี้นะคะจงหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นdy by dx บวก3ส่วน x คูณ y เท่ากับ sin x ส่วนด้วย x ยกกำลัง3โอเคสมการนี้นะคะโดยมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะว่า y ที่พายส่วน2เนี่ยจะเท่ากับ1นะคะสำหรับเงื่อนไขเนี่ยเราจะเอาไว้แทนตอนท้ายสุดแทนตอนเอาไว้หาค่าคงที่ c นะจะได้ผลเฉลยเรียกว่าผลเฉลยเฉพาะนั่นเองนะคะเริ่มต้นเลยนะคะจากโจทย์ของเราเนี่ยตอนนี้นะคะมันเป็นสมการเชิงเส้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในรูปของdy by dx นะคะแล้วก็ตรงนี้มี px คูณ y แล้วก็มี qx เขียนให้ชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เรามี px คือ3ส่วน x นะคะและเรามี qx คือ sin x ส่วนด้วย x ยกกำลัง3นะคะหาตัวประกอบปริพันธ์นะคะก็คือ mu x ของเราจะเท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรต dx dx นะคะก็คืออินทิเกรต3ส่วน x dx นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือได้อินทิเกรต3ส่วน x ก็คือเอา3ออกไป
ก็จะเป็นอินทิเกรต1ส่วน x dx นะคะก็จะได้ ln x นั่นเองไหมคะอินทิเกรตอินทิเกรตอะไรนะดึง3ออกอินทิเกรต1ส่วน x ได้ ln x นะคะเอาไปยกกำลังนะคะเอา3ตัวนี้

ว่าเป็น e ปกติจะเป็น a ยกกำลังล็อก x ฐาน a แบบนี้ใช่ไหมคะล็อกที่ฟังก์ชันชี้กำลังที่ยกกำลังล็อกที่มีฐานเดียวกันนะคะกับฟังก์ชันชี้กำลังเนี่ยจะเท่ากับ x นะคะทีนี้ลอนเนี่ยมันก็คือล็อกฐาน e นะคะลอนมันคือล็อกฐาน e ใช่ไหมเพราะนั้นฐานกับตัวฟังก์ชันชี้กำลังตัวเดียวกันมันก็ได้คำตอบคือตัว x กำลังสามตัวนี้แหละนะคะของเรามันเป็น e ยกกำลังลอนใช่ไหมคะก็คือล็อก x กำลังสามฐาน e อาจจะเขียนโดยทั่วไปล็อก x ฐาน e มันก็คือ x นั่นเองนะคะซึ่งล็อก x ฐาน e ก็คือลอนนั่นเองนะคะได้แล้วนะคะนี่เราเอาทำเป็นตัวเล็กๆนะคะต่อมานะคะเราก็จะได้ผลเฉลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าจะได้ผลเฉลยคือนะคะแทนค่าลงไปในสูตรใช่ไหมคะ y x ของเราจะเท่ากับ1ส่วนมิว x นะคะก็คือ1ส่วน x กำลังสามนะคะคูณกับอินทิเกรตมิว x ก็คือ x กำลังสามคูณ q x นะคะ q x ของเราคือ sin x ส่วน x ยกกำลังสาม dx แล้วก็บวกค่าลงที่สี่ค่ะหนึ่งส่วนมิว x นะคะมี x ของเราคือตัวนี้นะคะ x กำลังสามหนึ่งส่วนมิว x อินทิเกรตมิว x คูณ q x นะคะ q x ของเราตัวนี้นะคะอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x แล้วบวกค่าลงที่สี่เราจะเห็นว่ามันก็สามารถตัดได้ x กำลังสามกับ x กำลังสามเหลือ sin x เพราะฉะนั้นอินทิเกรต sin x ได้อะไรคะอินทิเกรต sin x ได้ลบ cos ใช่ไหมคะเพราะว่าดิส cos ได้ลบ sin ค่ะเกิด sin ได้ลบ cos นะคะก็จะเท่ากับตัวนี้ก็จะเป็นลบ cos x แล้วก็บวกค่าลงที่สี่ทีนี้เราก็อาจจะเอา x กำลังสามคูณเข้าไปข้างในก็จะเป็นลบ cos x ส่วนด้วย x กำลังสามนะบวก4หารด้วย x กำลังสามนี่ก็จะเป็นผลเฉลยนะคะผลเฉลยตัวนี้ทีนี้ในข้อนี้นะคะเขาต้องการที่จะให้เราหาผลเฉลยเฉพาะเพราะว่าเขามี y พายส่วน2เท่ากับ1ให้เราแทนค่าด้วยนะคะเราก็แทนแทนค่าตรงนี้นะคะว่าที่ y พายส่วน2เท่ากับ1นะคะก็คือหมายความว่าถ้า x เป็น y ส่วน2เราจะได้ y เท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นแทนแล้วจะได้อะไรคะก็จะได้1เท่ากับลบ cos พายส่วน2ส่วนด้วยพายส่วน2ยกกำลัง3บวก4หารด้วยไพส่วน2ยกกำลังสามนะคะหรือจากขั้นตอนเนี้ยเราสามารถแทนนะคะแล้วเราก็ย้ายข้างเพื่อหาค่า c นั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นว่า cos ที่พันสองมันจะมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในโพสต์เนี้ยเราก็ตัดไปได้เลยค่ะตรงนี้มันเป็น0ศูนย์หารด้วยพายสองกำลังสามก็เป็นศูนย์ไปนะคะก็เหลือเฉพาะ c หารด้วยพายสองยกกำลังสามเราก็ย้ายพายสองยกกำลังสามมันกับหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะได้ค่า c ออกมานะคะตรงนี้เราก็ได้ c เท่ากับลบขออภัยค่ะไม่มีลบนะคะก็คือ
พายส่วนสองยกกำลังสามยกกำลังเข้าไปมันก็คือพายกำลังสามหารด้วยสองยกกำลัง

3นะคะก็คือ8นั่นเองนะคะพายกำลัง3ส่วน8นะคะเอาตัวนี้นะคะก็ย้ายไปคูณ1นะคะ c ก็เท่ากับตัวนี้เราก็เอา c ตัวนี้ค่ะย้อนกลับไปแทนใน c นี้นะคะเพื่อจะตอบตรงนี้เป็นผลเฉลยเฉพาะนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราตอบที่ใกล้นี้นะคะเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นจะได้นะคะผลเฉลยเฉพาะนะคะคือ yx y ก็จะเท่ากับลบ cos x ส่วน x กำลัง3บวก pi กำลัง3ส่วน8แล้วก็คูณ x กำลัง3ประมาณนี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะสำหรับข้อนี้นะคะแตกต่างจากข้อเมื่อสักครู่นี้ก็คือเมื่อเราหาผลเฉลยเสร็จแล้วนะคะเขามีการกำหนดเงื่อนไขมาให้นะคะแล้วเราก็ต้องแทนเพื่อที่จะหาผลเฉลยเฉพาะก็คือเราจะหาค่า c นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องแทน y ที่พาย12มันเท่ากับ1ก็แสดงว่าที่ y นั้นมีค่าเป็น1แทน y เป็น1แทน x เป็นพาย12แล้วเราก็พยายามแก้ย้ายค่านะคะเพื่อหา c เมื่อเราได้ c แล้วเราก็เอามาย้อนกลับมาตรงนี้นะคะแทนตรงนี้นะคะเราก็จะได้ผลเฉลยเฉพาะนะคะโอเคต่อมาเรามาดูตัวอย่างอีกนะคะตัวอย่างที่น่าสนใจมีเยอะเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างนี้กันจงหาผลเฉลยของสมการนะคะสมการเชิงเส้นนะคะ y พรามลบกับ x หารด้วย1บวก x ยกกำลัง2คูณ y เท่ากับ x 1บวก x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะตัวอย่างนี้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะตอนนี้เรามี px เราต้องเขียนก่อนนะ px คืออะไรกับ qx คืออะไรนะคะเรามี px คือตัวที่อยู่หน้า y จะเห็นว่าตรงนี้มันมีเครื่องหมายลบด้วยนะคะอย่างสูตรก็คือมันจะเป็นรูปแบบของมันก็จะเป็น y พรามบวกกับ px ใช่ไหมคะคูณ y เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นลบก็แสดงว่าโซ่ก้อน px นั้นก็คือรวมลบตัวนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ x หาร1บวก x กำลัง2นั่นเองนะคะแล้วก็ qx ก็คือ x กำลัง1บวกคูณ1บวก x กำลัง2แล้วยกกำลัง3อีกทีหนึ่งนะคะเราหา mu x ก่อนค่ะตัวประกอบปริพันธ์ก็คือ e ยกกำลัง integrate px นะคะแล้วก็อินทิเกรตเราลบออกมาข้างนอกก็ได้ค่ะ x หารด้วย1บวก x ยกกำลัง2 dx สำหรับนี้เราก็ใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน u นะคะอินทิเกรต1ส่วน u e ยกกำลังเดี๋ยวเราจัดรูปนิดนึงนะคะ x หารด้วย1บวก x ยกกำลัง2ก็ต้องดิฟ1บวก x กำลัง2นะคะเมื่อเราดิฟตัวนี้ได้ 2x นะคะเราก็เจอบ่อยแล้วนะคะลักษณะเป็นอินทิเกรต1ส่วน u แล้วก็จัดรูปให้เป็น du นะคะ u ของเราคือ1บวก x ยกกำลัง2เมื่อเราดิฟ1บวก x กำลัง2ให้ 2x นะคะ x ก็ตัดไปเหลือ2อยู่ก็เอาไปไว้ข้างหน้านะคะฉะนั้นตัวนี้จะได้ e ยกกำลังลบ1ส่วน2อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็อินทิเกรตตัวนี้ได้ ln
1บวก x ยกกำลังสองนะคะแล้วก็สมมติแล้วก็ลอการิทึมแล้วก็ย้ายตัวนี้ขึ้นไปยกกำลังตัวนี้ได้ใช่ไหมคะก็จะเป็น1บวก x กำลังสองยกกำลังลบ1ส่วนสองนะคะเดี๋ยวเราเอาอยู่ขึ้นไปยกกำลังก่อนจากนั้นเป็น e ยกกำลังลอนกับฟังก์ชันนี้ก็เหมือนกับคอมเมื่อสักครู่นี้อะค่ะที่เป็น e ยกกำลังลอน x นะคะมันจะเท่ากับ x นั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะตอบว่าเป็น1บวก x กำลังสองแล้วยกกำลังลบ1ส่วนสองนะคะทีนี้ตรงนี้เราจัดอีกนิดนึงนะคะเราไม่อยากให้กำลังตัวนี้ติดลบแล้วก็ย้ายมาข้างล่างอ่ะก็จะเป็น1ส่วน1บวก x กำลังสองแล้วยกกำลัง1ส่วนสองแล้วก็ฟังก์ชันที่ยกกำลัง1ส่วนสองก็คือสามารถเขียนในรูปของรากที่สองได้ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น1ส่วนรากที่สองของ1บวก x ยกกำลังสองนะคะเองนะคะหรือว่าเราเอาวงเล็บออกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้ใช้นะอาจจะเป็นตัวยกกำลังไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นรากแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราจะหาผลเฉลยนะคะเดี๋ยวเราไปอีกหน้าหนึ่งนะคะผลเฉลยของเรานะคะก็คือ y นะคะ y x ของเราก็จะเท่ากับ1ส่วน mu x นะคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะคะ mu ของเราคือ1ส่วน square root 1บวก x กำลังสองเดี๋ยวเขียนไว้ตรงมุมนี้นะคะ mu x คือ1ส่วน square root 1บวก x ยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนในสูตรนะคะมันจะเป็น1ส่วน1 1ส่วนมี x ก็คือ1ส่วนรูทอย่างเงี้ยซ้อนกันอีกทีนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตย้ายตัวเนี้ยขึ้นไปข้างบนเลยนะคะเพื่อความสะดวกนะคะก็จะกลายเป็น square root นะคะ1บวก x กำลังสองนะคะไม่งงนะคะมันจะเป็น1หารด้วยเพราะว่ามิวมันเป็น1นะคะก็ย้ายข้างล่างขึ้นไปข้างบนเลยนะคะสำหรับตัวข้างในก็จะเป็นอินทิเกรตมิว x คูณ q x นะคะก็คือ1ส่วนรูท1บวก x กำลังสองนะคะคูณ q x นะคะ q x คืออะไรขอย้อนกลับไปนะคะ x คูณ1บวก x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสาม x คูณ1บวก x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามทีหนึ่ง dx แล้วก็บวก c นะคะจะเห็นว่ามันจะมีพจน์1บวก x กำลังสองนะคะแล้วยกกำลังสามนะแล้วก็ตัวเนี้ยที่จริงแล้วมันมีที่มาเมื่อกี้ก็คือก่อนที่จะเป็นรูทก็คือเป็นยกกำลังก่อนใช่ไหมคะเราก็เอาตรงนี้ไปใช้ก็ได้ค่ะตัวนี้เพราะว่ามันเราเอาเป็น

สำหรับตัว meal x นะคะเราจะเลือกใช้เป็น1บวก x กำลัง2ยกกำลังลบ1/2ก็ได้หรือจะย้ายมาข้างล่างแบบนี้ก็ได้เราก็ดูว่าพจน์ที่มันเกี่ยวข้องนะคะเราจะใช้กับอันไหนดีเราก็จากพจน์เนี้ยนะคะเราเปลี่ยนเป็นย้ายขึ้นไปข้างบนนะคะ1บวก x กำลัง2ยกกำลังลบ1/2นะคะตรงนี้เราก็เปลี่ยนนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็น x นะคะแล้วก็1บวก x กำลัง2นะคะแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ยกกำลัง3ละแล้วก็รวมกับยกกำลังลบ1/2แล้วก็เป็น3ลบ1/2 x บวก4ไม่งงนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอันนี้มันคือ1บวก x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ1/2นะคะเมื่อเราเอามาตัวนี้นะคะรวมกับยกกำลัง3นะคะก็คือ3ลบ1/2นั่นเองนะคะ3ลบ1/2ก็คือ3ก็คือ6/2นะก็คือจะกลายเป็นกำลัง5/2นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ square root 1บวก x กำลัง2นะตรงนี้ก็จะเป็นอินทิเกรต x แล้วก็ตรงนี้จะเป็น1บวก x กำลัง2แล้วยกกำลัง5/2ดีอันนี้นะคะเราจะใช้สูตรอินทิเกรตนะคะ1/u du เหมือนเดิมค่ะถ้าเป็น1/u อ๋อขออภัยค่ะอันนี้เราจะใช้สูตรอินทิเกรต u กำลัง n นะคะเพราะว่าถ้าเป็น1/u เนี่ยกำลังมันจะต้องเป็นกำลังหนึ่งนะคะอันนี้เราใช้ u กำลัง n ได้เลยนะคะแต่เราต้องจัดตัวนี้ให้เป็น du ก่อนนะคะจัดนิดนึงนะคะก็จะได้เป็นอินทิเกรต x 1บวก x กำลัง2ยกกำลัง5/2ค่ะดิฟ1บวก x กำลัง2 4ซึ่งเมื่อเราดิฟ1บวก x กำลัง2ตัวนี้นะคะจะได้เท่ากับ 2x นะคะ x ตัวนี้กับ x ตัวนี้ก็เป็นไงคะตัดกันนี้อาจจะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะ2เนี่ยที่เป็นสีส้มๆแล้วก็มาไว้ข้างหน้าเป็น1/2นะคะอินทิเกรต u กำลัง n นะคะก็จะได้ u กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น5/2บวก1หารด้วย5/2บวก1เดี๋ยวเราจะบวกกันเลยนะคะซึ่ง1มันก็คือ2/2ก็จะกลายเป็น7/2นั่นเองนะคะขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น7/2หาร7/2นะคะแล้วก็บวก4ค่ะ1/2หาร7/2ก็คือ1/2คูณ2/7นะคะ1/2หาร7/2ก็คือ1/2คูณ2/7ก็จะเหลือ1/7นะคะเพราะฉะนั้นก้อนนี้นะคะเป็นไงนะก็จะเป็น1/7นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1บวก x กำลัง2นะคะข้างในก็จะเป็น1/7หนึ่งบวก x กำลังสองยกกำลัง7/2บวก4นะคะอันนี้ก็เป็นผลเฉลยนะคะแต่ว่าเราอาจจะเอา1บวก x กำลังสองคูณเข้าไปซึ่งตัวนี้มันก็คือตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนก็เป็นตัวนี้เป็นอะไรคะ
หนึ่งบวก x กำลังสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็เอาไปรวมกับกำลังเจ็ดส่วนสองนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นหนึ่งส่วนเจ็ดหนึ่งบวก x ยกกำลังสองเป็นยกกำลังแปดส่วนสองส่วนสองบวกเจ็ดสองก็คือแปดสองก็คือสี่บวก4คูณกับอันนี้เราก็เขียนในรูปของสแควร์รูทก็ได้ค่ะหนึ่งบวก x กำลังสองหรือว่าหนึ่งบวก x กำลังสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็ได้นะคะโอเคก็จะตอบได้เลยนะคะ

คะก็อาจจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะในหลายๆมีรายละเอียดเยอะนะคะเดี๋ยวทบทวนก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะคะซึ่งจะเห็นว่า px เริ่มต้นเนี่ย px เนี่ยนะคะเวลาอยู่ในรูปของ dy by dx นะคะ dy by dx นะคะบวก px ใช่ไหมคะคูณ y มันจะเป็นบวกแต่อันนี้มันเป็นลบเพราะฉะนั้น px ของเรามันต้องรวมลบตัวนี้ด้วยอันนี้สำคัญเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเราไม่เอามาด้วยมันจะทำให้คำตอบผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย px ของเราก็เลยเป็นลบตัวนี้นะคะลบ x หารหนึ่งบวก x เกิดยกกำลังสองนะคะแล้วก็ qx ก็คือขวามือเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีฟังก์ชันที่ซับซ้อนเยอะหน่อยนะคะในการหามี x นะคะนะคะจัดรูปออกมาเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งบวก x กำลังสองยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองในตอนแรกเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะถ้าไม่อยากให้กำลังติดลบเราเอาไว้ข้างล่างกลายเป็นกำลังบวกนะคะแล้วก็หรือว่าเปลี่ยนเป็นด้านที่สองก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ดูว่าเราจะใช้ตรงส่วนไหนนะเพื่อความสะดวกนะคะนะคะแล้วก็แทนค่าลงไปตัวนี้นะคะอินทิเกรตตามสูตรปกตินะคะมิว x หนึ่งส่วนมิว x นะคะแล้วก็อินทิเกรตมิว x คูณ qx dx แล้วก็บวกค่าของที่ c นะคะแล้วก็พยายามอินทิเกรตมาให้เรียบร้อยนะคะก็ยังไงก็ฝากไปทบทวนดูนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ที่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลง

ลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเป็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่ง

0: สวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะพบกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมในรุ่นใหม่นะคะรายการใหม่ของเรานะคะก็คือรายการการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงในตอนที่5แล้วนะคะชื่อตอนว่าการใช้น้ำในอุตสาหกรรมและการค้าค่ะแน่นอนเลยในโลกของเราทุกวันนี้นะคะอุตสาหกรรมและการค้าถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญแทบจะเรียกได้ว่าเบอร์ต้นๆในการบริหารประเทศเนาะและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราน้ำเองก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้อุตสาหกรรมนั้นๆหรือการค้าของแต่ละประเทศนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะเชิญวิทยากรทั้งสองท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารน้ำในอุตสาหกรรมและการค้านะคะอันดับแรกเลยอาจารย์กิ๊กขอให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะสวัสดีน้องๆทั้งบ้านและแนะนำตัวสั้นๆด้วยค่ะขอเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกนะคะ
1: สวัสดีครับผมดร.วิทูลเจียมจิตตรงนะครับก็เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับก็การพูดถึงเรื่องน้ำดูเหมือนไม่เป็นเรื่องที่พวกเรารู้จักดีนะครับแต่ผมเชื่อว่ามาฟังรายการนี้นะครับจะรู้จักน้ำดีขึ้นครับ
0: โอ้ยขอบพระคุณมากค่ะเป็นตัวจริงเสียงจริงผู้ใช้น้ำตัวจริงจากภาคอุตสาหกรรมเลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่สองนะคะขอเรียนเชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมกิติจารุอารยนันท์ครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่ปรึกษานะครับสำในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมครับ
0: นี่ค่ะน้องทางบ้านนะคะเราก็จะพบว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งจากดร.วิทูลและคุณกิตินะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำในภาคอุตสาหกรรมและการค้าอาจารย์กิตก็จะไม่อินโทรหรือว่านำเสนอบทเรียนไปมากกว่านี้ให้ไปพบกับวิทยากรของเราซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเลยค่ะ
2: การใช้น้ำในอุตสาหกรรมและการค้าวันนี้นะครับผมกิติและดร.วิทูลนะครับจะมาพูดกันถึงเรื่องของความหมายครับถ้าอาจารย์ครับความหมายในเรื่องของคําว่าการใช้น้ําในอุตสาหกรรมและการค้าเนี่ยน่าจะคุยให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับรวมถึงนักเรียนนักศึกษาได้ฟังนะครับในมีความหมายอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ครับการใช้น้ําในอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อการบริหารจัดการน้ําสู่ความยั่งยืนเนี่ยมันก็มีความหมายผมขอแบ่งความหมายออกเป็น2 ส่วนก่อนนะกันนะครับว่าความหมายแรกคือการใช้น้ําในอุตสาหกรรมและการค้าเนี่ยหมายถึงการใช้น้ําในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการโดยรวมไปถึงการใช้น้ําเพื่อทําความสะอาดการระบายความร้อนและการขนส่งสินค้าส่วนการบริหารจัดการน้ําสู่ความยั่งยืนเนี่ยหมายถึงการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียน้ําบรรบัดน้ําเสียและรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติให้คงอยู่ครับ
2: 2 คำนี้ผมว่าเป็นเรื่องของประเด็นที่น่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับถ้ามองแล้วในเรื่องของการใช้น้ําในอุตสาหกรรมและการค้ากับความยั่งยืนนะครับอยากให้อาจารย์ขยายความว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงครับจึงเป็นที่มาของคําว่าการบริหารจัดการน้ําสู่ความยั่งยืนครับอาจารย์ครับ
1: คือ2 เรื่องนี้นะครับความหมายที่สําคัญคือว่าในปัจจุบันเนี่ยในอดีตดีกว่าครับคือเราเนี่ยมีการใช้น้ําแบบใช้แล้วไม่ได้ดูแลนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็

0: ได้พบปัญหาว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยเรามีน้ำไม่เพียงพอนะครับในการใช้และที่สำคัญคือเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็ยังทำลายนะครับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืนเนี่ยก็จะพิจารณาทั้งสองส่วนเข้ามาด้วยกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการใช้น้ำอย่างไม่มีประสิทธิภาพรวมทั้งดูแลเรื่องการรักษาแหล่งน้ำให้คงอยู่ต่อไปด้วยครับ
1: นั่นแสดงว่าในอุตสาหกรรมเองและการค้าเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญเรื่องของการใช้น้ำอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันผมชอบในประเด็นที่อาจารย์กล่าวถึงเรื่องของการสูญเสียน้ำนะครับลดปริมาณการสูญเสียน้ำการบัดน้ำเสียเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่บำบัดไม่ดูแลมันจะกลับคืนสู่ธรรมชาติทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาหลายประเด็นด้วยกันนะครับเรามาพูดในแง่ของหลักการสำคัญของการใช้น้ำในอุตสาหกรรมและการค้านะครับว่าหลักการที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืนเนี่ยมันควรจะมีประเด็นไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่5ขั้นตอนหลักๆนะครับที่หลักการสำคัญนะครับเรื่องที่1เนี่ยคือในภาคอุตสาหกรรมและการค้าเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพใช้น้ำให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตหรือการค้านะครับคือหมายความว่าใช้แล้วอย่ามีส่วนเกินนะครับใช้แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันที่สองคือการลดการสูญเสียน้ำนะครับก็ต้องมีการหมั่นตรวจสอบนะครับและซ่อมแซมระบบต่างๆที่ใช้น้ำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อประปาหรือท่อน้ำในระบบการผลิตนะครับไม่ให้เกิดการรั่วไหลไปนะครับผมข้อที่3คือหลักการข้อที่3คือเรื่องของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่นะครับผมน้ำที่ใช้แล้วนะครับถ้ามีโอกาสนะครับแล้วไม่ติดขัดในด้านทางด้านเทคโนโลยีใดก็ตามเนี่ยควรนำมาบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากสุดเท่าที่จะมากได้นะครับหลักการข้อ4เนี่ยคือการบำบัดน้ำเสียในกรณีที่จำเป็นต้องมีน้ำเสียนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการบำบัดน้ำเสียนั้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยน้ำเสียเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะไปทำให้น้ำที่เรานำกลับมาใช้นะครับน้อยลงไปด้วยนะครับผมหลักการสุดท้ายคือหลักการข้อที่5คือนำน้ำการใช้น้ำอย่างยั่งยืนนะครับเราต้องใช้น้ำในปริมาณที่ไม่เกินกว่าตาการฟื้นฟูของแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะใช้น้ำเกินกว่าตาการฟื้นฟูของแหล่งน้ำธรรมชาติดังนั้นจึงเป็นเหตุผลทำให้เราเกิดการขาดแคลนน้ำครับ
1: นั่นแสดงว่าหลักสำคัญการใช้น้ำนะครับตรงนี้นะครับที่จะช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมและการค้าเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายหรือลดกระบวนการทำงานนะครับคำกล่าวเหล่านี้อาจารย์มีความคิดเห็นว่ามันเป็นจริงไหมครับอาจารย์ครับ
0: เรื่องนี้ก็ผมอยากจะขยายความสักนิดหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้น้ำเนี่ยเหมือนกับเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ได้มาฟรีๆนะครับดังนั้นเนี่ยการให้ความสำคัญในการใช้น้ำเนี่ยจึงมีน้อยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะลืมคิดไปว่าการวางแผนการใช้น้ำในแต่ละปีเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าทรัพยากรจำนวนเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยลงนะครับพอเริ่มขาดแคลนก็ต้องมีต้นทุนของการซื้อน้ำมาใช้นะครับหรือหาน้ำมาใช้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการมีน้ำอย่างเพียงพอเนี่ยก็ทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนในการดูแลธุรกิจดูอุตสาหกรรมและการค้าได้นะครับอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบอย่างมากคือเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรในระบบนะครับถ้าเกิดในภาคใดภาคหนึ่งเนี่ยมีการใช้น้ำเกินกว่าอีกภาคหนึ่งนะครับอีกก็จะเดือดร้อนนะครับทำให้เกิดการขัดสนนะครับน้ำที่จำเป็นต่อการผลิตของอีกภาคหนึ่งอย่างเช่นถ้าน้ำในภาคเกษตรกรรมนะครับขาดแคลนจะทำให้ผลผลิตของภาคเกษตรกรรมนั้นลดลงไปด้วยนะครับหรือว่าต้องมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นแล้วทำให้เกิดผลเสียต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมครับ
1: แสดงว่าการใช้น้ำในอุตสาหกรรมและการค้าเนี่ยถ้ามาพูดถึงเรื่องกลไกหรือวิธีการในการผลิตเองนะครับมันมีความเชื่อมโยงกัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอุตสาหกรรมเราปลดปล่อยน้ำที่เป็นเรียกว่าน้ำเสียหรือน้ำที่มันมีผลกระทบต่อทางการเกษตรเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการเชื่อมโยงแบบห่วงโซ่อุปทานนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับ

0: ันจะส่งผลซึ่งกันและกันครับผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการการจัดการน้ำนะ
1: คร
0: ับในเนื้อหาวันนี้นะครับเราเน้นเรื่องของการใช้น้ำในอุตสาหกรรมและการค้านะครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงหลักสำคัญที่ว่าวัตถุประสงค์นะครับของการใช้น้ำในอุตสาหกรรมการค้าเนี่ยเรามีหลักการที่ควรจะเน้นในเรื่องใดบ้าง
1: การใช้น้ำในอุตสาหกรรมการค้านะครับในวันเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็มีอยู่4วัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยเราอยากจะเข้าใจนะครับวิเคราะห์การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมหลักเช่นการผลิตการท่องเที่ยวและการผลิตพลังงานนะครับผมเรื่องที่2เนี่ยนะครับคือเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการน้ําและการรักษาน้ําเสียในภาคอุตสาหกรรมนะครับเรื่องที่3เนี่ยเพื่อสํารวจความรับผิดชอบทางสังคมและแนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับที่สุดสําหรับธุรกิจในการดูแลน้ํานะครับเพื่อเรื่องที่4คือเรื่องเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้น้ําอย่างประหยัดในภาคอุตสาหกรรมนะครับคือทั้ง4เรื่องนี้นะครับมันวัตถุประสงค์ที่แยกกันอยู่นะครับความจริงเชื่อมโยงกันหมดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราจะทำนะครับแต่ว่าทั้ง4วัตถุประสงค์เนี่ยสำคัญและเชื่อมโยงกันครับ
0: ก็เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์นะครับตามที่อาจารย์ได้พูดมานะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการวิเคราะห์การใช้น้ำนะครับว่าการใช้น้ำเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเกี่ยวข้องเรื่องการท่องเที่ยวเกี่ยวเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการปฏิบัติที่ดีเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ลดผลกระทบที่ตามมาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับเรามาดูเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเรื่องของการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะมีหลักการหรือแนวทางขั้นตอนในการวิเคราะห์อย่างไรบ้างครับ
1: ครับผมก็ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับผมอยากจะกล่าวสักนิดนึงว่าการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับความจริงเนี่ยสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราควรจะต้องปรับปรุงในเรื่องของแนวคิดในเรื่องนี้คือว่าภาคผู้ใช้นะครับจำเป็นจะต้องมีบทบาทมากขึ้นนะครับเพื่อรองรับในภาคผู้ให้บริการด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าสองภาคเนี่ยจะทำหน้าที่แยกออกจากกันนะครับดังนั้นเนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่อยู่ในการพูดคุยวันนี้นะครับก็พยายามจะเน้นให้มีภาคที่เป็นผู้ใช้เนี่ยเข้ามามีส่วนรับผิดชอบมากขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีการพูดจาเรื่องนี้เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าการใช้น้ำในแต่ละภาคย่อยของอุตสาหกรรมนั้นเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อหน่วยในภาคการผลิตในแต่ละภาคนะครับแล้วเช่นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับ เหตุผลคือว่าเรามีฐานการคิดนะครับว่าปริมาณเหล่านั้นเนี่ยมันถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่นะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของแหล่งน้ำที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเสียก่อนนะครับว่าการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราได้น้ำมาจากไหนไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินน้ำใต้ดินหรือมาจากน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนะครับอันเนี้ยจะเป็นวงรอบหรือวงจรของการใช้น้ำที่จำเป็นต้องมีการศึกษาให้อย่างละเอียดนะครับผมเรื่องที่สามเนี่ยคือประสิทธิภาพการใช้น้ำนะครับประสิทธิภาพการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีการตรวจวัดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างโรงงานต่อโรงงานด้วยกันนะครับเพื่อทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้แต่โรงงานเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้เห็นประสิทธิภาพตนเองในการใช้น้ำนะครับจะได้มีโอกาสในการปรับปรุงและถ้าเป็นไปได้นะครับในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยถ้ามีโอกาสในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้น้ำเนี่ยก็ควรจะเปรียบเทียบในระหว่างประเทศด้วยนะครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์การใช้น้ำเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของปัญหานะครับคือในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีปัญหาในการใช้น้ำเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมบางแห่งบางเรื่องนะครับก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำอุตสาหกรรมบางแห่งมีปัญหาเรื่องของการรั่วไหลนะครับหรือมีการใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยในการใช้นะครับและรวมไปถึงเรื่องของบางครั้งเนี่ยเรามีกฎระเบียบเฉพาะด้านที่ต้องมีการปรับปรุงด้วยครับผม
0: ครับงั้นนะครับโดยสรุปนะครับเรื่องของการพูดถึงการวิเคราะห์นะครับการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม

0: เนี่ยเราคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ใช้แหล่งที่มาของน้ำที่ใช้ว่ามาจากไหนรวมถึงเรื่องของการควบคุมประสิทธิภาพการใช้น้ำนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเหล่านั้นนะครับมันจะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับและการค้านะ
1: ครับ
0: ประเด็นนี้นะครับมาดูเรามาพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําและการรักษาน้ําเสียในภาคอุตสาหกรรมบอกว่าประเด็นนะครับค่อนข้างมีผลกระทบนะครับในวงกว้างทีเดียวครับอาจารย์ครับ
1: ครับคือวัตถุประสงค์ที่2เนี่ยนะครับคือเรามีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องมาดูแลเรื่องของการจัดการน้ําและรักษาน้ําเสียในภาคอุตสาหกรรมนะครับสิ่งสําคัญคือเรื่องของเทคโนโลยีและวิธีการนะครับว่าเทคโนโลยีและวิธีการจัดการน้ำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นต้องมีระบบรีไซเคิลนะครับการใช้น้ำซ้ำหรือการบำรุงเสียที่เหมาะสมกับแต่ละภาคอุตสาหกรรมนะครับความหมายของผมคือหมายความว่าในภาคอุตสาหกรรมบางแห่งเนี่ยนะครับจำเป็นต้องวัดนะครับเรื่องของอัตราเรื่องของคุณภาพของน้ำเสียนะครับและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับและประหยัดที่สุดนะครับผมกลยุทธ์การรีไซเคิลและการใช้น้ำซ้ำเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์รีไซเคิลที่ดีนะครับบางครั้งเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการออกแบบใหม่นะครับในการใช้น้ำเพื่อให้มีโอกาสในการนำน้ำเดิมนะครับมาใช้ซ้ำในภาคอุตสาหกรรมให้ได้นะครับทั้งนี้นะครับเพื่อลดการใช้น้ำใหม่และการลดปริมาณน้ำเสียด้วยนะครับผมเรื่องถัดไปคือเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีสุดสำหรับการบำรุงน้ำเสียนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าถ้าอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแนวทางปฏิบัติที่ดีสุดเนี่ยในการบำรุงน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันได้นะครับรวมทั้งการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายในเรื่องนี้คือเรื่องกฎระเบียบและมาตรฐานนะครับก็ต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับกับการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติและบังคับใช้ให้ดีที่สุดนะครับก็อย่างที่ผมเรียนว่าภาคผู้ใช้นะครับที่รับผิดชอบในเรื่องนี้จำเป็นต้องมีบทบาทมากขึ้นนะครับไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและมาตรฐานที่เหมาะสมกับตนเองครับ
0: ครับงั้นการบริหารจัดการน้ำและรักษาน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับเป็นข้อสังเกตที่เห็นว่าเราใช้เทคโนโลยีแล้วก็วิธีการจัดการนะโดยเฉพาะกระบวนการที่ว่ารีไซเคิลนะครับเอาน้ำที่ใช้แล้วนะครับหรือผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งที่เป็นควรจะเน้นย้ำคือเรื่องของกฎระเบียบและมาตรฐานครับเพราะว่าตรงนี้ครับไม่ว่านโยบายของภาครัฐเองนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมเองก็มีข้อกำหนดเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าน่าจะนะครับให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องครับ
1: ผมเพิ่มเติมชนิดนึงครับคือว่าในข้อแรกที่ผมพูดถึงเทคโนโลยีและวิธีการจัดการน้ําเนี่ยนะครับความหมายคือว่าสิ่งสําคัญคือว่าในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราก็มักจะมีการวิธีการใช้คําว่าห่วงโซ่คุณค่าใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: เรามักจะใช้เทคโนโลยีที่เหมือนกับที่คนอื่นใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีหน่วยงานวิจัยที่อยู่ในองค์กรตัวเองนะครับเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการเรียนแบบอย่างเดียวนะครับไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่เรียนแบบและพัฒนาจะเกิดประโยชน์สูงสุดครับ
0: เรามาดูในแง่ในเรื่องของนะครับการพิจารณาการรับผิดความรับผิดชอบทางสังคมบ้างนะครับว่าผลกระทบเหล่านี้จากการที่ในภาคอุตสาหกรรมเองและภาคการค้านั้นมีการปลดปล่อยน้ำเสียลงสู่ระบบธรรมชาตินะครับซึ่งจะเป็นอย่างยิ่งต้องมีการระบบดูแลที่ดีโดยภาคธุรกิจเองครับผมอยากจะให้อาจารย์ช่วยพูดถึงประเด็นที่เป็นหัวข้อสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมด้วยครับ
1: วัตถุประสงค์ข้อนี้ค่อนข้างจะผมว่าสำคัญมากที่สุดข้อนึงเลยนะครับว่าเดิมทีเนี่ยไอ้ความรับผิดชอบทางสังคมและการดูแลน้ำโดยธุรกิจเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้รับให้ไม่ได้รับการไม่ได้มีการให้ความสนใจในเรื่องนี้มากนักนะครับผมนำเรื่องนี้มาพูดคุยเนี่ยเพราะว่าอยากจะอย่างที่เรียนว่าผู้ใช้น้ำนะครับจำเป็นจะต้องมีส่วนสำคัญนะครับในการรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของบทบาทของธุรกิจในการรับประกันความมั่นคงของน้ำนะครับอันนี้ผมใช้คำใหญ่หน่อยนะครับแต่ความหมายคือว่าธุรกิจทั้งหลายนะครับต้องมีบทบาทสำคัญนะครับในการเข้ามารับผิดชอบในการดูแลน้ำนะครับที่ใช้คำว่ามั่นคงแปลว่าเดิมทีเนี่ยนะครับเราอาจจะไ

สนใจในเรื่องของการที่มีน้ําหรือไม่มีน้ํามาใช้ในการทํางานนะครับแต่ต่อไปเนี่ยครับก็ต้องมีการวางแผนการใช้น้ําให้เหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนหมายความว่าอาจจะต้องบอกเลยว่าทุก

0: คือเรื่องการริเริ่มและโครงการเพื่อส่งเสริมเรื่องการใช้น้ำยั่งยืนนะครับก็ความหมายคือว่าถ้าเรามีการวางแผนการใช้น้ำอย่างยั่งยืนแล้วนะครับความหมายคือธุรกิจนะครับจะต้องสร้างโครงการขึ้นมานะครับเพื่อไม่ใช่เฉพาะประหยัดน้ำอย่างเดียวนะครับอาจต้องมองอาจต้องดูแลไปถึงเรื่องของการมีแหล่งน้ำที่จำเป็นสำหรับตัวเองด้วยนะครับคือการหวังพึ่งพารัฐนะครับหรือธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่เพียงพอนะครับจำเป็นต้องเอาสูตรหรือสมการข้อนี้นะครับเข้ามาคิดในการดูแลธุรกิจด้วยไม่เช่นนั้นนะครับเราก็จะต้องพึ่งพากฎของธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ปรับปรุงและความแนวคิดใหม่ในการช่วยตัวเองนะครับอันที่3นะครับคือเรื่องของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับว่าโจทย์เดียวกันนะครับทำไมจะต้องแบ่งเบาทำไมต้องให้ภาระกับภาคใดภาคหนึ่งนะครับทั้ง3ภาคเนี่ยไม่ร่วมมือกันคิดจะได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีสุดต่อประเทศนะครับผมส่วนที่4นะครับเรื่องของเมื่อเกิดทั้ง3ส่วนได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าส่วนที่4เนี่ยคือเอาตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในการร่วมมือกันนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เกิดผลในมุมกว้างหรือขยายผลต่อไปในอนาคตครับผม
1: ความรับผิดชอบนะครับทางสังคมเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้ฟังอาจารย์ให้ความเห็นมานะครับประเด็นเริ่มแรกนะครับก็เห็นว่าในภาคธุรกิจเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงนะครับส่วนที่2ที่ได้แนวคิดเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของการที่มีการเตรียมเรียกว่าจัดเตรียมน้ำเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมของตนเองไม่ใช่ไปพึ่งพาจากทางธรรมชาติเป็นหลักอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแผนหรือโครงการดำเนินงานนะครับส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งคือการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและภาครัฐอันนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะที่อาจารย์ให้3ความเห็นนี้มานะครับกลไก3เรื่องนี้นะครับจะทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลน้ำโดยภาคธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเรามาดูผลกระทบที่ตามมานะครับทางเศรษฐกิจบ้างเรื่องของการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าหรือว่าอย่างประหยัดในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเรามีวิธีการอย่างไรในการจัดการเรื่องนี้ที่ดีครับ
0: คือเรื่องนี้ก็อาจจะต้องย้อนไปถึงวัตถุประสงค์ข้อแรกๆหรือข้อ2หรือข้อ3ด้วยนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยปลายทางของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับหรือการใช้น้ำอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะลดต้นทุนนะครับในการใช้น้ำหรือต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการนะครับรวมไปถึงเรื่องต้นทุนในเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะครับผมเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการประเมินต้นทุนนะครับที่ประหยัดจากการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องมีใช้คำว่ามีแพลตฟอร์มนะครับสำคัญนะครับที่ภาคธุรกิจเองนะครับอาจต้องสร้างต้นแบบขึ้นมานะครับเพื่อให้อุตสาหกรรมแต่ละประเทศนะครับสามารถติดตามนะครับหรือแยกประเภทค่าน้ำค่าพลังงานนะหรือค่าแบบน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้ปัจจุบันบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเรานะครับอาจจะให้ความสำคัญเรื่องนี้น้อยนะครับมีบางหน่วยงานเท่านั้นนะครับที่มีเรื่องการดูแลเรื่องนี้นะครับเรื่องที่สองนะครับผมเชื่อว่าผลกระทบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับคือพอมีการดูแลเรื่องการใช้งานอย่างดีแล้วครับผมเชื่อว่ามันจะมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำอย่างยั่งยืนเช่นธุรกิจเทคโนโลยีการประหยัดน้ำเทคโนโลยีในการจัดการน้ำนะครับก็เหมือนก็ข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยก็น่าจะมีแพลตฟอร์มนะครับสำคัญเนี่ยออกมาเนี่ยให้ธุรกิจเนี่ยนำไปใช้นะครับเพื่อจะส่งเสริมการประหยัดการใช้น้ำหรือการควบคุมต้นทุนในการใช้น้ำนะครับอันที่3นะครับผมเชื่อว่าการผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้น้ำอย่างประหยัดเนี่ยมันจะเป็นการสร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าการวิเคราะห์ผลกระทบการใช้น้ำอย่างประหยัดเนี่ยมันจะมีโอกาสในการทำให้เราเกิดธุรกิจอย่างที่ข้อ1ข้อ2พูดนะครับว่ามีหน่วยงานดูแลแพลตฟอร์มนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ำซื้อมาขายไปนะครับให้เกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับมีการจองน้ำล่วงหน้าได้นะครับที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับถ้าเรามีฐานเทคโนโลยีอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ต้นทุนในอนาคตได้อย่างล่วงหน้านะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปมีความเสี่ยงเรื่องการบริหารต้นทุนต่อไปนะครับผมเรื่องสำคัญส่วนสุดท้ายคือความที่เป็นในการแข่ง

0: ขันนะครับผมเชื่อว่าการบริหารจัดการใช้น้ำดีนะครับอย่างยั่งยืนเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยจะส่งผลว่าธุรกิจทุกอย่างเนี่ยครับเมื่อลดต้นทุนได้เนี่ยก็จะเพิ่มความที่เป็นในการแข่งขันของธุรกิจการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ครับแสดงว่าต้นทุนที่ประหยัดจากการใช้น้ำเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของธุรกิจใหม่ๆได้หลายธุรกิจที่ตามมาโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแพลตฟอร์มการใช้น้ำหรือการจัดการดูแลน้ำให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอันนี้ผมถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับหรือเป็นธุรกิจใหม่ๆที่จะส่งเสริมทำให้กระบวนการในเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็คิดว่าผมชอบคำหนึ่งคือคำว่าการจองน้ำล่วงหน้าครับอาจารย์ครับว่าสิ่งที่เราไม่เคยคิดคือเราใช้น้ำตามธรรมชาติเป็นหลักหรือน้ำที่มาจากระบบชลประทานหรือระบบอื่นๆที่รองรับอยู่แล้วแต่เราไม่เคยพูดถึงว่าทำอย่างไรให้เรามีน้ำใช้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับโดยที่เรามีระบบการจองน้ำในกรณีที่เราไม่มีน้ำรองรับไปเบื้องต้นในการผลิตอันนี้ผมว่าเป็นกลไกสำคัญในภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยรวมตัวนี้นะครับเชื่อได้ว่าจะเป็นตัวที่สำคัญในเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศได้ครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับเรามาดูในเรื่องของถัดมาว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับโดยเฉพาะการวิเคราะห์การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมนะครับ ขอให้อาจารย์เล่าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับว่าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
0: ก็อันนี้ก็ต้องเรียนตรงว่า อยากจะพอเราพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์แล้วก็แนวทางไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ะเราจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยได้อย่างไรนะครับการเดินหน้าต่อไปในยุคโลกยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าปราศจากเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะล้าสมัยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็คงจะประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนำมาใช้อย่างเช่นในตัวอย่างแรกเนี่ยนำมาใช้เรื่องวิเคราะห์การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมนะครับผมจะแบ่งการพูดคุยไปแต่ละวัตถุประสงค์นะครับว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์การใช้น้ำในอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของการใช้ IoT นะครับ Big Data แล้วปัจจุบันก็คือเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเรามาใช้การผลิตในการผลิตเช่นเราใช้เซ็นเซอร์นะครับใช้ IoT ในการตรวจวัดและบันทึกการใช้น้ำนะครับกระบวนการจะไปใช้คนไปจดมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมว่ามันคงจะไม่ใช่เรียลไทม์นะครับแล้วมันก็ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะถูกเก็บอยู่ในเฉพาะในพื้นที่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเราใช้ IoT นะครับถ้าภาครัฐนะครับมีความต้องการจะวัดด้วยนะครับก็หรือเป็นกฎหมายนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับก็สามารถส่งต่อไปได้นะครับซึ่งถ้าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยส่งต่อถึงภาครัฐได้นะครับภาครัฐก็จะมีโอกาสมี Big Data นะครับและอาจจะมีโอกาสในการใช้ AI นะครับในการช่วยดูซิว่าภาคอุตสาหกรรมไหนเนี่ยมันสามารถลดการใช้น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพได้นะครับอันนี้ก็ภาคการผลิตนะครับในภาคการท่องเที่ยวนะครับ IoT เนี่ยสามารถจะนำมาติดตั้งในโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพื่อดูแลการใช้น้ำในห้องพักหรือแม้กระทั่งสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าหน่วยงานราชการนะครับมีความต้องการจะใช้นะครับก็สามารถจะนำไปใช้แล้วก็สามารถจะใช้ Big Data เหล่านั้นนะครับหรือ AI เนี่ยมาแนะนำนะครับหรือส่งเสริมให้เกิดแต่ละสถานที่ประกอบการเนี่ยได้ประหยัดการใช้น้ำหรือช่วยวิเคราะห์ในการใช้น้ำได้อย่างดีนะครับส่วนภาคพลังงานนี่ก็จริงๆแล้ว IoT กับ AI เนี่ยมันใช้อยู่แล้วนะครับวงเล็บนะครับส่วนใหญ่ในต่างประเทศนะครับเราจะใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการหล่อเย็นในการใช้น้ำในการปรับปรุงกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้เฉพาะในเรื่องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับ
1: ครับก็เพราะฉะนั้นการนำเอาเทคโนโลยีนะครับดิจิตอลไปใช้นะครับในภาคอุตสาหกรรมเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยผมมองว่าเรื่องประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือเรื่องของระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วถูกนำเอาขึ้นไปในระบบนะครับระบบออนไลน์หรือระบบดิจิตอลนะครับตัวนี้แล้วนะครับจากนั้นก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ระบบ AI หรือระบบอัจฉริยะในการวิเคราะห์หรือในการพัฒนาได้โดยเฉพาะภาครัฐเองถ้ามีข้อมูลเหล่านี้จะได้ว่าแผนพัฒนาในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจในภาคธุรกิจต่างๆนะครับจะนำไปสู่การเห็นประสิทธิภาพของการทำงานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเรามาดูในแง่ของการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะการดูแลเรื่องน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรมครับ
0: พูดนิดนึงว่าความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับก็ยังเน้นอยู่เรื่องเดิมว่า คือหน่วยงานผู้ใช้น้ำนะครับจำเป็นจะต้องวงเล็บลงทุนนะครับในหลายเรื่องที่พูดถึงนะครับแต่ว่าการลงทุนเหล่านั้นนะครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศนะครับเพราะว่ามันจะเกิด Big Data มันจะเกิดแนวคิดทางด้านทางเลือกทางออกใหม่ๆนะครับตอนนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการรักษาน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเรื่องการระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับความหมายของผมคือว่าเดิมทีเนี่ยเรามักจะวัดผลนะครับน้ำเสียเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะไปดูว่าไอ้ความจริงแล้วเนี่ยก่อนจะเกิดน้ำเสียเนี่ยถ้าเรามีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ดีนะครับมีการปรับการใช้น้ำตามการผลิตอย่างเหมาะสมแบบเรียลไทม์เนี่ยมันก็ลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นนะครับและป้องกันการรั่วไหลด้วยนะครับผมอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียนะครับผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียเนี่ยมันทันสมัยมากขึ้นแล้วนะครับเช่นเราใช้คงไม่ใช้ระบบเดิมๆนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีเบมเบรนสมัยใหม่เนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับการนำโอโซนมาใช้นะครับมาบำบัดน้ำเสียก่อนจะออกจากโรงงานไปนะครับก่อนจะปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วข้อสำคัญข้อสุดท้ายก็เรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบติดตามตรวจสอบอันนี้นะครับเดิมทีเนี่ยหน่วยงาน QA QC ที่เกิดขึ้นในวัดการวัดคุณภาพน้ำนะครับอาจจะใช้แลบนะครับบุคลากรใหม่แต่ผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยนะครับการวัดติดตามคุณภาพน้ำเนี่ยมันสามารถทำได้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับติดตามระบบติดตรวจสอบการใช้น้ำกับน้ำเสียนะครับช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีสตาร์นะครับในการมองตลอดเวลาว่าเราเนี่ยกำลังปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐหรือไม่นะครับผม
1: ครับนะแสดงว่าเรื่องของความสำคัญเรื่องของการดูแลจัดการน้ำเสียเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของผู้ประกอบการเองครับถ้าเราสามารถจัดการได้มันย่อมนำมาสู่เรื่องการลดต้นทุนแต่ในภาคของภาครัฐเองนะครับการควบคุมกำกับดูแลนะครับในเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้มีสามารถดำเนินการจัดการได้มากขึ้นถ้ามีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาสร้างความรับผิดชอบทางสังคมและการดูแลน้ำโดยธุรกิจในภาพรวมนะครับถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องของการจัดการเรื่องนี้นะครับขอให้อาจารย์พูดถึงกลไกที่สำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยครับ
0: เรื่องนี้นะครับก็ผมสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่มีในบ้านเรานะครับหรือว่ามีบ้างในบางส่วนนะครับแต่ว่าในส่วนตัวแล้วเนี่ยถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อความยั่งยืนเนี่ยในแบบแยกส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดเรานำเทคโนโลยีที่ต้องมาใช้นะครับมาสร้างแพลตฟอร์มนะครับมาแบ่งปันข้อมูลเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยไอ้ภาพเหล่านั้นเนี่ยที่มันแยกส่วนเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพรวมนะครับอย่างที่ผมเรียนในช่วงก่อนหน้านี้ว่าฐานสำคัญในการบริหารการน้ำเนี่ยเราอาจจะมีแพลตฟอร์มนะครับในการแบ่งปันข้อมูลนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถจะแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่นะครับรวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับการใช้น้ำอย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนนะว่าถ้าแพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับสมาชิกที่เป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มก็คือผู้ใช้น้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับผมอันที่สองเนี่ยก็คือการรณรงค์นะครับที่จะเกิดขึ้นคือจากการมีข้อมูลต่างๆนะครับก็จะมีกลไกของAI นะครับมาสร้างโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการความสำคัญของการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในภาคธุรกิจและหมู่ประชาชนด้วยนะครับผมซึ่งผมว่าเรื่องนี้สามารถทำได้เลยนะครับถ้าเรามีข้อมูลเพียงพอเนี่ยจะมี Big Data เพียงพอเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์นะครับในการช่วยคิดออกมานะครับผมข้อสำคัญคือว่าเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับจำเป็นต้องมีเพราะว่าจำเป็นต้องมีการวัดผลและรายงานว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับและที่สำคัญคือว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการนำมาใช้ในการมองหาแหล่งสนับสนุนทางการเงินนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปประโยชน์ต่อเนื่องนะครับซึ่งอันเนี้ยการที่มีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือเงินทุนสนับสนุนพวกนี้นะครับมันจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยลงทุนในทุกมีประหยัดน้ำเพิ่มเติมด้วยครับผม
1: ครับแต่ว่าภาคอุตสาหกรรมเองมองว่าในส่วนของ ความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับโดยเฉพาะการดูแลจัดการน้ำเนี่ยถ้ามีแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลมีโครงการที่จะดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการใช้น้ำอย่างยั่งยืนและมีการวัดผลและรายงานที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญคือเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการการตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับทำอย่างไรให้สามารถสร้างนะครับกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมจะนำไปสู่เรื่องของความยั่งยืนได
0: ้ครับผมขยายข้อความนิดนึงคือว่าในภาคสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยนะครับเขามีการว่าจ้างหรือต้องการข้อมูลในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับจากหน่วยงานตรวจวัดใช่ไหมครับเพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปส่งเสริมหรือว่าให้เงินทุนนับสนับสนุนต่อองค์กรต่างๆนะครับในการสร้างเครื่องมือเครื่องไม้ในการประหยัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผมว่าแนวทางเดียวกันนะครับก็สามารถมาใช้ได้กับการบริหารการน้ำได้เช่นกันครับ
1: ครับถ้าเรามาดูผลการวิเคราะห์นะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงเครื่องมือที่นำมาใช้ในการจัดการน้ำอย่างประหยัดนะครับในภาคอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างครับ
0: ก็จริงๆก็เรื่องเดียวกันก็คือว่าเมื่อเรามีเทคโนโลยีต่างๆที่มาใช้แล้วนะครับผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มในการคำนวณการประหยัดน้ำนะครับซึ่งที่เป็นแบบออนไลน์ด้วยนะเพื่อช่วยธุรกิจเนี่ยสามารถประเมินในการการใช้น้ำของตนเองนะครับต้นเดือนที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจใช่ไหมครับว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีห่วงโซ่คุณค่าของตัวเองอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเนี่ยนะครับมันก็มีเครื่องมือที่ดีนะครับก็สามารถควบคุมการประหยัดน้ำได้นะครับก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมพูดสักครู่ว่าอาจจะนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจองน้ำด้วยในการมาใช้นะครับผมในเรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเรามีการศึกษานะครับวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนเทคโนโลยีต่างประหยัดน้ำได้นะครับก็จะมีทำการตัดสินใจได้อย่างง่ายนะครับในการที่จะลดต้นทุนในการลงทุนนะครับว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำนะครับก็อาจจะมีประเด็นที่การวิเคราะห์เหล่านี้นะครับก็มีการนำไปใช้ในการพูดคุยกับสถาบันการเงินนะครับว่าเขาคิดอย่างไรเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ความหมายของผมคือว่าการวิเคราะห์พวกนี้นะครับปกติเนี่ยเรามักจะทำกันเฉพาะภายในแต่ผมเชื่อว่าการเปิดเผยหรือการพูดคุยกับสถาบันการเงินเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งนำมาสู่ข้อที่3นะคือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถ้ามีการพูดคุยกันแบบนั่นนะครับเราก็อาจจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินนะครับจากแหล่งสถาบันการเงินนะครับนำมาเช่นลดทุนดอกเบี้ยให้ต่ำลงนะครับหรือมีเงินอุดหนุนจากสถาบันทางราชการนะครับที่ส่งเสริมเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นโดยรวมเนี่ยมันเกิดขึ้นกับประเทศนะครับอาจจะเป็นกองทุนบางอย่างเนี่ยที่นำมาใช้ในการช่วยเรื่องนี้นะครับแล้วที่สำคัญคือว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระตุ้นธุรกิจเนี่ยสามารถลงทุนในเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ภาพนิ่งนะครับความหมายคือว่าธุรกิจทุกแห่งเนี่ยนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าบริการนะครับมันจะเกิดประเด็นใหม่นะครับที่จะเป็นแนวคิดในการที่จะเกิดแนวคิดในเรื่องการบริหารการน้ำใหม่นะครับการน้ำการดูแลรักษาน้ำเสียใหม่นะครับซึ่งมันจะเกิดวงรอบของการลงทุนเพิ่มขึ้นใหม่เสมอๆนะครับผม
1: แสดงว่าการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะโดยเฉพาะการเลือกเครื่องมือที่เข้าใจตนเองก่อนว่าเราจะประหยัดน้ำยังไงในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานหรือสถานประกอบการตัวเองนะถ้าเข้าใจว่าเรามีวิธีการคิดว่าเราประหยัดน้ำยังไงแล้วเนี่ยไปสู่เรื่องของการวิเคราะห์ว่าจะลงทุนอย่างไรให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของด้านการเงินก็คือเป็นส่วนที่ภาครัฐเองหรือหน่วยงานทางด้านของกองทุนต่างๆเนี่ยสามารถสนับสนุนทําให้กระบวนการในการดําเนินการในการจัดการน้ําอย่างประหยัดเนี่ยภาคอุตสาหกรรมได้ประโยชน์นะครับนําผลไปสู่เรื่องของความสามารถในการจัดการน้ํานะครับระดับประเทศด้วยนะครับสําหรับในส่วนถัดมานะครับผมอยากจะให้อาจารย์มาสรุปโดยรวมว่าปัญหาที่เราเจอในภาคอุตสาหกรรมการค้าในประเทศไทยนะครับมีอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่มันทําให้เกิดนะครับอุปสรรคหรือปัญหาในการทํางานครับ
0: ความจริงเรื่องนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ถือโอกาสที่นํามาสรุปให้ฟังนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า ต้นทุนน้ำเนี่ยนะครับในการในอุตสาหกรรมนะครับการเกษตรกรรมนะครับและการค้าเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นต้นทุนที่

0: เล็กน้อยนะครับในแง่ของแต่ละอุตสาหกรรมนะครับน้อยกว่าต้นทุนวัตถุดิบนะครับต้นทุนพลังงานนะครับแต่ความจริงแล้วนะต้นทุนเรื่องของน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีการใช้น้ำอย่างไม่มีประสิทธิภาพครับผมอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเราไม่มีการวิเคราะห์การใช้น้ำต่อหน่วยของสินค้าที่ผลิตนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเกิดการใช้น้ำในอุตสาหกรรมและการค้าในจำนวนมากโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะคิดว่ามันถูกมันหามาได้เมื่อไรก็หาได้ประเทศไทยประเทศเป็นประเทศที่มีน้ำเยอะนะครับผมเรื่องที่สองคือการสูญเสียน้ำครับผมก็ตอนนี้นะครับถ้าท่านไปติดตามข้อมูลสถิติต่างๆเนี่ยเราพบว่าในการขนส่งหรือแจกจ่ายน้ำเนี่ยในท่อประปาต่างๆเนี่ยนะครับเรามีระดับการรั่วไหลเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งการลักลอบการใช้น้ำนะครับโดยที่ไม่เสียสตังค์นะครับผมอาจจะรวม2ประเด็นนี้ไปเป็นเดียวกันเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดข้อคิดสำหรับผู้ใช้แล้วนะครับที่นำไปใช้เนี่ยสิ่งที่สามารถช่วยเหลือได้คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาดูแลการรั่วไหลนะครับการติดตามการอัตราการใช้อัตราการไหลของน้ำในแต่ละเส้นท่อนะครับก็สามารถจะติดตามแล้วค่อยๆแก้ไปนะครับคือมันคงจะแก้ทันทีทันใดไม่ได้นะครับแต่ว่าอาจต้องเริ่มจากใหญ่จุดใหญ่แล้วไปจุดเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยๆดำเนินการนะครับปัญหาที่3นะครับที่เราเกิดขึ้นอยู่เสมอคือเรื่องของการรับผิดชอบนะครับเรื่องของน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและการค้านะครับที่เป็นมลพิษสำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับคือเป็นต้นตอของแหล่งเป็นต้นตอของความเป็นพิษนะครับของแหล่งน้ำธรรมชาติอันนี้ก็ถ้าเรามีการใช้เทคโนโลยีในการดูแลมันในอนาคตนะครับว่าเราสามารถดูแลมันได้นะครับก่อนที่มันจะทำสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในส่วนอื่นๆนะครับในภาคเกษตรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือภาคการบริโภคก็ตามเนี่ยถ้ามีการดูแลเรื่องได้ดีนะครับต่อไปเนี่ยเราจะลดต้นทุนหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนต้นว่าเราขาดแคลนน้ำนะครับเรามีแหล่งน้ำธรรมชาติมีจำกัดนะครับวงเล็บแล้วแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีการเก็บดูแลเพียงพอนะครับจึงเกิดความไม่เพียงพอต่อการใช้งานดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำตามสีวัตถุประสงค์นั้นนะครับผมเชื่อว่าเราจะแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำนะครับที่ไม่เพียงพอเนี่ยต่อไปในอนาคตได้ด้วยครับ
1: ครับจากปัญหาการใช้น้ำสู่ตัวอย่างของแนวทางการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมและการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับผมจะพูดใน4ประเด็นด้วยกันนะครับ1เรื่องของการใช้น้ำซ้ำตัวอย่างเช่นโรงงานน้ำอัดลมแห่ง1ในประเทศไทยนะใช้น้ำซ้ำทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง 50% ครับส่วนที่2คือเรื่องของการใช้น้ำจากน้ำธรรมชาติหรือน้ำฝนนะครับมีห้างสรรพสินค้าแห่ง1ในกรุงเทพมหานครใช้น้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้และล้างพื้นผิวนะครับภายในสารประกอบการเองนะครับส่วนที่3เรื่องที่3นะครับเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะครับมีโรงงานกระดาษแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับมีระบบการบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยช่วยลดมลพิษทางน้ำได้อย่างมากครับอาจารย์ครับทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างในประเทศไทยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมอยากจะให้อาจารย์พูดถึงข้อเสนอแนะในการจัดการการใช้น้ำในอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อการบริหารสู่ความยั่งยืนนะครับมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างครับ
0: จริงๆทั้ง4ข้อเนี่ยครับที่จะเป็นข้อเสนอแนะเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับแต่ผมอยากจะเรียงลำดับของมันเนี่ยตามในสิ่งที่จับต้องได้ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเรื่องแรกคือการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมคิดว่ามันอยู่ที่กฎหมายนะครับแล้วก็การผลักดันนะครับดังนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยควรส่งเสริมนะครับให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการค้าเนี่ยมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพก็กลไกต่างๆก็พูดกล่าวถึงไปแล้วในช่วงต้นๆนะครับว่าความจริงเนี่ยมันออกแค่กฎระเบียบเนี่ยไม่เพียงพอนะครับอาจต้องพูดถึงเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับให้มีโอกาสบังคับไม่ใช่โอกาสไม่ใช่บังคับก็คือมีข้อกำหนดให้แต่ละผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการค้าเนี่ยต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในวงรอบของข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับผมอันที่2เนี่ยครับคือการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดน้ำนะครับควรจะมีการส่งเสริมนะครับให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆในการค้าและการลงทุนนะครับใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ำนะครับก็เหมือนรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วว่า

0: ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะคิดจะประหยัดน้ำเนี่ยก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าน้ำใช้น้ำไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ควรจะส่งเสริมให้หน่วยงานกลางบางอย่างนะครับได้มีการทำโครงการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ำมากขึ้นนะครับผมข้อที่3เนี่ยครับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับก็ภาครัฐนะครับก็ถ้ามีควรใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าที่ผมเรียนไปแล้วว่าถ้าเรามีการใช้ข้อมูลนะครับ Big Data IoT นะครับกลไกเหล่านั้นเนี่ยก็เหมือนสภาพเป็นทางอ้อมในการใช้กฎบังคับใช้จริงจังนะครับอย่างเช่นไม่มีหน่วยงานใดเลยครับไม่ส่ง VAT นะครับที่อยู่ในทะเบียนดังนั้นเนี่ยถ้าเราบังคับให้ทุกคนส่งนะครับแล้วก็จะมีผลบังคับในการที่จะปรับนะครับที่คนไม่ส่งเนี่ยเขาจะไม่กล้าทำนะครับอันนี้ต้องมีสุดท้ายสำคัญมากที่สุดนะครับคือการสร้างจิตสำนึกจริงๆไม่ใช่เฉพาะแก่ประชาชนนะครับก็คือภาคอุตสาหกรรมและการค้านะครับว่าเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับใช้น้ำยั่งยืนนะครับก็แต่ละอย่างเนี่ยเราพูดไปแล้วในรายละเอียดนะครับแต่ว่ากระบวนการในการสร้างจิตสำนึกเนี่ยทำอย่างไรนะครับก็คงต้องไปลงรายละเอียดทีครับผม
1: ครับงั้นการใช้น้ำในอุตสาหกรรมและการค้าอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับการรักษาโดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับถ้าทุกภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยร่วมมือกันโดยเฉพาะเรื่องของการลดการใช้น้ำและใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพผมเชื่อได้ว่าวัฏจักรการบริหารจัดการน้ำโดยรวมตั้งแต่แหล่งที่มาของน้ำเรียกว่าน้ำดีหรือน้ำใช้ในภาคอุตสาหกรรมกระบวนการการใช้เทคโนโลยีมาช่วยกระบวนการในการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับเพื่อลดการใช้น้ำหรือการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าจนไปถึงเรื่องของกระบวนการในการจัดการน้ำเสียเนี่ยมันเป็นวัฏจักรในวงรอบซึ่งวัฏจักรเหล่านี้มันมีผลต่อทางภาคอุตสาหกรรมนะครับและไปเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมหรือผู้ใช้น้ำตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยด้วยนะครับผมอยากให้อาจารย์พูดประเด็นสุดท้ายนะครับสรุปว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจะมีข้อคิดอะไรที่ฝากให้กับนักท่านนักศึกษานะครับนักเรียนหรือท่านฟังทางบ้านด้วยครับ
0: ก็สิ่งที่อยากจะเน้นสำคัญคือเรื่องของการบูรณาการแนวคิดนะครับผมคือการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ดีแต่ยังไม่ได้ทำนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือว่าต้องเริ่มทำตั้งวันนี้นะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยอย่ารอกันนะครับก็คงจะต้องมีการดำเนินการอย่างเช่นดำเนินการในรายพื้นที
1: ่ครับ
0: นะครับในดำเนินการในรายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ดำเนินการแล้วเนี่ยนะครับให้มันตอบโจทย์ในภาพรวมของประเทศนะครับเป็นหลักก็คาดหวังว่านะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้นะครับแล้วก็อยากจะให้ภาคการศึกษานะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยผลักดันเรื่องนี้ด้วยครับผม
1: ครับก็เพราะฉะนั้นการพัฒนาคนก็เป็นหัวใจหลักของกระบวนการที่เรากล่าวมาทั้งหมดครับ
2: ค่ะน้องๆก็ได้รับฟังวิทยากรของเรานะคะบรรยายในตอนที่5เกี่ยวกับการใช้น้ำในอุตสาหกรรมและการค้าค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็แอบมีหนังสือนะคะซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับหลายๆคนที่อาจจะอยากเติบโตไปเรียนในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะเรามีหนังสือนะคะแนวทางการประเมินการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมสำหรับประเทศไทยนะคะมาให้กับเด็กๆนะคะแล้วต้องขอขอบคุณนะคะหนังสือดีๆเหล่านี้นะคะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ว่าก่อนจะจากกันไปอาจารย์กิ๊กจะขอให้วิทยากรทั้งสองท่านนะคะมอบแง่คิดเล็กๆน้อยๆกับน้องๆทางบ้านค่ะเริ่มจากท่านดร.วิทูลก่อนเลยนะคะ
0: ครับการใช้น้ำในอุตสาหกรรมและการค้าเนี่ยต่อไปก็จะไม่เป็นสิ่งที่เรามีข้อมูลน้อยนะครับต่อไปเนี่ยจะต้องมีข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางที่เราจะสามารถนำไปมาใช้ในการบริหารการน้ำได้ดีขึ้นในอนาคตครับ
2: โอ้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะสำหรับการบรรยายในวันนี้และแง่คิดวิทยากรอีกท่านนึงนะคะก็คือคุณกิติค่ะ
1: ครับการใช้น้ำในอุตสาหกรรมและการค้าให้มองรวมโดยเป็นวัฏจักรของน้ำดีที่เราใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมบริหารจัดการอย่างไรที่ดีนำไปสู่เรื่องของการจัดการน้ำทิ้งหรือน้ำเสียที่ออกจากโรงงานทั้งหมดนี้เป็นวัฏจักรที่เขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับก่อให้เกิดความสมดุลครับ
2: ค่ะต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมากๆนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งเราก็ยังจะขอเชิญวิทยากรทั้งสองท่านนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือแน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสีย

0: ียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1จะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: Fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูขวัญอาทัยมาสวัสดีนะคะในรายวิชา English Listening and Speaking 1วิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1รหัสวิชา20001203นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายในร้านอาหารนะคะนั่นก็คือ restaurant ค่ะ at the restaurant นะคะจะมีเหตุการณ์หลากหลายนะคะที่เกี่ยวกับการใช้บริการในร้านอาหารนะคะและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับร้านอาหารไปด้วยกันรวมไปถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการปรุงอาหารนะคะบรรยากาศภายในร้านอาหารและเราก็จะมีทดสอบหลังเรียนเช่นเคยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับภายในร้านอาหารต่อไปนะคะเริ่มคำแรก customer หมายความว่าลูกค้าใช่ต่อไป waiter ก็คือพนักงานเสิร์ฟ waiter ในที่นี้เป็นถ้าเราพูดว่า waiterจะหมายถึงพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายแต่ถ้าพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงเราจะเรียกว่า waitress นะคะเปลี่ยนจาก er เป็น wes นะคะคือ waitress จะเป็นพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงแต่ถ้า waiter จะหมายถึงพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายนะคะต่อไป spicy ก็คือเผ็ดนะคะนี่คือรสชาติต่อไป grill คือย่างค่ะStir fry คือการปรุงอาหารอย่างรวดเร็วโดยการผัดน้ำมันร้อนๆหรือเราเรียกสั้นๆว่าผัดนั่นเองค่ะ Stir fry นะคะต่อไป Well done คือสุก Medium คือสุกปานกลางอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอาหารประเภทปิ้งย่างใช่ไหมคะ Grill หรือที่พวกเราคุ้นเคยก็คือ Steak ใช่ไหมคะจะมีทั้ง Well done แล้วก็ Medium นะคะต่อไป Beef คือเนื้อวัวค่ะ appetizer คืออาหารเรียกน้ำย่อยหรืออาหารว่างนะคะต่อไปค่ะ main course คืออาหารจานหลักนะคะต่อไปค่ะ dessert หมายถึงของหวานนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันอ่านคำศัพท์และก็คำแปลไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครูจะออกเสียงให้พวกเราฟังก่อนและให้พวกเราอ่านตามครูเนาะเริ่มจากคำแรกได้เลยนะคะ customer ลูกค้า
1: customer ลูกค้า
0: waiter พนักงานเสิร์ฟ
1: waiter พนักงานเสิร์ฟ
0: spicy เผ็ด
1: grill ย่าง
0: stir fry ผัด
1: Well done สุก
0: Medium สุกปานกลาง
1: Beef เนื้อวัว
0: Appetizer อาหารเรียกน้ำย่อย Main course อาหารหลัก Dessert ขนมหวานค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูจะถามว่าคำศัพท์นี้หมายความว่าอย่างไรนะคะเริ่มแต่คำแรกเลยค่ะ medium หมายความว่า
1: สุกปานกลาง
0: stir fry
1: ผัด
0: ใช่ค่ะ waiter
1: พนักงาน
0: เสิร์ฟ appetizer หรืออาหารว่างใช่ค่ะ dessertขนมหวาน well done
1: ส
0: ุก well done คือสุกนะคะ main course
1: อาหาร
0: หลักค่ะ spicy
1: เผ็ด
0: ค่ะต่อไปค่ะเป็นคำศัพท์เช่นเดียวกันนะคะต่อ

0: ำว่า meal แปลว่ามื้ออาหารนะคะ reservation คือการจองนะคะ order คือสั่ง service charge คือค่าบริการ bill คือใบเสร็จเรียกเก็บเงินนะคะ tip คือเงินที่มอบให้เป็นรางวัลหรือสินน้ำใจนะคะต่อไป book คือจองสุดท้ายคือ type คือชิมนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์พร้อมกันอีกรอบหนึ่งเนาะเริ่มด้วยคำว่า meal มื้ออาหาร reservation การจอง
1: order สั่ง
0: service charge ค่าบริการ
1: bill
0: ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน
1: tip
0: เงินที่มอบเป็นรางวัลหรือสินน้ำใจbook
1: จอง
0: tide
1: ช
0: ิ
1: ม
0: โอเคพวกเราคุ้นเคยกับคำศัพท์และก็เรียนรู้ไปแล้วนะคะนี่คือเป็นคำศัพท์บางส่วนที่ครูยกตัวอย่างมานะพวกเราสามารถไปค้นคว้าแล้วก็ศึกษาได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ at the restaurant ได้นะคะในอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปนะคะต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้ถึงการสนทนาภายในร้านนะคะเริ่มต้นเลยเวลาที่มีลูกค้าเข้ามานะคะเราก็ต้องทักทายเขาเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมซึ่งเราพบกันเป็นครั้งแรกการสวัสดีมักมีการพูดทักทายระหว่างพนักงานกับลูกค้านะคะก็เป็นการทักทายปกติที่พวกเราใช้ทักทายก็คือ good morning good afternoon good evening หรือ hello ก็ได้นะคะเราจะใช้คำไหนก็ได้แล้วแต่สถานการณ์และช่วงเวลาใช่ไหมคะต่อไปคือการถามถึงทุกสุขอันนี้เป็นมารยาททางสังคมนะเวลาลูกค้าเข้ามาแสดงถึงความนอบน้อมแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะเราก็ใช้คำถามเช่นเดียวกันกับที่เราถามสารทุกสุขดิบกับเพื่อนหรือบุคคลทั่วๆไปก็คือ how are you หรือ how are you today ก็ได้นะคะหรือ how are you doing or how are you doing todayทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยคที่ใช้ในการถามสารทุกข์สุขดิบเช่นเดียวกันนะคะและการตอบเมื่อมีพนักงานถามเราก็ใช้คำตอบเช่นเดียวกันที่เราเคยใช้ทุกๆวันก็คือ fine thank you อย่าลืมคำว่า thank you ด้วยนะคะเป็นมารยาททางสังคมที่ดีนะคะต่อไป good thanks หรือ very well thank you มันจะมีคำศัพท์ที่เราใช้สามารถใช้คำศัพท์สั้นๆได้เพราะมันเป็นบทสนทนาที่ไม่ได้เป็นทางการเท่าไหร่มันเป็นบทสนทนาระหว่างพนักงานบริการและลูกค้านะคะต่อไปค่ะต่อไปคือการสนทนาเมื่อลูกค้ามาถึงแล้วก็มาถึงร้านอาหารนะคะอย่างแรกเลยเราต้องถามก่อนว่าเขาได้จองโต๊ะไหมถูกไหมคะถ้าในร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยเงี้ยหรือว่าปานกลางเนี่ยเขาก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับการจองโต๊ะก่อนว่าได้มีการสำรองโต๊ะหรือไม่นะคะว่าได้คอนเฟิร์มโต๊ะหรือยังนะคะประโยคแรก Didn't you make a reservation ก็คือคุณได้จองโต๊ะไว้หรือไม่นะคะต่อไป Do you have a reservation ก็คือคุณมีการจองโต๊ะหรือเปล่าสุดท้ายค่ะ we have a reservation in the name of อันนี้เป็นประโยคของลูกค้าแจ้งกับทางร้านว่า we have a reservation พวกเรามีการจองโต๊ะนะ in the name of ในชื่อของคุณ A หรือคุณ B ต่อไปนะคะ we have a reservation คือพวกเราได้จองโต๊ะไว้นะ in the name of ในนามหรือในชื่อของคุณ A คุณ B อะไรก็ว่ากันไปนะคะต่อไปลูกค้าถามถึงที่นั่งในร้านอาหารอันนี้เราอาจจะเจอในกรณีที่เรา walk in เข้าไปโดยที่เราไม่ได้จองไว้ก่อนนะคะ Do you have a table for หมายความว่าคุณมีโต๊ะสำหรับ for คือจำนวนคนที่มาอาจจะบอกว่า Do you have a table for four person ก็ได้หรือคุณมีโต๊ะสำหรับ4ที่นั่งหรือเปล่านะคะ4คนหรือไม่ Could we have a table for พวกเราต้องการโต๊ะสำหรับจำนวนคน

เราก็ใส่ไปกี่คนนะคะตามที่พวกเราไปหรือ we did not make a reservation we did not make a reservation คือพวกเราไม่ได้จองโต๊ะไว้ is that possible to have a table for is that possible to have a table for เราก็ใส่จำนวนคนไปประโยค is that possible to have a table for ก็คือจะเป็นอะไรไหมถ้าจะมีโต๊ะสำหรับ4คน3คนก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้จองโต๊ะนะแล้วเราก็ถามว่าเราไม่ได้จองโต๊ะเนี่ยเขาจะมีโต๊ะสำหรับพวกเราไหมนะคะต่อไปค่ะต่อไปคือการขอให้ลูกค้าหรือขอเวลาตรวจสอบหลังจากเรียบร้อยแล้วพนักงานบริการเชิญแขกไปนั่งที่โต๊ะคือเริ่มแรกคือเราต้องเช็คก่อนว่าเรามีโต๊ะพอสำหรับลูกค้าไหมใช่ไหมคะพอเราตรวจสอบเสร็จแล้วเราเชิญลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีประโยคที่ให้ลูกค้ารอก่อนเพื่อเราจะทำการเซตโต๊ะหรือทำการเตรียมพนักงานต่อไปนะคะประโยคที่เราให้ลูกค้ารอก็คือ one minute please one moment please รอสัก1นาทีนะรอสักครู่นะคะ could you wait aMoment please กรุณารอสักครู่ Could you wait a minute please เช่นเดียวกันค่ะ May I go to check some available table seat อันนี้ในกรณีที่ลูกค้า walk in เข้ามาโดยไม่ได้ทำการ reservation พนักงานจึงตอบว่า May I go to check some available table or seat table ก็คือโต๊ะ seat ก็คือที่นั่งนะคะพนักงานจึงตอบว่าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คโต๊ะที่สำหรับที่ใช้ได้หรือที่นั่งสำหรับใช้ได้อันนี้ในกรณีที่ลูกค้า walk in เข้ามานะโดยไม่ได้ทำการ reservation นะคะหรือ I will be with you in minutes เราจะต้อนรับคุณภายในไม่ช้านะคะ right this way นี่หมายความว่าร้านพร้อมแล้วหรือมีโต๊ะพร้อมบริการแล้วเราก็เชิญลูกค้าเข้าร้านโดยพูดคำว่าright this way นะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นการสั่งอาหารนะคะเมื่อลูกค้ามาที่โต๊ะแล้วก็จะมีการสั่งอาหารนะคะการสั่งอาหารก็คือลูกค้าก็จะถามว่าพนักงานจะถามลูกค้าว่า what can I get for you มีอะไรที่ให้ฉันบริการหรือรับใช้ไหมนะคะ are you ready to order คุณพร้อมที่จะสั่งอาหารหรือเปล่านะคะOr do you need a little more time หรือคุณต้องการเวลาที่จะดูออเดอร์ก่อนใช่ไหมคะคุณต้องการคุณพร้อมที่จะสั่งอาหารหรือเปล่าหรือคุณต้องการที่จะดูออเดอร์ก่อนดูเมนูก่อนนะคะ Would you like to order now คุณต้องการที่จะสั่งอาหารตอนนี้เลยไหม What would you like to drink What would you like to drink ก็คือคุณต้องการดื่มอะไรใช่ไหมคะWhat you like something to drink คุณต้องการดื่มอะไรสักอย่างไหมก่อนระหว่างทานอาหารนะคะเราอาจจะมีซอฟต์ดริงค์ให้กับทางแขกก็ได้นะคะ What would you like for your main course คุณต้องการเมนคอร์สอาหารจานหลักถูกไหมอะไรนะคะต่อไป Have you been taken care of ก็คือขอบคุณมากที่เราสั่งคุณต้องการที่จะสั่งอาหารอะไรที่แบบว่าดูแลรักษาสุขภาพไหม What would you like for this meal? What would you like for this meal? อันนี้เป็นอาหารมื้อแรกของคุณหรือเปล่านะคะต่อไปคือการตอบกลับในการสั่งอาหารเมื่อมีสั่งแล้วพนักงานที่เป็นบริการก็จะต้องมีการพูดรับระหว่างที่ลูกค้าสั่งอาหารนะคะอันแรกคือ I have or take food or drinkก็คือการทวนอาหารว่าลูกค้าสั่งอะไรไปบ้างสั่งฟู้ดหรือสั่งดริงก์นะคะหรือ May I have food or drink คุณมีอาหารประเภทนี้หรือไม่นะคะ I like to have or drink I like to have food or drink คือฉันต้องการที่จะได้อาหารแบบนี้เครื่องดื่มแบบนี้เช่น I like to havecurry and jasmine rice ก็คือฉันต้องการที่จะได้แกงกะหรี่ใช่ไหมคะกับ jasmine rice ก็คือข้าวหอมมะลิ That's all thank you หรือว่าขอบคุณมากนะคะต่อไป
ต่อไปเป็นการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มนะคะเป็นการเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มเมื่อระวางอาหารลงไปเมื่อพนักงานถืออาหารมาและพร้อมที่จะเสิร์ฟนะคะเราต้องมีการพูดว่านี่ค่ะหรือว่ารับประทานได้เลยค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษก็จะคือใช้คำพูดว่า here you are หรือ there you are นะคะแล้วก็บอกนี่ค่ะเป็นอาหารที่ได้มานะคะต่อไปนะคะการสั่งอาหารเพิ่มการสั่งอาหารเพิ่มนะคะใช้ประโยคว่า could I have some more jasmine light could I have some more แล้วก็ตามด้วยอาหารหรือเครื่องดื่มที่พวกเราต้องการนะคะในประโยคนี้ยกตัวอย่างมาว่าCould I have some more jasmine light ก็คือฉันต้องการที่จะเพิ่มข้าวหอมมะลิอีกได้ไหมใช่ไหมคะ Could we order more food or drink พวกเราต้องการที่จะสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มเพิ่มนะคะ Yes please Yes please ก็คือการเรียกพนักงานนะคะต่อไปนะคะเป็นการเก็บเงินค่าอาหารอันนี้จะอยู่ในส่วนของพนักงานบริการนะคะCould I have the check please นะคะ Could I have the check please ก็จะเป็นลูกค้าแจ้งกับทางพนักงานบริการว่าฉันต้องการที่จะให้เก็บตังค์แล้วนะหรือ Could I have the bill please Could I have the bill please นะคะเช่นเดียวกันค่ะคือเขาต้องการที่จะได้บิลหรือใบเสร็จแล้วใช่ไหมคะ Can we pay by credit cardCan we pay by credit card ก็คือพวกเราสามารถที่จะจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตได้หรือเปล่านะคะ Yes sure หรือ keep the change keep the change นี่คือการเก็บทิปทิปก็คือเงินที่ให้เป็นสินน้ำใจใช่ไหมคะเราอาจจะยื่นให้พนักงานบริการแล้วก็บอกว่า keep the change ก็คือเก็บเงินทอนไปเถอะนี่คือการให้ทิปกับพนักงานนะคะต่อไปเป็น exercise นะคะ exercise ของเรานะคะจะมีประโยคให้แล้วก็มีคำศัพท์ให้นักเรียนเติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อทีละข้อแล้วก็ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ไปเติมทางให้ประโยคสมบูรณ์นะคะเรามาเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะA ถามว่า Would you like some the Would you like some too อะไรก็ไม่รู้คุณต้องการอะไรก็ไม่รู้นะคะ I like to have a glass of water I to have a glass of water แสดงเขาบอกว่า I like to have a glass of water หมายความว่ายังไงคะเขาพูดถึง drink หรือ food drink ใช่ไหมคะ drink ก็คือ glass of water นะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าคำที่หายไปนั้นคือคำว่าอะไรคะ Would you like something to อะไร to drink ใช่ค่ะ drink ก็คือคำนี้นะคะต่อไปค่ะ We have a in the name of Charlie We have aIn the name of Charlie เขาบอกว่าเขาทำอะไรก็ไม่รู้ในชื่อของ Charlie ใช่ไหมเขาจองใช่ไหมคะเขาจองโดยใช้ชื่อ Charlie เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่า reservation ซึ่งหมายถึงการจองใช่ไหมคะไปข้อ3ค่ะ Could I have a for four people Could I have a for four people เขาต้องการอะไรที่สำหรับ4คน table ใช่ไหมคะโอเคต่อไปเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ A บอกว่า Would you like toNow, may I have hamburger? Would you like to? Now, may I have hamburger? เขาต้องการตอนนี้เขาต้องการอะไรตอนนี้เลยเขาเลยบอกว่า
ขาเลยบอกเขาต้องการแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์คือ

เราลองดูนะคะแฮมเบอร์เกอร์คืออะไรเขาต้องการที่จะอะไรสั่งอะไรแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการแฮมเบอร์เกอร์เขาต้องการประโยคนี้ล่าเราน่าจะพูดว่าเขาต้องการที่จะสั่งอาหารเขาต้องการที่จะสั่ง now B ก็เลยตอบว่าเขาต้องการแฮมเบอร์เกอร์มีให้เลือกระหว่าง order

May I have hamburger? ต่อไปค่ะเป็นบทสนทนาในข้อ5นะคะระหว่าง A และ B นะคะ Is the include in this bill? Is the include in this bill นะคะ Yes, it's it มีอะไรที่อยู่ในบิลในบิลหรือว่าใบเสร็จรับเงินทริปจะไม่ใช่อยู่ในใบเสร็จทริปมันจะอยู่นอกเหนือจากใบเสร็จใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น yes เพราะจะมี service charge คือค่าบริการถูกไหมคะต่อไปค่ะข้อ6 you are a good waiter คุณคือพนักงานเสิร์ฟที่ดีมากทำหน้าที่ได้เยี่ยมนะคะ I'll leave you to tip เก่งมากข้อต่อไปข้อ7ค่ะบทสนทนาระหว่าง A และ B Didn't you enjoy the Yes the dinner was lovely ขอให้คุณสนุกกับขอให้คุณมีความสุขกับ Yes the dinner was lovely เป็นดินเนอร์ที่ดีมากเลยให้เลือกระหว่าง food กับ meal เพราะว่า meal หมายความว่ามื้ออาหารใช่ไหมคะขอให้คุณสนุกไปกับมื้ออาหารนะคะต่อไปข้อ8ค่ะI would like to start with ก่อนที่เราจะกินอาหารจานหลักก่อนที่เราจะกินเมนคอร์สเราจะเริ่มที่ appetizer หมายความว่าอาหารว่างหรืออาหารเรียกน้ำย่อยใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ9 Can you this spicy foodCan you this spicy food? คุณสามารถที่จะอะไรสักอย่าง this spicy food อาหารที่มีรสชาติเผ็ดนี้ได้ไหม try คือชิมใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ10นะคะเป็นบทสนทนาเช่นกันระหว่าง A และ B นะคะ what you that food B ก็เลยตอบว่าI like ผัดไทย so much อาหารที่คุณชอบคืออะไรเพราะฉะนั้นคำที่หายไปคือคำว่า favorite โอเคนะคะไปนะคะเป็นเอ็กซ์ไซส์ต่อไปเอ็กซ์ไซส์นี้จะเป็นบทสนทนานะคะแล้วก็จะมีคำถามอยู่5คำถามเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับบทสนทนานี้ก่อนนะแล้วว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วค่อยลองเข้ามาดูคำถามนะคะเริ่มต้นที่บทสนทนานี้เป็นบทสนทนาของมานีแล้วก็ปรีชานะคะโดยรวมๆแล้วครูมองว่าเป็นบทสนทนาของคู่รักนะคะเท่าที่อ่านคร่าวๆเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยคือ What are we going to have for dinner? What are we going to have for dinner? เย็นนี้เราจะทานอะไรกันดีนะใช่ไหมคะปีชาก็เลยตอบว่า I feel eating out this evening เขารู้สึกว่าเขาอยากจะกินข้าวนอกบ้านใช่ไหมคะ How about you, darling? แล้วคุณล่ะที่รักคุณคิดยังไงใช่ไหมคะมานีก็เลยตอบว่า it's lovely หุมน่ารักมากเลยนะคะแล้วเขาก็เลยคิดว่า where will we go to have dinner คือพวกเราจะไปกินข้าวเย็นที่ไหนกันดีปิชาเลยตอบว่า this is a new Japanese restaurant Mekumi at Nawamin RoadDo you want to try? มีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่ร้านหนึ่งอยู่ที่

0: นาวถนนนาวมีนชื่อร้านเมคุมินะคะ Do you want to try คุณต้องการที่จะลองไหมไปลองไหมนะคะมานี้ก็เลยตอบว่า of course แน่นะคะ What kind of Japanese food do you like most เขาก็เลยถามปีชาไปว่าอาหารญี่ปุ่นที่เขาชอบที่ปีชาชอบที่สุดเนี่ยคืออะไรปีชาเลยตอบว่า I like sushi barbecue BBQ ใช่ไหมคะ grill and Japanese soup and you เขาก็เลยถามคืน My favorite Japanese is the same with you น่ารักมากเลยชอบกินเหมือนแฟนเลยใช่ไหมคะทุกอย่างชอบกินเหมือนแฟนเลยแล้วบอกว่า and what your favorite drinks ก็เลยถามว่าชอบดื่มอะไรปีชาก็เลยตอบว่า I like to drink beer เขาชอบกินเบียร์แต่ but it's not good for our health มันไม่ดีต่อสุขภาพของพวกเราใช่ไหมคะมีความห่วงใยด้วยนะมานี้ก็เลยตอบว่า I prefer soft drink ก็เลยว่างั้นฉันก็จะกิน soft drinkซอฟต์ดริงก์ก็คือเป็นน้ำอัดลมก็ได้หรือเป็นน้ำเปล่าเป็นออเรนจ์จูซก็ได้เป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้ใช่ไหมคะคือซอฟต์ดริงก์ทั้งหมดเลย And what time will we go to that restaurant แล้วก็เลยถามว่าเราจะไปกันกี่โมง I think at 6 p.m. ก็คือกี่โมงคะ6 โมงเย็นใช่ไหมคะ I look forward to have dinner with you ฉันว่าหวังว่าเราจะได้ทานข้าวด้วยกันนะเห็นไหมคะทีนี้เป็นบทสนทนาของปีชาและมานีนะคะเราก็เลยมามีคำถามอยู่5คำถามนะคะให้นักเรียนช่วยตอบนะคะประโยคแรกเลยคือ Where will a couple go to have dinner เขาไปกินข้าวที่ไหนคะเป็นร้านอาหารชื่อว่า นี่ใช่ไหมคะ Japanese restaurant Megumi at Nawamin Road ใช่ไหมคะทีนี้ What kind of Japanese food does Mani like most อาหารญี่ปุ่นอะไรที่ Mani ชอบมากที่สุด อะไรบ้างมีหลายอย่างถูกไหม มีมานีเขาบอกว่า my favorite Japan food is the same with you เพราะฉะนั้นเขาก็จะชอบอาหารญี่ปุ่นแบบเดียวกันกับ
1: ปีชา
0: ซึ่งคือซูชิบาร์บีคิวกริลแล้วก็ใช่ Japanese soup นะคะต่อไปค่ะ it's not good for health if we drink what kind of drink
2: เบ
0: ียร์ใช่ไหมคะเบียร์เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะต่อไป What Mani favorite drink Mani ชอบดื่มอะไร
2: Soft
0: drink นะคะ Mani เขาจะเลือก soft drink ถ้าเขาไม่กินเพราะเขาไม่กินเบียร์นะคะต่อไปข้อ5ค่ะ When will they go to the restaurant เขาจะไปกันตอนกี่โมง 6 p.m. Yes very good มากค่ะนะคะอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างคู่รักชวนกันไปทานอาหารที่ร้านอาหาร Japanese restaurant นะคะต่อไปนะคะเราจะทำ exercise อันนี้เป็นรูปมีรูปมาให้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเลือกเดี๋ยวฟังคำประโยคจากครูแล้วให้นักเรียนเลือกอาหารระหว่างรูปนี้เป็นคู่นะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะเรามาดูข้อแรกจะเป็นน้ำดูออกไหมว่าเป็นน้ำอะไร
3: เ
0: บีย
3: ร์
0: เป็นน้ำเลมอนน้ำมะนาวค่ะแล้วก็น้ำมะพร้าวใช่ไหมคะ
4: น้ำนม
0: ข้อแรกก่อนดูข้อแรกก่อนข้อแรกเป็นน้ำมะนาวกับน้ำมะพร้าวนะคะถ้าประโยคแรกนะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B เดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะ A ถามว่า Would you like something to drink? Would you like something to drink? B ก็เลยตอบว่า glass of lemon juice glass of lemon juice เพราะฉะนั้นจะเป็นข้อไหน
5: ข้อ A
0: ใช่ไหมคะข้อนี้ถูกไหมข้อนี้เพราะว่าอันนี้เป็น โคคอนัทจุ๊ยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ไฮโปรตีนมิลใช่ไหมคะอันนี้มิลเพราะอันนี้คือสตรอเบอรี่จุ๊ยนะคะต่อไปข้อ3ค่ะถ้าคุณจะบอกว่า the weather is very hot today I like some coffee ice 2 อันนี้ถูกไหมโอเคค่ะต่อไปค่ะข้อ4นะคะ what would you like main course ก็เลยมี B ก็เลยตอบว่า I take the steak
2: B
0: อันไหน
2: B
0: อันนี้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อ5เราจะบอกว่า my favorite food is fried rice fried rice คือ fried rice คืออะไร yes very good นะคะสุดท้าย can I start with appetizer ระหว่างแฮมเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายอันไหนเป็น appetizer เฟรนช์ฟรายนะคะนักเรียนรู้สึกว่าจะคุ้นเคยกับอาหารพวกนี้มากเลยเก่งมากต่อไปนะคะต่อไปเป็น exercise เหมือนกัน exercise จะแบ่งออกเป็น appetizer ก็คืออาหารที่เรียกน้ำย่อยแล้วก็ main course นะคะเรามาดู appetizer ก่อน appetizer จะมี potato chips ก็คือมันฝรั่งทอดกรอบต่อไปส้มตำส้มตำหรือพาพยาสลัดพาพยาสลัดนะคะไม่ใช่พาพยาป๊อกๆนะคะพาพยาสลัดก็คือสลัดมะละกอในทางที่ว่าเป็นทางการนะคะต่อไปพอกลินส์พอเดาออกไหมคืออะไร
2: แคบหม
0: ู yes very good ค่ะพอกลินส์คือแคบหมูนะคะต่อไปแครกเกอร์แครกเกอร์คือขนมอบกรอบนะคะเฟรนช์ฟรายส์คือแอปเปิลไทส์ใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายคือ
2: ข้าวเกร
0: ีย
2: บปากหม
0: ้อนะคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปเป็นเมนคอร์สเมนคอร์สจะมีทั้งชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษและชื่อที่เป็นภาษาไทยรูปแรกเลย stir fry rice noodle with shrimp stir fry rice noodle with shrimp ก็คือการผัดเส้นผัดเส้นนะคะผัดเส้นกับกุ้งมันก็คือผัดไทยกุ้งสดใช่ไหมคะต่อไปค่ะ red curry with roasted duckใช่คือแกงเผ็ดเป็ดย่างเพราะว่าคำว่า roaster เนี่ยหมายความว่าย่างนะคะไม่ใช่กริลนะกริลก็จะเป็นการนั้นอีกอย่างนึงอันนี้คือ red curry with roasted duck red curry ก็คือแกงกะหรี่ที่มันเป็นสีแดงๆใช่ไหมคะ with roasted duck ก็คือเป็ดย่างนะคะต่อไปค่ะไทยโคโคนัทมิลซุปเป็นซุปมะพร้าวของไทย with chicken
2: ซุปต้มขา
0: yes ต้มขาไก่อาหารต้มขาไก่นี่เป็นต้มยำที่ชาวต่างชาตินิยมมากๆเลยนะคะเพราะเป็นต้มยำแต่ว่ามีรสชาติที่ละมุนเนาะไม่เผ็ดใช่ค่ะต่อไปค่ะเป็น spicy soup ซุปที่มีรสชาติเผ็ด with prawn and lemon glassWith prawn and lemon glass ซุปที่มีรสชาติเผ็ดกับกุ้งแล้วก็น้ำมะนาวมันดูฟังดูแปลกๆนะเพราะทั้งหมดมันคือต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งนะคะต่อไปค่ะ fried egg in clear soup fried egg ก็คืออ่าฮะฟรายเอ็กก็คือไข่เจียวถูกไหมส่วนเคลียร์ซุปก็คือข้าวซุปใสซุปใสไม่ใช่ซุปสะอาดซุปใสนะคะฟรายเอ็กอินเคลียร์ซุปก็คือไข่เจียวที่มันอยู่ในซุปสีใสๆภาษาไทยก็คือแกงจืดไข่น้ำนะคะต่อไปค่ะบีฟพะแนงเคอรี
2: ่
0: ใช่ beef พะแนงเคอรี่ก็คือพะแนงเนื้อนะคะทีนี้เรามาดูคำถามก่อนคำถามมี5คำถามนะคะคำถามแรกถามว่า which dish has coconut milk ingredient which has coconut milk ingredient? จานไหนที่มีโคโคนัทมิลค์เป็นส่วนประกอบ
2: ต้มข
0: ่าไก่เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะ ingredient นี่หมายความว่าส่วนประกอบหรือส่วนผสมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือต้มข่าไก่นะคะต่อไปข้อ2นะคะWhich dish is prawn soup? จานไหนที่มีซุปกุ้ง
2: ต้มยำก
0: ุ้งนอกจากที่จะมีprawn อย่างเดียวprawn ในที่นี้เขาใช้คำว่าเขาไม่ได้ใช้คำว่า shrimp หรือบางทีเขาก็ใช้คำว่าprawnก็ได้นะคะมันหมายความว่ากุ้งเหมือนกันนะคะนอกจากในต้มยำกุ้งจะมีprawnอย่างเดียวprawnซุปอย่างเดียวยังมีอะไรอีกเลมอนแกลสก็คือน้ำมะนาวนะคะแล้วก็จะเป็นซุปที่มีความรสชาติคือ spicy ใช่ไหมก็คือเผ็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคือต้มยำกุ้งต่อไปข้อ3 which one is not an appetizerพอกกลิ่นอผัดไทยกุ้งสดอันไหนที่ไม่ใช่ appetizer คืออาหารเรียกน้ำย่อยหรืออาหารว่างข้อจานไหนที่ไม่ใช่อาหารเรียกน้ำย่อยระหว่างพอกกลิ่นอผัดไทยกุ้งสดไม่ใช่อาหารเลี้ยงย่อยก็คือผัดไทยเพราะผัดไทยเป็นเมนคอร์สใช่ไหมคะพอกลีนหมายความว่าแคปหมูใช่ค่ะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4 What kind of meat is in Penang curry? What kind of meat is in Penang curry? เนื้อเราจะบอกว่าเนื้อประเภทไหนที่อยู่ใน Penang curry? เนื้อวัวหมายสังเกตคือ beef นะคะถ้าเป็นหมูจะบอกว่าไง Yes, very good ค่ะข้อ5ค่ะ was แกงจืดไข่น้ำ was แกงจืดไข่น้ำ soup or stir fry this soup or stir fry this แกงจืดไข่น้ำเนี่ยเป็นซุปหรือเป็นอาหารประเภทผัดซุปนะคะ stir fry หมายความว่าผัดนะคะโอเคนักเรียนสามารถแบ่งได้นะว่าอันไหนเป็นอาหารประเภทไหนนะคะแล้วว่าอันไหนเป็นอาหารที่มีอินกรีเดียนอะไรอยู่ในอาหารประเภทนั้นๆใช่ไหมคะนักเรียนสามารถแยกได้ต่อไปนะคะเป็นโพสเทสนะคะเดี๋ยวเรามาดูโพสเทสกันนะคะว่าใน10ข้อนี้พวกเราสามารถทบทวนคำศัพท์อะไรไปได้บ้างแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวกับที่เรียนมาวันนี้นะคะเริ่มจากข้อแรกเลยข้อแรกนะคะเช่นเดียวกันว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเวสเทอร์กับคัสโตเมอร์เวสเทอร์หมายความว่าไงคะพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายนะคะ customer คือลูกค้านะคะ Westhead ถามลูกค้าว่า Would you like to อะไรสักอย่าง now customer บอกว่า May I have hamburger
2: order
0: ข้อไหนเอ่ย A คือ have B คือ eat กินเลยC take หยิบมา D คือ order ข้อ
2: D
0: Would

0: you like to order now นะคะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2เป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ Would you like something to drink คุณต้องการเครื่องดื่มอะไรสักอย่างไหมใช่ไหมคะ I like to have ข้อ A คือ onion soup B คือ hot tea C คือ cheese ข้อ D คือ bread onion soup ก็คือซุปหอม B คือชาล้อน C คือชีสเลยข้อดีคือเบรดก็คือขนมปังเขาถามเกี่ยวกับ drink ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะตอบว่า
1: hot tea
0: ข้อ B นะคะต่อไปข้อ3ค่ะ waiters และ customer เหมือนกัน good evening แสดงว่าเป็นช่วงเย็นแล้วอาจจะเป็น dinner ก็ได้นะคะ good evening sir how are you doingHow are you doing? อันนี้เป็นการถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบเพราะฉะนั้นเขาจะตอบว่าอะไรสักอย่างแล้วก็ thanks อันแรก and you แล้วคุณล่ะ B I'm eating ฉันกำลังกินอยู่ C like this way คือเชิญทางนี้ข้อดี good ดีเราจะเลือกตอบอะไรเมื่อ Waiter how are you doing? วันนี้คุณเป็นยังไงบ้างGood เพราะว่าเขาถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบใช่ไหมคะเราก็ต้องตอบว่า Good Thanks ดีขอบคุณนะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4บทสนทนาระหว่าง Waiter กับ Customer เหมือนเดิม What would you like for your What would you like for your นะคะเขาถามเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนี่แหละแล้ว customer ลูกค้าก็เลยตอบว่า I take five light แรกเลย appetite คืออาหารว่าง B คือโต๊ะ3คือ starter เริ่มต้นเลยนะคะข้อดีคือ main course five light เนี่ยเป็นอาหารประเภทไหน
1: จ
0: านหลักเพราะฉะนั้นตอบ main course นะคะเขาต้องการที่จะสั่งอาหารจานหลักก็คือ main course นะคะข้อ5ค่ะข้อ5 how would you like your steak customer เลยตอบว่า I want my steak คุณชอบสเต็กแบบไหนใช่ไหมคะลูกค้าก็เลยตอบว่าอะไร sheep ก็คือเนื้อแกะโกสคือแพะ sheep ก็คือเนื้อแกะสเต็กBeef ก็คือเนื้อใช่ไหมคะ Well done ก็คือสุกปานกลางใช่ไหม Bill ก็คือใบเสร็จเขาต้องการสเต็กแบบไหนเราควรที่จะตอบว่า Well done เพราะว่าเขาชอบสเต็กแบบ
1: ส
0: ุกปานกลางคือ
1: ม
0: ี
1: เด
0: ีย
1: ม
0: Well done คือ
1: ส
0: ุกโอเค Thank you มากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อ6นะคะข้อ6เรามาดูว่า you are a good waiter ถ้าคุณเป็นพนักงานที่ดีถูกไหมคุณเป็นพนักงานที่ดี I will leave you the อะไรคะ bill money tip service
1: tip.
0: เราจะให้อะไรเขา
1: tip
0: ใช่ไหมคะเราจะให้ทิปเขาใช่ไหมเพราะทิปคือสินน้ำใจที่ให้ใช่ไหมคะพนักงานโดยที่เวลาที่เรายื่นทิปให้เราจะบอกพนักงานว่ายังไง keep the change คือเก็บเงินทอนไปนะใช่ไหมคะเก็บเงินทอนไปเราต้องบอกเขาด้วยนะเพราะถ้าเราไม่บอกเขาเขาอาจจะเอาแบบว่าเอาไปรวมกันซึ่งใช่ไหมคะเป็นเซอร์วิสชาร์จไปในตัวนะคะต่อไปเป็น read the conversationอ่านบทสนทนานี้นะคะ and answer และตอบ the question number 7 until 10นะคะอ่านบทสนทนานี้แล้วก็ตอบคำถามตั้งแต่ข้อที่7ถึงข้อที่10นะคะเริ่มที่บทสนทนาแรก good evening sir สวัสดีตอนเย็นคุณผู้ชาย how can I help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหมCustomer เลยบอกว่า Good evening สวัสดีตอนเย็นเหมือนกัน We would like a table for five please เขาต้องการโต๊ะที่สำหรับกี่คน
1: 5
0: คนใช่ไหมคะ waiter เลยว่างเลย customer no we don't มาดูข้อ7ก่อน how are you ข้อ B do you have a table ข้อ C คือ how can I help you and D do you have a reservation ต้องตอบว่าข้อดีใช่ไหมคะเพราะว่าเวเตอร์เขาจะถามว่า do you have a reservation คือคุณได้จองโต๊ะไว้ไหม customer เลยตอบว่า we do not ก็คือ we don't ก็คือเขาไม่ได้ถามไว้เขาไม่ได้จองไว้ใช่ไหมคะเวเตอร์ก็เลยวางไว้ please write this way please how about this table sir ทีนี้ข้อ8ข้อ8คือ one moment มี be this way please หรือ see alright D yes sirข้อ8เราจะตอบว่าไงคะ
1: one moment
0: ใช่ไหมคะ one moment ว่า one moment please แล้วก็เราจะตอบว่าไงต่อ one moment please sir ใช่ไหมคะแล้วก็ right this way please ก็คือเชิญทางนี้นะคะแล้วต่อไป the this is just fine thank you ตัวเนี้ยโอเคเลย are you ready to order คุณต้องกะคุณพร้อมที่จะสั่งอาหารแล้วหรือยังนะคะ or do you need a little more หรือคุณต้องการเวลาเช็คหรือว่าคิดว่าคุณจะทานอะไรไหมทีนี้เขาก็เลยตอบว่า we would like to start with appetizer เขาต้องการเริ่มต้นที่อาหารอาหารว่างนะคะ potatoes ชิมก็คือใช่ and french fry ก็คือมันฝรั่งทอดใช่ไหมคะต่อไป waiter ก็เลยตอบว่าข้อ9นะคะดูช้อยข้อ9 Would you like something to drink? B Would you like something to eat? C Could I have the bill please? D May I take your order? ข้อ9คือตรงนี้แล้วเขาก็ตอบว่า Could we have a big Pepsi? เขาตอบ Pepsi ก็คือ Pepsi ก็คือ
1: เคร
0: ื่องดื่มเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นพนักงานเขาถึงเขาจะถามเกี่ยวกับเครื่องดื่มเขาต้องใช้ประโยคไหนSomething to drink, something to eat.
1: Something to
0: drink. Something to drink, นะคะ ต่อไปนะคะ something to drink เขาก็เลยตอบว่า Could we have a big Pepsi? ใช่ไหมคะ Yes, sir. ใช่ไหมคะได้เลยค่ะ Waiter ก็เลยถาม And what would you like for your main course? And what would you like for your main course? แล้วอาหารหลักล่ะคุณต้องการอะไรใช่ไหมคะcustomer ก็เลยตอบว่า we would like เรามาดูข้อ10นะคะ potato chip คือมันฝรั่งทอดกรอบเป็น main light หรือ appetizer เป็น appetizer เพราะว่ามันฝรั่งทอดกรอบเป็นอาหารว่างใช่ไหมคะ french fry มันฝรั่งทอดเป็น appetizer เช่นเดียวกัน cookie เป็น dessertเพราะเป็นของหวานขนมคุกกี้นะคะต่อไป smoked salmon smoked salmon เป็นแซลมอนลมควันจะเป็นรูปแบบของสเต็กใช่ไหมคะ smoked salmon เพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดอันไหนเป็น main course D smoked salmon ใช่ไหมคะเพราะอันอื่นเป็น appetizer แล้วก็dessert ของหวานนะคะนักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามได้หลังจากที่เราทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดมาแล้วแล้วก็เราก็มาทำแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วนะคะครูคิดว่าพวกเราสามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนในหัวข้อเกี่ยวกับ at the restaurant นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้านักเรียนมีโอกาสเข้าร้านอาหารนักเรียนสามารถที่จะพูดหรือว่าทักทายกับ waiter หรือ waitress ในร้านอาหารได้นะคะโดยใช้ประโยคและก็คำศัพท์ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะหรือเราสามารถที่จะแยกออกว่าอาหารประเภทไหนเป็น appetizer หรืออาหารประเภทไหนเป็น main course และครูหวังว่าพวกเราทุกคนจะทบทวนแบบฝึกหัดจากที่เราเรียนในวันนี้แล้วก็ให้พวกเราสามารถที่จะบอกคำศัพท์ต่างๆที่เราเรียนในหัวข้อ at the restaurant ได้นะคะและวันนี้ครูจะขอจบการนำเสนอบทเรียน at the restaurant เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you teacher. See you again next week.
0: Thank you ค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์ท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจุไรวันรักสมยานะคะในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมว่าครูสอนเรื่องอะไรไป
1: ได
2: ้เอาเรื่องอะไรเรื่องอะไรว่าได้อะไรคะการใช้โปรแกรมสถิติในโปรแกรมอะไรลูก Microsoft Excel ได้ลองกลับไปทำกันไหม
1: ล
2: องนะคะจำได้มั่งไม่ได้มั่งเนาะแต่ทีนี้เรายังเห็นว่าการใช้โปรแกรม Excel มันก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ถูกไหมคะอย่างเช่นเราต้องมาแปลงว่าเลข1คืออะไรเลข2คืออะไรซึ่งในโปรแกรม SPSS สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วกว่านะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าหัวข้อที่ครูจะนำมาสอนนักเรียนหรือว่าจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้มีอะไรบ้างนะคะซึ่งวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะตอนนี้จะมีชื่อตอนว่านะคะโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานทางด้านสถิตินะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะสามารถบอกลักษณะโดยสังเขปของโปรแกรม SPSS ได้นะคะสามารถอธิบายประเภทของ Windows ของโปรแกรม SPSS ได้นะคะสามารถอธิบายเมนูของโปรแกรม SPSS ได้นะคะสามารถอธิบายประโยชน์ของคำสั่ง Help ได้นะคะแล้วก็สามารถอธิบายชนิดทางเลือกต่างๆของคำสั่งใน SPSS ได้นะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะสำหรับโปรแกรม SPSS นะคะ for Windows ที่เราใช้กันอยู่จะเป็นโปรแกรม SPSS for Windows นะคะแปลเป็นไทยก็คือโปรแกรมประมวลผลทางด้านสถิติคะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหนูไปเรียนในระดับที่โตขึ้นนะคะเรียนระดับปริญญาตรีเรียนระดับปริญญาโทเขาจะนิยมใช้โปรแกรมตัวนี้ในการประมวลผลนะคะซึ่งนะคะมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถบันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูลได้และมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะคะโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่จะกล่าวถึงในที่นี้นะคะเป็นโปรแกรมจะเป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windowsนะคะซึ่งเป็นเวอร์ชัน21แล้วที่ครูนำมาสอนนะคะซึ่งสมัยก่อนนี้นะคะจะเป็น SPSS for DOS ก็คือจะเป็น Text Mode หมดเลยถ้าบอกว่า for Windows นักเรียนคงจะเข้าใจกับคำว่า for Windows for Windows ในตัวนี้คืออะไรคะสำหรับอะไรลูกระบบปฏิบัติการ Windows แสดงว่ามันต้องเป็นหน้าต่างถูกไหมคะเพื่อให้เราสามารถใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เป็นแบบDialog Box ให้เรามีการโต้ตอบกับตัวโปรแกรมกับตัวผู้ใช้เราต้องการอะไรสั่งงานผ่านอะไรลูกผ่านอะไรอุปกรณ์อะไรพาร์ทแวร์ตัวนั้นคือเมาส์ถูกไหมคะผ่านเมาส์กับคีย์บอร์ดที่เราสามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลคงไม่ต้องคีย์อะไรเข้าไปมากมายไม่เหมือนกับพวกที่เป็นโปรแกรม Text Modeนะคะหนูแค่คลิกเข้าไปคำตอบก็ออกมาแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องใส่ตัวฐานข้อมูลเข้าไปฐานข้อมูลก็คือตัวเลขต่างๆซึ่งนักเรียนคงเรียนกันมาแล้วว่าการใช้งานทางด้านสถิติไม่ใช่แค่ใช้ข้อมูลแค่5ตัว10ตัวถ้าเราทำงานกันจริงๆใช้เท่าไหร่ลูกใช้เป็น100ถูกไหมคะใช้เป็น100หรือเอาอย่างง่ายๆนักเรียนทำงานองค์การวิชาชีพทำประเมินผลโครงการนักเรียนก็จะต้องแจกแบบสอบถามแบบสอบถามที่นักเรียนแจกกี่ชุดคะ100ชุดใน100ชุดใน100ชุดใน1ฉบับมีกี่ข้อ10ข้อรวมเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย10คูณ100 1,000 ข้อแล้วถูกไหมคะนั่งกรอกข้อมูลเข้าไป 1,000 ตัวเห็นไหมคะแต่ถ้าเราไปทำงานวิจัยที่ใหญ่ๆกลุ่มตัวอย่างมากกลุ่มประชากรมากข้อมูลก็จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ใส่ข้อมูลไม่ใช่คีย์ข้อมูลแค่100แล้วใส่เป็น200 300แล้วแบบสอบถามที่ถามก็ไม่ได้ถามแค่10ข้อถามที20 30ข้อเป็นไงคะข้อมูลที่ใส่เยอะไหมเยอะนะคะทีนี้โปรแกรมสำเร็จรูปนะคะ SPSS for Windows นะคะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติซึ่งพัฒนามาจากโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ชื่อว่า SPSS SPSS ย่อมาจากคำว่า Statistical Package for Social Science Statistical นะคะก็แปลว่าสถิติ Package นะคะ Package ก็คือชุดสำเร็จชุดสำเร็จนะคะ for the social science social แปลว่าอะไรลูกสังคม science วิทยาศาสตร์การทดลองก็คือแปลง่ายๆก็คือเป็นโปรแกรมที่สำหรับเอาไว้ทำการวิเคราะห์ทางด้านสังคมศาสตร์เข้าใจคำว่าสังคมศาสตร์ไหมนะคะสังคมศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นอยู่เกี่ยวกับจริยธรรมเกี่ยวกับความคิดเห็นนะคะเขาบอกว่าเมื่อเริ่มสร้างโปรแกรมนั้นนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆของข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และได้พัฒนามาเป็น SPSS ต่อมาได้รับการปรับปรุงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์คืออะไรคะเด็กคอมพิวเตอร์ธุรกิจเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์คืออะไรไมโครคอมพิวเตอร์จำได้ไหมTikTok TikTok เอาเครื่องขนาดใหญ่ก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมคะแล้วก็เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ล่ะเครื่องขนาดเล็กที่เราใช้กันอยู่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC หรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กถูกไหมคะเราสามารถที่จะนำมาใช้งานได้นะคะและรู้จักกันในชื่อเรียกว่า SPSS/PCนะคะล่าสุดเมื่อโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Operating System ถูกพัฒนาเป็นระบบที่ใช้ Windows นะคะบริษัท SPSS นะคะณประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะภายใต้การทำงานของระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows 95 Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows 7ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็น Windows อะไรแล้วคะWindows 10นะคะได้เนื่องจากเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีความสามารถนะคะในการวิเคราะห์หาค่าสถิติมากมายแล้วแพร่หลายในประเทศไทยเขาบอกว่าใช้มานานมากกว่า30ปีนะคะจึงเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีในหมู่ของนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยการทำวิทยานิพนธ์หรือพวกนักสถิติทั้งหลายแหล่นะคะเขาจะใช้โปรแกรมนี้ในการประมวลผลนะคะความสามารถของโปรแกรมนะคะความสามารถของโปรแกรมมีอะไรบ้าง1อ้าวนักเรียนอ่านเลยค่ะ1 2 3

0: นะคะอ่ะเมนูการทำงานถ้าหนูนึกถึงนักเรียนนึกถึงคำว่า window จะนึกถึงหน้าต่างถูกไหมคะนึกถึงตัวเมนูโอเคไหมอยากเข้าในเมนูเขาก็จะแบ่งจัดหมวดหมู่ไว้นะคะซึ่งก็จะทำงานเหมือนสากลปุ่มปิดเปิดย่ออะไรเหมือนกันปกติหมดเพื่อให้เราไม่สับสนในการใช้งานนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ
1: สามารถจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรมอื่นได
0: ้เช่นนั่นหมายความว่านักเรียนสามารถคีย์ข้อมูลหรือไปดึงข้อมูลมาจากโปรแกรม Excel แล้วก็ไปดึงโปรแกรมมาจาก Access ได้ซึ่งนักเรียนก็ทราบกันอยู่แล้ว Access เป็นโปรแกรมที่จัดการเกี่ยวกับทางด้านอะไรคะฐานข้อมูลซึ่งพวก SQL อะไรดึงมาเป็น Access ได้ไหมคะได้ไหมได้จาก Access ดึงเข้า SPSS ได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมอื่นได้นะคะเพื่อนำมาทำการประมวลผลเอาต่อไปค่ะข้อ3
1: สามารถจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลในลักษณะที่จัดเรียงข้อมูลแยกแฟ้มข้อมูลการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแฟ้มข้อมูลเข้าด้วยก
0: ันอันนี้มันก็เป็นคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ Windows อยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งมันก็สามารถทำงานได้ในโปรแกรม Microsoft ทั้งหลายเกี่ยวกับการจัดการแฟ้มข้อมูลนะคะจัดเรียงข้อมูลแยกอะไรทำได้หมดนะคะเอาต่อค่ะทีนี้เขาบอกว่าการจัดเรียงจะมีทั้งแบบแนวตั้งและรวมตัวแปรหรือแฟ้มข้อมูลไว้ในแนวนอนนะคะและให้ลำดับค่าของข้อมูลเป็นต้นก็คือการเรียงลำดับ

0: จากน้อยไปมากจากมากไปน้อยก็สามารถทำได้นะคะต่อไปข้อ4ค่ะ Editor เวลาเราทำงาน Excel นึกถึงชีทด้านล่างชีทแท็บ Spreadsheet ชีท1ชีท2ชีท3ถูกไหมคะในโปรแกรม SPSS ก็ลักษณะคล้ายๆกันเป็นตารางเป็นคอลัมน์เป็นชีทลักษณะงานจะคล้ายๆกันนะคะเอาต่อไปค่ะข้อ5ตรงนี้สามารถสร้างตาราง2ทางคือข้างบนหัวอย่างหนึ่งข้างในแนวตั้งหัวอีกแบบหนึ่งมันสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะจัดรูปแบบออกมาได้เอาต่อไปค่ะข้อ6
1: สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหาสถิติเชิงพัฒนาเช่นค่าเฉลี่ยค่าพัฒนาการค่าทางนิยมเป็นต้น
0: ค่ะจากที่เราเรียนกันไปหาค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมค่าความแปรปวนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดแต่ละอันใช้เวลาไหมคะใช้แต่ใช้โปรแกรมไม่เกิน3วิติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กจบได้ค่าออกมาแล้วต่อให้ข้อมูลมากมายขนาดไหนก็แป๊บเดียวได้แต่ถ้าเราคิดเองหา x barหาค่า SD ใช้เวลาแล้วที่สำคัญความผิดพลาดน้อยมากผิดกับเราที่ใช้เครื่องคิดเลขใช้หัวเราคิดใส่เราคิดสูตรผิดคิดผิดตัวหนึ่งที่เหลือผิดหมดไหมคะผิดหมดเลยเพราะมันเป็นค่าที่ต่อเนื่องกันถูกไหมคะแต่ใช้โปรแกรมมันจะมีความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วกว่านะคะเอาข้อ7ค่ะนะคะตัวแปรเดียวตัวแปรหลายตัวสามารถทำการคำนวณประมวลผลได้หมดในระดับเราที่เราเรียนนะคะในระดับปวช.นะคะเราคงยังไม่เรียนอะไรที่ลึกมากให้เราสามารถใช้งานเบื้องต้นได้แต่ถ้านักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นเรียนระดับปริญญาตรีเรียนระดับปวส.สิ่งที่เหลี่ยงเลี่ยงไม่ได้เลยคือสถิติเพราะสถิติเหมือนที่เราเรียนกันไปแล้วว่ามีความสำคัญกับในชีวิตประจำวันไหมคะมีไหมมีทุกคนเกี่ยวข้องกับสถิติหมดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทำใจได้เลยนะคะว่าถ้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นเราก็จะต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับสถิติที่มันลึกขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมซึ่งครูเอามาสอนประมาณ 3-4 อาทิตย์ถูกไหมคะกว่านักเรียนจะคำนวณได้แต่ถ้านักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นคาบเดียววันเดียวนักเรียนต้องรู้หมดทุกเรื่องนะคะเพราะนักเรียนจะต้องเรียนในสิ่งที่ลึกแล้วก็ในสิ่งที่สูงขึ้นนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าตัวแปรหลายตัวเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงทางสถิติที่มีการคำนวณค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนนะคะเอาข้อ8ค่ะนะคะกราฟทุกอย่างที่ว่ามาสามารถสร้างได้ใน SPSS แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับครูที่ทดลองใช้มาแล้วนะคะก็คือความสวยงามจะสู้ Excel ไม่ได้ Excel การสร้างกราฟเขาจะมีความสวยงามกว่าใน SPSS เขาจะทำเป็นได้แค่มิติเดียวแต่ใน Excel นักเรียนสามารถเลือกได้เป็น2มิติหรือ3มิติเรียกเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนตัวอักษรได้ซึ่งจะมีความสวยงามมากกว่าแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ดีด้วยแต่ความสวยงามทำสวยสู้ของเขาไม่ได้ทำสวยสู้ในโปรแกรม Microsoft Excel ไม่ได้นะคะต่อไปข้อ9ค่ะไคสแควร์ไค ไทยสแควร์ซึ่งเป็นค่าสถิติที่สูงขึ้นสำหรับนักเรียนเพราะนักเรียนเรียนไม่ถึงถูกไหมเรียนเต็มที่แค่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าความแปรปรวนนะคะนักเรียนไม่ได้เรียนในการแจกแจงแบบปกติการแจกแจงแบบไคสแควร์แต่พูดถึงตัวโปรแกรมเขาสามารถที่จะทำการคำนวณได้นะคะเอาข้อ10ค่ะword processing คือโปรแกรมอะไรลูก word processing เนี่ยคือโปรแกรมอะไร Microsoft อะไรลูก word คือเราสามารถเอาผลจากตัวโปรแกรมตัวเนี้ยสามารถที่จะมาทำในเอาข้อมูลมาก๊อปมาเอาตารางมาเอากราฟมาแล้วก็มาใส่ใน word แล้วสามารถตกแต่งได้อย่างสวยงามนะคะ11ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถิติขั้นสูงขึ้นไปอีกนะคะคือความสามารถของโปรแกรมมันทำได้แต่เราตัวมนุษย์นี่แหละความสามารถยังไม่ถึงเพราะเราเรียนยังไม่ถึงถูกไหมคะแต่ตัวโปรแกรมสามารถทำได้เอาต่อไปค่ะ13
1: สามารถคิดวิเคราะห์หาค่าสำคัญสำคัญว่าตัวแปรสลับกับตัวแปรทำได
0: ้อันนี้ก็เป็นสถิติขั้นสูงอีกโปรแกรมทำได้แต่ตัวเราซึ่งเราเรียนอยู่ระดับเนี้ยเรายังไม่มีความรู้นะคะเราต้องเรียนในสถิติที่สูงขึ้นนะคะต่อไปข้อ14ค่ะ
1: สามารถทดสอบโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ได
0: ้นะคะทดสอบค่าสถิติโดยไม่ใช้ค่าพารามิเตอร์ได้นะคะขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือ 1. เลือกแฟ้มข้อมูลกรณียังไม่มีแฟ้มข้อมูลนักเรียนจะต้องสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาก่อนโดยใช้ Data Editor หรือเราจะไปก๊อปมาจาก Excel หรือเราจะไป Import มาจาก Access ก็ได้แต่ที่สำคัญนักเรียนจะสามารถทำงานได้นักเรียนจะต้องมีฐานข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลก่อนแต่ถ้านักเรียนมีแฟ้มข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถที่จะเปิดแฟ้มและนำมาวิเคราะห์ได้เลยผิดกับโปรแกรมพวกโปรแกรม Photoshop โปรแกรม AIElast ซึ่งตรงนั้นมีงานเปล่ามาให้เราสามารถที่จะสร้างเองทุกอย่างได้ใช่ไหมสร้างตัวอักษรสร้างภาพนู่นภาพนี่สร้างการ์ดได้ถูกไหมคะแต่ในโปรแกรม SPSS นักเรียนจะต้องมีโปรแกรมมีฐานข้อมูลมีข้อมูลมาก่อนนักเรียนถึงสามารถที่จะทำการประมวลผลได้การที่จะเอาข้อมูลมาทำยังไงดึงเข้ามา2ก๊อปเข้ามา3คีย์เข้าไปใหม่นะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ เลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนจะเรียกวิธีไหนอันนี้แหละสำคัญเมนูคำสั่งมันมีเยอะมากนักเรียนจะใช้อันไหนเพื่อให้ได้คำตอบตามความต้องการที่นักเรียนต้องการนะคะ3เลือกตัวแปรที่จะใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็4ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ที่สำคัญจำไว้เลยนะคะสิ่งที่เราป้อนเข้าไปเป็นขยะถามว่าคอมพิวเตอร์มันประมวลผลให้มั้ยคะประมวลผลแต่สิ่งที่ออกมามันก็จะกลายเป็นอะไรด้วยขยะตามออกมาด้วยตัวอย่างเช่นนักเรียนคีย์แบบสอบถามจำนวน100ชุดนักเรียนแจกไป100แต่นักเรียนเอามาคีย์แค่50ถามว่าคอมพิวเตอร์มันคำนวณให้ไหมคะคำนวณไหมคอมรู้ไหมว่าเนี่ยจริงๆแล้วมัน100แต่คีย์แค่50คอมรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าเราสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันเป็นขยะสิ่งที่ออกมามันก็คือขยะหรือแม้แต่ข้อคำถามเขาตอบ5หมดเลยแต่นักเรียนไปคีย์เป็น1ถามว่าคอมพิวเตอร์เป็นการประมวลคอมพิวเตอร์เขาประมวลผลให้ไหมคะประมวลแต่เขารู้ไหมว่ามันผิดไม่รู้ใครที่รู้คนคีย์เข้าไปคนใส่ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมคะสิ่งที่ใส่เข้าไปเป็นขยะสิ่งที่ออกมามันก็คือขยะเช่นเดิมนะคะขยะเช่นเดิมทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่โปรแกรม SPSS กันเลยนะคะทีนี้วิธีการเข้าสู่โปรแกรม SPSS ซึ่งครูขอข้ามขั้นตอนนะคะการขั้นตอนการลงโปรแกรมนะคะซึ่งครูลงโปรแกรมมาแล้วนะคะลงโปรแกรมมาแล้วทีนี้วิธีการ ข้าสู่โปรแกรม SPSS นะคะเดี๋ยวครูขอเรียก

ื่องมือช่วยมาก่อนนะคะข้างบนของครูนะคะดูจอครูนะคะจอข้างบนนะคะจะเป็นส่วนขยายจอด้านล่างนะคะก็คือจะเป็นในส่วนหน้าจอปกตินะคะหน้าจอปกติ

นี้มองชัดไหมคะนักเรียนชัดไหมข้างบนคือส่วนขยายของเมาส์นะคะส่วนข้างล่างคือหน้าจอปกตินะแล้วก็เลื่อนเข้าไปหาคำว่านะคะ IBM SPSS Statistic นะคะคลิกเข้าไปมันจะมี2ตัวนะคะ SP IBM SPSS Statistic กับอันนี้เวอร์ชันอะไรคะที่ครูนำมาสอนครูคะที่บ้านมี18 19 20 20อยู่ค่ะแล้วไม่สูงเท่าอาจารย์หรืออาจารย์คะหนูมีสูงกว่าค่ะ22 23 24หนูมีไม่ต่ำเท่าอาจารย์ค่ะไม่ต้องตกใจคือเราไม่ได้ใช้โปรแกรมที่มันลึกมากนะคะเราไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรลึกเราไม่ได้ใช้ค่าสถิติอะไรลึกเพราะฉะนั้นค่าเบื้องต้นพื้นฐานนะคะยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะยังคงเหมือนเดิมอยู่อ่ะทีนี้ครูเข้าไปที่ IBM SPSS Statistic นะคะเราทำการประมวลผลสักครู่หนึ่งนะคะด้วยโปรแกรมที่ว่าเวอร์ชันมันสูงขึ้นแล้วก็ลงกับโปรแกรมเป็นเวอร์ชัน21ลงกับ Windows 10ได้เนี่ยแสดงว่าโปรแกรมค่อนข้างหนักนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องที่ใช้ก็ต้องเป็นเครื่องที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพในที่นี้คืออะไรไหนเด็กคอมพิวเตอร์ธุรกิจตอบใครตอบได้บ้างประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรคะอะไรที่ดูว่าเนี่ยเครื่องเนี้ยมีประสิทธิภาพสูงเครื่องนี้ประสิทธิอะไรคะCPU 1และ2อะไรอีกสำคัญเลยหน่วยความจำชั่วคราวสำคัญเลยแรมถูกไหมคะถ้าแรมเยอะในการเรียกการแต่ละโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยก็จะทำไมคะรวดเร็วขึ้นนะคะ3เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลก็คือในส่วนของฮาร์ดดิสก์ถ้าเนื้อที่เยอะนะคะเนื้อที่เยอะเราก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลผิดกับเครื่องที่ข้อมูลใกล้จะเต็มเป็นยังไงลูกกว่าจะเรียกขึ้นมาได้ก็อืดๆนิดนึงนะคะทีนี้พอขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นฟ้องว่าเป็นโปรแกรม IBM SPSS นะคะStatistic version 21ซึ่งตัวนี้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้มันจะเป็นตัวไวศาสตร์นะคะที่เอาไว้สำหรับ เรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วแต่เมนูทั้งหมดตรงนี้ใน Photoshop ที่หนูเรียนมีตัวนี้ไหมมีตัวไวศาสตร์ตัวนี้ไหมมีไหมคะมีไหมเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนรัดการใช้งานมีไหมไม่มีเลยครูว่ามันส่วนใหญ่มันจะมีแต่เราใช้งานมันไหมคะไม่ค่อยได้ใช้ถูกไหมคะเราไม่ค่อยได้ใช้งานมันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ เราถ้าเราต้องการจะออกจากตัวนี้คลิกที่ปุ่มไหนลูกปุ่มไหนมีโอเคกับ cancel cancel ไปซึ่งครูขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าเป็น run the tutorial นะคะใช้ in data run exin query create a new คือเป็นเมนูที่เราสามารถที่จะไปเรียกได้จากเมนูต่างๆนะคะถ้าเราไม่ต้องการเมนูตัวนี้ในอนาคตข้างหน้าเราไม่ต้องการอยากเห็นมันอีกเราก็ไปติ๊กตัวนี้ค่ะ don't show this dialogue in the future แปลว่าอะไรลูก don't show ก็คือหน้าต่างเนี้ยฉันไม่ต้องแสดงให้ฉันดูแล้วเดี๋ยวฉันไปเลือกจากเมนูต่างๆได้นะคะเสร็จแล้วก็ติ๊กไปแล้วตอบโอเคนะคะเขาก็จะขึ้นมาเลยว่า open data นะคะเราก็ cancel ไปนะคะซึ่งตามที่ครูบอกนะคะว่าโปรแกรมตัวนี้นะคะจะคล้ายๆกับนะคะการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะ Microsoft Excel คุณดูจะมีในส่วนของชีทแท็บเห็นไหม dataview แล้วก็ variable view ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจมันคืออะไรปล่อยผ่านมันไปก่อนให้รู้ว่ามีหน้าต่างของ data variable view กับหน้าต่างโทษค่ะมีในส่วนของ data view กับ variable view ครูบอกว่าเหมือนกันเพิ่มชีทได้ไหมคะมันมีที่ให้เพิ่มไหมลูกมีไหมไม่มีแสดงว่ามันมีแค่2ชีทตัวนี้2ชีทนี้นะคะครูก็มาอยู่ในชีทของ data view ซึ่งในชีทของ data view มันจะเหมือนใน excel เลย1 2 3 4ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไร1ถูกต้องแถวหรือโลนะคะส่วนตัวนี้น่ะแวทั้งหลายแวคอลัมน์นะคะมันจะเป็นในส่วนของ

0: คอลัมน์นะคะจะเป็นในส่วนของคอลัมน์นะคะจะเป็นในส่วนของคอลัมน์นะคะโอเคนะคะ variable well นะคะในส่วนของคอลัมน์นะซึ่งคอลัมน์คืออะไรคอลัมน์ก็คือการตั้งค่าตัวแปรก็ไม่ใจอีกว่าตัวแปรคืออะไรเดี๋ยวเราเรียนกันไปแล้วเราจะทราบเองว่าตัวแปรคืออะไรนะคะทีนี้นะคะเรามาดูวินโดว์ของการทำงานแบบต่างๆของ SPSS for Win นะคะก็คือ SPSS ในส่วนของ Data Editor นะคะก็คือสำหรับกรอกข้อมูลจำได้ไหมที่ครูเคยถามแบบสอบถามเพศ1ไอ้โทษค่ะตอบ1ตอบ2จำได้ไหมเราก็สามารถมาคีย์ได้ในส่วนของ data variable view ส่วนในโทษค่ะในส่วนของ data view เราเอามาคีย์เอาข้อมูลมาคีย์ตอบ3ตอบ4ตอบ5ตอบ2อะไรเนี่ยมาคีย์ในส่วนของ data view ส่วนใน variable view ก็คือการตั้งค่าตัวแปรซึ่งจะเห็นname type with decimal label value missing column align mean square rule ยังไม่รู้เลยค่ะครูคืออะไรก็ยังไม่ต้องไปรู้เดี๋ยวเรียนพร้อมกันตอนนี้เรารู้ก่อนว่าหน้าต่างของโปรแกรมประมาณนี้นะคะประมาณนี้ที่เราจะใช้งานกันไปนะคะทีนี้ครูยังสนใจนะคะให้เรามาอยู่ในส่วนของ data view นะคะซึ่งมันจะมีแค่2ตัวนะ data view กับ variable view นะคะในส่วนของ data view สังเกตคลิกแท็บไปแท็บมาแล้วในส่วนของเมนูบาร์นะคะในส่วนของเมนูบาร์ตัวนี้ file edit view data transform analyze direct marketing graph utility add on window help ตรงนี้คือในส่วนของอะไรคะในส่วนของเมนูเหมือนหนูที่หนูเรียนโปรแกรมโดยทั่วไปถูกไหมไม่ว่าจะเป็น Photoshop Illust Microsoft Excel Microsoft Word นะคะนักเรียนก็จะต้องใช้ในส่วนของตัวเมนูบาร์โอเคไหมเมนูบาร์นะคะทีนี้ครูขอชี้แต่ละส่วนนะคะชี้แต่ละส่วนส่วนแรกเลยแถบสีเหลืองบนสุดใครทราบบ้างตรงนี้เรียกว่าอะไรมันอะไรนะ no no no no no อะไรคะ title bar อ้าว title bar รู้แล้วเอาไว้ใช้สำหรับทำอะไรลูกบอกชื่ออะไรชื่อไฟล์งานใช่ไหมคะ1บอกชื่อไฟล์งาน2บอกอะไรเราจะทราบอะไรจาก title bar อีกฮะชื่ออะไรคะชื่อโปรแกรมซึ่งตอนนี้เราใช้งานอยู่คือ IBM SPSS Statistic Data Editor ทำให้เราทราบว่าตอนนี้ฉันกำลังใช้งานอยู่ในโปรแกรม SPSS ฉันไม่ได้ใช้งานอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel นะเพราะฉะนั้น Title Bar ตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการบอกชื่อเอกสารที่เรากำลังทำงานแล้วก็ชื่อของโปรแกรมที่เรากำลังใช้งานอยู่นะคะ3ปุ่มอรหันต์ตัวนี้คืออะไรลูกครูจะชอบเรียก3ปุ่มอรหันต์อันนี้มินิไมซ์ถูกไหมตัวนี้คือ restore down ปุ่มสีแดงคือ close คือปิดอ้าว3ปุ่มนี้เอาไว้สำหรับทำอะไรทุกคนใช้งานเป็นไหม3ปุ่มนี้เป็นครูคะเวลาครูเขาเดินผ่านมาแล้วหนูต้องการเรียกใช้โปรแกรมอื่นหนูก็จะพับเก็บย่อเก็บไว้ก่อนถูกไหมคะมันก็จะมาอยู่ที่ตัวในสเตตอยู่ที่ task bar ข้างล่างโอเคไหมส่วนปุ่มกลางค่ะครูปุ่มกลางก็คือหนูต้องการใช้งาน2หน้าต่างพร้อมกันหนูก็ย่อหน้าต่างอีกข้างนึงหนูจะดู YouTube ค่ะครูเอา YouTube มาเปิดใช่ไหมคะนะหนูเช็คเฟซตลอดเลยครูหนูต้องเอาไลน์มาเปิดข้างๆก็คือเป็นการย่อขยายหน้าต่างให้เต็มจอกับไม่เต็มจอต่อไปกลุ่มกากบาทแล้วคะ ปิดค่ะครูเบื่อและโปรแกรมนี้ไม่เรียนและงานจบเสร็จปิดเซฟเซิร์ฟหมดทุกอย่างออกจากโปรแกรมตัวนี้คือปุ่มกากบาทสีแดงคือปุ่มปิดนะคะปุ่มปิดข้อสังเกตเมื่อเราจะรู้ได้ไงว่าไฟล์นี้ตั้งชื่อหรือยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งเพราะมันจะขึ้นชื่อไฟล์ว่า Untitled 1 Dataset แสดงว่าชื่อโปรแกรมนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อเป็นการเปิดขึ้นมาใหม่เหมือน Word ถ้าเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเขาขึ้นว่าอะไร Document 1 Excel ล่ะExcel ฮะ worksheet ถูกไหมคะเขาจะขึ้นคำว่า worksheet ให้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันทำให้เราทราบว่าเรายังไม่ได้ทำการตั้งชื่อนะคะอ้าวต่อไปส่วนที่2ค่ะส่วนที่2ตัวนี้อ้าวไหนลองอ่านซิมีคำว่าอะไรบ้างตัวแรกเลยDirect Marketing เอาพูดใหม่ Direct Marketing
1: Direct Marketing
0: Utility ตรงนี้ทั้งหมดนะคะก็คือในส่วนของเมนูบาร์ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ถ้าเป็นไฟล์ก็เป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวแฟ้มข้อมูลนะคะ edit ก็คือในหมวดของการแก้ไขนะคะแก้ไขตัวแปรเพิ่มตัวแปรลดตัวแปรนะคะ view คือมุมมอง data คือในส่วนของข้อมูล transform การแปลงข้อมูลนะคะเขาจะแบ่งหมวดหมู่ไว้แล้วนะคะลองดูในส่วนของ analyze analyze ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งดูเมนูสิคะโอ้เยอะมากแล้วแถมยังมีอะไรคะเมนูซ่อนอยู่ข้างในอีกเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกใช้งานให้ถูกในส่วนของเมนูบาร์นะคะเอาต่อไปค่ะ4ที่ครูจะแนะนำให้รู้จักครูจะขอพามาในส่วน Data View 4ตัวนี้คือ Variable ตัวนี้นะคะ Variable ก็คือในส่วนของชื่อตัวแปรในแบบสอบถาม1ชุดที่หนูทำมีหลายข้อไหมคะหลายข้อไหมมีหลายข้อถูกไหมข้อแรกถามเกี่ยวกับเพศข้อที่2ถามเกี่ยวกับอะไรชั้นปีสมมุตินะคะข้อที่3ถามเกี่ยวกับอายุข้อที่4ถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อการจัดโครงการด้านแสงสีเสียงด้านอาหารด้านนู้นนั่นนี่มีตั้งหลายข้อซึ่งในแต่ละข้อเรามันจะมาตั้งเป็นตัวแปรนะคะเราจะตั้งเป็นตัวแปรก็คือตรงนี้จะเป็นตัวแปรซึ่ง variable 0001เนี่ยแสดงว่ามีการตั้งชื่อตัวแปรมายังตั้งยัง
1: ย
0: ังมันฟ้อง default ไว้นะคะยังไม่ได้ตั้งชื่อตัวแปรซึ่งการตั้งชื่อตัวแปรนะคะจะมีความสัมพันธ์กับ variable view สังเกตนะคะ data view variable001 variable 002 variable 003 04เลื่อยไปเรื่อยๆคือมันเป็นการแทนคอลัมน์ถูกไหมคอลัมน์ A B C D E ใน X มั้ยคะเพราะฉะนั้นมันจะมีในส่วนที่สัมพันธ์กับ variable view ซึ่งถ้า variable view จะเป็น1 2 3 4 5 6แถวเหมือนเดิมแต่ในส่วนคอลัมน์จะเปลี่ยนเป็น name typeสมมุติครูแก้ตัวนี้ variable 001ครูใส่คำว่าเพศ

อ่ะครูใส่คำว่าเพศนะคะตัวนี้เห็นไหมคะเพศกด enter ปุ๊บนะคะตัวแปรตัวแรกที่ครูตั้งเป็นเพศไปดูที่ data view ค่ะเห็นไหมคะจะขึ้นว่าอะไรเพศอ่ะเมื่อกี้ตัวที่สองคืออะไรนะชั้นปีถูกไหมคะชั้นปีชั้นปีครูใส่ไปนะชั้นปีนะคะตัวนี้นะชั้นปีไปดูที่ data view ค่ะอันนี้ก็ขึ้นเป็นอะไรคะชั้นปีครูอาจจะพิมพ์ผิด

ต่อไปตัวนี้นะคะอายุขึ้นเป็นอะไรคะอายุเพราะฉะนั้นในส่วนเห็นไหมคะมันจะสัมพันธ์กัน data view กับ variable view เพราะฉะนั้นการทำงานตอนแรกเนี่ยเราจะต้องไปตั้งค่าที่ในส่วนของ variable view ก่อนไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าช่องไหนคีย์อะไรถูกไหมเราจะไม่รู้เลยนะคะอ้าวต่อไปค่ะ1 2 3 4 5มันคือแถวแถวก็คือลำดับของค่าสังเกตค่าสังเกตคืออะไรค่าสังเกตก็คือข้อมูลที่คุณได้มาจากแบบสอบถามอันแรกก็จะเป็นข้อมูลชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ไปเรื่อยๆฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3ฉบับที่4ถ้าสมมุติหนูมี100ฉบับค่าสังเกตของหนูก็จะมีเท่าไหร่ลูก100นะคะ100นะคะ100เอาต่อไปค่ะข้อ6นะคะข้อ6ทีนี้นะคะในส่วนของค่าสังเกตนะคะค่าสังเกตเราสามารถคีย์ตัวเลขเข้าไปได้นะคะเราสามารถคีย์ตัวเลขเข้าไปได้นะคะเราสามารถที่จะคีย์ค่าสังเกตเข้าไปได้อย่างเช่นนะคะครูต้องเพศเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราตอบคำถามกันเนี่ยเพศจะมีกี่เพศ2เพศคือเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมคะในค่าใน data variable ใน data view ใน data view ตรงนี้ครูก็สามารถคีย์เข้าไปได้ฉบับที่1ตอบ1ฉบับที่2ตอบ2โอเคมั้ยฉบับที่3ตอบ2ฉบับที่2ตอบ1 1หมายถึงอะไรเพศชาย2คือเพศหญิงอ้าวชั้นปีคนแรกเรากำหนดปวช2คือปวสนะคะก็ใส่ไป1 2 1 2 2อ่ะสมมุติแบบนี้ต่อไปอายุปวชอายุเท่าไหร่บ้าง15ปวสก็ประมาณ19ใช่ไหมคะปวช17นะคะปวช2ก็10ปวสคือ19ปวส2คือปวสถูกไหมคือเท่าไหร่อ่ะ20สมมุตินะ20ใส่อันนี้คือค่าสังเกตที่เราจะใส่ไปเราสามารถใส่ได้ทั้งเป็นตัวเลขแล้วก็ใส่ได้ทั้งเป็นตัวอักษรขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดค่าอย่างไรนี่เห็นไหมคะมันจะมีอีก name ในส่วนของ variable view ก็คือ name นะคะ name คือตัวแปร type คือชนิดwidth คือความกว้าง decimal จุดทศนิยม label คือค่าขยาย value นะคะ missing value คือค่าเมื่อกี้เรากำหนดให้ใช้เป็น1หญิงเป็น2นะคะ missing column อันเนี้ยตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้นะคะกำหนดได้อ้าวต่อไปค่ะนะคะครูขอกลับในส่วนของ data view นะคะส่วนตัวนี้สีเหลืองๆคืออะไรลูกคืออะไรสัญลักษณ์ที่เราเจอกันทุกโปรแกรมอยู่แล้วคืออะไรคะคือการเปิดถูกไหมเปิดข้อมูลแผ่นดิสเกตตัวนี้เซฟตัวนี้ปริ้นนะคะตัวที่มันเป็นสีเทาหมายความว่ามันยังไม่สามารถใช้งานเมนูนี้ได้นะคะUndo, redo นะคะ go to case ก็คือเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรลูกจำได้ไหมเรียกว่าอะไร toolbar ถูกไหม toolbar ก็คือแถบเครื่องมือที่เราสามารถเขาเรียกว่าสามารถเรียกใช้งานได้บ่อยนะคะเราก็มาใช้งานตรงนี้แต่เท่าที่ครูทำงานกับ SPSS มานะครูใช้แค่3ตัวแรกเองตัวหลังๆไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าครูไปเรียกในเมนูด้วยความที่ว่าเมนูมันเยอะมากเราจำไม่หมดหรอกว่าต้องใช้อะไรเราก็ต้องอ่านไปทีละตัวแล้วก็ค่อยๆจำไปว่าเมนูตรงนี้เข้าตรงไหนนะคะก็จะเป็นในส่วนของ toolbar นะคะ toolbar ในส่วนตรงนี้ toolbar อ้าวตัวนี้ล่ะคะตัวนี้คืออะไรลูกที่ครูกำลังเลื่อนอยู่สกอร์บาร์มีกี่แนวลูก

0: สองแนวคือแนวตั้งกับแนว
1: นอ
0: นเอาไว้ทำอะไรลูก
1: เอ
0: าไว้เลื่อนสำหรับในส่วนที่มันแสดงในหนึ่งหน้าจอไม่หมดนะคะเราก็ต้องเลื่อนดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะอะไรตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนอ่ะทีนี้อีกที่หนึ่งที่ครูอยากให้ดูตัวนี้เห็นไหม14 variable 06หมายความว่าไงนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของเหมือนกับชื่อเซลล์อะถ้าเราเรียนใน Excel เปรียบเสมือนชื่อเซลล์เป็นการบอกว่าตอนนี้เราอยู่ตัวแปรตัวอะไรอยู่ในแถวที่เท่าไหร่นะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ดูกันนะเราก็จะไปคลิกหาเลยว่าอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวบอกตอนนี้ครูอยู่ตัวแปรที่9แถวที่เท่าไหร่คะ20เห็นไหมตัวแปรที่9แถวที่20เอาตอนนี้ล่ะครูอยู่ตัวแปรที่เท่าไหร่14แถวที่16ซึ่งมันจะแสดงตำแหน่งของค่าสังเกตหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์พอยเตอร์ไอ้ตัวดำๆตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าเซลล์พอยเตอร์ซึ่งเป็นตัวชี้ที่ชี้เราทำงานอยู่สามารถที่จะคลุมดำได้นะคะคลุมดำเลือกได้นะคะลักษณะงานชนิดมันก็เหมือนใน Excel ทั่วไปธรรมดานะคะ copy ได้เห็นไหมคะตัดออกได้ลบออกได้นะคะเคลียร์ออกได้หรือว่าจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้การทำงานคล้าย Excel มากเลยเห็นไหมคะลบออกได้เพิ่มออกได้เหมือนใน Excel เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถก๊อปงานจาก Excel มาใส่ไว้ในนี้ได้ไหมได้ไหมคะได้แต่มีข้อแม้ว่าหนูจะต้องเรียงให้เหมือนเขาคือแถวก็ต้องแถวเหมือนกันในส่วนของคอลัมน์ก็ต้องคอลัมน์เหมือนกันไม่งั้นมันจะทำงานแล้วมันจะเพี้ยนทันทีนะคะอ้าวทีนี้นะคะมันยังไม่หมดอันนี้ในส่วนของ Data View นะคะ Data Set มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ทำงานนะคะสมมุติครูทำการประมวลผลอันนี้นักเรียนยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าครูประมวลผลแล้วนะคะanalyze descriptive frequency โอเคอ่ะทีนี้ครูทำอะไรไม่รู้ติ๊กๆไปมันได้ในส่วนประมวลผลมามันจะไม่เหมือนในโปรแกรม Excel อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อนักเรียนประมวลผลมาแล้วนักเรียนอ่านตรงนี้ค่ะอ่านว่าอะไรเอ่ย output document 1ซึ่งตอนนี้ในโปรแกรม SPSS ของเรามันจะมี2หน้าต่างแล้วหน้าต่างแรกก็คือหน้าต่างของอะไรคะ data set คือหน้าต่างของการใส่ข้อมูลการตั้งค่าตัวแปรเมื่อไหร่ที่เราทำการประมวลผลทำการวิเคราะห์ข้อมูลมันจะมีหน้าต่างใหม่ที่เกิดขึ้นมาเราเรียกว่าหน้าต่างของ output ซึ่งในหน้าต่างของ output ตัวนี้นะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นหน้าต่างเอาท์พุตนี่เลยเอาท์พุต1ครูคะเซฟงานกลับบ้านแล้วไม่ได้เอาท์พุตมาค่ะหายหมดเลยไม่ต้องตกใจเพราะมันจะแยกส่วนกันนักเรียนจะต้องเซฟในส่วนของ data set 1ไฟล์แล้วก็ไปเซฟในส่วนของเอาท์พุตอีก1ไฟล์นะคะมันถึงจะไปคู่กันนะคะมันถึงจะไปคู่กันอ่ะทีนี้นะคะเมื่อประมวลผลออกมาเมื่อประมวลผลออกมาแล้วในส่วนของเมนูบาร์ยังอยู่เหมือนเดิมในส่วนของทูบาร์ยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างและเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของการแสดงผลหน้าต่างช่องจะหายไปเซลล์จะหายไปนะคะจะเปลี่ยนเป็นหน้าตาเช่นนี้แทนในส่วนของ output log frequency title note นะคะactive data set statistic นะคะแล้วก็ตารางชื่อตารางเห็นไหมมันจะมีในส่วนเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งเรามาดูกันว่าแต่ละส่วนคืออะไรนะคะในส่วนตรงนี้นะคะครูจะเรียกว่าแผนภูมิต้นไม้นะคะ

0: ตรงนี้จะเป็นแผนภูมิต้นไม้อ่ะอันนี้เมื่อกี้ครูประมวลผลไปกี่ครั้งลูก1ครั้งมีแผนภูมิต้นไม้ขึ้นมา1อันครูลองกลับไปใหม่ในส่วนของ analyze descriptive นะคะแล้วก็ไปที่ descriptive อายุอ่ะใส่เข้าไปตอบโอเคสังเกตมีล็อกมี frequency อันนี้ชื่ออะไรคะ descriptive มีตารางเพิ่มขึ้นมาอีก1อันถูกไหมเมื่อไหร่ที่เราทำการประมวลผลมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครูเมื่อกี้ครูอายุนะคะก็คือครูใส่ตัวแปรอายุเข้าไปก็จะมีในส่วนของแผนภูมิต้นไม้เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วในส่วนตรงนี้ว่างตรงนี้คือผลของการวิเคราะห์ข้อมูลว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์แสดงขึ้นมาตรงส่วนตรงนี้นะคะแสดงขึ้นมาส่วนตรงนี้นะคะในส่วนของหน้าว่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสามารถนะคะใช้งานนะคะใช้งานในส่วนของโปรแกรมได้อันนี้ได้เบื้องต้นและนักเรียนรู้จักและว่าอะไรอยู่ตรงไหนเรียกอะไรถูกไหมคะใช่ไหมทีนี้ในส่วนนะคะวันนี้ของครูก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะคะในส่วนของโปรแกรม SPSS นะคะในส่วนของโปรแกรม SPSS ซึ่งนักเรียนวันนี้ได้รับความรู้ไปพอเรียกถูกหรือยังอะไรอยู่ตรงไหนพอมองภาพออกไหมแต่ใช้งานไปหรือยังยังเมื่อกี้ครูก็ติ๊กติ๊กไปมั่วๆนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าครูจะกลับมาสอนว่าการที่นักเรียนมีแบบสอบถาม1ชุดนักเรียนจะสามารถนำข้อมูลเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการประมวลผลได้อย่างไรนะคะซึ่งวันนี้ครูมีการบ้าน1ชิ้นทุกคนจะต้องกลับไปเอาโปรแกรมนี้ใส่เครื่องตัวเองเพื่อที่ว่าอาทิตย์หน้าจะได้พร้อมใช้งานนะคะสำหรับวันนี้ครูก็คงมีเพียงแค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าก็คงยังไม่ใช่เรื่องยากคงรู้จักหลักการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนสังเกตเมื่อกี้จากที่สังเกตการทำไปเมื่อกี้ประมวลผลยากไหมคะยากไหมไม่ยากแต่สิ่งที่ยากคืออะไรสำหรับในความคิดหนูที่ขวดอธิบายไปเบื้องต้นหนึ่งเลยคืออะไรทำยังไงลูกอะไรยากถ้าครูมองตอนหรือว่าหนูมองว่าไม่ยากเลยตอนนี้ยากไหมฮะยากไหมบารมียากไหมคะตอนนี้มองยากหรือไม่ยากไม่ยากแต่ที่ครูมองรู้ไหมว่ายากยังไงเราจะเอาข้อมูลอะไรมาประมวลผลถูกไหมแหล่งที่มาของข้อมูลเราจะไปหามาได้อย่างไรและสิ่งที่ยากอย่างหนึ่งคือการที่คุณจะติ๊กได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลถูกไหมฉันจะต้องนั่งคีย์นานขนาดไหนเนี่ยเพื่อให้ข้อมูลเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์100ฉบับคิดสภาพคีย์100ฉบับเป็นไงคะ1 2 1 2 1 2 1 2เมื่อไหร่จะเสร็จนั่นคือสิ่งที่ยากสำหรับโปรแกรม SPSS สำหรับวันนี้คงมีเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนขอรบ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะจะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่10นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

็กลับมาพบกับครูมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทำเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าในผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่เกษตรเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะฮะทำให้ผัดหมี่

ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดหมี่เกษตรของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในนี้ในนิยามเนี่ยที่เราหมายถึงเนี่ยก็คืออาหารริมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในรูปแบบของเป็นโต๊ะตั้งหรือว่าเป็นรถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจสีอันนั้นอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่เกษตรของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วแล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจนละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เกษตรที่ครูจมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้ใช่ไหมครับอะไรอีกที่ครูมอสไปหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับแล้วก็การหมักหมูย่างก็สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ได้เลยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงทำธุรกิจได้จริงประกอบอาชีพได้จริงเพราะอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับตัวนี้อร่อยเมื่อกี้เราชิมก่อนนะเทคที่แล้วนักเรียนนักศึกษาในห้องส่งเนี่ยได้ชิมแล้วแล้วก็ยอมรับกันว่าซอสตัวนี้อร่อยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวพระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายแสดงว่าเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในเผ็ดผัดหมี่เกษตรของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1เกตถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็จะมีความนุ่มความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจำง่ายเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัวแค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อ
ให้ดีนะครับนักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ

มาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเชษของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในลำตัวก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะปลาหมึกกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบนะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัมเพราะฉะนั้นใน1จานเราก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อหมึกก็เช่นเดียวกันเนื้อต้องมีความใสเนาะมียังมีเม็ดสีอยู่เนาะมีเปลือกแน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่หลุดลุ่ยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่สองเลยก็คือตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้ครูมอสก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้าสองสีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเชษของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้เนื้อ2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้เท็กเจอร์ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดาแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดอะไรเงี้ยและครูมอสจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่ครูมอสต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวสีแดงของพริกอีกด้วยครับต่อไปกระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกลีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียมไทยตัวนี้นะคะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีราขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กลีบต้องแน่นไม่ฟอไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้ในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบแล้วเขย่าบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่าเราใส่น้ำมันไปด้วยซอสของเราเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าที่ครูมอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูปนะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสก็เลยจะใช้เป็นการon top เอาหรือว่าราดขอบกระทะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ยความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากมะนาวซึ่งมะนาวเนี่ยเพชรบุรีนี้ก็ดังมากๆในเรื่องของมะนาวแป้นน้ำเยอะเนาะแล้วก็เพชรบุรีเป็นเมือง3รสต้องเล่าให้ฟังก่อน1น้ำตาลปี๊บได้จาก

ต้นตาล2มะนาวมะนาวแป้นอำเภอท่ายาง3เกลือจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นมะนาวแต่บางสูตรก็เป็นมะขามเปียกนักเรียนไม่ต้องตกใจบางทีนักเรียนไปหาเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยทำไมผัดหมี่กระเฉดของครูมอสใช้แค่น้ำปรุงสำเร็จรูปไม่เห็นมีน้ำมะขามเปียกไม่เห็นมีซอสพริกไม่เห็นมีซีอิ๊วดำเหมือนที่อื่นเลยเพราะครูมอสต้องการลดต้นทุนของนักเรียนนักศึกษาแต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10จานก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูมอสจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กีบนะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิกันโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคนึงถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเนี่ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำสดสดใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากกว่าเรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเราตำไว้เป็นจำนวนเยอะทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เมนูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูยำหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปลวนน้ำมันไว้ได้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะถ้าเป็นน้ำมันปลาล์มเราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่อันนี้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอสนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูพริกเราจะไม่ต้องละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราผัดออกมาเนี่ยอยากให้มันมีเห็นใบพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลครูมอสเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับครูมอสบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยครูมอสจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอครูมอสทำไมต้องเอาไปลวกก่อนหนึ่งเราสามารถควบคุมระดับความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจจะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในการข้ามของแบคทีเรียด้วยการข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดนึงน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้

แล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาผัดพริกผัดอะไรพวกนี้ครูมอนแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเด้อขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะ นะขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับแล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นนะครับเราก็1โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120กรัมนะครับใน1จานนะครับโหตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของเรานะครับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังผัดอยู่นี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดหนึ่งกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตหมอขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมครูมอสไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่ครูมอสก็จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่ครูมอสบอกไปว่าเทคนิคการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็แค่ใช้มือเด็ดง่ายๆเลยใช้มือเด็ดดูว่าถ้าอันไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกจี้ฟ้าตกแต่งสีครับ
เป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉ

ไอ้เดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมคุณมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับคุณมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือเวลาเพิ่มเราจัดนะครับเราก็คีบเส้นหมี่ครับลงไปก่อนเพื่อที่เราจะได้โชว์วัตถุดิบตัวอื่นเราก็จะต้องการโชว์กุ้งหมึกกระเฉดเราก็สามารถเอาไว้ด้านบนได้นะครับหลักการจัดจานมีง่ายๆนะครับ1ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆนะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไปนะฮะแต่พอถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งคูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับพระเอกของเราจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับตอนนี้ในห้องส่งนั่งกืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดภายในร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูมอสเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานคุณหมอขออนุญาตครับเพราะว่าจานนี้เดี๋ยวเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงไปให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่าตัวซอสเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูผัดหมี่กระเฉดของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียนโดยไม่กักเลยก็คือซอสสำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำอีกครั้งครับน้ำมันหอยเท่าไหร่นะครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียน

ครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำตาลทรายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้ก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของอาหารก็จะสวยงามฮะซึ่งอาหารไทยย้ำอีกคำว่าอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่เป็นโทษสมัยลูกกินแล้วท้องไม่เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรเงี้ยได้เลยเนาะเพราะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้างานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำมาเนี้ยก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไปภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปเยาวราชนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะอะไร1เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นๆได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เกลียวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการกรีดใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะคะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมอสใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำการสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารครับไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่นิยมทานอาหารที่มันค้างคืนหรือทิ้งไว้นานๆเพราะการทำให้เกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารจานเดียวเนี่ยซึ่งเป็นประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่ในอาหารไทยเนาะซึ่งครูมอสขอแบ่งอย่างนี้ละกันอาหารไทยจะแบ่งได้หนึ่งอาหารประเภทแกงนะครับก็เป็นแกงใส่กะทิกับแกงไม่ใส่กะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัดก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดมีกระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำผ้าประพวกเพศยำผ้าแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำวุ้นเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำวุ้นเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำวุ้นเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำบุญเส้นบดซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับ
และสุดท้ายอีกเมนูหนึ่งก็เป็น number one เลยใช้คำว่า number one ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยผัดไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมทำไมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ครูมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเชษตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไคตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะครับส่วนปลาหมึกที่เราเลือกมาใช้วันนี้เน้นย้ำว่าหมึกเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องดูว่าจะเป็นหมึกกล้วยใช่ไหมหมึกไข่หมึกกระตอยหมึกกระดองแล้วก็วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองเนาะอย่างที่ครูมอสบอกเพราะ1หมึกกระดองเนื้อแน่น2เคี้ยวไปแล้วสู้ฟันใช่ไหมลูกแล้วก็ได้เนื้อที่มีปริมาณมากแล้วก็ราคาไม่แพงเส้นหมี่จำได้ไหมลูกทำไมครูมอสถึงต้องเลือกใช้เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก1เส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก 3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่เคี่ยวน้ำตาลใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเฉดกระเฉดที่เราหาได้กระเฉดกับกระชูดต่างกันนะนักเรียนจะสับสนคำว่ากระเฉดกับกระชูดลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันกระชูดจะค่อนข้างเหนียวลำต้นใหญ่นะฮะยาวกว่ากระเฉดแต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยครูมอสว่าถ้านักเรียนเคยได้กินพวกผัดกระเฉดไฟแดงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเลือกซื้อนักเรียนระวังโดนแม่ค้าหลอกนะลูกกระเฉดกับกระชูดนะสังเกตให้ดีกระเฉดลำต้นจะเรียวกว่ากระชูดนะประมาณนิ้วก้อยของครูมอสได้เนี่ยจะเป็นกระเฉดถ้าใหญ่กว่านั้นน่าจะเป็นกระชูดนักเรียนต้องระวังในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นครูมอสแล้วบอกแล้วหลักการเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารของเราก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสำคัญความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในที่ครูในขณะที่ในที่ครูมอสทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอสเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกอันนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ2ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนตัดต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องคำนวณเลยเอาสมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทเราก็ต้องเอามาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นราคาขายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีทฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้
ครูมอสขอลาไปก่อน

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะ

จะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะฮะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมนะครับนะในส่วนของเท็ดแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนด์นะครับถ้าเราต้องการ

0: การขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรง นะตัววัดไฟกระแสนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบนะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริง นะแต่มันก็ยังมีตัว

0: แฟร์แฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะ EP ที่13นะคะการเขียนชิ้นงานตามตัวอย่างนะคะสำหรับ EP นี้นะคะอาจารย์ได้เตรียมชิ้นงานตัวอย่างมาให้เราได้ลองเขียนตามนะคะเดี๋ยวเราไปลองเขียนตามกันดูได้เลยนะคะเบื้องต้นอาจารย์เข้ามาในไฟล์ตัวสตาร์ทอัพของอาจารย์แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะปิดตัวกิจไลน์ก่อนเลยโอเคเราเข้าไปเช็คก่อนนะคะว่าตัวดิเมนชันของเรานะคะหรือตัวหน่วยการทำงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยอะไรนะคะไปที่ยูนิตนะคะตอนนี้หน่วยของเราเป็นหน่วยเมตรตามที่เราจะใช้ในการเขียนงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนงานตามตัวอย่างของอาจารย์เลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ก็จะทำไฟล์ตัวอย่างไว้ให้1ไฟล์นะคะเดี๋ยวเราจะ import เข้ามาก่อนซึ่งไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นตัวเป็นภาพ JPEG นะคะวิธีการนำภาพเข้ามาเนี่ยเราก็กด insert ได้นะคะหรือเราจะเข้าไปในการดึงภาพนะคะเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะอาจารย์จะเอาไฟล์ตัวอย่างนะคะหรืองานตัวอย่างเนี่ยเข้ามาในตัวการทำงานของเราก่อนนะคะเบื้องต้นอาจารย์จะใช้ในการเขียนแบบขยายประตูนะคะวิธีการเราก็ดึงภาพเข้ามาได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็กำหนดขนาดของภาพที่เราต้องการจะให้เขาเข้ามาในงานของเราได้เลยอาจารย์มีตัวอย่างในการที่เราจะเขียนงานตามตัวอย่างนี้แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเขียนประตูนะคะแล้วก็ลองทำให้ได้ตามแบบตัวอย่างนี้เลยเบื้องต้นเนี่ยตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าเป็นขนาด A4 นะคะมีขนาดที่21นะคะคูณ 29.74 มนะคะเหมือนเดิมเลยเราสร้าง

หน้ากระดาษขึ้นมาก่อนนะคะ21นะคะพม่า 29.7 นะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าในตัวของกระดาษเนี่ยทำไมถึงไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าตัวอย่างงานที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มีสเกลในการเอาเข้ามานะคะคือเขาเป็นขนาดที่มันเป็นฟรีสเกลนะคะสังเกตว่าเนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่13เมตรนะคะต่อไปเนี่ยเมื่อเราได้กระดาษ A4 แล้วนะคะเราจะมาลองเขียนตัวประตูบานนี้ตามแบบเลยนะคะสังเกตว่าเขาก็จะให้ขนาดมาแล้วนะคะว่าวงกบประตูตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็สังเกตสัญลักษณ์ของประตูตัวนี้นะคะว่าเขาเป็นประตูบานกระจกนะคะก็คือจะมีตัวกรอบบานมีตัวสัญลักษณ์กระจกข้างในนะคะแล้วก็จะมีเรื่องน้ำหนักเส้นที่เราจะต้องตั้งค่าตามเขาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีมือจับประตูนะคะโดยองค์ประกอบในนี้ค่ะเขาก็จะมีที่เป็นท็อปวิวนะคะของประตูเป็นรูปด้านประตูนะคะแล้วก็เป็นรูปตัดของประตูเดี๋ยวเราจะเขียนทั้งหมด3ตัวนี้เลยนะคะในกระดาษ A4 ของเราเริ่มจากท็อปวิวของประตูก่อนนะคะวงกบของประตูเนี่ยอยู่ที่ขนาด10กับ5เซนนะคะเริ่มก่อนเลยที่วงกบประตูนะคะเขียนพยายามไม่เขียนอยู่ในขอบเขตกระดาษของเราก่อนนะคะจุด05นะคะคอมม่า .1 ค่ะเราก็จะได้วงกบประตูที่มีขนาดตามแบบแล้วนะคะวิธีการสังเกตว่าวงกบประตูของเขาอะค่ะจะมีความขยักเข้าไปเหมือนวงกบจริงๆนะคะเราก็ใส่ขนาดข้างในเข้าไปนะคะเบื้องต้นอาจารย์ขอใส่ขนาดตรงนี้ที่จุด01นะคะแล้วก็ขึ้นไปเลยอาจารย์เริ่มวัดจากตัวกลางวงกบนะคะทีนี้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นลักษณะรูปแบบตามตัวอย่างอะค่ะเราก็กดตัดเส้นที่เกินออกได้เลยกด TR นะคะเลือกวัตถุก่อนนะคะ TR เส้นที่เกินออกจากกันนะคะแล้วก็กดจอยเส้นได้เลยกด MI นะคะมิลเลอร์เขานะคะเพราะว่าเราจะใช้ตัววงกบเนี่ยลักษณะเดียวกันทั้งสองข้างนะคะเขาถามว่าเราต้องการที่จะหลบไหมก็กด No นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าประตูของเราเท่าไหร่นะคะในที่นี้ในตัวอย่างเนี่ยประตูของเรานะคะมีขนาดระยะระหว่างวงกบถึงวงกบเนี่ยอยู่ที่90นะคะเราก็ขยับตัววงกบของเราที่90ได้เลย M นะคะจุด9ค่ะเราก็จะได้วงกบแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวบานประตูบานประตูอยู่ทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีตัวกรอบบานเราลองดูนะคะว่าตัวกรอบบานเขามีความหนักเท่าไหร่ดูได้จากรูปด้านนี้นะคะในรูปด้านเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าตัวกรอบบานมีความหนา5เซนนี่เห็นไหมคะก็เหมือนกันเลยเราก็ไปขึ้นตัวบานประตูกด REC นะคะวิธีการขึ้นบานประตูให้ขึ้นจากท็อปวิวนี้ก่อนนะคะกด REC ทำกรอบบานของประตูนะคะเมื่อกี้5เซนใส่ไปเลยนะคะจุด05คอมม่า .05เราก็จะได้ลักษณะของบานประตูนะคะทำเหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะคะและต่อไปก็คือเมื่อเราได้บานประตูได้กรอบบานประตูแล้วเนี่ยสังเกตว่าในตัวอย่างของเรามีตัวเส้นที่เป็นสัญลักษณ์ของกระจกนะคะก็คือเส้นข้างในนี่เองความหนาของกระจกก็อยู่ที่เรากำหนดเลยนะคะส่วนใหญ่ความหนากระจกก็จะอยู่ที่1มิล 1.2 มิล นะคะแล้วก็ออฟเซ็ตได้เลยจุด01นะคะเมื่อเราได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ขยับให้เขามาอยู่ตรงเซนเตอร์นะคะวิธีการที่ถ้าเราไม่อยากคำนวณไปด้วยนะคะก็ให้เราวาดเส้นไกลขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นเราก็จะรู้แล้วว่ากึ่งกลางระหว่าง2เส้นนี้อยู่ที่กลางเส้นตรงนี้นะคะเราก็กด M ย้าย2วัตถุนี้มาไว้ตรงกลางนะคะโดยอ้างอิงจากจุดกึ่งกลางของบานประตูของกรอบบานประตูนะคะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเส้นนี้เราสร้างไว้เป็นแค่ไกด์นะคะแล้วก็ลบมันออกไปได้เลยกด E ค่ะเมื่อเราได้บานประตูแล้วนะคะให้เราหมุนบานประตูให้เป็นแนวตั้งฉากนะคะกด RO หมุนขึ้นไป90องศานะคะก็เราก็สังเกตได้ที่ไดนามิกบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เป็น90องศาแล้วเราก็จะได้บานประตูได้วงกบนะคะต่อไปก็คือการสร้างเส้นโค้งนะคะกดตัว A 1ครั้งนะคะกดตัว C เพื่อกำหนดจุดเซนเตอร์ก่อนนะคะจุดเซนเตอร์ของเราก็จะอยู่ที่ปลายนี้เลยกำหนดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดสิ้นสุดของเส้นโค้งก็คือตรงนี้เราก็จะได้วงสวิงของประตูแล้วเหมือนเดิมนะคะกดเปลี่ยนเส้นด้วยนะคะเป็นเส้นปาก
คิเต้นนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราได้เนี่ยเราสังเกตว่าในตัวอย่างของเรามีมือจับด้วยตัวนี้ค่ะมือจับในแบบของเราเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดขนาดมาเราสามารถดีไซน์ออกแบบเป็นของเราเองได้เลยนะคะทีนี้ตามหลักความเป็นจริงนะคะมือจับของประตูเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงกรอบบานนะคะเขาจะไม่ได้อยู่ตรงกระจกเดี๋ยวเราก็จะมาวาดมือจับของเรานะคะออกแบบได้เลยเราอยากให้มีความหนาเท่าไหร่นะคะจุด01ก็ได้นะคะก็จะเป็น1เซนคอมม่าขนาดของบานประตูของเราอะค่ะขนาดของบานประตูของเราอยู่ที่5เซนใช่ไหมคะเราอยากให้ความหนาอยู่ที่จุด01คอมม่าจุด05นะคะโอเคเราก็จะได้ตัวมือจับของเราขึ้นมาแล้ว1อันแล้วก็ตัวก้านจับของเรานะคะก้านจับก็จะมีลักษณะตามแบบก็จะเป็นตัว L นะคะยื่นออกมาสัก5เซนก็ได้ค่ะจุด05นะคะมีความยาวสัก10เซนจุด01เมื่อเราได้เส้นตัว L ที่เป็นก้านจับของเราแล้วนะคะเราก็กดออฟเซตความหนาของก้านจับเราได้เลยให้หนาสัก1เซนถึง2เซนเราก็ออฟเซตได้เลยนะคะจุด02กดปิดเส้นทั้ง2เส้นนี้นะคะสร้างเส้นปิดเสร็จแล้วเลือกวัตถุแล้วก็กดจอยกันนะคะขยับเขาให้ไปอยู่ตรงเซนเตอร์นะคะเหมือนเดิมเลยอยากขยับเขาไปอยู่ตรงเซนเตอร์สร้างเส้นขึ้นมา1เส้นนะคะเพื่อเป็นไกด์ของเรากด M ขยับแล้วก็หาจุดอ้างอิงจุดค่ะก็จะอยู่ที่ตรงนี้เราก็จะได้การจับมือจับของประตูแล้วนะคะ1ด้านต่อไปก็เมื่อมีด้านนอกแล้วเราก็ต้องมีด้านในนะคะกด MI นะคะกด No เราก็จะได้บานประตู1บานนะคะมีลักษณะที่เราต้องการตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเรามาสร้างเลเยอร์ของเขาค่ะตัววงกบเนี่ยเราต้องการที่จะให้เขาเป็นเลเยอร์ที่มีความหนาขึ้นมานิดนึงเราก็ให้เป็นสีเหลืองนะคะตัวบานเหมือนกันตัวบานก็เราก็ต้องการให้เขาหนานะนะคะเราก็ใส่เป็นสีเหลืองเหมือนกันตัวกระจกอะค่ะก็จะหนารองลงมาแล้วก็เส้นสมมุติตัวนี้ค่ะเราก็ให้เขาเป็นเส้นบางที่สุดนะคะต่อไปเส้นวงสวิงก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะเป็นเส้นบางที่สุดแล้วก็ตัวมือจับพวกนี้ค่ะเขาก็จะเป็นเส้นที่มีระยะเดียวกับเส้นของบานประตูเลยดังนั้นก็ให้เป็นสีเทาเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อเราสังเกตอะค่ะเมื่อเราใช้เลเยอร์ที่เป็นสีเทาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไปทับกับเลเยอร์ที่เป็นสีเหลืองอยู่เส้นเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันตรงนี้มีความคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งเราจับขยับเขากลับมาให้ตรงก่อนนะคะโอเคทั้งสองข้างเลยสังเกตว่าเส้นสีเทาเขาจะอยู่บนเส้นสีเหลืองใช่ไหมคะเวลาเราพอตออกไปเนี่ยเส้นสีเทาที่เราตั้งค่าให้เป็นสีเทาเนี่ยเขาก็จะไปกบเส้นสีดำนะคะทำให้เส้นสีเหลืองเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานได้ชัดเจนนะคะเวลาเราต้องการเนี่ยเขาไปอยู่ข้างหลังเส้นสีเหลืองนะคะให้เราเลือกเส้นสีเทานะคะกดคลิกขวา1ครั้งค่ะกด draw order นะคะแล้วก็ send to back ค่ะเส้นสีเทาก็จะไปอยู่ข้างหลังเส้นสีเหลืองแล้วโอเคเมื่อเราได้ตัว top view ของบานประตูแล้วเนี่ยต่อไปให้เราสร้างบล็อกไว้ก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ไปทำงานในส่วนอื่นนะคะกดตัว B Top View นะคะโอเคเลือกจุดไว้ค่ะต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือตัวบานรูปด้านนะคะทีนี้เราจะต้องเริ่มใช้ตัวเส้นไกด์ไลน์และหากถ้าเราต้องการให้ตัวงานของเรา2ชิ้นงานนี้เท่ากันนะคะเราสร้างไกด์ไลน์ก่อนเลยสร้างเส้นขึ้นมาก่อนนะคะ2เส้นต่อไปเนี่ยดูว่ารูปด้านของบานประตูแล้วนะคะมีขนาดความสูงเท่าไหร่ในที่นี้ก็คือประตูของเรารวมวงกบแล้วนะคะมีขนาดความสูงอยู่ที่2เมตร40นะคะแล้วก็ทำเส้นไกด์ไลน์ของเราขึ้นมาก่อนเลยเราต้องการให้รูปด้านของบานประตูเราเนี่ยอยู่ห่างจากตัวท็อปวิวเท่าไหร่แล้วก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ของเราให้มีระยะห่างลงมาก่อนนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์ให้อยู่ห่างที่2เมตรต่อไปก็คือบานประตูนะคะ
บานประตูมีขนาดความสูงอยู่ที่2.40 เมตรแล้วก็ก๊อปปี้เส้นไกด์ไลน์ของเราหรือเส้นล่างของเรานะคะอยู่ที่2.40 เมตรนะคะก๊อปปี้ลงมาเราก็จะเห็นแล้วว่ากรอบบานของเรานะคะบานประตูของเราเนี่ยในรูปด้านเนี่ยจะมีลักษณะตามที่เราสร้าง

เส้นไกด์ไลน์เลยอ่ะต่อไปเราก็วาดตัวบานได้เลยนะคะเริ่มจากตัววงกบก่อนเหมือนกันนะคะกด IEC แล้วเราดึงเส้นตัวนี้เข้ามาก่อนให้ชนกันก่อนเวลาเรากด IEC อะค่ะเราก็จะได้กำหนดจุดได้ถูกต้องจุดเลือกนี้นะคะไปที่จุดนี้เช็คขนาดตรงไดนามิกบ็อกซ์ข้างๆครอสแฮร์ของเราด้วยนะคะว่ามีขนาดตามที่เราต้องการหรือยังหรือถ้าเราต้องการที่จะขีดตัวเลขเพื่อให้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ขีดตัวเลขได้เลยก็คือวงกบเรามีความกว้างที่1นะคะแล้วก็มีความสูงที่ 2.4 ก็ขีดตัวเลข1ความหน้า 2.4 ได้เลยโอเคเราก็จะได้กรอบวงกบของเราขึ้นมา1กรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไดเมนชันลงมาดูกรอบวงกบของเราอยู่ที่5เซนนะคะเดี๋ยวเราจะออฟเซตเข้ามา5เซน 0.5 นะคะเมื่อได้กรอบวงกบแล้วเนี่ยปกติบานประตูนะคะจะมีกรอบวงกบที่เป็นตัว U แบบนี้นะคะดังนั้นเมื่อเราต้องการดึงเส้นลงมาเราก็จับตัวเส้นด้านในนะคะดึงลงได้เลยโอเคทีนี้เราได้ตัววงกบแล้วนะคะต่อไปเราจะมาวาดบานประตูนะคะการวาดบานประตูเรามาสังเกตก่อนว่ากรอบบานประตูมีขนาดเท่าไหร่นะคะในที่นี้รูปด้านเขากำหนดมาว่ากรอบบานด้านละ5ก็เป็น80ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวกรอบบานเนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่5เซนเราก็จะไปวาดตัวกรอบบานกันวิธีการวาดกรอบบานนะคะคือเราก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1เซนเลยแบบนี้เสร็จแล้วเรากดออฟเซตด้านละ5เซนค่ะกรอบบานประตูนะคะข้างนอกเนี่ยจะเป็นวัสดุอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเมื่อกี้ที่เราวาดคือเขาจะเป็นลักษณะของกระจกนะคะสัญลักษณ์ของกระจกเราจะต้องมีขีด3ขีดแบบนี้ด้วยนะคะขีด3ขีดแบบนี้นะคะเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เลยกดลายนะคะเราทำเป็นเส้นตั้งหรือเส้นนอนก่อนก็ได้ค่ะตามความสวยงามของตัวเองได้เลยนะคะว่าเราอยากจะให้เขายาวเท่าไหร่นะคะหรือมีระยะห่างเท่าไหร่นะคะอย่างอันนี้ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของระยะห่างมากเราก็กำหนดได้เลยตามความสวยงามแบบนี้นะคะเมื่อเราได้เป็นเส้น3เส้นแบบนี้ให้เราหมุนเขาค่ะถ้าจำได้วิธีการหมุนนะคะถ้าเรายังเปิดแกนที่เป็น XY อยู่แบบนี้เราก็จะหมุนได้แค่แกน X แกน Y นะคะวิธีก็คือให้กดปิดเข้าไปก่อนเราหมุนได้ตามความสวยงามของเราเลยค่ะเมื่อเราหมุนเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปด้านที่มีลักษณะเดียวกับตัวของบานประตูนี้แล้วนะคะต่อไปก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของบานเปิดประตูในรูปด้านนะคะก็คือตอนนี้ในท็อปวิวของเราเนี่ยประตูเนี่ยของเราเนี่ยเปิดด้านขวาเข้าไปนะคะดังนั้นสัญลักษณ์เปิดประตูของเราก็จะมีลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะหันหน้าไปทางด้านขวานะคะแบบนี้เราก็วาดขึ้นมาได้เลยโอเคเมื่อเราได้เส้นนี้แล้วนะคะให้เรากดทำให้เขาเป็นเส้นตามตัวอย่างก็คือเป็นเส้นเซนเตอร์นะคะนี่ตัวอย่างของเราไม่ใช่เส้นปะนะคะเป็นเส้นเซนเตอร์เราก็ไปเลือกลายไทยได้เลยเขาก็จะมีให้เราเลือกเป็นเส้นเซนเตอร์นะคะเบื้องต้นเราได้รูปด้านของบานประตูแล้วนะคะเมื่อเราได้รูปด้านของบานประตูแล้วเราก็มากำหนดเรื่องของเลเยอร์เหมือนเดิมเลยค่ะตัววงกบของประตูนะคะก็จะมีน้ำหนักที่มากที่สุดเหมือนกันเลยก็คือการใส่เส้นสีเหลืองนะคะตัวกรอบบานของประตูเนี่ยก็จะเป็นสีแดงก็คืออ่อนลงมานะคะทีนี้ถ้าเราสังเกตดีๆว่าการที่เรามีบานประตูที่เป็นกระจกอะค่ะเขาจะต้องมีซับหรือที่เป็นยางนะคะที่มีความหนาประมาณ1เซนเราก็ต้องออฟเซตเขามาด้วยนะคะเรื่องความหนาเขาก็จะทำให้รูปด้านของบานประตูของเราสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะสังเกตว่าตอนนี้บานประตูของเราเนี่ยได้แล้วที่มันหายไปนะคะก็คือตัวของมือจับประตูที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้ามานะคะเราก็สามารถดีไซน์มือจับประตูของเราได้เลยว่าเราต้องการให้มือจับบานประตูของเราเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่ารูปด้านมือจับประตูค่ะก็ต้องให้สอดคล้องกับตัวท็อปวิวของที่เราวาดไปเมื่อกี้ด้วยนะคะเราวาดขึ้นมาก่อนนะคะตำแหน่งไหนก็ได้อาจจะเป็นตำแหน่งของเซนเตอร์ของประตูตรงนี้นะคะถ้าขึ้นเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าเขาอยู่ที่กึ่งกลางของเส้นนั้นๆ นะคะเมื่อกี้ที่เราทำมือจับประตูของเราอะค่ะเขาจะมีความกว้างอยู่ที่5เซนใช่ไหมคะตอนนี้อาจารย์ดูในแบบตัวอย่างเนี้ยมือจับประตูเนี้ยเป็นวงกลมก้านจับเนี้ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราก็จะวาดวงกลมหนึ่งวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะใส่เข้าไปกดตัว C นะคะเลือกจุดได้เลยมือจับประตูของเรานะคะเมื่อกี้ที่เราวาดในตัวท็อปวิวเนี่ยก็จะมีขนาด5เซนก็จุด0.5นะคะจุด0.5เวลาเราวาดวงกลมนะคะเราจะต้องใส่เป็นค่าครึ่งหนึ่งของขนาดนะคะก็คือจุด0.25

เพราะว่าจุด025เป็นค่าครึ่งหนึ่งก็คือเป็นรัศมีนะคะไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง enter นะคะแล้วก็กดสร้างสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับเมื่อกี้ที่เราวาดเลยเราจะดราฟกับตัวนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะก็จะเป็นขนาด10เซนนะคะแล้วก็ความหนา2เซนไปไว้ที่ตรงกลางเสร็จแล้วเมื่อเราได้ลักษณะที่เป็นตามตัวอย่างเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดหมุนเขาได้เลยนะคะเมื่อกดหมุนเสร็จแล้วนะคะเราขยับเขากลับไปที่ตำแหน่งที่เขาควรจะอยู่นะคะของมือจับประตูก็คือที่กรอบบานประตูนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราไม่รู้ว่าเซนเตอร์อยู่ตรงไหนนะคะวิธีการมันเอิ่มเลยเราสร้างเส้นไกด์ขึ้นมา1เส้นนะคะขยับมือจับประตูเข้าไปที่กึ่งกลางนะคะตอนนี้อยู่กึ่งกลางตรงนี้นะคะโอเคคอสแฮก็จะล็อกให้เราแล้วนะคะต่อไปก็คือมือจับประตูเนี่ยก้านจับเขาจะต้องอยู่อีกด้านหนึ่งก็เราก็กด MA ได้เลยนะคะจับที่กึ่งกลางเขาเราจะได้มือจับประตูแล้วนะคะโอเคเท่ากับว่าตอนนี้รูปด้านของเรานะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็สร้างบล็อกไว้1บล็อกเลยค่ะกดตัว B นะคะเป็นรูปด้านก็คือ elevation นะคะโอเคกดโอเคนะคะกดเลือกจุดเหมือนเดิมเลยเราก็จะได้รูปด้านประตูแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นรูปตัดของประตูนะคะรูปตัดประตูเนี่ยเขาก็จะมีขนาดความสูงเท่ากับรูปด้านเลยเราก็ไดเมนชั่นมาได้เลยนะคะอย่างเบื้องต้นเนี่ยเรามีเส้นไกด์ไลน์แล้วเราต้องการให้รูปด้านเนี่ยอยู่รูปตัดประตูเนี่ยอยู่ห่างจากรูปด้านเท่าไหร่เราก็กำหนดระยะไปนะคะที่1เมตรต่อไปนะคะเรามาดูว่าตัววงกบประตูเนี่ยมีความหนาเท่าไหร่วงกบประตูของเรามีความหนา10เซนใช่ไหมคะเท่ากับว่าเซกชันของเราเมื่อเวลาเราตัดผ่านประตูแบบนี้เราก็จะเห็นวงกบนะคะด้านบนวิธีการใส่วงกบเราสามารถดับตัววงกบที่เป็นท็อปวิวเนี่ยมาใส่ได้เลยแล้วก็วาดตามได้เลยนะคะหรือเราจะขึ้นมาใหม่ก็ได้ถ้าเรากลัวว่าการดับจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะคะเสร็จแล้วเรากดย้ายมาที่ตำแหน่งที่เราจะทำรูปตัดนะคะกด RO หมุนเขานะคะโอเคเสร็จแล้วเราลองวัดดูนะคะว่าตัววงกบของเราได้ขนาดตามที่เราต้องการไหมโอเคตอนนี้วงกบของเราได้ขนาดที่10เซนแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปดูตัวอย่างก่อนนะคะว่าเขาทำอะไรกับตัววงกบตัวรูปตัดบ้างนะคะมีวงกบแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวบานประตูนะคะบานประตูเราก็วาดตามได้เลยก็คือขนาดเหมือนตอนที่เราเขียนท็อปวิวเลยเราก็อ้างอิงจากตรงนี้เหมือนกันนะคะการเขียนรูปตัดประตูก็เหมือนกันต่อไปก็คือเส้นกรอบของวงกบที่เราเห็นเมื่อเราตัดแล้วนะคะทีนี้บานประตูนะคะอย่างที่เราเขียนไปเบื้องต้นก็คือเขาจะต้องมีกรอบบานที่มีความหนา5คูณ5เซนนะคะใส่ตัวกรอบบานด้วยนะคะขยับเขาลงมาแล้วก็ copy เขาไปได้เลยข้างบนข้างล่างนะคะเขียนเส้นสัญลักษณ์ของกระจกนะคะ offset ค่ะกระจกมีความหนาที่1เราก็จุด01ให้เลยทีนี้เราต้องการขยับให้ตัวกระจกนะคะอยู่ตรงเซนเตอร์เหมือนเดิมเลยแล้วเราก็ขยับนะคะเลือกทั้งหมดกดตัว M move เข้าไปนะคะอ้างอิงจากจุดเซนเตอร์นะคะวางเราก็จะได้รูปตัดประตูของเราแล้วนะคะเมื่อเราได้รูปตัดประตูเนี่ยเราก็ลบเส้นไกด์เมื่อกี้ไปได้เลยต่อไปก็จะเป็นการทำเลเยอร์ของรูปตัดประตูนะคะเปลี่ยนเขาให้เป็นสีเหลืองส่วนใหญ่นะคะการเปลี่ยนเลเยอร์ของงานสถาปัตย์อะค่ะเขาก็จะมีความสอดคล้องกันนะคะอย่างเมื่อกี้เราใช้วงกบที่เป็นสีเหลืองพอเวลาเรามาเขียนรูปตัดวงกบก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะตัวกระจกของเราเป็นสีแดงเปลี่ยนเลเยอร์นะคะเมื่อเราได้รูปด้านท็อปวิวแล้วก็ตัวเซกชันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทำบล็อกของเซกชันไว้ด้วยนะคะกด B เหมือนเดิมเราทำบล็อกแยกไว้เลยนะคะในการทำบล็อกข้อดีของเขาก็คือเวลาเรากลับมาแก้ไขอะค่ะเราก็จะได้แก้ไขแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะได้เปลี่ยนขนาดของตัวบล็อกอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราทำบล็อกไว้ใช้เนี่ยในกรณีที่เราย้ายไปทำงานที่ไฟล์อื่นนะคะเราก็จะได้ยกไปได้เลยทั้งบล็อกนะคะต่อไปเมื่อเราเห็นตัวเซกชันของตัวประตูเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าเขามีที่เป็นสัญลักษณ์ผนังข้างบนด้วยนะคะเราก็มาใส่สัญลักษณ์ผนัง

ด้วยว่าตัวเซกชันประตูของเราเนี่ยอยู่กับผนังชนิดใดนะคะผนังมีความกว้าง10เซนเรากำหนดความสูงไว้ที่50ก็ได้ค่ะวิธีการสร้างผนังนะคะทำเหมือนที่เราเคยทำใน EP ก่อนหน้าได้เลยนะคะก็คือเราจะออฟเซตตัวเส้นฉาบเข้ามาก่อน

ก็กดตัว S เลือกพื้นที่ได้เลยโอเคเราเปลี่ยนองศาของเขานะคะให้เป็นองศานอนที่ตัวแองเกิลนะคะเป็น 15.01 นะคะแฮทของผนังนะคะเดี๋ยวเราเลือกกำหนดให้เขาเป็นเส้นลักษณะของผนังก่อนนะคะมดเป็นเส้นแบบนี้นะคะลงนะคะ 0.05 โอเคเราก็จะได้เส้นแฮทผนังตามตัวอย่างของเราแล้วนะคะต่อไปเราก็มากำหนดเสาเอ็นของผนังนะคะเสาเอ็นของผนังก็คือ 10×10 เซนนะคะเราก็ย้ายตัวผนังของเราขึ้นไปไว้บนเสาเอ็นก่อนกำหนดเลเยอร์ให้เขาได้เลยค่ะตัวผนังข้างนอกก็จะมีความหนาหน่อยสีเหลืองก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเขียวก็ได้ตัวข้างในนะคะเป็นสีที่อ่อนลงมาแล้วก็ตัวแฮกก็ทิ้งไว้ให้เป็นสีเทาก็ได้ค่ะโอเคยังแฮกตอนนี้เป็นสีเทาแล้วนะคะเราได้องค์ประกอบครบแล้วนะคะตามตัวอย่างนี้เลยต่อไปนะคะก็คือการใส่เดเมนชันเขาวิธีการเดียวกับที่เราเคยศึกษามาใน EP ก่อนหน้าเลยค่ะเราก็เลือกเส้นนะคะสร้างเส้นกริดให้เขาก่อนว่าเราต้องการจะทำกริดลายตรงไหนบ้างนะคะเดเมนชันจากตรงไหนไปตรงไหนบ้างนะคะถ้าดูตามตัวอย่างนะคะก็จะมีเส้นที่เป็นเส้นข้างบนเส้นระยะวงกบนะคะเส้นความสูงของตัวลูกปิดหรือมือจับของเรานะคะเส้นของขนาดบานประตูนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันเลยเมื่อเราต้องการมีระยะเท่าไหร่เราก็ใส่ระยะเข้าไปนะคะว่าเราอยากจะใส่ dimension ตรงไหนนะคะระยะของลูกบิดนะคะระยะของวงกบความหนาของวงกบนะคะเราต้องการให้เส้นตรงกันก็ไป snap เข้ามาได้เลยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นขนาดของกรอบบานตัวกรอบบานมีความหนา5เซนนะคะโอเคเมื่อเราได้เส้นทั้งหมดแล้วนะคะปรับเขาให้เป็นลักษณะเส้นปะนะคะ Hidden เหมือนเดิมเลย Hidden Tool เปลี่ยนขนาดนะคะ 0.5 0.1 โอเคเมื่อเราได้เส้นตัวปิดลายแล้วเราก็ใส่ Dimension กันได้เลยนะคะ Dimension เราจะเปลี่ยนเป็น Dimension ที่เป็น Endpoint to Endpoint ก่อนนะคะใส่ไปก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับทีเดียวอันนี้วางตรงเซนเตอร์ก็ได้ค่ะแล้วเราก็ก๊อปมันลงมานะคะที่ระยะที่เราต้องการเลย 0.25 ก่อนเดี๋ยวเราจะปรับดิเมนชันให้เล็กลงอยู่แล้วนะคะถ้าตอนนี้ตัวหนังสือเขาซ้อนทับกันอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะย้าย IM ได้เลยนะคะความหนาของวงกบนะคะความสูงของบานประตูนะคะแล้วก็ความสูงของตัวมือจับนะคะจับที่จุดปลายเส้นได้เลยโอเคต่อไปก็คือความกว้างของบานประตูนะคะแล้วก็ความหนาของกรอบบานประตูนะคะเราก็ขยับเข้าไปวัดที่จุดไหนนะคะเราก็ขยับไดเมนชันไปตามนั้นได้เลยโอเคตอนนี้เราได้ระยะต่างๆแล้วนะคะวิธีต่อไปก็คือปรับขนาดของ dimension นะคะไปที่ fit เหมือนเดิมเลยค่ะจุด 0.25 อย่างอันนี้ค่ะอาจารย์มองว่าขนาดเนี่ยน่าจะสัมพันธ์กับตัวแบบละต่อไปเนี่ยเราก็จะขยับเขาให้มีความเรียบร้อยมากกว่าเดิมนะคะขยับไปที่ 1.1 นะคะแล้วก็ยังไม่มี dimension ด้านนี้ใส่เพิ่มไปด้วยนะคะโอเคเมื่อเราใส่แล้วก็กด MA ได้เลยเหมือนเดิมเลยนะคะตัวหนังสือไม่ได้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ย้ายเขากลับเข้าไปนะคะเหมือนกันเลยทั้งสองด้านโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่ได้อยู่ในไลน์เราก็ขยับเข้ามาได้เลยตรงนี้เรายังรู้สึกว่าเขา

างกันเกินไปเราเห็นว่าตัวนี้กำลังดีเราลองวัดดูค่ะว่าไดเมนชันอยู่ห่างกันเท่าไหร่จุด15ใช่ไหมคะตัวนี้อยู่ห่างกันเท่าไหร่อันนี้อยู่ห่างกันจุด175แสดงว่าหักไปอีกเราก็ขยับเขาเข้าไปได้นะคะวิธีนี้จุด025ค่ะลองวัดดูนะคะโอเคเราได้ระยะห่างของไดเมนชันที่จุด15แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะขยับเขาได้เลยตอนนี้ห่างกันอยู่25เซนใช่ไหมคะเราต้องการให้อยู่ห่างกันแค่15เซนก็กดย้ายเข้ามาจุด1ค่ะเราก็จะได้ห่างของไดเมนชันที่เท่ากันทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเนี่ยอาจารย์สังเกตว่าตัวมือจับของเราอะค่ะมันอยู่ที่0อยู่ที่เมตร20นะคะอาจารย์ว่าสูงไปแล้วก็เข้าไปแก้ไขบอกค่ะอิดิตบอกนะคะเราขยับตัวมือจับลงมาก่อนระยะมาตรฐานนะคะของมือจับประตูเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90เซนถึงเมตร10นะคะที่ผู้ใช้งานหรือการออกแบบของเราด้วยนะคะแต่เบื้องต้นอาจารย์ย้ายมาที่1เมตรจากพื้นห้องนะคะวิธีการก็คือกด M เขาลงมาก่อนค่ะที่พื้นห้องก่อนนะคะแล้วเราย้ายเขากลับขึ้นไปที่ระยะ1เมตรแล้วกดเซฟนะคะเราก็มาแก้ไขไดเมนชันให้สัมพันธ์กับตัวแบบของเรานะคะโอเคย้ายลงมาได้เลยขยับลงมาสังเกตว่าไดเมนชันของเราก็จะเปลี่ยนไปที่1เมตรแล้วนะคะโอเคเมื่อเราได้แล้วเนี่ยสังเกตว่าเหมือนเดิมเลยกระดาษเนี่ยก็จะมีสเกลที่ค่อนข้างใหญ่กว่าแบบแล้วก็ย่อเขาลงมานะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะประมาณจาก25นะคะแล้วก็ย่อลงไปที่จุด25นะคะขยับเขาเข้าไปให้อยู่ในกรอบของกระดาษนะคะโอเคทีนี้สังเกตว่าเขาจะมีการสเปกซิฟายแบบก็คือการกำหนดระยะพื้นอ้างอิงนะคะเราต้องทำตัวนี้ตามแบบเขาด้วยนะคะเราต้องมีเส้นความหนาของพื้นก่อนนะคะวิธีการสร้างเส้นที่มีความหนาแบบนี้นะคะให้เราใช้เครื่องมือ PL นะคะเราจะได้กำหนดความหนาของเส้นได้นะคะพอเป็น PL นะคะเขาจะมีที่หน้า property นะคะเป็นคำว่า global นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นจุด05ดูก่อนโอเคมีถ้าหนาเกินไปให้ลดลงนะคะโอเคอาจารย์ว่าที่จุด01กำลังดีนะคะเราก็ขยับเขาออกมานิดนึงทั้ง2ด้านเลยให้มีความบาลานซ์กันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ specify แบบนี้เลยก็คือสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนะคะเป็นเครื่องหมายการบอกระดับพื้นนะคะระดับพื้นห้องที่จุด00นะคะสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้เครื่องมือโพลีกอนนะคะใส่เลข3นะคะสมมติเราจะวางไว้ที่ตรงนี้แล้วก็วาดไปเลยจุด05นะคะสามเหลี่ยมต้องคว่ำลงแล้วก็มิลเลอร์เขานะคะย้ายเขาลงมาที่ระดับพื้นใส่ตัวเทคนะคะ DT ขนาดของเทคนะคะลองกำหนดให้เป็นจุด1ดูนะคะอินเทอร์ค่ะใส่ว่าเมื่อกี้ตามแบบเขาเลยก็คือบวก 0.00 ระยะระดับพื้นอ้างอิงนะคะพิมพ์ไปได้เลยสังเกตว่าอย่างที่เคยบอกไปใน EP ข้างต้นนะคะว่าฟอนต์ในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเขามักจะต้องใช้ฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยเฉพาะของเขานะคะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวฟอนต์ของเขาให้เป็นฟอนต์ที่ตัวสระแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยไม่กระโดดนะคะในเบื้องต้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นชื่อสไตล์เทคนี้นะคะแล้วก็ปรับขนาดของเขาให้เล็กลงอีกแนะนำว่าเวลาเราปรับอะค่ะให้เราดูตัวไดเมนชันอะเป็นอ้างอิงนะคะตัวเทคเขาจะได้เท่ากันทั้งงานอาจารย์ว่าตัวเทคเนี่ยโอเคแล้วเราก็ขยับขึ้นมานิดนึงเวลาใส่ตัวเทคอะค่ะแนะนำว่าให้ใช้ตัวเลเยอร์ที่มีความหนานะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะโอเคในที่นี้เราได้แล้วนะคะรูปแบบของการเขียนแบบตามตัวอย่างนะคะในส่วนของข้างล่างนะคะที่เป็นตารางเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสเปคแบบลงไปยังไงนะคะอย่างเบื้องต้นที่อาจารย์ใช้มาเป็นตัวอย่างนะคะเขาก็จะบอกว่าชนิดของประตูนะคะเป็นชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยวนะคะวงกบประตูอลูมิเนียมขนาด2นิ้วคูณ4นิ้วหนา 1.18 มิลลิเมตรนะคะทำสีอโนไดอะไรเงี้ยค่ะอย่างพวกนี้ค่ะเราสามารถสร้างขึ้นมาแล้วก็เขียนเพิ่มเติมได้นะคะก็คือเป็นการสเปกซิฟายแบบนี้เองเบื้องต้นอาจารย์มองว่าตัวชิ้นงานของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วนะคะเราก็

พอตออกไปได้เลยกดเครื่องมือพอตนะคะเหมือนกับที่เราเคยศึกษากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเลือกพื้นที่เสร็จแล้วนะคะเช็คตัวของพอตสไตล์ให้เรียบร้อยนะคะว่าเราต้องใช้พอตสไตล์ไหนอย่างที่เราเคยตั้งค่าไว้ก็คือพอตสไตล์ A-CAT นี้นะคะ Paper Size เหมือนกันค่ะเป็น A4 นะคะเป็น Fit to Paper ตัว Window นะคะเป็น Center to Pot หรือยางนะคะแล้วก็ดูตัว Scale นะคะอย่างเมื่อกี้จำถ้าจำได้ก็คืออาจารย์ลดขนาดของกระดาษ A4 เนี่ยให้เป็น 0.25 ใช่ไหมคะตัวเวลาเราพอตเนี่ยตัวพอตสเกลเขาก็จะคำนวณตามนั้นเลยตอนนี้ก็จะเป็นสเกล25นะคะเดี๋ยวเราปรับให้เป็นเลขกลมๆโอเคแล้วกดพรีวิวดูนะคะสังเกตว่าเมื่อกี้เราเขียนเส้นกระดาษเนี่ยแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นเลเยอร์เดปพอยต์อะค่ะเส้นเนี่ยเขาก็จะติดมาด้วยแต่ว่าเราก็จะได้ชิ้นงานที่เขียนได้ตามตัวอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวกดเปเปอร์หนึ่งครั้งนะคะกดยืนยันค่าการตั้งค่าไว้ก่อนนะคะ apply to layout เดี๋ยวเราไปปรับตัวนี้ให้เป็น depoy ก่อนนะคะเวลาเราพอตออกไปเส้นของกรอบกระดาษที่เราสร้างไว้เป็นไกด์เนี่ยเขาจะได้ไม่โชว์นะคะกดเลือกพื้นที่อีกทีนะคะกด preview ดูค่ะเส้นเขาก็จะหายไปแล้วนะคะโอเคเมื่อเราได้แบบที่เราเขียนตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็กดยืนยันได้เลยกดโอเคได้เลยเป็นการพอตออกไปนะคะแบบขยายประตูตั้งชื่อได้เลยค่ะกดเซฟนะคะโอเคโปรแกรมเขาก็จะคำนวณแล้วก็ทำการพอตออกมาให้เราแล้วนะคะเราก็จะได้แบบตามตัวอย่างที่อาจารย์เอาขึ้นมาให้ดูนะคะแล้วก็ได้ลักษณะงานแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นการเขียนประตูที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ต้องเซฟชิ้นงานตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเวลาเราทำงานเสร็จแล้วกดเซฟแอดก็ได้นะคะแบบขยายประตูนะคะโอเคเช็คด้วยนะคะว่าเป็นเวอร์ชั่นต่ำหรือยังแล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะโอเคค่ะการเขียนแบบตามตัวอย่างของเรานะคะก็มีประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบตามที่ตัวอย่างที่เรานำเข้ามาเลยสำหรับ EP นี้นะคะก็มีประมาณนี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 13การเขียนชิ้นงานตามตัวอย่างของอาจารย์นะคะสำหรับ EP ต่อไปเราจะมาลองเขียนภาพไอโซเมติกกันนะคะว่าการเขียนภาพไอโซเมติกรูปด้านภาพไอโซเมติกจะเป็นยังไงนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวน

การเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับนักเรียนอาจารย์ชื่ออาจารย์นิพงศ์สุขีนะครับหรืออาจารย์ก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับนะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชางานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับ2102นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะว่าในระบบเบรกรถจักรยานยนต์เนี่ยมีเป็นยังไงนะครับในปัจจุบันนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เราเนี่ยก็มีผู้ใช้เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับผมนะแล้วนะครับระบบต่างๆในรถจักรยานยนต์ทุกระบบเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญที่สุดก็คือระบบเบรกนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับระบบเบรกมีความสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์แม็กอันน
0: ี้ใช่ครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ารถจักรยานยนต์ไม่มีเบรกเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอุบัติเหตุ 100% เลยใช่ไหมครับเบรกไม่อยู่ชนต้นไม้เบรกไม่อยู่อาจจะลงข้างทางนะครับระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดนะครับในรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกนะเราก็อาจจะไม่มีวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ระบบเบรกนะครับของจักรยานยนต์ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับเขาเรียกว่าแบบดัมเบรกลำเบรกจะใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไปเช่นรถที่เราใช้ในจ่ายตลาดนะครับอีกชนิดนึงระบบเบรกแบบดิสเ
1: บรก
0: นะครับดิสเบรกก็จะอยู่ตรงหน้าครูนี่เองนะครับอันนี้คือระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับตรงหน้าครูนะครับก็ระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับปัจจุบันนี้แพร่หลายนิยมใช้กันมากเนื่องจากประสิทธิภาพสูงนะครับสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ต้องมีการบำรุงรักษาค่อนข้างเยอะรวมถึงไม่ต้องมีการปรับตั้งระบบเบรกเลยนะครับนะครับอาจารย์ก๊อฟ
1: ก็ง่ายนะครับระบบดิสเบรกก็ง่ายนะครับง่ายต่อการบำรุงรักษานั่นเองนะครับ

0: ก็นะครับเป็นระบบที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เวลาเราจะรื้อนะครับหรือว่าบริการเปลี่ยนผ้าเบรกต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรื้อได้ง่ายนะครับนะซึ่งแตกต่างจากระบบดัมเบรกนั่นเองนะครับที่ต้องถอดล้อออกมานะครับนะแล้วก็อีกอย่างคือระบบดัมเบรกเนี่ยนะครับนะก็เป็นระบบที่อยู่ปิดภายในเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับนะก็จะเกิดฝุ่นของผงผ้าเบรกนะครับซึ่งระบบดัมเบรกเนี่ยเวลาแล้วนะครับถ้าจะเอาฝุ่นเนี่ยออกเราก็ต้องรื้อออกมานะครับซึ่งแตกต่างจากระบบดิสนะครับเพราะว่าระบบดิสเนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับฝุ่นของผ้าเบรกเนี่ยก็จะได้นะครับหลุดกระจายลงไปตามพื้นดินอะไรเวลาเราใช้งานนั่นเองนะครับนะในส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการบริการไล่ลมเบรกนะครับแล้วก็นะครับถอดประกอบชุดผ้าเบรกนะครับเพื่อตรวจสอบดูนั่นเองนะครับนะครับในวันนี
1: ้ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานบำรุงรักษา
0: ครับ
1: ระบบเบรก
0: ระบบเบรก
1: ซึ่งหวังว่านะครับครูหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คงทำได้นะครับและครูมั่นใจว่าเราต้องทำได้นะครับนะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับเราอยากจะให้เห็นทุกคนที่ดูอยู่นะทำระบบเบรกได้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำก่อนในระบบเบรกนะครับมันจะมีอุปกรณ์ของเขาเลยครับหลักๆ ก็คือ1เลยนะครับอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะครับ
0: ตัวบนนะครับ
1: ตัวบนนะครับตัวนี้ทำหน้าที่สร้างแรงดันนะครับเมื่อเราเบรกปุ๊บจะสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดูดและอัดน้ำมันเบรกนะครับส่งไปในสายอันนี้ถ้ามองไปในนี้นะครับจะเป็นสายนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับอันนี้นะครับจากนั้นนะครับมองไปข้างล่างสายตัวนี้จะไปเชื่อมต่อกับชุดนี้เขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับเป็นที่อยู่ของผ้าเบรกนะครับวันนี้นี่เองที่เราจะมาดูชิ้นนี้นะครับเราจะมารื้อซ่อมกันนะครับถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งนะครับแน่นอนของที่มีการใช้งานแน่นอนมันต้องมีการสึกหรอใช่ไหมครับพอสึกหรอถ้าเราไม่เปลี่ยนใช้ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
1: นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนผ้าเบรกเพื่อบำรุงรักษารวมถึงระบบน้ำมันเบรกเมื่อเราใช้ไปเยอะๆขึ้นระยะอายุนานๆขึ้นแน่นอนในระบบน้ำมันเราต้องอะไรครับมีการทายหรือเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความชื้นจะอยู่นะครับอุปกรณ์ภายในเสียขึ้นมาได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนวิธีการถอดผ้าเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับที่ต้องใช้นะครับนะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือลูกบล็อกเบอร์12นะครับเบอร์12ปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ร้อยละผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยละ 80% หรือ 90% จะเป็นเบอร์12นะครับแล้วก็ด้ามขันนะครับแบบก่อแกะ okay. หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ขอให้ขันลูกบล็อกตัวนี้ได้นะครับถามว่าใช้ประแจได้ไหมก็ได้นะครับแต่พื้นที่เราเยอะเราควรใช้ลูกบล็อกนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ประแจนะครับประแจรวมเบอร์8นะครับอันนี้เบอร์8นะครับอันตัวนี้ทำหน้าที่สำหรับขันน็อตไล่ลมเบรกนะครับแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงแชกครับไขควงแชกรวมถึงอีก1ตัวอันนี้ครับอันนี้มองนักเรียนมองแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอะไรกดลูกสูบผ้าเบรกถามว่าไม่ใช้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดมีใช้ดีกว่าไหมครับดีกว่าถ้าเราไม่ใช้เราใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าซีแคมก็ได้นะครับอันนี้คือเครื่องมือพื้นฐานนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งเลยน้ำมันเบรก
0: นะครับ
1: น้ำมันเบรกก่อนเราจะถ่ายนะครับเราต้องดูรถเราเนี่ยสมมุติเราใช้รถ Honda CBR เราใช้ Honda Wave เราไปมองที่ฝาตรงนี้นะครับตรงที่ฝาตรงเนี้ยที่ฝาเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยเขาใช้น้ำมันเบรกเบอร์อะไร
0: เป็นดอทนะครับ DOT
1: เป็นดอทนะครับจะเป็นเบอร์อยู่นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาใช้ดอท
0: 4
1: นะครับดอท4ซึ่งหมายความว่าใช้ดอทน้ำมันเบรกรุ่นอื่นได้ไหมครับไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับ
1: นี่ครูก็จะแนะนำให้เราไปซื้อผ้าเบรกดูจากตรงนี้รถเขาจะบอกว่า

ล็อต4นะครับล็อต3นะครับอันนี้นะครับรถเขาจะบอกหรือเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งล็อต3กับล็อต4นะครับโดยมันที่ครัวมานี่มีทั้งอันนี้ล็อต3ประมาณล็อต3นะครับล็อต3ถามว่าใช้ได้ไหมถ้ากับรถรุ่นนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะอีกหนึ่งอย่างเจลบีนะครับใช้ในการหล่อลื่นจุดที่มันเกิดการขยับเขยื้อนต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูอ่ะถอดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดเขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับถอดคาลิเปอร์นะครับชิ้นนี้ครับนักเรียนใช้เบอร์12นะครับเบอร์12ถอดนะถอดน็อตออก2ตัวนะครับถอดน็อต2ตัวเบอร์12นะครับนะครับถอดเพื่อถอดขาคาลิเปอร์ออกจากกระบอกโช๊คหน้านะครับ

0: ครับก็คือตัวคาลิปเปอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่นะคือดันลูกสูบนะครับแล้วก็จะดันผ้าเบรกเนี่ยไปจับกับตัวจานเบรกนั่นเองนะจานเบรกก็คือจะมีลักษณะจานใหญ่ๆตัวนี้นั่นเองนะครับ
1: จานเบรกอันนี้คือจานเบรก
0: จานเบรกนะครับผม
1: นี่จะถอดตรงด้านขาของเขาที่ยึดระหว่างกระบอกโช๊คกับตัวคาลิปเปอร์เบรกนะครับ
0: คาลิปเปอร์เบรก
1: นะครับเดี๋ยวขานะครับมันมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างเวลาถอดปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับว่าขาเนี้ยปกติหรือไม่ปกตินะครับเดี๋ยวครูจะพาเราดูนะครับเราเริ่มดึงนะครับระวังนะครับรถนี้เป็นรุ่นของ CBR 250รถคันนี้มีระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรวจจับความเร็วนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราต้องถอดเซ็นเซอร์นี้ก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังเบอร์8นะครับเบอร์8ถอดนะครับเบอร์8ถอดเลยนะครับถ้าเราไปดึงนะครับมันจะขาดนะครับ8ถอดนะครับอันนี้จะเจอในรถบิ๊กไบค์นะครับรถไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์จับความเร็วตรงด้านหน้านะครับนะครับต้องทำการถอดก่อนนะครับจุดนี้นะถ้าไม่ถอดนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างมีราคามูลค่าสูงพอสมควรนะครับนะตรงกดลงเบอร์อะไร
0: เบอร์แปดป่ะ
1: เบอร์แปดครับขายเลยนะครับเบอร์แปดถอดตัวจับความเร็วนะครับล้อหน้านะครับถอดออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับรวมถึงอันเนี้ยมันก็ในถือว่าเป็นงานเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปรถบางคันเกิดปัญหาเช่น ABSขึ้นไฟโชว
0: ์
1: หมายความว่าระบบเบรกอันนี้มีปัญหานะครับอันนี้ถ้านักเรียนแกะมาแล้วนะครับจะเจอเห็นไหมครับมีผงเหล็กอยู่นะครับผงเหล็กอันนี้ทำให้เซ็นเซอร์นะครับของ ABS เนี่ยตรวจจับไม่ได้จะฟ้องไฟโชว์ทำให้ระบบเบรก ABS มันจะไม่ทำงานนะครับก็ต้องเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี
0: ้นะครับ
1: ให้ความสะอาดเลยนะครับ
0: หาผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด
1: นะครับมันจะมีผงเหล็กอยู่นะครับเนื่องจากเบรกใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดการสึกหรอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถเช่นรถครอบครัวนะครับ Honda Wave เป็นต้น Yamaha Spark จะไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีจากนั้นเราทำการถอดคาลิเปอร์ได้เลยนะครับนี้วางให้ดีนะครับอย่าให้ไปโดนจันติดระทับไปข้างในดึงตรงๆนะครับนะครับอันนี้ถอดมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดคาลิ
0: เปอร
1: ์เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของเขาก็มีตัวขานะครับตัวขาต้องตรวจเช็คอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับจับดูก่อนว่าขาตัวนี้ขยับได้หรือเปล่าถ้าขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้จะทำให้ระบบเบรกของรถคันนี้มีปัญหา

0: ะครับถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดผ้าเบรกถอดผ้าเบรกเราใช้นะครับประแจเบอร์8ถอดผ้าเบรกนะครับ
1: ใช้ประแจเราจะใช้ลูกบอก
0: นะครับถอดผ้าเบรกถอดสลักเอาสลักเบรกออกมานะครับ
1: ก็คือจะเป็นสลักเนี่ยก็จะล็อกนะครับล็อกผ้าเบรกนั่นเองให้หลุดออกมานั่นเองนะครับนะในส่วนนี้รวมนะครับรวมนะอาจารย์ถือเครื่องมือให้มาเครื่องมือ
0: นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผ้าเบรกออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับที่ลื้อมานะครับเพื่อตรวจสอบหนึ่งเลยผ้าเบรกของเราเนี่ยสึกหล่อหรือเปล่านะครับอันที่สองมันอยู่ข้างในเรามองเห็นไหมเห็นไหมครับ
1: ไม่
0: เห็นว่าผ้าเบรกอันเนี้ยลักษณะเกิดอะไรขึ้นน่ะการสึกหล่อสม่ำเสมอหรือไม
1: ่
0: มีการสึกหล่อแบบเอียงด้านซ้ายด้านขวาหรือเปล่านะครับรวมถึงผ้าเบรกเนี้ยมีความหนาเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดหนาน้อยกว่าสักประมาณ3มิลเราควรจะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้มองดูแล้วครูแกะมาแล้วว่าค่อนข้างเยอะเลย
1: ค่อนข้างเยอะอยู่หนาอยู่นะครับ
0: เขาเรียกว่าถ้ามองแล้วผ้าเบรกเต็มเลยนะครับเต็มนะอาจารย์ก๊อฟ
1: เต็มครับ
0: เต็มเลยครับอันนี้
1: ก็จะมีร่องนะครับให้เราสังเกตที่ร่อง
0: ถ้าลองหมดก็คือหมายความเปลี่ยนผ้าเบรกเลย
1: เปลี่ยนผ้าเบรกได้เลยนะครับอันนี
0: ้อันนี้เราถอดผ้าเบรกมานะครับ
1: ถอดออกมาแล้วตรวจสอบแล้วโอเคนะครับ
0: ทราบแล้วโอเค
1: ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม
0: อันนี้ผ้าเบรกโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อสมมติเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แน่นอนระยะของเบรกมันเกิดการเพี้ยนแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แน่นอนเท่าเดิมไหม
1: ไม่เท่าเด
0: ิ
1: ม
0: ไม่มีทางเท่าเดิม
1: ไม่มีทางเท่าเดิม
0: ผ้าเบรกแต่ละอันหนาเท่ากันไหมครับ
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากัน
1: นั่นเอง
0: นะครับเราก็ต้องมีการดันลูกสูบเบรกเข้าไปนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษพิเศษใช้ประแจเบอร์อะไรครับพิเศษ17นะครับ
1: ครับ17ลงมาเดี๋ยวตอน
0: อันนี้แบบใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็
1: จะดันนั่นเองดันลูกสูบคาลิเปอร์นั่นเองนะครับดันเข้าไปข้างใน
0: ลูกสูบเข้าไปให้ลูกสูบกลับไปอยู่ในที่เดิมนะครับ
1: เปิดข้างบนนะ
0: ครับแต่ถามว่าใช้เครื่องมือพิเศษ
1: ได้บล็อกเบอร์17นะ
0: ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราทำงานตามบ้านเราใช้ซีแคมได้นะครับนะเดี๋ยวครูจะให้ดูทั้ง2วิธีเลยนะครับเอาอันนี้แบบเครื่องมือพิเศษลูกสูบลูกเดียวก่อนเนาะนะครับ
1: ประแจม
0: ลูกสูบลูกเดียวเอาเครื่องมือพิเศษลูกเดียวพอนะครับเดี๋ยวอีกอันลองใช้วิธีแบบซีแคมป์พอครับพออันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษบางคนอาจจะไม่มีแต่ถ้าอย่างนี้บางบ้านอาจจะมีนะครับอีกแบบเราใช้แบบซีแคมป์นะครับแบบซีแคมป์นะครับเราใช้ซีแคมป์ดันลูกสูบเบรกนะครับเข้าไปสังเกตไหมครับเมื่อกี้ใช้เครื่องมือพิเศษเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ลูกสูบเบรกเกิดอะไรขึ้นครับถูกดันเข้าไปแล้วถูกดันเข้าที่เข้าไปแล้วนะครับดันเพื่อให้ลูกสูบกลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดันนะครับแน่นอนเราใส่ผ้าเบรกเข้าที่เดิม
1: ไม่ได้ก็จะติดจานเบรกนั่นเอง
0: อันนี้เราจะดันเข้าไปนะครับใช้แบบซีแคมบ้างเดี๋ยวต้องเอาผ้ารองนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาผ้ารองจะเกิดรอยนะครับ
1: ผ้าเก่า
0: ผ้าเก่าก็ได้รองด้านบนนั่นแหละครับเป็นซีแคมก็ได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นเครื่องมือประจำบ้านนะครับบางบ้านอาจมีนะครับ
1: ซึม
0: ร
1: ้
0: อน
1: ใช่
0: ไหม
1: เขาสักนิดนึงก็ได้
0: นั่นแหละไม่เป็นไรครับขัดเข้าไปเลยนะ

0: การทำงานก็จะเหมือนกับตัวดันลูกสูบตัวมีชุดเมื่อกี้นี้นะครับนะก็จะดันในลูกสูบ
1: เนี่ย
0: ดันเข้าไปนะครับเพื่อให้เราใส่ผ้าเบรกเพื่อที่จะคาลิเปอร์ตัวนี้ไปใส่ในจานเบรกได้นั่นเองนะครับกรณีที่ถ้าเราใช้เบรกไปเนี่ยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนผ้าเบรกหมดเนี่ยลูกสูบตัวนี้มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ปุ๊บถ้าเราไม่ดันเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถนำตัวคาลิเปอร์และ

0: ที่เราประกอบพับเบรกเข้าไปใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในจานเบรกได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับตอนนี้สังเกตไหมครับลูกสูบเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าลูกสูบกลับเข้าไปด้านในทางคู่เลยนะครับนี้เราก็พร้อมที่จะใส่พับเบรกใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีพับเบรกใหม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่สำหรับครูนะครับตอนนี้เรามีพับเบรกอันนี้ก็มองแล้วสภาพแล้วเร
0: ีย
1: กว่า 90% เลย
0: ใช้งานได้อยู่
1: แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่นะครับก่อนใส่เลยเราต้องเช็คหนึ่งเรื่องนะครับขาคาลิเปอร์อันนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้เลยที่ครูบอกเมื่อกี้สิ่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับเช่นถ้าเราเบรกปุ๊บหรือเราเปลี่ยนพับเบรกเสร็จเราถอยรถหรือเราเบรกรถแล้วรู้สึกว่าเข็นรถแล้วมันยังนืดๆอยู
0: ่
1: นืดๆอยู่แล้วเหมือนเบรกมันไม่จากหรือเบรกมันยังเบรกทำงานตลอดเวลาแน่นอนเราลองมาเช็คตัวนี้หนึ่งจุดนะครับถ้าไม่เช็คตัวนี้เราประกอบไปเลยให้ลูกค้าหรือส่งให้ใครทำนะครับมันจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับอ่ะอันเนี้ยจากที่เช็คมาแล้วนะครับเกิดปัญหาหนึ่งเรื่องก็คือเจลบีตัวเนี้ยนะครับแห้งจริงๆนะครับแห้งเลยนะครับรวมถึงจะมีน้ำเข้ามาน
0: ะครับ
1: ทำให้เบรกมันติดขัดได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ขาคาลิเปอร์นะครับใส่เจลบีไปที่แกนนะครับบางๆนะครับเราจะไม่ใส่หนานะครับถ้าใส่หนาใส่เจลบีเยอะนะครับยิ่งไปสร้างความหนืดอีกเราใส่แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับบางๆนะครับบางๆทั้งสองแกนนะครับนะครับดันเข้าไปใส่เข้าไปให้ตรงนะครับลองขยับซ้ายขวาดีครับนักเรียนว่ามันขยับได้ไหมลื่นยัง
0: ขยับให้คล่องนั่นเองคล่องให้ลื่น
1: ขยับให้คล่องนะครับโอเคครับตอนนี้คาลิเปอร์ขาคาลิเปอร์ของเราพร้อมที่ใช้งานนะครับเราก็เดี๋ยวทำการใส่ผ้าเบรกได้เลยนะครับใส่ผ้าเบรกได้เลยผ้าเบรกก่อนอื่นแนะนำก่อนเลยนะครับลักษณะพับเบรกนะครับเราตอนเราถอดนะครับถอดยังไงเราใส่อย่างนั้นนะครับมีทิศทางนะครับมีทิศทางว่าตัวนี้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวานะครับพับเบรกนะครับเราต้องใส่ที่ตัวผ้าให้มันชนหากันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เราไปใส่อย่างนี้เอาเหล็กมาชนเหล็ก
0: ไม่ได้นะครับ
1: เบรกอยู่ไหมครับ
0: เบรกไม่อยู่นะครับ
1: เบรกไม่อยู่แน่นอนเบรกปุ๊บข้างทางปั๊บเลย
0: ข้างทางปั๊บเลย
1: นะ
0: ข้างทางช่วยเบรก
1: ข้างทางช่วยเบรกนะครับ แต่เราต้องใส่ให้มันถูกนะครับ
0: ถูกนะครับ
1: ถูกต้องนะครับแบบนี้นะเบรกพับเบรกต้องประกบหากันเสมอนะครับอันนี้ข้อเน้นย้ำเลยครูเคยเจอมาแล้วนะครับนักเรียนใส่ผิดนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีบ่าล็อกนะครับบ่านี่ครับบ่าด้านในนะบ่าอยู่ด้านในนะครับบ่าอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ขาคาลิเปอร์นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูมันจะมีขาเนี่ยเป็นรางอยู่เลยเนี่ยครับด้านในจะเป็นรางเพื่อทำหน้าที่ล็อกหัวพับเบรกนะครับล็อกตรงนี้นะครับล็อกหัวพับเบรกนะครับนะใส่เข้าไปในรางนะครับหนึ่งตัวอีกตัวนึงก็ใส่เหมือนกันนะครับ
0: ใส่เหมือนกันนะครับ
1: เน้นย้ำนะครับพับเบรกต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับ
0: เบรกไม่อยู่นะ
1: เบรกไม่อยู่นะครับจากนั้นใส่สลักนะครับสลักใส่เข้าไปตรงๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตรงจากนั้นหมุนเบอร์8นะครับ
0: เบอร์8นะครับเป็นกอแกงนะครับ

ไข่ไปแน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ต้องไข่แน่นนะครับถ้าเกิดเราไข่ไม่แน่นปุ๊บหรือขันไม่แน่นมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับนะครับจากนั้นใส่นี้จะมีข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนเราใส่นะครับใส่ผ้าเบรกเราต้องกางตัวนี้ออกกางนะครับกางผ้าเบรกออกให้ผ้าเบรกอยู่ระหว่างกางจานดิสเบรกแต่ถ้าเกิดเราใส่ผ้าเบรกอย่างนี้

0: มันก็เบรกเหมือนกันแต่เบรกไม่อยู่นะครับ
1: นะครับ
0: นะครับเราใส่ให้อยู่นะครับก็คือไว้ตรงกลางนะครับ
1: ประคองให
0: ้ถ้าเบรก
1: ห่างออกจากกัน
0: นะครับอยู่ตรงกลางประคองแล้วก็ใส่เข้าไประหว่างจานดิสเลยนะครับนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับ

0: แล้วก็ใช้นะครับรับขันก๊อกแกงนะครับเบอร์12นะครับขันน็อตยึดคาลิเปอร์นะครับ2ตัวให้แน่น
1: คาลิเปอร์นะครับก็ขันให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดตามสูตรบริการนะครับเขาจะมีใช้เขาเรียกน้ำยาล็อกเกลียว
0: เกลียวไว้กันถ่ายออก
1: นะครับดังนั้นจบเท่านั้นยังครับยังตัวนี้ห้ามลืมนะครับ
0: ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะ
1: ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับนะเซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับเมื่อกี้ทำความสะอาดแล้วนะครับมีเหล็กไหมครับไม่มีแล้วเนาะหรือมีอยู่ลองเช็ดออกให้ดีนะครับเช็ดออกใช้ผ้าเช็ดนะครับ
0: ผ้าสะอาดเช็ดออกให้ดี
1: นะครับหลังจากนั้นวางเข้าตรงตำแหน่งนะครับที่เดิมของเขานะครับที่เดิมนะเอาตรงนี้เสียบเข้าไปในรูนะครับ
0: เสียบเข้าไปตรงตำแหน่งตรงรูเสร็จแล้วก็นะครับใช้น็อตนะครับ2ตัวนะครับยึด
1: ยึดนะครับน็อตเบอร์8นะครับ
0: เบอร์8นะครับก็จะเป็นประแจกับลูกบล็อกเบอร์8นะครับให้ขันให้แน
1: ่
0: น
1: แน่นเหมือนกันระบบเบรกต้องมีความแน่นนะครับ
0: ความแน่นนะคร
1: ับ แล้วก็มีความแม่นยำในการประกอบค่อนข้างสูงถ้าประกอบผิดแน่นอนครับ
0: ครับ
1: เบรกไม่อยู่นะครับ
0: ถึงถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยกับตัวเราและเพื่อนร่วมทางด้วยนั่นเองนะครับ
1: มาถึงอีกหนึ่งขั้นนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราประกอบเบรกเสร็จกันแล้วเราส่งให้ลูกค้าหรือส่งให้คนอื่นเลยได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้ระบบเบรกเราทำงานหรือยังยังนะครับเราต้องมีการย้ำเบรกก่อน
0: ย้ำเบรกก่อน
1: ให้เบรกเกิดการทำงานนะครับกดกดกดกด
0: กดย้ำสักสองครั้ง
1: ไปเรื่อยนะครับจนเบรกตรงนี้ตึง
0: ตึงมือนั่นเอง
1: ตึงมือ
0: ตึงมือนั่นเองอ
1: ันนี้คือเบรกพร้อมที่ทำงานแล้ว
0: ทำงานนะครับ
1: ง่ายไหมครับพะเบรกการเบรกพะเบรก
0: ครับ
1: อาจารย์ก๊อฟง่ายไหมครับ
0: โอ้ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครไม่เคยทำนะครับก็สามารถดูตัวอย่างที่เราได้สอนวันนี้ได้เลยนะครับเป็นการตัวเช็คเบื้องต้นนะครับในส่วนอันนี้นะครับผม
1: ครับก็มองแล้วอันนี้แน่นอนผมมองแล้วถ้าเกิดเราไปทำเองที่บ้านผมว่ามองแล้วทำได้นะไม่ยากนะครับก็มองแล้วโอเคอ่ะไม่ยากนะครับ แต่ถามว่าเบรกเราเปลี่ยนใช้ป่ะเบรกก็ได้แล้วนะแต่ถามว่าจะให้ดีกว่านี้ดีกว่านี้เราควรจะเปลี่ยนเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอ้ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมา
0: ดูนะครับว่าการไล่ลมเบรก
1: ไล่ลมเบรก
0: ไล่ยังไงของรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ยังไงนะครับผม
1: ครับอันนี้เสร็จแล้ววิธีการเบรกพับเบรกนะครับเดี๋ยวเราไล่ลมเบรกต่อเราทำทั้งระบบเลยระบบเบรกนะครับ
0: ก็นะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนะสองปีก็ควรที่จะไล่ระบบของเหลวของน้ำมันเบรกเนี่ยได้แล้วนะครับหรือถ้าเราขี่รถลุยน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยขี่รถลุยน้ำบ่อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เช็คนะครับทุกๆหนึ่งปีก็ดีนะครับในส่วนอันนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกหลักๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเราก็ถ้ามีอุปกรณ์ครบก็สามารถทำเองได้นะ
1: นี่ทำเองได้เลย
0: นะครับเองได้เลยนะครับส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการไล่น้ำมันเบรกหรือว่าไล่ลมเบรกเนี่ยไล่กันยังไง
1: อาจารย์ก๊อฟผมขอเสริมนิดนึงในเรื่องระบบเบรกเนี่ยถามว่าเวลาเราเปลี่ยนพะเบรกเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือเนื่องจากความชื้น
0: ความชื้น
1: ความชื้นนะครับความชื้นมันจะเกิดขึ้นมาในทุกๆวันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบเบรกเขามีระบบไฟฟ้าขึ้นมาก็คือระบบ ABS นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยแน่นอนพอมันเกิดความชื้นภายในระบบเบรกเกิดสนิมนะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเนี่ยเสียได้
0: เสียได
1: ้อย่างที่อาจารย์ก๊อฟพูดว่าน้ำมันเบรกควรจะเปลี่ยนทุก 20,000 2ปีหรือ 20,000 กิโลโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเบรกกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็เมื่อกี้พูดไปเลยพูดไปแล้วนะครับเช่นเราที่มาดูที่ฝาตรงนี้นะครับที่ฝานี้ว่ารถเราเนี่ยใช้น้ำมันเบรกเบอร์ไหน
0: ด็อตไหนนั่นเอง
1: ด็อตไหนนะครับอันนี้เป็นรถ CBR ก็ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงใช้ด็อตเบอร์ค่อนข้างสูงก็คือด็อต4
0: นั่นเอง
1: แต่ด็อต3ก็คือเบอร์พื้นฐานที่เราใช้นะครับรถทั่วไปคือด็อต3

0: 3นะครับเดี๋ยวการไล่น้ำมันเบรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มแรงดันไฮดรอลิกนะครับหรือแรงดันน้ำมันเบรกให้เกิดการเบรกนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ทำการถอดนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไขควงเปิดปั๊ม
0: ก่อนจะถอดมีเทคนิค1เทคนิคนะครับเทคนิค1เทคนิคเลยน้ำมันเบรกคุณสมบัติของมันก็คือมันรับแรงกดได้สูงแต่มีผลร้ายก็คือมันเป็นกรดนะครับทำลายต่อสีของรถโดนสีแล้วหลุดเป็นแผ่นเลยครับโดนสีแล้วชุดสีแตกเลยนะครับอันตรายนะครับเราต้องใช้วิธีแบบระมัดระวังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำถ้าน้ำมันเบรก6เราต้องทำการสลายด้วยน้ำนะครับรวมถึงก่อนเราจะทำการถอดประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของครูนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับหุ้มที่ปั๊มก่อนเพราะว่าเทมีโอกาสหกไหมครับ
1: มีโอกาส
0: มี 100% เลยนะครับ
1: มีโอกาสหกได้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยวนักเรียนเอาผ้าคลุมที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มแล้วก็เดี๋ยวทำการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกหมดเลยครับหมดเลยนะ
1: หมดมือแปดไ
0: หมหมดมือหมดได้มั้ยป้องมือหมดได้นะ
1: อย่าง
0: น
1: ั้
0: นนะครับจากนั้นนะครับทำการถอดนะครับฝาที่เติมน้ำมันเบรกนะครับถอดเลยฝาลักษณะฝาเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับฝาชั้นนอกแล้วก็ฝาชั้นในนะครับฝาชั้นในก็มีซีนยางป้องกันน้ำมันเบรก6นะครับ
1: ทีนึงนั่นเองครับ
0: นะ
1: แล้วก็ค่อยแกะออกมานะครับกันนะครับค่อยๆแกะเพราะว่าถ้าแกะแรงไปดีอาจจะไปกระเด็นโดนชุดสีอะไรได้
0: ระวังเรื่องน้ำมันเบรกโอ้โหน้ำมันเบรกล้นเลยเนาะเยอะเลยนะครับ
1: เกินนะคร
0: ับ ผ้านี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผ้าขาดไม่ได้เลย
1: มันหกนะครับก็รีบซับไปก่อนนะครับ
0: นะครับรถลักษณะนี้นะครับแฮนด์เขาจะเอียงเราควรจะหันขึ้นทางนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้กับที่พักน้ำมันเบรกนะครับทำที่ตั้งฉากนะครับเพื่อเวลาเราไล่อาจจะ6น้อยนะครับขั้นตอนการไล่ลมเบรกนักเรียนจำไว้ได้เลยมีอยู่2คำคำว่าย้ำ
1: กับเหยียบหรือว่า
0: เหยียบหรือคาย
1: คายนั่นเอง
0: นะถ้าเป็นรถยนต์คำว่าเหยียบมอเตอร์ไซค์ปล่อยหรือคาย
1: ครับ
0: ย้ำ
1: ก็ย้ำไป
0: ย้ำ
1: คือย้ำยังไงก็คือเอามือนี่ครับมือที่เราถนัดนะครับย้ำไป
0: ย้ำ
1: ช้าๆนะครับช้าย้ำไปนะครับผมพอได้จังหวะหนึ่งปุ๊บอาจารย์แบงค์ก็จะบอกว่าเหยียบหรือบีบก็จะบีบค้างไว้ก็ต้องไปคายที่ตัว
0: คายสกรูตัวนี้นะครับก็
1: ตัวนี้นะครับ
0: น้ำมันเบรกก็จะไหลออกมานะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดู
0: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้เลยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมได้แต่ดีไหมครับ
1: ไม่ดี
0: น้ำมันเบรกก็จะกระจายเต็มเลย
1: เต็มเลยนะครับ
0: นะครับแน่นอนกระจายไปถ้าโดนชุดสี
1: ครับ
0: สีเสียไหมครับ
1: ชุดสี
0: เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้นะครับเข้าไปที่น็อตไล่
1: ลมเบรก
0: นะครับเราไล่ลมเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไล่ลมเบรกเราต้องถอดยางอุดน็อตไล่ลมเบรกก่อนนะครับอันนี้ครูถอดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเอาประแจเบอร์8นะครับเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเสียบนะครับเสียบสายนะครับเสียบสายจะคลายฝาเลยนะ
1: คลายคลายฝาปวดไหม
0: จะมีแรงดันครูช่วยยับนะครับเข้าแล้วนะครับครับคลายเข้าไปนะครับพอมานะครับจำไว้เลยครับ2คำย้ำบีบนะย้ำ
1: บีบ
0: หรือย้ำคายคนข้างล่างก็จะรู้ว่าคายทำคนเดียวได้ไหมครับได้ถ้าอยู่บ้านทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดมี2คน
1: ก็ช่วยกัน
0: ก็ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องระมัดระวังห้ามมีข้อเน้นย้ำก็คือห้ามน้ำมันเบรกขาดเลยนะครับถ้าขาดนะครับเราจะขาดแล้วเราจะต้องทำการไล่ใหม่
1: หมดเลย
0: วิธีการย้ำนะครับก็อาจารย์ก๊อฟย้ำเลยนะครับ
1: ย้ำเลยนะครับผม
0: ย้ำ
1: การก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
1: อาจารย์เขาก็จะหยุดแล้วก็บีบนะครับลงมานั่นเอง
0: คราวนี้ก็จะลง
1: จะลงมานะครับ
0: น้ำมันเบรกจะไหลเข้า

0: นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆ
0: จนน้ำมันเบรกใส
1: ใส
0: นะครับ
1: นะครับมาล็อกเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่าย
1: ปึ๊บ
0: ปึ๊บย้ำ
1: ย้ำ
0: ค่ายอันนี้ถือว่าเป็นการไล่แล้วนะครับคราวนี้นะครับสมมุติว่าเราไล่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเติมใช่ไหมลูกเราเติมอันนี้เราปิดหมดเลยปิดค่อยๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเราทอดออกทอดออกทอดออกเติมนะครับเติมก็เติมนะครับมันจะมีจุดอยู่นะครับสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราจะไม่เติมจนเต็มเราเติมแค่พอขีดนะครับพอขีดฟูของเขานะครับฟูของเขานะเติมเข้าไปนะครับถ้าลองด้วยนะโอเคนะครับพอแล้วนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปิดฝา
1: ปิดฝานะครับ
0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนไล่ลมเบรกง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่นะการไล่ลมเบรกนะครับมองแล้วเป็นช่องทางเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับพอระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดครูมองแล้วสำคัญที่สุดของรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกก็คงไม่มีวันนี้นะจันก๊อฟ
1: ใช่ครับไม่มีก็ไม่มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าเราว่างๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับรถที่บ้านเรามีนะครับนะก็ลองมาดูระดับน้ำมันเบรกก่อนก็ได้ว่าขาดหรือเปล่านะครับนะถือว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ที่บ้านเราด้วยนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับ
0: ก็ขอฝากนะครับฝากหวังก็ดูว่าอันเนี้ยนะครับมองแล้วนักเรียนเข้าใจทำได้นะครับทำได้แล้วครูเห็นว่าอันเนี้ยนักเรียนก็
1: เป็นประโยชน์
0: นักเรียนนะครับไปประกอบอาชีพได
1: ้ประกอบอาชีพได้
0: ในหนึ่งสาขางานหนึ่งงานจักรยานยนต์เป็นช่างจักรยานยนต์ได้แน่นอนครับ
1: นะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: ลวก
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลก

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกัน

ผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับ

ไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กระบวนการในการทำโซลาร์เซลล์ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาไฟแล้วก็เอามาสร้างเป็นไฟเพื่อที่จะใช้ในบ้านเพียงอย่างเดียวมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอีกหลายเรื่องที่มันมีประโยชน์อย่างน้อยๆกระบวนการในตอนนี้เราก็จะว่าเรื่องของกระบวนการในการเอาไฟโซลาร์เซลล์มาใส่ในไฟทางเดินซึ่งนั่นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ในกระบวนการก็คือเทคโนโลยีที่ภายใต้ทำให้แสงสว่างกระบวนการในการเกิดแสงสว่างมันไม่ได้หมายความว่ามันจะจบอยู่ที่แสงสว่างแสงสว่างนี่มันค่อนข้างง่ายนะฮะถ้ามีไฟถ้ามีแสงอาทิตย์มันก็จะดับนะฮะแล้วก็มีกระบวนการชาร์จนะไม่มีแสงอาทิตย์มันก็จะติดมันอยู่แค่นั้นนะคอนเซ็ปต์มันอยู่แค่นั้นแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันหยุดอยู่แค่นั้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่กระบวนการอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามาใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ก็คือเทคโนโลยีในเรื่องของการเกษตรเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทำไมกระบวนการลักษณะของการเกษตรเอาเซ็นเซอร์ไปติดตามจุดต่างๆโน่นนี่นั่นมันจะต้องใช้โซลาร์เซลล์นะดังนั้นเรามาดูก่อนว่ากระบวนการที่เราจะเอาไฟทางเดินที่เอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปเนี่ยมันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงบ้างไฟทางเดินโดยปกติมันก็จะเป็นไฟเพื่อที่จะส่งแสงสว่างให้กับคนเดินส่วนรายละเอียดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็วิธีการนำเสนอในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างอย่างเช่นไอ้หลอดไฟหลอดนั้นเนี่ยมันติดเรืองเอาไว้นะฮะมันไม่สว่างจ้านั่นคือกระบวนการในการประหยัดไฟอย่างโรงแรมบางโรงแรมนี่ฮะมันจะทำไฟเสาขึ้นมาอย่างรูปในสไลด์นะฮะทำไฟเสาขึ้นมาเล็กๆเสร็จแล้วเมื่อไม่มีคนเดินหลอดไฟหลอดนั้นจะรีลงพอเห็นว่านี่คือทางเดินพอมีคนเดินผ่านก็ไปปั๊บมันจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นมันก็เลยทำให้คนเดินเนี่ยไม่กลัวแล้วก็ไม่ตกใจนะเพราะฉะนั้นกระบวนการดิมในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเอามาใช้ในงานจริงๆแล้วก็กระบวนการในการจัดสวนให้เห็นในรูปลักษณ์ในลักษณะกลางคืนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะหรือไม่ก็เป็นถนนสาธารณะที่เป็นลักษณะของขอบฟุตบาทอะไรประมาณนี้ไอ้นี้ก็จะใช้การดิมก็ได้เป็นดิมเมอร์เพื่อที่จะลดแสงให้มันค่อยๆรีลงแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นเมื่อมีคนเดินบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไปเพื่ออะไรก็ทำไปเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ไงฮะแบตเตอรี่ของเราก็ไม่จำเป็นจะต้องลูกโตแบตเตอรี่ของเราก็ลูกเล็กแผงโซลาร์เซลล์ก็เล็กลงงบประมาณที่ใช้ก็น้อยลงอะไรประมาณนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำแบบตะพึดตะพือเลยพลังใส่เต็มที่แบตเตอรี่ใส่เต็มที่แผงใส่เต็มที่พอแผงใส่เต็มที่อะไรเกิดขึ้นฮะก็คือขนาดของแผงเนี่ยมันจะใหญ่พื้นที่ที่จะติดตั้งนี่มันจะโตมากเกินไปมันเกะกะนะฮะดังนั้นนี่คือเทคนิคแล้วก็วิธีการดิมนะฮะการดิมเมอร์แม้แต่กระทั่งไฟที่ตามท้องถนนก็แล้วแต่นะฮะในปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีรถสักคันหนึ่งเนี่ยแสงที่ออกมาอย่างเต็มที่เลยสรุปว่าไอ้แสงตัวนั้นหรือความสว่างตัวนั้นเนี่ยส่องให้ถนนอย่างเดียวเหรอถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะดังนั้นกระบวนการในการตรวจเช็คอุปกรณ์หรือตรวจเช็คการเคลื่อนที่ของรถการเคลื่อนที่ของคนเนี่ยมันจำเป็นอย่างมากในกระบวนการในลักษณะของการประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ประหยัดแผงโซลาร์เซลล์รูปแบบของการประหยัดพลังงานในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างมากในปัจจุบันเพราะว่าความเกี่ยวเนื่องมันจะต้องเกี่ยวเนื่องในส่วนของพลังงานเหลือนะฮะส่วนของพลังงานที่เหลือไม่ใช่ส่วนของพลังงานที่ใช้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่มากจนเกินพอนะฮะกระบวนการในการจัดการพลังงานเนี่ยมันจะต้องพอดีกันนะ
คือแสงขนาดนี้ความต้องการขนาดนี้มันจะต้องได้กันแต่นี่ปรากฏว่าการใช้พลังงานในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปเมื่อเยอะเกินไปแล้วเราก็เผาพลังงานทิ้งอย่างเช่นหลอดไฟเนี่ยบางที่เนี่ยติดสว่างโล่ทั้งแถบเลยแต่บางที่มืดตึ๊บนะฮะอะไรประมาณเนี่ยคนที่ใช้เนี่ยเกิดความคลางแคลงใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาหลอดไฟหลอดเนี่ยไปติดกับที่ที่มันมืดมืดให้มันสว่างไปทั้งเมืองนี่หนึ่งกรณีนะเพราะฉะนั้นลักษณะของโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันเราต้องมีวิธีการคิดที่ว่าแสงตกกระทบไปแล้วเนี่ยมันได้ความสว่างประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าไม่มีคนเนี่ยมันต้องดิ่มลงมาเนี่ยนี่คือหนึ่งเรื่องในการพัฒนานะดังนั้นระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวเนื่องแม้แต่กระทั่งกระบวนการใส่ไฟพวก emergency ระบบการเตือนภัยหรือระบบอะไรที่อยู่ในบ้านเรือนมันอาจจะต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปถึงไม่มีโซลาร์เซลล์แต่มันมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่เสียบเข้าไปเพราะว่าเกิดไฟดับอย่างเงี้ยหาทางเดินไม่เจอว่าเฮ้ยเราสมควรที่จะไปทางไหนอะไรเป็นยังไงมันมืดตึ๊บไปซะหมดเพราะมันอยู่ในตึกนี่คือเรื่องราวหนึ่งเรื่องที่จะต้องมีเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็โซลาร์เซลล์อย่างใดอย่างหนึ่งไอ้นี่มันจะคู่กันนะถ้าบอกว่าเฮ้ยเราจะใช้ไฟฟ้าดิบๆอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่สามารถการันตีแบบ 100% ว่ามันจะ อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องของการแบ็กอัพเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่พอสมควรนะดังนั้นกระบวนการในการเซ้นในการทดสอบ อุปกรณ์หรือคนหรือการเคลื่อนที่ของคนเนี่ยมันมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่า PIR PIR ก็คือ Passive Infrared ตัว Passive Infrared ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวตรวจสอบเป็นตัวตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าถ้ามีการเคลื่อนไหวมันจะส่งลอจิกค้างเอาไว้นะอยู่สักประมาณ1 3 2ถึง3วินะฮะหรือบางตัวก็5วิอะไรก็แล้วแต่หรือบางตัวสามารถปรับได้เพราะฉะนั้นนั่นคือมาตรฐานของเจ้าตัว PIR และการของ PIR คือมันจะยิงแสงออกไปเป็นแสงที่มองไม่เห็นนะฮะเป็นแสงใต้แดงนะฮะพวกนี้มันจะมีคลื่นความยาวคลื่นที่ค่อนข้างยาวก็คือความถี่ต่ำเสร็จแล้วความถี่เนี่ยจะถูกยิงออกไปนะฮะถูกยิงออกไปถ้ามีการตัดผ่านหรือมีการกระทบหรือมีการเคลื่อนไหวมันจะเด้งกระดอนกลับมานะฮะแจ้งในตัวของตัวกำเนิดว่าเอ้ยตอนนี้มีอุปกรณ์มีวัตถุมีวัสดุที่มีการเคลื่อนที่อยู่นะฮะแล้วมันก็จะส่งโลจิกเปลี่ยนโลจิกจาก0เป็น1หรือ1เป็น0ก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเจ้าตัว PIR นะฮะ PIR ตัวนี้มีหลากหลายชนิดมีหลากหลายรูปแบบบางรูปแบบก็เป็นลักษณะของพลาสติกหุ้มเอาไว้เพื่อที่จะให้เห็นตัววัตถุหรือวัสดุที่ผ่านเนี่ยได้มุมที่กว้างขึ้นเมื่อได้มุมที่กว้างขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเซ้นโอกาสที่จะตรวจสอบความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างสูงมากดังนั้นในสไลด์ก็จะเห็นว่าไอ้แบบนี้ก็มีไอ้แบบหน้าตาแบบยึดอยู่กับฝาผนังก็มีนี่คือ PIR แต่ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์เพียงตัวเดียวแต่ส่วนข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นแจ็คเก็ตเพื่อที่จะสะท้อนพลังงานเท่านั้นนะฮะดูตัวต่อมาเป็นลักษณะของ PIR เหมือนกันแต่เป็น PIR แบบฝาครอบตัวนี้ก็สามารถปรับค่าได้ปรับค่า alignment ตัว timer ได้ผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือตัวPIR นะชนิดหนึ่งเหมือนกัน PIR มันจะมีขาอยู่3ขานะซึ่งไอ้3ขาตัวเนี้ยวิธีการเขียนรับโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างง่ายมากนะฮะจะเขียนอนาล็อกก็ได้จะเขียนดิจิตอลก็ได้จะเขียนแบบไหนก็ได้ง่ายมาก3บรรทัดออกเลยเช่นเราบอกว่าเราต้องการที่จะตรวจสอบการเดินของคนถ้าไม่มีคนเดิน
ให้มันดับไฟอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เขียนโปรแกรมเหมือนตอนที่แล้วก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์จากเซ็นเซอร์โฟโต้ดีเทคเตอร์หรือ LDR มาเป็น PIR ได้เลยสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะตัวนี้มีสายอยู่3เส้นไอ้สาย3เส้นเนี่ยก็จะเป็นสายไฟสายไฟหมายถึงว่าเราเอาไฟ5โวลต์ป้อนให้กับมันได้เลยแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือกราวไฟกราวแล้วก็ Data Data นี่ก็จะออกไปต่อกับขาอนาล็อกก็ได้ขาดิจิตอลก็ได้นะฮะถ้าสมมุติว่าขาดิจิตอลเราก็รับดิจิตอลรีดกลับเข้ามานะฮะถ้าเป็นขาอนาล็อกก็อนาล็อกรีดอ่านค่ากลับเข้ามาก็ใช้งานได้นะในสภาวะปกติที่มันมองไม่เห็นคนหรือไม่มีวัตถุเคลื่อนไหวผ่านตัวของมันที่มีการตกกระทบแสงนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นสถานะของมันถ้าเป็นตัวลักษณะแบบนี้เนี่ยสถานะของมันจะเป็นศูนย์แต่ถ้ามีวัตถุหรือมีวัสดุเคลื่อนไหวอยู่หน้าตัวของมันเนี่ยตัวของมันสถานะของมันในขาเหลืองหรือขากลางเนี่ยจะแสดงสถานะเป็น1หรือใกล้เคียงกับ5โวลต์หรือใกล้เคียงกับแรงจ่ายที่ป้อนให้กับมันนี่คือสถานะการทำงานของเจ้าตัว PIR เทคโนโลยีพวกนี้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานแต่รายละเอียดเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยเสาไฟฟ้ามันมีกี่เสาเสาไฟฟ้าคงไม่มีใครทำเสาไฟฟ้าต้นเดียวได้ในทางเดินหนึ่งเนี่ยคงไม่มีใครทำเสาไฟฟ้าเพียงต้นเดียวมันจะต้องมีบริวารของมันมันจะต้องมีเซตของมันนะฮะมันจะต้องมีกลุ่มของมันที่จะทำเป็นเสาไฟฟ้านะถ้าเราเห็นว่าเสาไฟฟ้าต้น1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้น6ว่ากันเป็นแถวเลยจนเป็นร้อยต้นแล้วกระบวนการในการรู้ว่าไอ้เจ้าต้นนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันเป็นยังไงไอ้แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงหรือเรารอให้มันดับก่อนแล้วเราค่อยไปซ่อมทั้งที่เราไม่รู้ว่าไอ้แบตเตอรี่ก้อนนี้มันเสื่อมไปเมื่อไหร่หรือแผงโซลาร์เซลล์ไม่จ่ายไฟหรือเปล่านี่คือกระบวนการที่มันมีปัญหาในปัจจุบันผลสุดท้ายเป็นไงฮะเสาไฟฟ้าก็เลยติดตั้งกันเยอะ

แยะมากมายแล้วก็งบประมาณรัฐก็ไปกองเต็มเยอะแยะมากมายไม่มีใครดูแลดังนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันสามารถช่วยได้อย่างเช่นเสาต้น1ต้น2ต้น3เนี่ยมีกระบวนการแจ้งในเซตนี้มีอยู่20ต้นนะฮะ20ต้นมีการแจ้งว่าเอ้ยต้นนี้มีสถานะของพลังงานเป็นยังไงสถานะของแสงเป็นยังไงนะเพราะนั้นมันจะง่ายต่อคนที่จะไปดูแลว่าไอ้คนที่ดูแลเนี่ยไปเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไปทำความสะอาดแผงเกิดอยู่ข้างถนนเสร็จแล้วไอ้ตัวฝุ่นมันเกาะแผงเนี่ยจนมองไม่เห็นจนชาร์จไม่ได้ไอ้อย่างนี้ไฟมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ได้พอชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่มีสักพักมันก็จะเสียหายได้ตามที่จริงเนี่ยแค่ฝุ่นปิดหน้ารับแสงเท่านั้นของแผงโซลาร์เซลล์เทคโนโลยีพวกนี้มันจะต้องมีการแจ้งเตือนถ้าสมมุติว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเอาระบบ IoT ใส่เข้าไปดิโอ้ IoT ใส่เข้าไปมันกลายเป็นกินทราฟิกโดยเปล่าประโยชน์เพราะ IoT 1เซตเนี่ยมันก็กินทราฟิกในกระบวนการอยู่ประมาณ1เสาไฟฟ้า20ต้นเราเอาระบบ IoT 20ตัวใส่เข้าไปโอ้มันรุงรังน่าดูเลยนะฮะนั่นคือเรื่องที่1ที่ไม่สมควรทำก็คือไม่สมควรใส่ระบบ IoT เข้าไปแบบเต็มรูปแบบเพราะว่าทราฟิกของ IoT นี่มันส่งแพ็กเกจมหาศาลในการรับส่งของแต่ละตัวดังนั้นกระบวนการเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตในเรื่องของพวกนี้ได้ดีที่สุดในปัจจุบันก็หนีไม่พ้นเจ้าตัวLoRa คือเทคโนโลยีที่ส่งแพ็กเกจขนาดเล็กผ่านระบบสัญญาณวิทยุถามว่าLoRa ในปัจจุบันมีการใช้งานเยอะไหมเยอะมากนะฮะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้คนที่ดูแลระบบ LoRa ในเมืองไทยมีอยู่หลายค่ายแล้วก็ให้บริการเก็บเงินกันด้วยแต่ว่าราคามันค่อนข้างถูกนะฮะราคาค่อนข้างถูกถ้าเทียบทราฟฟิกของเจ้าตัว IoT แล้วก็ใช้งานได้ตรงประเด็นมากกว่านะฮะดังนั้นเรามาดูเทคนิค LoRa WAN ในปัจจุบันมันมีเทคนิคอะไรบ้าง LoRa หรือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายในปัจจุบันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มหนึ่งก็คือตัวเซลูล่าระบบเซลูล่าเนี่ยเป็นระบบที่ได้คิดค้นและก็ได้ใช้งานมาค่อนข้างยาวนานนะจนบางค่ายที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยล้มหายตายจากหรือเซไปหลายกระบวนการแล้วนะฮะนั่นคือกระบวนการของเซลูล่าซึ่งมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากนักเป็นอันดับ2 ส่วนเล็กที่สุดก็จะเป็นกลุ่มของ Wi-Fi เพราะว่ามันใช้ในองค์กรหรือใช้ในระบบแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของสาธารณะหรือ Public นั้นค่อนข้างน้อยดังนั้นตัวที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันที่ทั้งโลกเนี่ยใช้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยแต่คนที่ไม่เล่นเทคโนโลยีเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยมันคืออะไรหน้าตาของ LoRa นะ LoRa มันกินพื้นที่ของการใช้งานเนี่ยระหว่างเซลูล่ากับ Wi-Fi จับมารวมกันเนี่ยมันยังมีทราฟฟิกหรือกินพื้นที่การใช้งานเนี่ยมากกว่าแล้วก็มีแบนที่สูงกว่าแบนการใช้งานเนี่ยที่เยอะกว่านี่คือเจ้าตัวเทคโนโลยีของ LoRa แต่เป็นไงฮะทำไมคนถึงไม่ให้ความนิยมนะเพราะว่าตัวแพ็กเกจของมันนั้นนะแบนด์วิดท์ที่ใช้นั้นน้อยไม่เหมือนกับWi-Fi แล้วก็เซลูล่าซึ่งเซลูล่านี่ส่งภาพส่งเสียงส่งข้อมูลส่งโน่นนี่นั่นได้เยอะแยะมากมายทั้ง Wi-Fi แล้วก็เซลูล่าแ

ไอ้เจ้าลอร่าเนี่ยส่งแพ็กเกจขนาดนั้นไม่ได้นะส่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นกลุ่มอีกลักษณะหนึ่งเท่านั้นของเทคโนโลยีลอร่านะความถี่ที่ใช้ของลอร่าใช้ตั้งแต่ความถี่433จนไปถึง915เมกเห็นไหมย่านมันกว้างมากแล้วก็ในอนาคตอาจจะต้องวิ่งไปจนถึง2กิกนี่คือลอร่าเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะในกระบวนการในการสร้างระบบการเกษตรนะฮะโดยการติดหัวเซ็นเซอร์นะฮะติดหัวเซ็นเซอร์ติดหัวโน่นนี่นั่นในแปลงผักในแปลงอะไรที่มันมีความใหญ่โตถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้ลอร่าอะไรเกิดขึ้นฮะเราต้องเดินสายเราต้องเดินสายเราต้องเดินไฟฟ้าเราต้องเดินโอ้โหมันรุงรังมากมายแต่นี่พอติดลอร่าติดแผงโซล่าเซลล์ไปกับลอร่าเอาไปถึงปักเข้าไปตรงจุดที่เราทำการเซ็นเซอร์แค่นี้จบแล้วดังนั้นกระบวนการของลอร่าเกิดจากความถี่เรามาดูก่อนว่ากระบวนการของความถี่เป็นยังไงบ้างนะซึ่งกระบวนการของความถี่ก็ประกอบด้วยเสานะฮะมีวิธีการส่งโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่คือสิ่งที่เราหลีกหนีไปไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความถี่มันก็ต้องมีสัญญาณมันมีสัญญาณพอมีสัญญาณมันก็จะต้องมีเจ้าตัวพาหะสัญญาณคืออะไรสัญญาณคือ data ที่เราจะส่งไปเพราะฉะนั้นการส่งไปได้ไกลๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ความถี่ความถี่จะไปได้ไกลขึ้นอยู่กับพาหะพาหะคืออะไรพาหะคือความถี่ที่จะพาเสียงของเราไปอย่างเช่นผมต้องการเอาเสียงของผมใส่พาหะในระบบ AM ความถี่ AM ถูกจำกัดไว้ที่ผมจำไม่แม่นนะฮะ650 1670อยู่ประมาณเนี้ยนะครับกิโลเฮิรตซ์นะฮะนี่คือระบบ AMพอระบบ FM ก็คือ88จนถึง108นะฮะนี่คือระบบ FM เพราะฉะนั้นกระบวนการในการพาไปเนี่ยอย่างรูปข้างบนเนี่ยเป็นลักษณะของเสียงนะฮะไอตัวข้างล่างเนี่ยเป็นการรวมระหว่างเสียงกับพาหะในระบบ AM ไอตัวล่างสุดเนี่ยเป็นระบบ FM ซึ่งระบบ FM เนี่ยมันจะมีความแปลกและแตกต่างเอาความห่างความถี่มันเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของเสียงดังนั้นเมื่อกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เขียนเป็นท็อปโลยีดังนี้นะฮะมีเสียงมีตัวแปลงมีตัวแปลงสัญญาณนะฮะพอแปลงสัญญาณเสร็จเรียบร้อยก็เข้ากระบวนการมอดูเลชันนะฮะรวมสัญญาณพอมอดูเลชันเสร็จแล้วก็ผ่านกระบวนการทรานสมิเตอร์ส่งออกอากาศนี่คือกระบวนการในภาคส่งภาครับล่ะภาครับก็ผ่านกระบวนการรับดักสัญญาณด้วยสายอากาศโน่นนี่นั่นแล้วก็ผ่านกระบวนการขยายแล้วก็แปลงสัญญาณออกลำโพงดังนั้นกระบวนการอีกลักษณะหนึ่งที่เจ้าตัวลอร่าเอาไปใช้นั่นคือกระบวนการแปลงสัญญาณหรือการมอดูเลชันแบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นการในการมอดสัญญาณแบบดิจิตอลก็จะมีอยู่สองสามลักษณะนะแต่ลักษณะที่มีการใช้งานได้ค่อนข้างเยอะที่สุดในปัจจุบันก็คือแบบ Frequency Shift Keying นะครับ FSK ไอ้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงความถี่เมื่อมี data ไอ้รูปข้างบนนี่ฮะรูปข้างบนก็คือตัว data ส่งออกมาเป็นโลจิก0101อะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วไอ้ตัวกลางเนี่ยมันก็จะเป็นพาหะแล้วก็ตัวล่างผ่านการ modulation ไปเรียบร้อยแล้วค่าการ modulation ของพาหะเป็นยังไงเราดูความถี่ซึ่งความถี่ถ้าเป็น carrier เนี่ยหรือตัวพาหะเนี่ยมันจะเท่ากันหมดทั้งแถบเลยสมมุติว่าความถี่พาหะเนี่ยความถี่ FM แล้วกันหรือความถี่ของลอร่าแล้วกันเอ้าลอร่าตัวนี้คือลอร่า433ลอร่า433มันจะผลิตความถี่ลอร่า433ออกมา

เลย433คืออะไร433ก็คือความถี่433เมกะเฮิรตซ์เมื่อได้ความถี่433เมกะเฮิรตซ์เสร็จแล้วเวลาผมจะส่ง data เข้าไปผมก็จะเขียนโปรแกรมแล้วก็ส่ง

ถ้า data ผมเป็น0นะฮะมันก็จะทำให้ความถี่เนี่ยมันจะยืดลงนะฮะพอมันยืดแล้วเป็นไงฮะความถี่มันก็จะต่ำลงนะเพราะฉะนั้นรูปแบบการยืดการหดในลักษณะแบบนี้เนี่ยพอไปถึงปลายทางจับความถี่433แล้วก็จัดการดีเทค433ทิ้งมันก็จะได้สิ่งที่เราต้องการเหมือนกับการส่งเลยส่งไปยังไงรับมันก็จะออกมาอย่างนั้นนั่นคือประเด็นสำคัญในการส่งและก็รับถ้าสมมุติว่าเสาของเราเสาไฟที่ติดอยู่ในหมู่บ้านหรือติดอยู่ในตำบลหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเจ้าตัวลอร่าติดเข้าไปทุกเสาเลยไอ้ลอร่าพวกนี้มันจะคุยกันได้นะแล้วก็มีเสาเป็นพระเอกอยู่หนึ่งตัวเป็น IoT เห็นไหมนี่คือกระบวนการว่าไอ้เจ้าลอร่าเนี่ยมันก็ยิงค่ากลับเข้ามาที่เจ้าตัว IoT นะฮะมันก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้ข้อมูลของช่องที่1เนี่ยตัวที่1เนี่ยเป็นยังไงเสาไฟต้นที่1เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่หรือเปล่านะฮะเสาไฟต้นที่1เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยสะอาดดีหรือเปล่านะฮะอะไรประมาณนี้ส่งกลับเข้ามาที่เจ้าตัว IoT IoT ก็ส่งกลับเข้ามาที่คลาวด์บนคลาวด์เราก็จะเห็นรายละเอียดของแต่ละต้นของเสาไฟฟ้าว่าสถานะเป็นยังไงนะฮะเมื่อเสาไฟฟ้าในแต่ละต้นมีสถานะเป็นยังไงแล้วเนี่ยกระบวนการในการบริหารจัดการก็จะดีขึ้นนะฮะนี่คือเทคนิคของลอร่าแล้วที่สำคัญลอร่าสร้างเกตเวย์ได้เหมือนกับ IoT เลยผมยกตัวอย่างลอร่ามา1ตัวลอร่าตัวนี้เป็นกระบวนการของลอร่าที่รวมกับ IoT ดังนั้นมันสามารถสร้างเป็นเกตได้ในตัวเดียวที่งบประมาณน้อยมากแล้วก็สามารถสร้างบริวารได้นะฮะสร้างบริวารได้อีกเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆตัวนะดังนั้นกระบวนการเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันจะต้องถูกเชื่อมกับโซลาร์เซลล์เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันกินไฟน้อยมากนะฮะเป็นมิลลิแอมดังนั้นกระบวนการเนี่ยมันก็เลยสร้างระบบเกตขึ้นมาเกตเวย์ของลอร่าตัวนี้รับอุณหภูมิมาตัวนี้สร้างความชื้นมาตัวนี้แล้วก็ในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะอยู่บนสมมุติว่าเป็นระบบแปลงผักนะฮะแปลงผักของเรามีขนาด20ไร่ไอ้20ไร่เนี่ยเห็นหมดเลยว่าในแต่ละโซนกลุ่มนี้มีอะไรยังไงเท่าไหร่กลุ่มนี้มีเป็นยังไงในแต่ละตัวนี่ก็ปลั๊ก2ตัวเข้าด้วยกันก็คือแผงโซลาร์เซลล์กับแบตเตอรี่จ่ายให้กับลอร่าแล้วลอร่าก็ทำเกตเวย์แล้วก็ทำเน็ตเวิร์กโดยอัตโนมัตินะฮะนี่คือเทคนิคของลอร่าแวนส่วนกระบวนการในการสร้างทราฟิกของแต่ละตัวนั้นมันก็จะแตกต่างกันตัวที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เป็นของ ST ST สร้างชิปขึ้นมาเสร็จแล้วก็สร้างโปรโตคอลในการเชื่อมโยงระหว่างเจ้าตัวแม่กับเจ้าตัวลูกหรือเจ้าตัวลูกกับเจ้าตัวลูกดังนั้นตัวแม่กับตัวลูกเนี่ยมันมีทราฟิกแล้วก็วิธีการเชื่อมที่แตกต่างกันนะฮะกระบวนการของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะสร้างหอบขึ้นมาว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ารับมาแล้วเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยไม่ตรงมันทำยังไงนะนี่คือหลักการของ ST แล้วถามว่าลอร่าเนี่ยมีขายไหมเยอะครับตัวที่ให้ดูเนี่ยนี่คือ1ตัวที่ส่งลอร่าได้ประมาณ10กิโลแพลตฟอร์มในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหนทางในการเชื่อมโยงสัญญาณที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือมีสัญญาณโทรศัพท์แต่ค่าใช้จ่ายของการส่งทราฟิกสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันสูงแต่กระบวนการของลอร่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราวางโครงข่ายเองทำเกตเวย์เองมันจะถูกมากนะฮะลงทุนครั้งเดียวนี่คือหนึ่งเรื่องนะฮะแล้วเจ้าตัวเนี่ยมันสามารถสร้างเกตเวย์ตามที่ผมบอกนะฮะเกตเวย์ตัวนี้สามารถเชื่อมกับ

ระบบ IoT ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเรารับเซ็นเซอร์ขึ้นมา450ตัวในโซนนั้นแล้วเนี่ยวิ่งเข้ามาที่เกตเวย์ของลอร่าแล้วเกตเวย์ของลอร่าก็วิ่งเข้ามาที่ระบบ IoT มันจะถูกเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันในปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันจะเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดตัวไหนที่เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างเช่นระบบประปาอย่างนี้นะครับเราต้องเช็คว่าวาล์วน้ำมันเป็นยังไงอัตราการไหลของน้ำเป็นยังไงน้ำสะอาดหรือเปล่าอันนี้คือเมืองนอกก็ทำเรื่องนี้มามากพอสมควรแล้วนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาระบบสายใส่เข้าไปโอ้มันวุ่นวายมากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคืองบประมาณเนี่ยสูงมากแต่ว่าถ้าเอาระบบลอร่าใส่เข้าไปเนี่ยน้อยมากนะฮะมีแผงโซลาร์เซลล์เล็กๆที่จะจ่ายให้กับแบตเตอรี่เพื่อที่จะชาร์จแล้วก็เอาแบตเตอรี่นั้นไปจ่ายให้กับลอร่าแค่นี้ฮะเนี่ยกระบวนการมันก็เลยได้รับความนิยมมากพอสมควรนะฮะนี่คือหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในระบบลอร่าก็คือกระบวนการในการเชื่อมอุปกรณ์เข้ามาด้วยกันนี้เป็นของเมืองนอกแล้วเจ้าตัวอุปกรณ์เขาก็มีขายนะฮะในราคาที่ไม่ได้สูงมากมายนักหลักร้อยหลักพันนี่คืออุปกรณ์หนึ่งตัวตัวนี้ก็คือเป็นแผงวงจรหลักร้อยนะฮะแล้วกระบวนการของลอร่าก็จะถูกเชื่อมกับ IoT ที่เป็นลักษณะของ MQTTนะนี่คือเทคโนโลยีที่ผมบอกมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มันถูกรวมไว้ในแพ็กเกจเพียงตัวเดียวเสร็จแล้วมาถึงลอร่าในเมืองไทยลอร่าในเมืองไทยปัจจุบันยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากมายนักแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องได้ใช้แน่นอนเพราะว่าในกระบี่เนี่ย AIS ทำการวางโครงข่ายลอร่าให้สามารถใช้งานได้หลายอำเภอแล้วโดยเฉพาะอำเภอใหญ่นะฮะเราสามารถที่จะไปหาอุปกรณ์หาบอร์ดของเจ้าตัว AIS มาใช้งานมา develop ได้เลยนะฮะค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกมากนะฮะนี่คือ CAT นะฮะ CAT 1ตัวเหมือนกันที่ให้บริการผมยังไม่ได้สัมผัสกับ CAT ว่าอ๋อมันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงบ้างในการให้บริการรู้สึกว่า CAT ให้บริการทุกจังหวัดแล้วในปัจจุบันแล้วก็กระบวนการของ CAT ก็น่าจะไม่ได้แพงมากมายนักเหมือนกันนะฮะนะฮะนี่คือน่าสนใจมากสำหรับเจ้าตัว CAT นะแล้วนี่คือบอร์ด NB-IoT นะฮะที่ใช้เทคโนโลยี LoRa ของเจ้าตัว AIS นะฮะที่มีการใช้งานในปัจจุบันนะแต่ถามว่ามีบอร์ดนี้บอร์ดเดียวไหมไม่ใช่เยอะแยะมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายมันมีฟีเจอร์มีโน่นนี่นั่นใส่ตัดต่ออะไรขึ้นไปเยอะแยะนะฮะสำหรับกระบวนการในการศึกษาในเรื่องของ CAT แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมให้ดูในสไลด์ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือตัวลอร่าเบื้องต้นไอ้ตัวนี้หลักร้อยนะราคาไม่ได้สูงมากมายนะฮะแต่เราสามารถทำโครงข่ายแทนระบบ 5G ได้เลยนะฮะทำโครงข่ายแทนระบบ 5G ของเราเองสามารถทำของเราเองได้โดยอัตโนมัตินะฮะพวกนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าเรายังพึ่งเจ้าตัวโทรศัพท์แล้วก็ Wi-Fi อยู่แต่ถ้าตราบใดที่เราจะวิ่งไปเรื่องของการเกษตรเรื่องของพวกนี้หนีไม่พ้นผมเชื่อว่าหนีไม่พ้นนะฮะดังนั้นที่เห็นเนี่ยนี่คือเริ่มต้นแหละระบบในการเซ็นเอาเจ้าตัวลอร่าตัวนี้ใส่เข้าไปในการตรวจน้ำเค็มของร่องมะพร้าวนี่เริ่มใช้แล้วนะฮะเทคโนโลยีลอร่านะเพื่อตรวจความเค็มเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยถ้าไม่มีความเค็มอยู่หน่อยๆในร่องน้ำเนี่ยน้ำจะไม่หวาน1น้ำไม่หวาน2ลูกไม่ออกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใส่ความเค็มเข้าไปเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเอ้ยปลูกมะพร้าวที่ไหนก็ได้เนี่ยไม่ได้ครับถ้าคุณปลูกแบบไม่มีความเค็มอยู่ในร่องหรือไม่มีการใส่เกลือเข้าไปในรากเพื่อที่ให้มันได้รับเนี่ยโอกาสที่จะเป็นลูกดีหรือตัวความหวานเนี่ยมันไม่ถึงเนี่ยลำบากนี่คือ1เรื่องที่เขาทำกันแล้วในปัจจุบัน
นะฮะแล้วนี่คือหนึ่งเรื่องเหมือนกันก็คือเอาเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เจ้าตัว IoT เจ้าตัว LoRa ใส่เข้าไปในระบบเดียวกันเพื่อที่ทำแปลงเกษตรพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะเช็คความชื้นของดินเพื่อที่จะเช็คปุ๋ยเช็คน้ำว่ามันถึงโซนนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่คือหนึ่งเรื่องที่เขาทำกันในปัจจุบันในเรื่องของการเกษตรเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราจะเชื่อมอุปกรณ์เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบอร์ดในลักษณะนี้กับบอร์ดในลักษณะแบบนี้เอาไอ้เจ้าตัวนี้มาใส่เอาไอ้เจ้าตัวนี้มาใส่แค่นี้มันก็คุยกันได้แล้วนะคุยกันได้แล้วแล้วก็ตัวหนึ่งก็ยิงไป Wi-Fi หรือยิงไปคลาวด์แค่นี้ก็จบละเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสื่อสารในลักษณะของ LoRa เนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับคนที่ศึกษาโซลาร์เซลล์แล้วก็พร้อมที่จะไปเรื่องของการเกษตรดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการของ LoRa ในปัจจุบันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะอยู่แบบลึกๆนะอาจจะอยู่ในกระบวนการทดสอบอยู่ในกระบวนการในการทำการตลาดของบริษัททั้งหลายแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าถ้าคนศึกษาเจ้าตัวโซลาร์เซลล์ศึกษาแบตเตอรี่มาแล้วศึกษาโลร่าอีกสักนิดการทำการเกษตรของเราจะไปได้สวยเลยในอนาคตสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

ครับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
3: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดัน

มันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับครูวาทรนะครับใน EP ที่3ในเรื่องของการทำเครื่องสุ่มกำไรโป่งกันต่อนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็คือการเคาะขึ้นรูปของวงกำไรนะครับให้มีความโค้งเป็นลักษณะเหมือนเกือบครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับหรือที่เรียกว่าทรงที่เป็นท้องเปลงนะครับเรามาดูว่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการเคาะขึ้นรูปมีอะไรบ้างนะครับครูจะมีที่เป็นลังโอนะแล้วก็ค้อนนะครับค้อนที่เป็นค้อนหัวมนนะครับค้อนสําหรับการเก็บรูปเป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานนะตัวชิ้นงานของวงกําไรที่ผ่านขั้นตอนของการสลักลวดลายย้ําพื้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะลวดลายเกิดความสวยงามในตั้งแต่ขั้นตอนนี้แล้วนะครับสําหรับการเคาะโอตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่เรามีนะเราก็จะเริ่มต้นของการเคาะแบบนี้เลยนะครับ

เราอาศัยความโค้งจากค้อนหัวมนนะครับกับหลุมของรังโอไม้ตัวนี้นะครับก็จะเกิดความโค้งมนอย่างสม่ําเสมอนะครับพร้อมกันนั้นเวลาที่เราเคาะไปเนี่ยขอบมันอาจจะไม่โค้งมนฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ค้อนขนาดเล็กนะในการเคาะขอบเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็สลับด้านนะครับใช้ควบคู่กับค้อนหัวมน

เสร็จแล้วเรามาตรวจสอบตัวของผลงานกันนะครับว่าเวลาที่เรามีการเคาะโค้งไปแล้วเนี่ยนะครับผลที่ได้แบบไหนถึงใช้คําว่าผ่านนะครับเวลาที่เรามองความโค้งของวงกําไรสังเกตดูนะครับความโค้งของวงกําไรเนี่ยจะโค้งอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ผิวของตัวลวดลายที่เราทําการสลักไว้แล้วนะครับเราก็มีการเคาะโอ๊กขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีการเรียกว่าโค้งขึ้นมาอย่างตึงนะครับผิวของชิ้นงานตึงทั้งหมดคําว่าตึงตรงนี้หมายถึงว่าตัวลายทุกตัวเนี่ยจะโค้งขึ้นมาสม่ําเสมอกันทั้งหมดนะครับเพราะตัวนี้จะส่งผลในขั้นตอนสุดท้ายของการตะไบยาถมในการที่เราลงยาถมไปแล้วแล้วก็มีการตะไบยาถมเนี่ยนะครับถ้าผิวตรงนี้ไม่ตึงตัวลายขึ้นมาไม่หมดแล้วยังมีรอยบุ๋มอยู่นะครับตรงนั้นก็จะกลายเป็นหลุมดําลงไปเลยแต่ถ้าเราพยายามจะฝืนขัดไปมัน

ก็จะกลายเป็นร่องซึ่งจะไม่สวยงามนะครับฉะนั้นในขั้นตอนของการเพาะขึ้นรูปทรงตรงนี้เนี่ยก็มีความสําคัญในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับเสร็จจากในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนของการทําแผ่นปิดท้องนะครับการทําแผ่นปิดท้องก็คือการเตรียมแผ่นเงินนะครับแล้วก็นํามาม้วนวงเช่นกันนะครับนะในขั้นตอนของการทําแผ่นปิดท้องนะครับเราก็จะใช้แผ่นเงินนะนํามาม้วนวงเป็นวงเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องมีการตัดขนาดเนาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครูได้เตรียมตัวของแผ่นม้วนวงไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเสร็จแล้วเราก็ลองมาสวมเข้าไปในด้านในของวงกําไรนะครับอันนี้จะต้องมีการเคาะรูปทรงพอสมควรนะครับให้มีขนาดที่พอดีเวลาที่เราสวมเข้าไปแล้วนะครับก็จะเข้าไปในวงกําไรได้อย่างพอดีอย่างลงตัวนะครับนะครับอาจจะมีการเคาะแต่งเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ผิวของวงกำไรเนี่ยนะครับมีความเรียบสนิทนะแบบนี้นะครับนะหลักการของการทำแผ่นปิดท้องตรงนี้นะครับช่างส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ค้อนในการค่อยๆเคาะนะครับเพื่อให้เกิดการแอนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานําไปเชื่อมประกอบเป็นที่เรียบร้อยเวลาที่ผู้สวมใส่เนี่ยเวลาสวมเข้ามือแล้วนะครับก็จะได้ไม่ขูดตรงขอบตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนของการเชื่อมประกอบแผ่นปิดท้องกันนะครับครับเมื่อเราเตรียมแผ่นปิดท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สวมเข้าไปในวงกําไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเชื่อมประกอบกันนะครับหลักการวิธีการนะครับนักเรียนครับเราก็จะต้องทําการทาในส่วนที่เป็นน้ำบอแรกตรงนี้ก่อนนะครับน้ำบอแรกตัวนี้จะทําหน้าที่ในการป้องกันออกไซด์เกิดขึ้นกับผิวของตัวโลหะเงินนะครับเวลาที่เราเผาให้ความร้อนเนี่ยนะครับผิวของชิ้นงานก็จะได้เกิดความสะอาดเวลาเราแต้มตัวบัตรกรีลงไปเนี่ยจะได้ละลายลงไปติดนั่นเองนะครับต้องทาให้ทั่วนะครับในขั้นนี้นะขั้นต่อไปเป็นการใช้ไฟแล้วครับนักเรียนครับเช่นเดียวกันนะครับตัวลวดน้ำประสานนะครับแผ่นน้ำประสานหรือที่เราเรียกว่าบัตรกรีเนี่ยนะครับก็ต้องมีการทาด้วยเช่นกันนะครับ

อันนี้เราผ่านการจุ่มน้ํามาอาจจะมีน้ําค้างอยู่ด้านในเล็กน้อยนะครับก็ให้เผาออกนะครับเวลาที่เราเชื่อมนะครับการให้ความร้อนอย่างที่บอกมาแล้วว่าจะต้องให้ความร้อนสม่ําเสมอนะครับทั้งแผ่นด้านหน้าของวงกําไรนะครับที่เราทําการสลักลวดลายแล้วก็แผ่นปิดท้องที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันเผาจนเราเริ่มเห็นว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับออกจะเป็นสีส้มแล้วนะก็แตะน้ำประสานลงไปเบาๆนะครับเราก็จะเห็นทิศทางของการวิ่งของน้ำประสานนะครับ

เห็นไหมครับนวสารก็จะวิ่งลงไปติดในแผ่นผิดท้องกับส่วนด้านหน้าของวงกำไรให้ติดกันนะครับเชื่อมให้ได้แบบนี้ตลอดทั้งวงนะครับทำเช่นเดียวกันนี้ทั้งสองด้านนะครับจนเราเชื่อมประกอบแผ่นปิดพร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนของการเชื่อมแผ่นปิดท้องวงกำไรนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการตะไบตกแต่งขอบของแผ่นปิดท้องตรงนี้ให้เรียบนะครับเป็นการเก็บรูปทรงของวงกำไรอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลังจากที่เราเชื่อมประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องมาทำการตะไบนะครับขอบให้มีความเรียบแล้วก็ตกแต่งให้ได้รูปทรงนั่นเองนะครับเราเริ่มต้นโดยการใช้ตะไบตัวใหญ่ก่อนนะครับหลักการตะไบนะครับเราใช้วิธีการถูไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเพื่อให้คมตะไบที่หันไปด้านหน้านะครับจะได้กินเนื้อโลหะได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดเราทำการตะไบเดินหน้าด้วยแล้วก็ถูกับหลังด้วยนะครับเนื้อโลหะก็จะไปกองอยู่ในซอกของฟันตะไบนะครับก็จะไม่คมนะเราก็จะทำการตะไบอย่างนี้ทั้งวงนะครับตลอดทั้งวงเนาะให้ได้รูปทรงทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตะไบที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับมาเก็บรูปทรงนะครับของตัวชิ้นงานนะให้ผิวของเขามีความละเอียดนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบให้มีความคมนะครับพร้อมกันนั้นนะส่วนผิวโค้งก็ให้โค้งอย่างสม่ำเสมอนะสังเกตได้ว่าในขั้นตอนนี้เราจะใช้ตะไบละเอียดแล้วนะครับนะในขั้นตอนนี้เราอาจจะใช้กระดาษทรายนะครับเพื่อช่วยในการขัดนะขอบของวงกำไรนะครับให้มี

ครับก็เสร็จสิ้นในขั้นตอนของการตะไบตกแต่งรูปทรงนะครับที่ให้เกิดความพร้อมสำหรับการนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการลงยาถมนะครับครับหลังจากที่เรามีการตกไบตกแต่งรูปทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการขัดขอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือขั้นตอนของการลงยาถมนะแต่การลงยาถมนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทำความสะอาดตัวของวงกำไรนะครับมีการแปรงไปตามซอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้มีความสะอาดได้มากที่สุดนะแล้วเราถึงจะใช้การเผาเพื่อลงยาถมเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับครับหลังจากที่เรามีการตะไบตกแต่งรูปทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นต่อไปก็คือขั้นตอนของการลงยาถมอันนี้มีความสำคัญนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยจะต้องผ่านการนะครับเผาแช่กรดนะแล้วก็ทำการขัดให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับขัดด้วยแปรงทองเหลืองนะครับในอดีตเขาจะใช้ประคำดีควายนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับหรือจะใช้ประคำดีควายก็ได้นะครับสำคัญก็คือล้างคราบไขมันที่อยู่ในซอกเหล่านี้ออกให้หมดนั่นเองนะครับแล้วอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการลงยาถมอีกอันนึงก็คือตัวของชุดตะเกียงเป่าแล่นตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นแท่งยาถมนะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการลงยาถมต่อไปนะครับในขั้นตอนของการลงยาถมเนี่ยนะครับเนื่องจากเราจําเป็นที่จะต้องมีการหมุนรอบฉะนั้นเราก็สร้างเครื่องมือขึ้นมาต่างหากนะครับก็คือตัวเหล็ก3ง่ามตัวนี้นะแล้วข้อสําคัญก็คือเราจะไม่ทราบเลยนะครับว่าจุดที่เราเชื่อมไปแล้วเนี่ยนะมีรูอากาศที่จะมีโอกาสของน้ำที่จะเข้าไปด้านในไหมฉะนั้นจะต้องค่อยๆรมให้ความร้อนนะครับครับในขั้นตอนนี้เราจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการลงยาถมนะครับฉะนั้นวิธีการก็คือเราเผาให้ความร้อนวงกำไรอย่างทั่วถึงนะครับพร้อมกันนั้นเราก็จะนำแท่งยาถมที่เป็นสีดำนี้มาจ่ออยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็สังเกตดูเฉดสีของโลหะนะครับว่าเริ่มจะเป็นสีออกส้มๆชมพูหรือยังนะครับเดี๋ยวเราสังเกตดูว่าได้หรือไม่ได้นะครับเวลาที่เราแตะแท่งยาถมลงไปเนี่ยนะครับเขาก็จะวิ่งแล้วก็ไหลไปเลยนี่ครับนี่คือลักษณะของการลงยาถมในครั้งแรกให้ลงไปให้เต็มร่องก่อนนะครับปล่อยให้เขาวิ่งไหลได้อย่างถนัดแบบนี้ไปก่อนนะครับ

การเกลี่ยให้ทั่วตรงนี้หมายความว่าเวลาที่เราลงยาถมไปแล้วเนี่ยนะครับมีบางจุดที่หนาเกินไปนะครับมีบางจุดที่จะยังไม่ถึงดังนั้นก็จะต้องค่อยๆเกลี่ยนะครับในขั้นนี้เนื้อยาถมก็จะละลายลงไปเติมด้วยนะครับ

สังเกตดูว่าครูไม่ได้ใช้ไฟที่เป็นเล็กอย่างเดียวนะครับใช้ไฟใหญ่พอสมควรเพื่อให้ความร้อนเขาได้ทั่วถึงนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยในขั้นตอนของการลงยาผสมครับทีนี้เราก็ตั้งไว้ให้เย็นนะครับตั้งไว้ให้เย็นนะห้ามจุ่มน้ําโดยเด็ดขาดนะครับต้องตั้งไว้ให้เย็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะได้นําเข้าสู่ขั้นตอนของการตะไบยาผสมเป็นขั้นตอนต่อไปครับชิ้นงานที่เราผ่านการลงยาถมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนเมื่อสักครู่นะครับมีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราเชื่อมแผ่นนะครับแผ่นกําไรแล้วก็แผ่นปิดท้องเนี่ยตรงกลางจะโปร่งฉะนั้นมีพื้นที่ว่างเวลาที่เราเผาให้ความร้อนแล้วก็นําไปจุ่มน้ําในทันทีเนี่ยนะครับมันจะมีน้ําที่แทรกเข้าไปในอนูแล้วก็ไปอยู่ด้านในจะเกิดเป็นแรงดันขึ้นมาฉะนั้นเวลาที่เราเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดูว่ามันมีแรงฟู่ออกมานะครับมีควันออกมาอันนั้นเราต้องหยุดทันทีนะครับแล้วก็ทําการเจาะรูขยายรูไปก่อนเพื่อให้ระบายอากาศได้ง่ายนะครับแล้วเราจึงจะค่อยๆลมไฟนะให้ไล่อากาศไล่น้ำเหล่านั้นจนหมดถึงจะลงยาถมได้นะครับถึงจะปลอดภัยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูขั้นตอนของการตะไบยาถมนะครับเราเริ่มต้นจากการใช้ตะไบตัวใหญ่ก่อนนะครับการตะไบยาถมก็เช่นเดียวกันกับการตะไบรูปทรงนะครับฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆตะไบไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตวัดโค้งไปพร้อมกันนะครับในขั้นของการใช้ตะไบหยาบนี้นะครับมีเทคนิควิธีการอยู่ว่าเวลาที่เราตะไบไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ตะไบจนกว่าจะเห็นตัวลายนะเพราะนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราตะไบละเอียดแล้วก็เก็บผิวด้วยกระดาษทรายนะครับตัวลายที่เรามีการสลักลงไปแล้วนะครับที่เป็นร่องลงไปอาจจะตื้นจนกว่าจนเห็นพื้นก็เป็นได้นะฉะนั้นในขั้นนี้เราจะตะไบแค่พอประมาณ

และในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเราตะไบไปแล้วแล้วก็เกิดเห็นเป็นรูพรุนเป็นตามดนะรูพรุนในที่นี้เราก็เรียกว่าตามดในภาษาช่างเนาะช่างเครื่องถมเราจะเรียกว่าตามดนะครับถ้าเห็นรูพรุนในขั้นนี้นะก็ให้หยุดการตะไบแล้วก็นำกลับไปลงยาถมต่อนะครับเพื่อจะซ่อมยาถมให้เต็มลงไปในร่องเสียก่อน

พร้อมกันนั้นเราต้องดูรูปทรงไปพร้อมกันด้วยนะครับในขั้นของการตะไบหยาบนะครับเราจะตะไบแต่เพียงเท่านี้นะครับเริ่มเห็นตัวของผิวโลหะที่เป็นสีเงินออกมาบ้างแล้วนะครับนะตะไบด้านนี้มีทั้งที่เป็นหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับหรือเราจะใช้ตัวตะไบที่มีความละเอียดมากขึ้นก็ได้นะ

ที่ทำอย่างนี้เพื่อเวลาที่เราตะไบรูปทรงได้แล้วแล้วก็มีการขัดผิวได้แล้วนะครับพอผิวของเขานะครับหมดรอยหยาบแล้วก็พร้อมที่จะเงาเนี่ยตัวลายจะยังอยู่ครบนะครับพอเราใช้ตะไบด้านที่เป็นละเอียดนะครับก็จะเห็นตัวลายชัด

เวลาที่เราตะไบแล้วเราจะเห็นตัวลายเริ่มชัดขึ้นอย่างนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราทําแบบเดียวกันนี้นะครับตลอดทั้งวงเนาะแล้วก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะได้มาดูขั้นตอนของการขัดผิวด้วยกระดาษทรายนะครับครับเมื่อสักครู่เราทำการตะไบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษทรายที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับมาขัดผิวของตัวชิ้นงานนะครับก็จะใช้กระดาษทรายสัก2-3 เบอร์นะครับเริ่มต้นด้วยเบอร์หยาบก่อนเนาะแล้วก็ขัดตามด้วยเบอร์ละเอียดตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขณะนี้กูใช้เบอร์600นะครับเบอร์ที่

ก็ขัดให้เรียบตลอดทั้งวงนะครับในขั้นของการขัดกระดาษทรายตรงนี้ให้เราสังเกตดูว่าตัวลายแต่ละตัวนะครับที่มีร่องสีดำอยู่นะความสมบูรณ์ของตัวลายขึ้นมาเต็มหรือยังนะครับหมายถึงว่าส่วนที่เป็นสีเงินเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นตัวลายเต็มสมบูรณ์หรือยังถ้าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งเว้าแหว่งอยู่นะครับก็ให้พยายามจี้เฉพาะในจุดนั้นเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นได้ว่าในขั้นตอนของการเพาะเก็บรูปเนี่ยผิวของเขาไม่ตึงไม่เรียบนะครับเกิดเป็นรอยบุ๋มอยู่ฉะนั้นเวลาที่เราตะไบยาถมลงไปแล้วมีการขัดเนี่ยนะครับก็จะไม่ขึ้นได้ไม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะตามด้วยเบอร์แ

นะครับให้เติมทั้งหมดแล้วก็ต้องขัดให้หมดรอยหยาบของรอยตะไบนะครับหรือรอยกระดาษทรายที่เป็นรอยหยาบนะต้องหมดซะก่อนนะครับเวลาที่นําไปสู่การขัดเงาเนี่ยก็จะขึ้นเงาได้ง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะพาไปดูในขั้นตอนของการขัดให้ขึ้นเงากันนะครับนะขัดด้วยลูกผ้านะครับแล้วก็ใช้ยาดินยาแดงในการขัดให้เงาครับในขั้นต่อไปนะครับเป็นการขัดขึ้นเงาของวงกําไรแล้วนะครับหลังจากที่เรามีการขัดกระดาษทรายเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็จะมาใช้มอเตอร์ตัวนี้ในการขัดขึ้นเงานะครับตัวยาที่เราใช้นะครับก็คือยาขัดยาดินยาแดงนะครับตัวนี้จะเรียกว่ายาดินนะยาดินเนี่ยจะใช้สําหรับการขัดหยาบนะครับขัดลดรอยกระดาษทรายลดรอยตะไบนะครับแล้วก็ยาแดงนะครับก็จะใช้สําหรับการขัดให้เกิดการขึ้นเงานั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วมาลงมือเลยนะครับก่อนทําการขัดให้เราแต้มตัวยาดินเข้ากับลูกผ้าก่อนนะครับนะครับแล้วก็นำชิ้นงานขัดได้เลยนะครับอันนี้จะใช้แรงกดซะหน่อยนะครับจะเกิดเป็นแรงต้านซะนิดหนึ่ง

ข้อควรระวังในขั้นนี้นะครับก็คือการจับวงกำไรให้แน่นนะครับเพราะมีโอกาสที่จะถูกลูกผ้าเนี่ยดูดเข้าไปอย่างแรงแล้วก็หลุดมือได้ง่ายนะครับ

ครับในขั้นของการขัดยาดินตรงนี้นะครับข้อที่เราจะต้องสังเกตว่าได้หรือยังเนี่ยก็คือเวลาที่เราขัดไปแล้วเนี่ยนะครับรอยตะไบหรือรอยขัดกระดาษทรายที่เป็นรอยขนหมางก็จะหมดไปแล้วนะครับพื้นผิวของเขาเรียบนะครับพร้อมที่จะขึ้นเงาแล้วนะครับเสร็จแล้วเรามาปรับมาใช้ลูกผ้าอีกด้านหนึ่งนะครับลูกผ้าฝั่งนี้จะเป็นการขัดให้เกิดขึ้นเงานะครับยาที่เราใช้นะครับก็คือตัวยาแดงตัวนี้นะครับดูผลนะครับผลของเขาจะเกิดการขึ้นเงาขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะเกิดความเงางามขึ้นมาทันทีนะฉะนั้นถ้าขั้นตอนของการตกแต่งการขัดผิวนะกระดาษทรายยาละเอียดมาตามลำดับแล้วนะครับเมื่อทำการขัดด้วยยาดินแล้วก็ปิดท้ายด้วยยาแดงเนี่ยนะครับเราก็จะได้วงกำไรที่มีความเงางามต้องคอยเกรงมือไว้นะครับไม่ไปตามแรงของลูกผ้านะครับประคองไว้ให้มั่นนะครับ

เสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนของการขัดเงานะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายด้วยขั้นตอนของการแรลายก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายของการทํากําไรโป่งวงนี้นะครับครับขั้นตอนเมื่อสักครู่นะครับเป็นขั้นตอนของการขัดเงานะครับข้อควรระวังที่ใช้ในการขัดเงาเนี่ยก็คือสังเกตได้ว่าครูจะสวมถุงมือ

เอาไว้เสมอนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูการแรลายนะครับการแรลายก็คือเป็นการสลักเส้นลายเล็กๆให้เกิดขึ้นกับตัวลายที่เป็นสีเงินๆนะครับเพื่อให้เกิดลายระยิบระยับนั่นเองนะครับในลายไทยลายจิตรกรรมเนี่ยก็จะมีการแรเส้นเล็กๆบางๆนะครับเพื่อให้ตัวลายนั้นเกิดความสวยงามนะครับเรามาดูว่าการควบคุมสิวนะในขั้นตอนนี้จะมีความสำคัญมากนะครับเริ่มเลยนะครับ

การรายลายนั้นไม่ได้เป็นการสลักเส้นที่เป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการสลักเหมือนเป็นทีสิวทีละเล็กทีละน้อยนะครับค่อยๆโค้งไปตามลักษณะของตัวลายนะครับฉะนั้นปากสิวของตัวสิวแรลายเนี่ยก็จะต้องมีความเงาพอสมควรนะครับเวลาที่เราสลักลงไปแล้วนะก็จะเกิดเป็นแสงสะท้อนกลับถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับลายที่สลักมาอาจจะไม่ได้สวยงามแต่ถ้าช่างที่มีสามารถในเรื่องของการแรลายนะครับจะส่งผลให้งานเช่นนั้นมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะในขณะเดียวกันถ้าช่างที่สลักลวดลายมาอย่างดีเลยนะครับแต่ช่างแรลายนะไม่มีความถนัดนะครับไม่มีความชำนาญมากพอก็จะทำให้เกิดการเสียหายขึ้นได้นะครับแทนที่ลวดลายจะสวยก็เขาจะเรียกว่าเป็นการสับลายแทนนะครับนะลายก็จะไม่สวยนะในขณะที่เราทำการสลักแรลายตัวนี้นะครับนะถ้าซูมได้ชัดเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตัวสิวนะไม่ได้ติดพื้นสักทีเดียวนะครับตัวสิวจะลอยขึ้นจากตัวผิวชิ้นงานเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทิศทางของการแรลายก็เช่นกันนะครับช่างจะต้องรู้ว่าลวดลายเนี่ยหมุนไปทางไหนนะครับเพื่อให้ขั้นตอนของการแรลายตรงนี้หมุนไปตามทิศทางของตัวลายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการแรลายนะครับก็ต้องทำอย่างนี้จนตลอดทั้งวงนะครับแล้วก็มีการเน้นตรงเส้นขอบของตัวลายเช่นกันวงกำไรนี้เช่นกันนะครับจะใส่ด้วยสิวจุดก็ได้นะครับหรือจะใช้การสับที่เป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับอันนี้จะมีวิธีต่างๆให้เลือกนะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าผิวของชิ้นงานที่ยังไม่ได้มีการแรลายนะครับจะมีความเงาแบบนี้นะเมื่อเรามองด้วยตาเปล่าบางทีอาจจะมองว่าเห็นเงาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรามองตัวของผิวที่มีการแรลายแล้วนะครับนะจะสังเกตได้ว่าตัวของชิ้นงานเนี่ยนะจะเกิดรอยระยิบระยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นเสน่ห์หนึ่งของงานเครื่องถมเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นขบวนการขั้นตอนทั้งหมดของการทำงานเครื่องถมกำไรโป่งนะครับที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ในขั้นตอนแรกนะครับตั้งแต่ในขั้นตอนของการความหมายและความสำคัญของงานเครื่องถมนะครับแล้วก็มาในส่วนของขั้นตอนวิธีการนะมาจนถึงในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับแล้วก็การขึ้นรูปขึ้นสลักลวดลายมาตามลำดับแล้วนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการแรลายนะก็จะเป็นเสร็จสิ้นกระบวนการของการทำงานเครื่องถมกำไรโป่งซึ่งนักเรียนผ่านคอร์สหรือรายวิชาเรียนเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็จะสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้นะ

นอกจากจะทําเสร็จทั้งวงแบบนี้นะครับเมื่อฝึกมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่างผู้สลักลายอย่างเดียวก็ได้นะหรือจะเป็นช่างที่ใช้ในการขึ้นรูปอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะเป็นช่างที่รับในเรื่องของการแรลายอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะแบ่งพาร์ทย่อยของการประกอบอาชีพย่อยเป็น3อย่างแบบนี้นะครับฉะนั้นงานเครื่องถมจะยังคงอยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยนะครับเป็นงานอัตลักษณ์งานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของงานความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะเราสามารถที่จะสวมใส่ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของลายไทยเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของงานอัตลักษณ์ไทยอย่างสมบูรณ์นะก็ฝากให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้ในเกี่ยวกับในเรื่องงานเครื่องถมนะครับเมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วฝึกทักษะจนเกิดความชํานาญไปแล้วเนี่ยนะครับทักษะฝีมือเหล่านี้ไม่ได้ขาดหายไปไหนจะยังคงอยู่กับตัวเราสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพตนได้ตลอดไปครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

อนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมท่าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์คถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี

เสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

วัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะนาขวัญจันจำรัดค่ะใน EP 3เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1และก็ EP ที่2ได้ต่อยอดทางความคิดกันบ้างไหมคะสำหรับใน EP ที่3เดี๋ยวครูไหมจะมาในรูปแบบของไฟเออร์นะคะวิธีการทำให้ไฟลุกมาจากตัวมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะนี่คือตัวอย่างที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือจะมีตัวคนแล้วก็ไฟเป็นลักษณะของไฟเออร์นะคะที่มีไฟลุกออกจากตัวค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับการทำเวิร์กช็อปให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือประกอบด้วยตามนี้ค่ะ 1. จะต้องมีรูปนะคะรูปคนที่เราจะเอามาทำให้ไฟลุกท่วมตัวคนค่ะ 2. ไฟในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลวไฟที่เป็นเท่าฐานในลักษณะแบบนี้นะคะสามารถเซิร์ชรูปภาพได้จาก Google ได้เลยนะคะ 2. ไฟที่มีลักษณะเป็นกำลังลุกชดช่วงนะคะไฟที่ลุกแบบต่างๆลุกเป็นกองเล็กกองใหญ่นะคะหน้าคนและลักษณะไฟก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมมีประมาณนี้ค่ะมีไฟแล้วก็มีหน้าที่เราต้องการจะใช้นะคะเมื่อเตรียมรูปนะคะครบตามที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะและเปิดรูปภาพรูปแรกที่จะใช้นะคะเป็นรูปคนเมื่อเปิดรูปภาพจะสังเกตตรงเลเยอร์นะคะคือจะเป็นเลเยอร์แบ็กกราวด์เหมือนเดิมนะคะให้ใช้วิธีการดับเบิลคลิกเลยค่ะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็กกราวด์เป็นเลเยอร์0นะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นทำการ copy เลเยอร์1เลเยอร์ด้วยการกด Ctrl J ค่ะพอกด Ctrl J นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีเลเยอร์แบ็กกราวด์ที่เราทำให้กลายเป็นเลเยอร์0ขึ้นมาอีก1เลเยอร์นะคะหลังจากนั้นปิดตาเลเยอร์ล่างเปิดเลเยอร์บนไว้นะคะเราจะใช้วิธีการไดคัทเหมือนที่ครูใหม่เคยสอนใน EP ที่2นะคะวิธีการคือใช้ตัวนี้ค่ะเมจิกคลิกตรงวัตถุเลยนะคะหลังจากนั้นให้ไปตรง select subject ค่ะกดโอเคค่ะ

เราก็จะได้การไดคัตแบบที่เราจะเอาไปใช้นะคะสำหรับการทำแบ็กกราวด์ให้สำหรับการทำหน้าให้กลายเป็นไฟลุกนะคะเราได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการก๊อปปี้เลเยอร์หน้าคนนะคะด้วยการกด Ctrl J ค่ะลองเช็คไฟล์นะคะกดปิดตาเลเยอร์เราก็จะมองเห็นสิ่งที่เราทำการ copy layer กด Ctrl J และ background หายไปนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้หลังจากนั้นเพิ่ม background ขึ้น1 layer นะคะด้วยการกด create new layer ตรง layer เนี้ยค่ะเราจะใส่สีดำเหมือนกับ layer background ต้นฉบับนะคะวิธีการคือเพิ่ม layer หลังจากนั้นไปที่ edit ค่ะกด fillเลือกโฟกัสนะคะให้สังเกตตรงสีชาร์ตสีด้านซ้ายมือนะคะให้โฟกัสเป็นสีดำเลือกโฟกัสค่ะถ้าเลือกแบ็คกราวด์ก็จะกลายเป็นสีขาวด้านหลังเลือกโฟกัสนะคะหลังจากนั้นกดโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้เรามีแบ็คกราวด์สีดำพร้อมที่จะจัดการกับเลเยอร์ต่อไปของเราแล้วนะคะมี2เลเยอร์นะคะตอนนี้หลังจากนั้นเปิดไฟที่เรา